0: ตรงมหาไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
1: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ
2: ์พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
5: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
5: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธินางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคน ซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @ssothai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทางนิสือรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสน ายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
5: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนน

รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเมื่อวันที่23กันยายน2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมครั้งที่6ทับ2569ณศาลาว่าการกลาโหมโดยได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงกลาโหมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านการดูแลกำลังพลการสร้างความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่หนึ่งในเรื่องสำคัญคือการเดินหน้าระบบพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569โดยมุ่งส่งเสริมการเข้ารับราชการทหารด้วยความสมัครใจและพัฒนาระบบทหารอาสาให้เป็นกำลังสำคัญของกองทัพในอนาคตกระทรวงกลาโหมจะเร่งสร้างการรับรู้ให้เยาวชนและประชาชนเข้าใจถึงช่องทางการรับสมัครสิทธิประโยชน์สวัสดิการความก้าวหน้ารวมถึงโอกาสในการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพพร้อมทั้งพัฒนา

0: ้แก่ 1. โอกาสด้านสิทธิสวัสดิการและคุณภาพชีวิตดูแลสวัสดิการและความมั่นคงระหว่างการรับราชการอย่างเหมาะสม 2. โอกาสในการพัฒนาตนเองเสริมสร้างวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบ 3. โอกาสด้านการศึกษาและทักษะอาชีพส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาต่อและทักษะวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หลังพ้นจากราชการและ4โอกาสในการเลือกอนาคตเปิดโอกาสให้สามารถต่อยอดได้ทั้งเส้นทางทหารราชการหรือภาคเอกชนตามความสามารถและความสนใจของแต่ละคนอีกภารกิจสำคัญคือการเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกรอบความร่วมมือพื้นที่นำร่องและกำหนดหน่วยรับผิดชอบให้ชัดเจนโดยมุ่งดำเนินการในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570ขณะเดียวกันหน่วยทหารจะนำศักยภาพด้านการพัฒนาพื้นที่งานช่างและสาธารณูปโภคเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพลานเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเดินควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนด้านความมั่นคงกระทรวงกลาโหมยังเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดรนและชิ้นส่วนประกอบตามแนวชายแดนโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและสกัดกั้นการนำอุปกรณ์อาจถูกนำไปใช้ในทางที่กระทบต่อความมั่นคงพร้อมจัดระบบข้อมูลการนำเข้าให้สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบสำหรับความร่วมมือกับต่างประเทศกระทรวงกลาโหมมุ่งเปลี่ยนผลการหารือให้เป็นงานที่จับต้องได้โดยนำผลจากการเยือนและหารือกับมิตรประเทศทั้งสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียสปป.ลาวและจีนไปจัดทำเป็นแผนดำเนินงานที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนโดยครอบคลุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีความมั่นคงไซเบอร์การหารือระดับนโยบายและการฝึกร่วมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและการเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพอีกเรื่องที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องคือการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะในช่วงที่หลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและเสี่ยงต่ออุทกภัยทุกหน่วยต้องเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทั้งการอพยพการช่วยเหลือผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางการแจกจ่ายสิ่งของและน้ำดื่มตลอดจนการเปิดเส้นทางและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยยึดความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญและอีกก้าวสำคัญของกระทรวงกลาโหมคือการเตรียมกำลังพลให้พร้อมรับโลกยุคใหม่หรือ AI Ready Defense ด้วยการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน AI และไซเบอร์ให้กับกำลังพลทุกระดับพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์และการรู้เท่าทันสื่อเพื่อรับมือกับภัยไซเบอร์ข่าวปลอมและข้อมูลที่ถูกสร้างหรือบิดเบือนด้วยเทคโนโลยี AI หลักง่ายๆที่กระทรวงกลาโหมเน้นย้ำคือคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ควบคู่กับการใช้ AI อย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงการรักษาความลับด้านความมั่นคงทั้งหมดนี้สะท้อนถึงทิศทางการทำงานของกระทรวงกลาโหมที่ไม่ได้มุ่งเฉพาะการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับคนประชาชนและการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตตั้งแต่การสร้างโอกาสให้พลทหารอาสาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนการเตรียมกำลังช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติไปจนถึงการยกระดับทักษะด้าน AI และไซเบอร์เพื่อให้กองทัพเป็นกำลังสำคัญในการดูแลประเทศและพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์และกลับมาติดตามข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: 8เมษายน2430จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการสู่ศาลาว่าการกลาโหมนับเป็นเวลา139ปีที่กระทรวงกลาโหมได้สร้างเกียรติภูมิเคียงคู่เอกราชอธิปไตยและเสริมสร้างพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงสืบสานพระศาสนาเสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบและบูรณาภาพแห่งอาณาเขตของประเทศควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งพัฒนากำลังพลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์ทิพิทักษ์นะครับมาพบปะกับท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยละครับนะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับไม่อยากให้ใครเป็นคนป่วยนะครับแม้ว่าการป่วยจะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องชะลอนะครับเราต้องชะลอการป่วยให้นานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นผู้ป่วยฟังรายการนี้นะท่านก็จะเข้าใจนะว่าร่างกายเราเนี่ยที่ถูกปิดบังมาบางทีที่เขาปิดบังไม่ใช่อะไรนะครับนะเราเขากลัวว่าเราจะไม่รู้เรื่องนะครับมันร่างกายของเราสามารถที่จะดูภายนอกรู้เลยนะครับว่าคนนี้เป็นโรคอะไรแล้วจะแก้อย่างไรนะครับนะดูภายนอกรู้หลายคนนะงงว่าตัวเองเป็นโรคหลายโรคนะครับแต่บางทีมันเป็นโรคเดียวกันนะครับคือโรคในร่างกายคนเรานะที่ผมบอกเสมอว่ามันมีอยู่แค่5โรคเท่านั้นนะครับ1โรคไขกระดูกเสื่อมนะโรคไขกระดูกเสื่อมหรือโรคโลหิตจางหรือทาลัสซีเมียมีตั้งหลายระดับนะตั้งแต่ทาลัสซีเมียลามไปเป็นลูคีเมียเป็น HLE เป็นมะเร็งไขกระดูกนี่คือโรคกลุ่มเดียวกันนะครับโรคนี้นะแค่เรากินผักใบเขียวแบบเคี้ยว30ครั้งต่อคํานะครับท่านก็ภายใน6เดือนหรือ1ปีข้างหน้านะครับท่านก็เป็นปกติแล้วอาการนะของโรคนี้ก็คือเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนมีกระมีติ่งเนื้อมีลิ่มเลือดเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายนะผิวจะไม่สวยเลยนะครับคนพวกนี้เห็นภายนอกรู้เลยดูกระดูติ่งเนื้อของเขานั่นเองนะครับถ้ามีกระเยอะติ่งเนื้อเยอะนะก็มาหมดเลยครับทั้งนอนกรนทั้งมีลิ่มเลือดนะบางคนก็พอเราทักว่ามีกระมีติ่งเนื้อนี่แสดงว่ากินยาละลายลิ่มเลือดใช่ไหมเขาก็หันมาถามเอ้าคุณรู้ได้ยังไงนะคือมันคือโรคเดียวกันมันทำให้เม็ดเลือดแตกเร็วทำให้เกิดลิ่มเลือดทำให้เป็นโรคหัวใจวายแต่ผลที่ออกภายนอกคือมีกระมีติ่งเนื้อมีลิ่มเลือดผิวไม่สวยเลยโรคนี้แค่กินผักวันละครึ่งกิโลและแต่ต้องเคี้ยวนะต้องเคี้ยว30ครั้งขึ้นไปถ้าท่านเคี้ยวปกติต้องกินวันละ1กิโลนะครับถ้าจะกินให้ประหยัดแล้วได้ผลเยอะสุดเคี้ยว50ครั้งยิ่งดีนะก็กินแค่วันละ3ขีดก็พอแล้วนะครับแต่ต้องกินมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนะครับนี่ทำได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เพราะเราทำไม่ได้ทางนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์โคโรฟิลขึ้นมานะครับโดยที่ของรายการของเราถือว่าสุดยอดนะครับท่านด็อกเตอร์ท่านกล้าเถียงสินค้าของสหรัฐอเมริกาเอามาเทสในห้องแล็บกันเลยนะครับนะเอาสินค้ามาเทสกันเลยให้เห็นกันเลยว่ามีผลเสียยังไงมีผลดีอย่างไรนะก็คือมีโซเดียมคอปเปอร์เพราะถ้าเขาไม่ใส่โซเดียมคอปเปอร์น้ำโคโรฟิลจะไม่เป็นสีเขียวมันจะกลายเป็นสีดำหมดนั่นคือมันหมดสภาพนั่นเองนะครับคนเราก็เหมือนกับโดนอเมริกาหลอกนั่นเองนะครับก็ท่านก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งราคาสูงกว่าของอเมริกาอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ส่งไปขายทั่วโลกนะครับแต่มันได้ผลชัดเจนนะครับทานแค่4เดือนเท่านั้นนะใครที่หายใจแรงนอนกรนก็เสียงกรนลดลงไป 70-80% บางคนอยากจะหายกรนสนิทก็ทานต่อไปบางคนผิวตกกระนะเนื่องจากตระกูลเนี่ยมีกระเต็มทั้งตัวเลยฉันไม่อยากจะมีกระเหมือนคุณแม่คุณเตี่ยฉันเลยนะก็กินต่อเนื่องกัน2โดสครับคือ8เดือนนะพอผิวดีแล้วต่อไปก็กินคุมบ้างอาทิตย์ละเม็ดอาทิตย์ละ2เม็ดก็แล้วแต่ท่านแต่ช่วงแรกท่านจะต้องทานตามที่เราบอกคือถ้าน้ำหนัก60กิโลลงมากิน2เม็ดต่อวันถ้า70กิโลก็3เม็ด80กิโลก็4เม็ดขึ้นไปก็ประมาณนี้นะครับนี่คือโรคที่1นะครับนะโรคที่2คือโรคตับโรคตับนี่นะตับเป็นพ่อครัวที่อาหารทั้งหมดที่เข้าสู่ร่างกายจะต้องผ่านการย่อยจากเขานะโดยเขาจะควบคุมน้ำลายในปากเราเขาจะควบคุมน้ำย่อยในกระเพาะเขาก็จะควบคุมน้ำย่อยในลำไส้เล็กเขาจะควบคุมน้ำเมือกในลำไส้ใหญ่ที่เราทำให้มันหุ้มอุจจาระให้เรานะเป็นถุงหุ้มอุจจาระให้เราให้ยาวไอ้ตัวนี้แหละครับถ้าตับมีปัญหาตัวเดียวนะมันจะไม่ย่อยเองมันรับผิดชอบย่อยอีกตัวคือย่อยไขมันนะครับนอกจากควบคุมการย่อยทั้งหมดโดยทำงานร่วมกับตับอ่อนมีตับอ่อนเป็นลูกน้องเลยนะแต่ตัวมันเองก็ขอรับผิดชอบย่อยไขมันถ้าไขมันดีนะครับดูง่ายครับท่านไม่ต้องไปตรวจหรอกครับน้ำมันมันต้องออกทางผิวครับเพราะใครที่ผิวมันแสดงตับดีครับใครที่ผิวแห้งตับไม่ดีครับหรือดูอื่นเอาลงไปได้อีกครับนะนอกจากดูผิวดูส้นเท้าแข็งส้นเท้าแตกนะนี่คือดูความมันของผิวเพราะถ้าส้นเท้าไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงมันแตกหมดครับนะผิวหนังจะหนาจะจับแล้วมันสักสากนะครับคนเป็นโรคตับนี่นะครับมันพอถ้าตับย่อยไขมันดีเนี่ยนะครับหนึ่งไขมันในเลือดท่านมีน้อย นะเพราะมันถูกเอาไปใช้งานหมดน้ำมันก็ออกทางผิวน้ำมันถูกเอาไปฆ่าเชื้อน้ำมันถูกเอาไปสร้างสมดุลฮอร์โมนไปสร้างเนื้อสมองไปสร้างอะไรเยอะแยะสรุปว่าน้ำมันมีประโยชน์แต่ที่น้ำมันให้โทษทุกวันนี้เพราะน้ำมันกินเข้าไปแล้วตับย่อยไม่ได้ครับนั่นก็คือน้ำมันพืชทั่วไปในท้องตลาดนะครับท่านสังเกตสมัยเราเด็กๆสมัยเมื่อสักผมนี่50กว่าแล้วนะถ้าท่านยุคนั้นท่านสังเกตว่ารุ่นพี่ท่านหนุ่มๆทั้งหลายในหมู่บ้านเราผิวมันหน้ามันตัวมันพรับนะคนยุคก่อนแข็งแรงนะคนยุคนี้มีไหมไม่มีนะน้ำมันพืชท่านต้องลดหันไปกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหันกินน้ำมันหมูนะไม่งั้นท่านตายแล้วครับตับตันเมื่อไรปุ๊บเนี่ยมันไขมันอุดตันท่อเลือดอุดตันขั้วตับอุดตันลำไส้เละเทะหมดนะครับทำให้สิ่งสกปรกในร่างกายเราเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยมันเห็นพิษไม่ได้นะเห็นพิษมันจับพิษแสดงว่าท่านสะสมพิษไว้เต็มตัวแต่ถ้ามันจับพิษแล้วมันมุดออกทางผิวได้ผิวมันแสดงว่าตับท่านดีนั่นเองนะครับเพราะคนเป็นโรคตับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากอุจจาระก้อนแห้งๆกินอาหารไม่ลงบรรจุที่ลำคอดันยังไงก็ไม่ลงกินน้ำก็ไม่ลงกินอาหารก็ไม่อร่อยอุจจาระก็ออกมาเป็นก้อนแห้งๆก้อนเล็กๆไม่มีเมือกหุ้มนะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเป็นดีซ่านนะเป็นโรคเกี่ยวกับความเหี่ยวย่นไอ้แก่เร็วหมดเลยครับนี่คือโรคตับซึ่ง อาจจะมีความดันเป็นความดันที่มาจากไขมันนั่นเองไขมันในเลือดจะสูงมันคือไขมันที่เข้าไปในร่างกายแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ท่านก็ลดละเลิกน้ำมันพืชสมัยใหม่ทำน้ำมันพืชกินเองเลยครับนะเพื่อความปลอดภัยเราทำยังไงล่ะก็คือเอาหัวกะทิมานะครับแช่ตู้เย็นนะท่านอย่าเอากะทิไอ้กล่องนะมันนั่นก็ใส่สารอะไรบางอย่างลงไปให้มันไม่แยกเป็นน้ำมันนะถ้าน้ำมันจริงนะครับอยู่ในตู้เย็น3วัน7วันเรียบร้อยครับกลายเป็นน้ำมันหมดกากก็จะลอยอยู่ข้างบนเขาเรียกไข่ก็ตักไข่ออกเอาน้ำมันมาใช้ประโยชน์นี่ก็ทำได้ไหมล่ะเพราะหลายคนทำไม่ได้เพราะว่าอยู่คอนโดอย่างนี้เขาไม่ให้ทำอาหารกินในคอนโดนะครับก็ต้องซื้อกินแน่นอนท่านก็โดนน้ำมันพืชถ้าผิวแห้งระบบข้างในมันตันครับไม่เจริญอาหารเบื่ออาหารลำบากไปหมดเลยครับนี่คือโรคตับนะครับซึ่งเวลาล้างมันเนี่ยนะไปล้างตับก็ต้องใช้น้ำมันไปล้างน้ำมันครับทีนี้ถ้าเราน้ำมันสกัดเย็นไปล้างบางทียังไม่พอครับมันล้างไม่ออกนะครับมันต้องโคตรของน้ำมันที่ยิ่งกว่าสกัดนั่นก็คือเอาเมล็ดพืชเลยครับไม่ต้องสกัดเป็นน้ำมันทำให้เป็นผงแล้วก็แยกโมเลกุลให้มันเล็กแล้วใส่ลงไปในแคปซูลครับมันเหนือกว่าสกัดอีกครับเพราะว่ามันไม่มีการใช้ความร้อนในการบีบเอาน้ำมันออกมานั่นก็คือไวต้าเซลล์ของเรานี่เองนะครับที่ถ่านไปแล้วมันจะไปย่อยน้ำมันโมเลกุลใหญ่ในตับเราออกหมดแล้วครับถ่านไป7วัน15วันการขับถ่ายเริ่มดีขึ้นแต่จะไม่เห็นผลทันทีนะครับต้องบอกก่อนไม่ใช่ยาถ่ายท่านกินไปถ้าตับตันมากจนถึงขั้นตับแข็ง15วันก็ยังไม่ออกนะงั้นช่วงนี้ช่วง15วันนี้อนุญาตให้กินยาถ่ายได้นะครับนะซึ่งถ้าใครตันมากนะครับตันจนผิวเกรียมผิวแห้งหมดแล้วเนี่ยคนที่ตันมากๆก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนรถนะครับที่มันสตาร์ทไม่ติดต้องเอาคนช่วยดันตูดมันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไวต้าเซลล์ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเห็นทันทีนะครับเอาละครับสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07054นะเอามาดูโรคที่3ครับคือโรคเบาหวานหรือโรคตับอ่อนนะผู้ช่วยตับใหญ่นี่มันเสื่อมพอเสื่อมปุ๊บมันก็ไม่ยอมย่อยโปรตีนนะพอไม่ย่อยโปรตีนกล้ามเนื้อเหลวหมดครับเพราะว่ากินโปรตีนเข้าไปมันขับทิ้งหมดเพราะร่างกายกินไม่ได้มันไม่ย่อยเป็นก้อนเล็กกินไม่ได้ร่างกายก็ต้องให้ไตขับทิ้งต่อไปเป็นโรคไตต่อครับนะก็จะกล้ามเนื้อเหลวเนื้อจะโดนกระแทกอะไรก็ฉีกขาดง่ายหมดนะครับเพราะโปรตีนไม่ยอมไปสร้างนะอีกตัวนึงครับตับอ่อนยังผลิตอินซูลินนะไปย่อยน้ำตาลเพื่อเอาน้ำตาลไปเป็นพลังงานให้เราวิ่งให้เราเดินให้เราเฮิร์ตให้เรามีกำลังวังชาให้เราสดชื่นนี่น้ำตาลทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามากไม่ได้ถ้ามากเนี่ยเกินไปร่างกายไม่ตอบรับก็ต้องพอกทิ้งทางไตนะครับและถ้าตับอ่อนท่านสุดโทมเนื่องจากท่านกินน้ำมันน้ำตาลพิษเข้าไปเช่นกินน้ำตาลใสขาวกินผงชูรสกินน้ำอัดลมเข้าไปตับย่อยไม่ได้ครับต่อไปก็เลยทำให้กินน้ำตาลกินโปรตีนเข้าไปเท่าไหร่ก็ถูกขับทิ้งหมดเลยนะครับเอาละครับมาพบกับคุณแดงกันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ผลิตค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะ เมื่อสักครู่ติดสายค่ะอาจารย์คะนะคะเพราะว่าโทรมาจากอุดรธานีค่ะคือรายการวิทยุของเรานะคะเสียงสามยอดกรุงเทพมหานครออกอากาศพร้อมกับเสียงสามยอดอุดรธานีนะคะเมื่อสักครู่คุณทองศรีนะคะจากตำบลบ้านจันทน์อำเภอเมืองอุดรธานีโทรเข้ามาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของมดลูกเป็นมดลูกตำแต่ที่สำคัญนะคะก็คือตอนนี้คือลำไส้อักเสบนะคะแ
0: ต่เดิมก็เลยด้วยมดลูกตำด้วยมดลูกตำก็คือเวลาปวดปัสสาวะมากๆจะเบ่งไม่ออกเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะเจ็บนั่นคือมดลูกตำคือมดลูกปากมดลูกมันไหลลงมากลางช่องคลอดนั่นเองนะครับบางคนอาจจะไหลหลุดออกมานอกช่องคลอดก็มีนะครับแล้วเธอก็ลำไส้อักเสบด้วย
1: ลำไส้อักเสบค่ะ
0: แสดงว่าเป็นเลือดจางอย่างหนักเลยนะครับ
1: แดงก็เลยจัดชุดลำไส้อักเสบก่อนแล้วก็คลอโรฟิน่าให้ไปก่อนนะคะ บอกว่าขอกินชุดเล็กก่อนนะคะแล้วก
0: ็มดลูกไปที่หลัง
1: ดีขึ้นก็จะกินให้มดลูกให้ลำไส้หายก่อนนะคะ
0: เพราะถ้าลำไส้ไม่หายท่านถึงจะเอาตัวมดลูกไปก็ไม่ได้ผล
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นกระเพาะหรือลำไส้เนี่ย
0: จะต้องจัดการดัน
1: ต้องจัดการดันที่ทำให้พอมดลูกเวลากินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเป็นปัญหาพอมดล
0: ู
1: ก
0: จะอ้วกเป็น
1: ค่ะมดลูกจะ
0: เป็นสมุนไพรร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ถูกต้องแล้วครับท่านต้องทานชุดลำไส้ก่อนให้ลำไส้ที่อักเสบต่างๆแผลมันเล็กลงเล็กลงจนเป็นปกติก่อนนะครับแล้วเรื่องมดลูกต่ำนะเรื่องเล็กครับ
1: ค่ะก็แดงจะส่งให้วันนี้นะคะพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะ
0: ตอ
1: นที่ดีสั่งก็จะได้รับวันรุ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าสั่งหลัง 3:00 น 4:00 นไปแล้วเนี่ยบางทีมันตัดล็อตในช่วงวันนั้นก็อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าถ้าสั่งตอนนี้เราก็สามารถส่งให้ได้วันนี้ส่งพรุ่งนี้ได้รับนะคะแล้วก็ยังมีอีกเคสนึงค่ะเมื่อสักครู่รายการของเชียงใหม่ก็เพิ่งจบไปนะคะเชียงใหม่นี้ออกอากาศเที่ยงถึง 10:00 นนะคะคุณโทรมาจากอำเภอแม่ออนเชียงใหม่นะคะบอกว่าเป็นเบาหวานนะเป็นเบาหวานมาหลายปีมากตอนนี้พอฟังรายการของเราแล้วก็อยากจะทานนะคะก็อยากจะทานสมุนไพรบ้างเพราะว่ากินยาโรงพยาบาลมาเยอะแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นสักที
0: แก่ทรงๆนะแล้วก็ไตก็มีปัญหาไปด้วยนะถ้ากินมากเกินไปนะครับไอ้นี้วงการแพทย์ก็ยอมรับหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าหมอกลัวอะไรที่สุดคุณรู้ไหม
1: กลัวอะไรคะ
0: คุณรู้ไหมหมอกลัวอะไร
1: กลัวสมุนไพร
0: เมื่อกี้คุณหมอนี่นะพูดให้ผมฟังดูในคลิปนะครับเขาถามคนที่นั่งฟังว่าพวกเธอรู้ไหมว่าหมอกลัวอะไรที่สุด
1: กลัวอะไรคะ
0: กลัวยาเคมีที่จ่ายให้คุณนั่นแหละคุณหมอไม่กินนะครับ
1: หมอไม่กินนะคะ
0: แต
1: ่หมอจำเป็นต้องจ่ายเนื่องจากว่า
0: ถ้าไม่จ่าย
1: ไม่จ่ายไม่ได้ค่ะเพราะโรงพยาบาลเขาก
0: ็ให้ออก
1: ไม่ใช่ขนาดนั้นแค่ย้ายไปธุระขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วเราก็มาดูแล้วกันว่าเขาก็ทำตามหน้าที่ค่ะพอคนไข้มาก็ต้องจ่ายยาไปนะคะเพราะฉะนั้นคือโรงพยาบาลเขาไม่มีสมุนไพรนะคะแต่ที่เดียวที่มีสมุนไพรที่เราเห็นน่ะนะคะก็คือหัวเฉียว
0: นะคะอภัยผู้เบสก็มี
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลหัวเฉียวนี่แดงที่แดงกล้าพูดเพราะว่าตอนนั้นแดงก็เป็นหลายอย่างก่อนที่จะเข้าสู่สมุนไพรเนี่ยนะเราก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอยู่นะคะเขาก็ใช้สมุนไพรจีนสมุนไพรร่วมกับยาโรงพยาบาลด้วย
0: ครับ
1: คือเขามีทั้งจ่ายยาปฏิชีวนะแล้วก็จ่ายสมุนไพรด้วยนะว่าเรามีกำลังในการซื้อของสมุนไพรสมุนไพรสกัดมันจะแพงไง
0: ครับ
1: นะคะแต่ยามันจะถูกแต่เขาก็จะมียาหลายอย่างนะยาจากในประเทศยาจากต่างประเทศยาก็จะมีสามหลายๆเกรดนะเหมือนกับที่เวลาเราไปหาหมอเนี่ยถ้าเราปวดหัวเนี่ยเรากินแค่พาราเซตามอลนะคะหรือว่ากินอะไรแก้ปวดแก้อะไรบรรเทาแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเขาก็จะมีนะคะหลายๆเกรดเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าเรามีประกันแบบไหนประกันสังคมหรือประกันอุบัติเหตุที่จ่ายสูงนะคะเพราะอย่างตอนตันแดงเข้ารับการรักษานะคะนอนอยู่7วันเสียไป 150,000 นั่นคือยาที่เขายาแรง
0: ครับ
1: นะคะมันก็ทำให
0: ้ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
1: สูง
0: ค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายสูง
0: มีประกันเยอะๆก็เพราะว่าถ้าไม่มีประกันหนักเลยครับการเข้าโรงพยาบาลเหมือนกับการไปฆ่าคนทั้งครอบครัวเลยกันทีเดียวนะครับเอาละครับนะถ้ามีปัญหาหนักอย่างก็โทรมาเมื่อกี้ผมจ่ายเขาเรียกว่าบอกแบบพละการไม่ทราบว่าคุณจะอนุมัติหรือเปล่านะก็คือใครที่ท้องผูกมากๆนะเอาไว้ตาเซลล์ไปเราแถมตัวล้างลำไส้พิเศษ1แผง10เม็ดนะเรามีอยู่นะครับก็ทางโรงงานให้มาอยู่ไม่กี่แผงหรอกนะครับก็ใครสนใจก็เฉพาะฟังวันนี้แล้วกันเพราะมีจำกัดเนาะ
1: ค่ะนะคะก็เอาละค่ะคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดว่า สนใจนะคะก็โทรเข้ามานะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม
0: ่มีจำกัดก็คงให้มาไม่กี่แผงครับ
1: นะคะเอาละค่ะโทรมาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพดีเขาบอกแล้วนะคะว่าไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติตัวเองนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ใช้นอนกลางคืนพักผ่อนให้เยอะ
0: เยอะขึ้นนะ
1: คะ
0: ไม่ต่ำกว่า6-8
1: ชั่วโมงนะคะในการพักผ่อนเพื่อจะให้ร่างกายของเราได้ซ่อมเซลล์นะคะคนที่นอนน้อยนะคะหน้าตาจะเหี่ยวย่นเร็วนะคะผิวพรรณจะไม่สมบูรณ์นะคะถึงแม้ว่าตัวจะดูนั่นแต่หน้าเหี่ยวหน้าย่นนะคะตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติในตรงนี้นะคะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องตับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการคนที่พักผ่อนน้อยไม่ค่อยน้อยนอนนะคะหรือว่าหลับคือพักผ่อนน้อยนี่มีปัญหาเรื่องตับแน่นอนนะคะเป็นด่านแรกเลยเพราะตับเราต้องการพักผ่อนในเวลากลางคืนแล้วโดยเฉพาะคนที่กินอาหารกลางคืนอย่างที่เราเคยพูดอยู่เป็นประจำ
0: ครับนะกินกลางคืนก็ตับทำงานหนักครับนะก็ลดการกินกลางคืนลงเท่านั้นเองนะครับ
1: ที่เราพูดอยู่กันเป็นประจำนะคะเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆนะคะที่คนที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะทำงานใช้ชีวิตในการตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ตับพักผ่อนนะคะคือตับพักผ่อนเราก็ไม่อยากจะให้ตับเราเสียหายค่ะ
0: ครับนะถ้าตับทำงานเพิ่มเป็นประจำต่อไปตับก็จะไม่ไหวนั่นเองนะครับเพราะว่าอวัยวะทุกอย่างนะครับยิ่งเรามีอายุมากขึ้นกำลังในการทำงานของอวัยวะแต่ละอย่างก็จะลดลงนั่นเองนะครับคนที่อายุ40ขึ้นไปแล้วอาหารกลางคืนก็ควรจะกินน้อยลงนั่นเองนะครับ
1: ค่ะนะก็คือใครที่มีปัญหาโรคตับนะคะเราก็จะสังเกตได้นะคะจากคนที่ดูแล้วเนี่ยก็คือผิวมันจะแห้งนะคะแล้วก็ท้องจะผูกนะคะผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าก็จะแข็งก็จะ
0: แตก
1: นะครับนะคะ
0: แค่แข็งก็ถือว่าผิดปกติแล้วนะครับอย่ารอถึงขั้นแตกถ้าแตกนั่นถือว่าหนักไปแล้วนะครับก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไวต้าเซลล์ทานต่อเนื่องอย่างน้อยๆก็2เดือนแล้วครับใครที่ถึงขั้นส้นเท้าแตกนะครับไม่ต่ำกว่า2เดือนแน่นอนครับมันบ่งบอกถึงว่าผิวมันมันขึ้นนั่นเองนะครับพอผิวมันมันขึ้นส้นเท้าที่แตกมันจะค่อยๆลอกวันละนิดวันละนิดออกมาให้ท่านอัตโนมัตินะครับนะบางคนบอกว่าที่ฉันส้นเท้าแตกเพราะฉันทำงานหนักฉันเดินตีนเปล่าไม่เสมอไปนะครับถ้าผิวเรามันเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณผู้ฟังเองนะคะมีปัญหาเรื่องของโรคตับกันหรือยังนะคะเรื่องของโรคตับจะมีอาการคืออ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับนะคะแต่ว่าเวลาจะมักรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ยจะรู้สึกง่วงในเวลากลางวันด้วยนะคะรู้สึกเหนื่อยคล้ายคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้เข้ามาด้วยเบื่ออาหารเข้ามาด้วยแล้วมีก็มีอาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อเวลาที่จะทานข้าวหรืออาหารเนี่ยจะไม่ค่อยย่อยนะคะรวมทั้ง
0: ไม่ย่อยไม่พอมันจุกที่ลำคอ
1: ค่ะ
0: ครับจุกขึ้นที่ลำคอเลยกินกลืนก็ไม่ลงอย่างนั้นแล้วกินอาหารไม่อร่อยครับ
1: ค่ะเราก็มีอาการเรอเหมือนเปรี้ยวที่เขาบอกนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงด้วยในเรื่องของประจำเดือนจะมาไม่ปกตินะคะอาจจะเป็นแบบพวกขาดให้หายไปมาแบบไม่สม่ำเสมอนะคะทั้งที่ปกติเคยไม่เคยเป็นนะคะส่วนของคนผู้ชายเนี่ยอาจจะมีอาการเต้านมบางคนนะผู้ชายบางคนนะมีอาการที่เต้านมมันจะขยาย
0: ผู้ชายครับ
1: นะคะแล้วก็มีอาการเจ็บที่เต้านมผู้ชายก็มีสามารถที่จะเป็นได้ใช่ค่ะใช่ค่ะจากด้านในนะคะแล้วก็บางคนอาจจะทำให้คือบางคนเนี่ยอาจจะทำให้แบบอวัยวะคืออัณฑะอาจารย์อันโรคอัณฑะเนี่ยมันฝ่อตัว นะคะแล้วก็หรือว่าสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันลดลงแบบไม่มีสาเหตุนะสำหรับคนที่เป็นโรคไตโรคตับ นะคะแล้วก็อยู่ๆก็จะมีอาการคันตามตัวตามร่างกายนะคะ
0: มันออกไม่ได้ผิวแห้ง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำดีนะคะไปสะสมอยู่บริเวณผิวหนังในตรงนั้นแล้วก็ทำให้เกิดอาการคันนะตามตัวขึ้นมาแล้วก็มันออกไม่ได้ไง
0: ครับ
1: นะคะมันผิวมันแห้งมันออกไม่ได้มันก็จะคันๆตามตัวบางคนถึงขั้นถ้าเป็นโรคตับแล้วเนี่ยก็คือตาเหลืองตัวเหลืองคล้ายคนเป็นดิซานนะนะเพราะตับไม่สามารถทำหน้าที่ขับน้ำดีออกจากตับได้จึงทำให้มีการแพร่กระจายไปยังตาร่างกายทำให้ตาเหลืองตัวเหลืองไงที่เขาบอกว่าเป็นโรคตับในตาเหลืองตัวเหลืองนะคะแล้วก็มีอาการบวมขึ้นที่หลังเท้าแขนขาและก็หน้าท้องเนื่องจากตับไม่สามารถที่จะสร้างโปรตีนในเลือด
0: ไปย่อยอาหารไม่ได้ใช่ไหมพูดง่ายๆว่าย่อยโปรตีนก็ไม่ได้นะตันไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้ร่างกายขาดสารอาหารนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เวลามีแผลนะคะเกิดขึ้นเนี่ยมีแผลขึ้นจะทำให้เลือดออกตามออกง่ายกว่าปกตินะคะแล้วก็ไม่ยอมหยุดไหลง่ายๆด้วยนะคะเพราะตับไม่สามารถสร้างสารที่ไปทำให้เลือดมันแข็งตัวได
0: ้ครับ
1: นะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะอาเจียนเป็นเลือดก็มีเพราะบางคนความดันในตับมันจะสูงนะคะทำให้หลอดเลือดทำให้มันพวกหลอดเลือดดำในหลอดอาหารเนี่ยมันมีความดันสูงนะคะแล้วก็
0: ระบบอาหารกินอาหารไม่อร่อยนี่ที่สำคัญที่สุดคือกินอะไรมันไม่อร่อยนะครับคนเป็นโรคตับนี่น่าสงสารอย่างนะกินอะไรไม่มีทางอร่อยเลยครับเพราะว่าร่างกายมันรับไม่ได้เพราะว่าข้างในมันตันอยู่มันเลยไม่อยากให้เอาของใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับ
1: บางคนอาจจะมีขั้นถึงหลอดอาหารมีความดันสูงหรือหากความดันมันสูงมากก็จะทำให้หลอดเลือดดำมันแตกได้นะคะแล้วก็ระบบความคุ้มกันในร่างกายมันจะลดลงทำให้มีเกิดการเจ็บป่วยได้เร็วได้ง่ายนะคะแล้วก็สังเกตลองดูนะคะบริเวณมุมปากและฝีปากจะมีสีคล้ำผิดปกตินะรวมไปถึงแบบพวกลิ้นก็จะมีออกสีม่วงคล้ำ
0: ๆใช่ค่ะ
1: ขอบลิ้นก็จะมีแบบคล้ายๆรอยกดทับของฟันด้วยอันนี้เป็นอาการเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วใครที่มีอาการอย่างเงี้ยที่อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่หิวข้าวไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้นะคะอะไรอย่างนี้ก็โทรมาปรึกษาเราล้างตับกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะโทรมาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะคุณผู้ฟังถ้าอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลเรื่องของร่างกายนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเรามีอาหารเสริมบำรุงสมองมีอาหารเสริมบำรุงดวงตานะคะโอ้โหอาจารย์เมื่อวานนี้ก็ลูกค้าสั่งเข้ามาหลายท่านเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาน
0: ะครับแล้วก็มีโปรมากเลยตอนนี้ครับ
1: นี่ค่ะคุณผู้ฟังคุณจันทนานะคะอยู่ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาชลบุรีสั่งสายตา6กล่องค่ะแถม1กล่องนะคะแล้วสั่งไวเตอร์เซลล์ล้างตับอีก4ค่ะนะพรมมีอีก2ครั้งที่แล้วซื้อคอโรฟิน่าไปนะแล้ว
0: เดี๋ยวคือ6กล่องเนี่ยปกติกล่อง 1,500 ถ้าซื้อ6กล่อง 6,000
1: จ้ะแถมอีก 1,000
0: โอ้โห
1: แถมอีก1กล่องนะคะแถมอ
0: ีก
1: 1
0: กล่อง800กว่าบาท
1: ไม่
0: 900ประมาณ900
1: ประมาณ
0: นะแต่ถ้าซื้อกล่องเดียว 1,500
1: ค่ะ
0: ถ้าซื้อ2กล่อง 6,000 ต่อกล่องละ 1,000 ยัง
1: แถมอีก
0: 1กล่อง
1: 1กล่อง
0: โอ้โหนี่โรงงานเขาให้ถึงวันไหน
1: นี่ค่ะนี่เดี๋ยวจะหมดแล้วค่ะสินค้าใกล้หมดแล้วค่ะอาจารย์คะนะคะบางท่านไม่มีตังก็ซื้อ2กล่องแล้วก็ลดนะคะ2กล่องก็ 2,500 นะคะ
0: ลด500
1: ลดไป500นะ
0: แต่ผมอยากให้ท่านแชร์กันนะทั้งหมู่บ้านเลยมาแชร์กันแล้วซื้อทีเดียว8 6กล่องแถม1กล่อง
1: ค่ะใช่นะคะราคาก็ถูกด้วยนะคะอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพดวงตาเพราะเป็นดวงตาที่มีค่ามหาศาลมาก
0: นะครับลองปิดตาเดินดูนะท่านจะรู้ว่าท่านจะซื้อหรือไม่นะท่านลองพาปิดตาแล้วท่านลองเดินในบ้านแล้วท่านลองฟังเสียงคนเขาเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วท่านต้องปิดตาไม่ได้เที่ยวหมายความว่าตาบอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ดวงตาเราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ
1: อ่ะค่ะใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ฟังโทรมาได้นะคะอยากจะได้บำรุงดวงตาเราก็มีส่วนลดให้ซื้อ4กล่องนะคะเอา2กล่องคนละ2กล่องกับเพื่อนก็ได้นะคะก็จะได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามานะคะปรึกษากับเราเมื่อสักครู่นี้ก็เกี่ยวกับอันนี้อยากจะบำรุงสมองแล้วก็ท่อเลือดนะก็เป็นอยู่ที่เพชรเกษม62นะคะเพชรเกษม62ทับ1นะคะขอเป็นชุดป้องกันโควิดด้วยนะคะ
0: อ๋อครับก็มีสาหร่ายแดงทำให้ท่อเลือดเหนียวเนื้อกว่าวิตามิน C 6,000 เท่านะครับนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054อีกครั้งนะครับ08706 07 054วันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครแจ้งวิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์กรุงเทพมหานครแจ้งวิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบทุกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th 2. เช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับเมื่อตอบคำถามทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์ที่จะได้รับ 3. เตรียมเอกสารหน้าไฟเอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่แนะนำให้ไปยื่นที่สำนักงานเขตหากเอกสารครบถ้วนสามารถยื่นคำร้องได้เลยจากนั้นรอสำนักงานเขตพิจารณาและรับเงินช่วยเหลือต่อไปจบข่าวศิริรัตน์มหาธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนาเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพกลับมาพบกับผมกิตติกรกัญจนาเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: กับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครและอยู่ด้วยที่ต่างจังหวัดนะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเป็นรายการที่แนวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพแนวการออกกำลังกายแนวจะทานอะไรดีมีประโยชน์หรือเก็บความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับรายการของเราเปิดมาเป็น10ปีนะครับซึ่งรายการของเรานั้นมีผู้ติดตามมากทั่วประเทศและก็ออกอากาศบนหลายคลื่นวิทยุนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสาระเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ที่เราออกอากาศไปบางครั้งบางอย่างที่ผมกับคุณติ่งต้องพูดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องให้อภัยนะครับบางข้อมูลเนื้อหาไม่ครบถ้วนเพราะว่าตัวอาจจะเป็นระยะเวลาที่มันจำกัดนะครับบางท่านก็โทรมาตำหนิว่าพูดเนื้อหาไม่ละเอียดนะครับเพราะบางอย่างนั้นเวลาเรามีจำกัดนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งผมก็จะเกริ่นว่าเนื้อหาละเอียดนั้นคุณผู้ฟังก็ไปติดตามหาได้จากทาง YouTube หรือทางอื่นๆนะครับเพียงแต่เราเกริ่นนะครับบางท่านก็โทรมาถามว่าGolden Place Lemon Farm ขายอะไรบ้างอันนี
1: ้โอ้โห
0: คุณผู้ฟัง
1: เยอะมากค่ะ
0: นะครับซึ่งแนวสุขภาพนะเป็นอาหารแนวสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เกือบจะทุกอย่างคนเองตั้งแต่ข้าวไรเบอร์รี่นมนะครับหรือว่า
1: ออร์แกนิก
0: พืชผักผลไม้จะเยอะตอนนี้นะครับซึ่งพืชผักผลไม้จะเยอะเป็นน้ำผึ้งเป็นมะนาวออร์แกนิกเป็นไข่เป็ดสุขภาพพวกนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามนะครับหรือว่าใกล้ที่ไหนสาขาที่ไหนท่านก็ไปซื้อหากันได้ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่ใช่ร้านนี้ก็คือโครงการหลวงคนหนึ่งเคยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เคยเห็นนะทั้งพี่น้องอตก.พวกนี้โครงการหลวงนะพูดง่าย
1: ๆ
0: ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง
1: มีหลายอย่างเลยทีเดียว
0: ซึ่งไม่ได้ชื่อโกลเด้นเพชรนะไม่ได้ชื่อเลมอนฟาร์มชื่อโครงการหลวงเลยนะครับซึ่งหลายสาขานะครับซึ่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษพูดง่าย
1: ๆ
0: ตามฤดูกาลตามฤดูกาลนะครับมีบางช่วงก็จะมีมันเทศคุณทิงมาจากภูเขาที่โครงการส่วนพระองค์นะโครงการพระราชดำริพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลถ้าเป็นผักก็จะเป็นฟักแมวหรือว่าใบเหลียงหรือเป็นผักสวนครัวที่ได้จากโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายนะครับคุณฟังครับก็เช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนรายการก็คือคาตามินซึ่งคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2วิตามิน4และสารอาหาร7ชนิดในเม็ดเดียวนะครับ คุณผู้ฟังที่รู้จักกับคาตามินอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะส่วนท่านที่ยังไม่ทราบว่าคาตามินคืออะไรนะครับคาตามินคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคาตามินก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณติ่งย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในราคาเดิมหรือว่าซื้อครึ่งโหลสำหรับคุณผู้ฟังที่เคยซื้อครั้งละครึ่งโหลนะครับเราก็แถมให้2กระปุกนะครับได้รวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมส่วนท่านที่เคยซื้อโปรยอดฮิต3กระปุกแถมกล่องเล็กกล่องหนึ่งก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่งบน้อยอยากทดลองใช้คาตามินเราก็มีชุดทดลองนะครับชุดทดลองก็ตอนนี้ขายดีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่ผมและคุณติ่งบอกไปนะครับซึ่งเป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์ตลอดการพูดง่ายๆ ครับตั้งแต่เปิดมาเป็น10ปีเรายังได้รับการต้อนรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปีน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งหรือ
1: ล่าสุดสถานการณ์โควิด
0: ก็ผ่านมาได้นะครับถือบางช่วงก็อาจจะส่งยากลำบากนะครับแต่เราก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะครับคุณฟังโทรเข้ามานะครับในเบอร์0843856644เบอร์เดิมนะครับคุณฟังครับคุณติ่งวันนี้ผมมีเรื่องเกร็ดที่ไม่ได้เตรียมมาหรอกแต่ว่าเผอิญเมื่อวานเนี่ยเขาพูดถึงสถานการณ์เมืองหลวงสั้นๆนะครับ
1: ค
0: ือกรุงเทพมหานครว่าในอนาคตเนี่ยหลายท่านวิตกกังวลว่ากรุงเทพเนี่ยคุณติ่งน้ำจะท่วมเคยได้ยินไหมได้ยินไหม
1: อีกแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่วันไม่หมายความว่าน้ำจะท่วมมากขึ้นนึกออกไหม
1: เขาบอกว่าเหมือนกับอะไรแผ่นดินมันจะทรุดลงไปอีก
0: แผ่นดินจะทรุดลงซึ่งฉะนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิศวกรรมเนี่ยได้พูดถึงว่ากรุงเทพเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือดินมันจะทรุดลงเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลพูดง่าย
1: ๆ
0: แล้วเราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลกรุงเทพนี่โอกาสที่น้ำจะท่วมหรือการระบายน้ำช้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในอีกระยะเวลา 10-20 ปีนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรมาถามในรายการที่ผมไปพูดวันก่อนก็ออกไปว่าอ้าวทำไมนะครับก็เขาบอกว่าโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยทำไมถึงเกิดการทรุดตัวนะครับเขานักวิศวกรรมเนี่ยนะครับอย่างท่านอธิการบดีเจ้าคุณทหารท่านอธิบายว่าในเมืองหลวงเนี่ยหรือในกรุงเทพของเราเนี่ยสาเหตุที่เยอะเนี่ยเพราะว่าปริมาณของรถคุณติ่งที่ใช้บนแผ่นดิน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: เยอะ
0: ใช่แล้วก็สองการสร้างตึกพูดง่าย
1: อ๋อเจาะ
0: นึกออก
1: ไหมลึกลงไป
0: ใ
1: ต้ดิน
0: ความหนักเนี่ยความหนักเนี่ย
1: ค่ะ
0: และแกบอกว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะสุดมากเพราะว่ารถเยอะจริงไหมคนสร้างตึกเยอะไหมสร้างหมู่บ้านเยอะไห
1: ม
0: เยอะนะครับและปริมาณคนก็เยอะมากขึ้น
1: อ
0: ย่างเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกกรุงเทพเนี่ยรถก็ไม่เยอะมากเท่าไหร
1: ่ถึงรถจะติด
0: ใช่และทีนี้ตอนนี้เรายังไม่พอเรายังมีรถไฟฟ้าทางด่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเพียงแต่เล่าให้คุณฟังว่าตอนนี้ลักษณะของการแก้ปัญหาก็คือมีหลายส่วนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเกิดมีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้จะเอายังไงดีนะอันนี้สั้นๆนะครับเขาลองยกตัวอย่างคุณเด่งเขาลองยกตัวอย่างเป็นโมเดลอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเนี่ยย้ายเมืองหลวงมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าคนนี่จะย้ายตามไปไหมและคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยจะมีเกิดขึ้นอย่างไรนะครับหรือย้ายส่วนราชการนะครับบางประเทศก็สำเร็จบางประเทศก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็หลายท่านก็บอกว่าความวิตกกังวลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันมีมาตลอดจนหลายท่านนี่คิดว่าไปซื้อที่นะคนเด็กในต่างจังหวัดเคยจำได้ไหมช่วงน
1: ึ
0: งไปซื้อที่ในพื้นที่สูงๆนะอย่างเช่นภูเขานะที่ต่างๆที่แบบเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสระบุรีพูดง่าย
1: ๆ
0: ที่อยู่ไกลทะเลนะครับผมก็คนหนึ่งที่อาศัยอยู่แบบคนติ่งนะอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพมหานครแถบจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ติดกันนะครับซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกครับฟังไว้เป็นข้อมูลเพราะตอนนี้คิดว่านะในอนาคตเนี่ยจะได้รับการแก้ไขนะคร
1: ับระวังว่าอย่างนั้น
0: จะได้รับการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษนะคุณเด้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษซึ่งตอนนี้นโยบายเนี่ยสั้นๆนะครับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเนี่ยคุณเด้งเคยได้ยินว่าเขาจะให้มาใช้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านึกออกไหมรถพวกรถที่เป็นควันดำเนี่ยพูดง่ายๆรถลง
1: เป็นรถที่ชาร์จไฟ
0: ชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไปกับบ้านแล้วก็วิ่งไปเพื่อให้มลพิษเนี่ยฝุ่นฝุ่นอะไรพวกนี้ให้น้อยลงแล้วก็ช่วงที่ฝุ่นเนี่ยผมก็มีคนพูดอยู่สองทางช่วงที่เป็นฝุ่น PM มากๆเมื่อปีก่อนคุณติ๋งบางคนบอกว่าเกิดจากรถดีเซลส่วนที่สองเนี่ยคุณติ๋งเคยได้ยินไหมเกิดจากการเผาป่าอ้อยอะไรเคยได้ยินไหมจริงไหม
1: จริงภาคการเกษตร
0: ภาคการเกษตรคือว่าเผาพวกสังอ้อยพวกอะไรเนี่ยเลยฝุ่นปิวมาบางคนบอกว่ามีเผาอยู่ในต่าง เช่นเขมรหรืออะไรพวกนี้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับ
1: uh-huh.
0: จากนั้นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกี่ยวกับรถควันดำนะรถดีเซลว่างั้นเถอะที่ เป็นรถสันดาปเนี่ยเขาเรียก
1: uh-huh.
0: เผาไหม้เนี่ยเขาบอกในอนาคต10ปีคุณติง uh-huh. เรากำลังจะเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้น
1: คือในยุคเราเนี่ยจะเห็นแล้วล่ะ
0: รถไฟฟ้าเห็นอีก 3-4 ปีเห็นครับรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังจะใช้มาตรการไม่ว่าจะเป็น
1: ลดภาษี
0: รถที่เกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับการแลกซื้อพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนรถ
0: ขับการเปลี่ยนรถนะครับหรือว่าการเพิ่มภาษีสำหรับรถใช้เครื่องยนต
1: ์
0: นะครับก็ว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็เป็นอย่าไปถือสาระอะไรมากนะครับผมเล่าให้ฟังนะครับกับรายการเรื่องสุขภาพฟังเพลงกันสักหน่อยครับแก้เครียดนะครับแต่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอทุกสุขภาพผมคิติกรการจนาเวเคนและก็คุณติ่งวัฒนรินมาพูดคุยนะครับพูดคุยแต่เรื่องสบายใจนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ออกกำลังกายนะครับจะปลูกผักสวนครัวอย่างที่ผมแนะนำหรือไม่ไม่เป็นไรนะครับฟังรายการของเราได้นะครับเพราะว่าเขาบอกโลกยุคใหม่เนี่ยคุณติง
2: ค่ะ new normal
1: เรากำลังจะหันมาทางแนวสุขภาพมากขึ้นมากขึ้นจากการสำรวจนะครับ คนก็จะรักสุขภาพมากขึ้นมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพเราจะดีนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการก็เช่นเคยนะครับผมฝากโปรเกี่ยวกับคาตามินอ่ะสั้นๆเลยตรงๆเกี่ยวกับคาตามินนะโปรคุณติง
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้มานะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับผมก็ฝากโปรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังสั่งซื้อกันอย่างล้นหลามตอนนี้นะครับซึ่งทีมงานหรือบริษัทของเราเนี่ยได้จัดส่งสินค้าให้ท่านตามเป้าหมายตามที่ท่านต้องการนะครับช่วงนี้เราไม่ขาดนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเรายังส่งให้ท่านทุกวันยังมีอยู่ในสต็อกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการโปร6กระปุกซื้อแล้วรวมได้8กระปุกนะครับซึ่งเป็นโปรดีราคาพิเศษราคาเดิมนะครับเดิมเมื่อก่อนเนี่ยแถม1กระปุกตอนนี
2: ้ให้2กระปุกเลย
1: ครับเป็นความคุ้มค่าสำหรับท่าน
2: ค่ะก็ไปหารกับคนแถวบ้านได
1: ้ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับท่านที่ซื้อโปร6กระปุกแถม2เนี่ยท่านก็จะเอา3คนหรือจะหารกัน2คนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือท่านจะซื้อทานคนเดียว
2: ก็ได้
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกวัน
3: สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คาตามินใช่ไหมคะ
4: ใช่คาตามินครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: จะสั่งคาตามินค่ะ

0: ชุดเคยซื้อแบบชุด6 กระปุกอะ
1: อ๋อแถม2ตอนนี้
0: แถม2 กระปุกเหรอ
1: ครับครับ
0: แต่ก่อนมันแถม1 กระปุกกับอีก15 เม็ดนะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้แถม2 กระปุกให้เลยไม่มีกล่องเล็กแล้วแถมให้เลยนะ
0: จ้า
1: ครับครับ
0: จะมาส่งวันนี้เหรอ
1: คร
0: ับ
1: ครับวันนี้ครับผม
0: จ้า
1: ครับครับขอบคุณครับครับ
0: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
2: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับเพราะว่าการเข้าถึงตอนนี้นะครับยังเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยเรามีการเข้าถึงได้ง่ายเกือบทุกอำเภอนะครับในประเทศไทยเราส่งไปไกลสุดที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนนะครับ
3: โอ้ไกลนะ
2: พี่น้องจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
3: ค่ะ
2: ซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยเราส่งเยอะคนติ่งนะครับสุพรรณบุรีทุกอำเภอ
3: ค่ะ
2: จังหวัดอ่างทองนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีนะครับ
3: ค่ะ
2: และที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องสระบุรีนครนายกนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงก็คือภาคตะวันออกซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีวันดีคืนนะครับพี่น้องจังหวัดชลบุรีบางแสนพัทยาจังหวัดระยองนะครับเราก็มีบริการส่งให้ท่านในทุกๆวันส่วนกรุงเทพมหานครยังเหมือนเดิมนะครับ
3: คุณผู้ฟัง
2: สั่งมาได้เลยนะครับสั่งเช้าได้บ่ายสั่งเช้าได้บ่ายนะครับสั่งเช้าได้บ่ายนะครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครขอให้ท่านได้สั่งเข้ามาในช่วงเช้าและตอนบ่ายนี้เราจะเข้าไปส่งให้ท่านนะครับส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ใกล้สำนักงานเราส่งได้เร็วสั่งเช้าได้11 โมงถึงนะครับผมประกาศอย่างนี้หลายท่านก็ทำได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยส่งเฉพาะกิจที่สามารถวิ่งส่งให้ท่านได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังผมกลับมาพูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพสักนิดหนึ่งคนติ่ง
3: ค
2: ืออาหารที่ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่เค็มจัด
3: อ
2: าหารที่มีรสเค็มพูดง่ายๆเพราะจะมีผลต่อไตคนติ่งเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยส่วนใหญ่การหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มมาก
3: ๆ
2: หรือหวานนะครับหวานมากนะครับมีคนถามมีคนถามเมื่อวานมีคนถามคำหนึ่งคนติ่ง
3: ว่า
2: ซึ่งผมก็พอดีรู้เรื่องนี้พอดีนะคร
3: ับ
2: เขาถามว่าการใช้น้ำผึ้งคนหนึ่งแทนน้ำตาล
3: ค่ะ
2: ถ้าเราใช้เยอะจะมีข้อเสียไหมนะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยตอบไปหลายที่คนหนึ่ง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: คุณผู้ฟังน้ำผึ้งเนี่ยเราจะใช้เนี่ยไม่ควรใช้เยอะคนหนึ่ง
3: ค่ะ
2: ไม่ควรใช้เยอะนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ว่าจะเป็นท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยบางท่านเนี่ยคิดว่าน้ำผึ้งเนี่ยไม่มีโทษ
3: แต่บางกินได้เยอะ
2: เจ้ากินได้เยอะกินได้หลายมื้อนะครับแต่น้ำผึ้งเนี่ยพอเกินปริมาณสักนิดหนึ่งจะกลายมาเป็นน้ำตาลแม้แต่จะเป็นแลคโตสก็จริงนะครับบางท่านนี่ท่านจะทานใส่กาแฟสักนิดหนึ่งหรือถ้าจะใส่นมนะพูดได้ง่ายใส่อาหารสักนิดหนึ่งท่านควรทานวันหนึ่งแค่มื้อ2 มื้อพอนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับบางท่านเนี่ยอย่าทานมากสำหรับที่เป็นน้ำผึ้งนะครับท่านควรทานแต่พอดีส่วนอาหารรสเค็มท่านควรหลีกเลี่ยงทานอาหารจืดและท่านหลีกเลี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุก็คืออาหารรสเผ็ดคุณเด็กผมก็เหมือนกัน
3: โอ้โหบางคนนี่ติดเหมือนกันนะ
2: รสเผ็ดนะครับรสเผ็ดนี่ผมนี่ไม่ทานนะครับเพราะว่ารสเผ็ดนี่จะมีผลต่อกระเพาะและลำไส้สำหรับผู้สูงอายุนะครับส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยลดปริมาณลงนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งในเรื่องการย่อยอาหารคุณติ่ง
3: ค่ะย่อยยากนะ
2: ใช่ครับส่วนที่เราพูดไปในเทปก่อนๆเนี่ยนะครับก็คือเน้นพวกผักปลาง ดน้ำอัดลมคือเลิกพวกน้ำอัดลมพวกนี
3: ้ค่ะลงไประคายเคืองกระเพาะอาหาร
2: แล้วก็เป็นแก๊สอย่างหนึ่งนะครับ
3: ค่ะ
2: แล้วก็มีน้ำตาลสูงสำหรับพวกน้ำกลุ่มน้ำอัดลมนะครับ
3: ค่ะ
2: ของหมักดอง
3: อ๋ออันนี้ก็ไม่ควร
2: ของหมักดองนี่ได้แก่พวกผักกระป๋องพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นของหมักดองนะครับหรือของที่เป็นรสขมมากฝาดมากรสขมก็คือพวกสะเดามีคนถามผมนะทานพวกปลาดุกสะเดาหวานอะไรพวกนี้นะ
3: ค
2: นหนึ่งน
3: ะ

0: ก็ท่านควรจะทานแต่เพียงเล็กน้อยนะผู้สูงอายุทานอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับ
1: ค่ะทานให้เป็นยา
0: ทานให้เป็นยานะครับพวกอาหารเหล่านี้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็ฟังรายการนะครับผมก็มีกับคุณติ่งเนี่ยมีแต่ความปรารถนาดีนะครับที่คุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านฟังรายการเพราะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราจะเก็บเกี่ยวสาระมาฝากท่านในทุกๆวันไม่อยากให้เนื้อหามันซ้ำนะครับแต่เป็นห่วงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านเพราะบางท่านนี่นอนฟังรายการเราทุกวันจริงๆคุณเอง
1: ดีค่ะคุณมากค่ะ
0: มาฟังรายการทุกวันเพราะว่าผมอยู่รับโทรศัพท์เนี่ยจะทราบเลยว่าท่านได้ฟังรายการแล้วท่านก็โทรมาซื้อคาตามินนะซื้อทุกวันนะครับก็มีความสุขทุกวันเพราะคาตามินเนี่ยมีคนสมญานามว่าเป็นของขวัญของขวัญสำหรับตัวเองของขวัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
1: ทุกเทศกาล
0: ทุกเทศกาลในทุกๆวันสำหรับท่านนะครับ
1: อ่ะ
0: บอกเบอร์สั้นๆคุณดิ่ง
1: ค่ะเบอร์สายด่วนเนี่ยของรายการของเรานะคะ0843866444อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843866444ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: คาตามินครับผม
2: ทางผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
0: ครับวิต้าครับครับ
2: 2ครับ
0: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
2: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
0: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
2: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
0: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการ
2: อยู่ตรงแยก7สาทร11ครับ
0: ครับครับครับครับสาทร11นะครับ
2: ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผม
2: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับครับครับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาสุขภาพก็โทรมาที่รายการจดเบอร์ไว้หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไขมันนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับตัวท่านนะครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: คุณผู้ฟังครับผ่านกันมาช่วงหนึ่งที่รายการจอลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมก็ยังนั่งรับสายคุณผู้ฟังอยู่ตลอดใน365วัน
1: ไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดแม้แต่ตัวท่านจะโทรมาแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยอ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับหลายท่านก็ถามผมนะครับที่ออกรายการไปยังปรึกษาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าข้อเข่าเสื่อมเหล่านี้ก็ยังรับปรึกษานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644นะครับท่านโทรเข้ามาบางท่านมีตัวของท่านเองหรือญาติพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลสูงมีความดันโลหิตนะครับมีภาวะที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีปัญหาก็โทรเข้ามา0843856644นะครับรอรับสายท่านอยู่อ่
1: ะ
0: พูดถึงเรื่องสาระต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับ
1: เรื่องของอาหารการกิน
0: เรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับวันก่อนเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์นะหลายท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องอาหารผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าโภชนาการเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านกินอาหารซ้ำๆคุณติ่งแม้ว่าคุณติ่งมาผมเนี่ยในบางวันในบางทีในบางสัปดาห์นะ
1: บางทีเมนูเราก็ชอบอะนะ
0: ครับก็อาจจะกินได้ทั้งสองมื้อเลยนะครับ
1: ซ้ำ
0: ๆครับแต่นักโภชนาการเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าการกินอาหารเนี่ยไม่ควรซ้ำที่เราคุยกันนะคือกินหลากหลายพูดง่าย
1: ให้หลากหลายเข้าไว
0: ้ให้หลากหลายเข้าไว้เพื่อเปลี่ยนนะครับอาหารที่ผมจะแนะนำนะครับอย่างหนึ่งในวันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็คือข้าวต้
1: ม
0: นะครับสำหรับช่วงเช้า
1: ข้าวต้มข้าวกล่อง
0: ข้าวต้มข้าวกล่องยิ่งดีนะถ้าท่านไม่มีข้าวกล่องก็เป็นข้าวต้มนะครับผัดดอกกุ้ยช่ายขนมครกในสักหนึ่งครู่นะ
1: โอ้หนึ่งคู่เองเหร
0: อหนึ่งคู่เองนะบางคนนะครับก็สุขภาพสุขภาพนะครับน้ำสับปะรดสักหนึ่งแก้วมื้อเที่ยงนี่ก็เป็นเผาผลาญได้หน่อยก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอด
1: นะได้เนี่ย
0: ขนมจีบสองลูกลูกเดือยต้มน้ำตาลพยายามใช้น้ำตาลใส่แดงคนติง
1: ตัวนี้นักโภชนาการ
0: ใช่ครับลูกเดือยต้มน้ำตาลเนี่ยโอ้โหเป็นเมนูสุขภาพที่ผมเจอนี่อยู่หลายที่มาก
1: จริงเหรอคร
0: ับไม่ว่าจะ
1: ไม่ค่อยเจอแน่เนี่ย
0: มีไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นเพจก็รู้สึกยังมีอยู่นะลูกเดือยต้มน้ำตาล
1: ของติ่งนี่จะไปเจอเป็นแบบกะทิ
0: ครับส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นสุขภาพจริงไม่ค่อยใส่กะทิหรือบางท่านนี่ทำอย่างนี้ยิ่งดีเลยคุณผู้ฟังต้มลูกเดือยแล้วมาเหยาะน้ำผึ้งใส่สักนิดหนึ่งคุณติ่ง
1: โอ้อันนี้ยังไม่เคยทาน
0: ครับเอามื้อเย็น
1: ก็จะเป็นข้าวสวยนะคะ1ทัพพีนะคะมีเห็ดผัดน้ำมันหอยนะสัก1จาน
0: อันนี้เยี่ยมเลย
1: เป็นต้มยำปลากระพงสัก1ถ้วยนะคะตบด้วยแอปเปิ้ลสัก1ลูกโอเคเลย
0: ครับคือตอนนี้จะเห็นได้ว่า3มื้อนะครับสำหรับใน1วันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบในเมนูนี้นะครับ
1: ก็ปรับเปลี่ยน
0: ท่านก็ปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเป็นข้าวต้มท่านอาจจะทานข้าวต้มปลาพวกนี้นะครับพอข้าวต้มปลานี้ทานสลับมื
1: ้อ
0: ได้นะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ถ้าท่านไม่ทานข้าวต้มปลาก็เปลี่ยนเป็นข้าวต้มกุ้งพวกนี้
1: ได้นะ
0: กุ้งสัก 2-3 ตัวนะครับก็เป็นโปรตีนเป็นแร่ธาตุที่ดีนะครับช่วงเที่ยงอาจจะหนักหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นพวกขนมจีบเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดถ้าท่านไม่มีก็เปลี่ยนเป็นพวกผัดไทยนะคนติ่งเขาแนะนำอย่างนั้นนะผัดไทยก๋วยเตี๋ยวนะก
1: ๋
0: วยเตี๋ยวน้ำพวกนี้ก็ได้แต่ไม่ควรจะลดเผ็ดมากนะครับสำหรับท่านที่ตอนเย็นไม่ควรทานอาหารที่เป็นพวก
1: หนักเกินไป
0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะย่อยยากนะคะ
0: กับควรทานพวกผักปลาพวกนี้หรือทานอาหารก่อน6โมงเย็นนะครับหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยกับรายการจนรู้สุขภาพต้องขอบคุณท่านอย่างมากมายนะครับที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่พี่น้องทั่วประเทศผมติกรก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ติดตามรายการในตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยังรับสนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับดังไกลนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะไปอยู่ในหลายประเทศอย่างพม่าลาวกัมพูชาน
1: ะครับ
0: ประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ในจีนในบางมณฑลที่เอาไปซื้อไปนะครับไม่รวมถึงประเทศในยุโรปแต่นั้นเราไม่ได้จำหน่ายคนติงเป็นการสั่งซื้อผ่านสถานทูตอย่างเช่นประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งอยู่ในแฟรงก์เฟิร์ตหรือในมิวนิกเมื่อวานนะครับแต่ญาติพี่น้องที่ส่งไปให้นะครับหรือในสหรัฐอเมริกาช่วงก่อนโควิดนะครับเราส่งไปในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐหนึ่งคนติงที่คนไทยไปอยู่เยอะพูดง่าย
1: จริงค่ะจริ
0: งคล้ายๆกับ LA เขาเรียก LA ก็คือแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งคนไทยเข้าไปอยู่นะครับซึ่งคนไทยที่นี่ก็แนะนำไปในสหรัฐอเมริกานะครับต้องขอบคุณจากใจนะครับ
1: ค
0: ือผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอยู่ได้มานานเพราะว่าคุณผู้ฟังที่สนับสนุนอุดหนุนรวมใจกันซื้อนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งเบอร์คาตามินก็คือ0843856644นะครับ 0843856644ในทุกวันไม่มีวันหยุดช่วงนี้โปรสักนิดหนึ่ง
1: ประ
0: เด็น
1: ค่ะช่วงนี้ก็คือเปิดบริการกันทุกวันอยู่แล้วไม่มีวันหยุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะคะไม่เสียค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะคะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะคุ้มค่าเลยทีเดียวในราคาเดิมค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้ในรายการของเรานะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นที่ฮือฮาและเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับขอบคุณผู้ฟังที่รอมานานโปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับอย่างที่คุณติ่งบอกไปนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โปรของเรานี่ก็ยังขยายไปนะครับสำหรับท่านที่ยังซื้อไม่ทันนะครับ
1: อ
0: ย่างท่านก็ซื้อไม่ทันในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ยังขยายอยู่นะครับผมฝากอีกสักนิดหนึ่ง ค
1: ุ
0: ณผู้ฟังสำหรับท่านที่รายการจอดลึกสุขภาพผมมานึกถึงเกร็ดการดื่มน้ำคุณติ่งการดื่มน้ำเขาแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุคือวันหนึ่งท่านตั้งน้ำไว้คุณติ่ง อย่างเช่นเราจะดื่มเนี่ยนะครับตั้งน้ำไว้สักลิตรหนึ่งผู้สูงอายุนะในวันหนึ่งเนี่ยท่านต้องดื่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดื่มไม่ใช่ว่าดื่มเยอะดื่มน้ำเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยน
1: ัก
0: โภชนาการว่าท่านค่อยๆดื่ม
1: ก็คือจิบทีละหน่อย
0: บางคนนี่ดื่มเป็นขวดนะคนหนึ่ง
1: จริงค่ะ
0: คือหรือไม่ก็ครึ่งขวดเนี่ยครึ่งขวดเลยเนี่ย
1: ยก
0: นะครับฉะนั้นนะครับท่านค่อยๆดื่มนะครับแต่บางท่านนี่ดื่มทีละหนึ่งขวดแล้วก็หายไปเลยมาตอนเย็นมาดื่มน้ำอีกนะครับซึ่งร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะครับในแร่ธาตุจากน้ำนะครับเรื่องจากต้องการของเหลวที่อยู่ในร่างกายคุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงอายุนะครับท่านควรดื่มน้ำ 6-8 แก้วหรือลิตรกว่าในต่อวันนะครับการนอนพักผ่อนคุณเด่งให้หลับได้ประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแต่ท่านไม่ได้จริงๆท่านก็6ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้สูงอายุจะทำให้การพักผ่อนของท่านนั้นเพียงพอนะครับอาหารเน้นผักป่าผลไม้นะครับพักฟังเพลงกันสักหน่อยครับแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ฟังเพลงกันไปนะครับรายการเจาะลึกสู่ภาพก็มาพูดคุยนะครับหลายท่านก็ถามผมนะครับว่าคุณติกรยังพูดคุยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าอยู่นะครับเพราะว่าในการกระดูกข้อเข่าเนี่ยเราไม่เว้นในแต่ละวันที่จะเจอแฟนรายการมาโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเข่าเสื่อมกระดูกพวกนี้ที่มีปัญหานะครับบางท่านนั้นเป็นผู้สูงวัยนะครับจะชอบมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องข้อมีอาการปวดอยู่ตลอดเวลาก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเปิดทุกวันนะครับพูดคุยกันทุกวันนะครับคุณฟังครับมาพูดกันต่อนะเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนะครับ
2: ค
1: ุณติง
2: ก็
1: วันก่อนเราพูดถึงเรื่องแอปเปิ้ล
2: ใช่นะคะแอปเปิ้ลนี่เราจะเห็นมีหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้นะ
1: ครับ
2: เข้ามานี่คือมีทั้งมีสีแดงสีเขียวนะคะ
1: รุ่นใหม่นี้มีสีเหลืองคนเด็กที
2: ่
1: ผม
2: เจอ
1: ครับ
2: นี่ยังไม่เห็น
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังจะมีสีแดงก็ไม่เป็นไร
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: แอปเปิ้ลเนี่ยเขาบอกเป็นสุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเส้นใยอาหารแล้วก็โพแทสเซียมในแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะช่วยให้กระเพาะแล้วก็ลำไส้เนี่ยนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้ของเสียเนี่ยถูกขับออกมาจากร่างกายเนี่ยแล้วก็ควบคุมคอเลสเตอรอลนะชนิดเลวนะคะบำรุงเส้นเลือดนะคะลดอาการการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะป้องกันท้องผูกนะแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะกินคู่กับผักสีเขียวนะคะเมล็ดของผลไม้เปลือกแบบแข็งนะแล้วก็ธัญพืชที่มีวิตามินอีธาตุซิลิเนียมนะคะในแอปเปิลเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งนะคะและในแอปเปิลนั้นมีกรดแทนนิกนะคะจึงไม่ควรที่จะกินคู่กับปลาที่มีก้างหรือว่าปลาแห้งที่มีแคลเซียมนะเพราะมันจะกลายเป็นสารชนิดหนึ่งที่ย่อยยากเนี่ยนั่นเองเนี่ยก็เรียกว่ากระเพาะอาจจะทำงานปั่นป่วนเนี่ย
1: ครับคือแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องใช้เยอะบางท่านเนี่ยใช้แอปเปิ้ลอยู่ในสลัดนะครับซึ่งทานอยู่ในสลัดก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพียง 2-3 ชิ้นก็พอสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวระบายตัวหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: ต่อมา
2: สาหร่ายทะเลเนี่ย
1: โอ้อันนี้ชอบ
2: ชอบเป็นยำหรือเปล่าคะ
1: ชอบหลายอย่างฮะต้มยำพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่ในน้ำซุปหรือใส่ในพวกต้มจืดพวกนี้คุณเด้ง
2: ค่ะสาหร่ายทะเลเนี่ยนะคะจะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะแคลอรี่ต่ำนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการขจัดสารพิษนะกระตุ้นเมตาบอลิซึมนะคะลดความเครียดนะแล้วก็วิตกกังวลใครที่กังวลอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะสาหร่ายทะเลช่วยได้เนี่ยในสาหร่ายทะเลเนี่ยจะมีแคลเซียมสูงนะคะเมื่อกินคู่กับผักใบเขียวนะคะอาหารจำพวกไข่แล้วก็นมที่มีวิตามินเนี่ยแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นดูดซึมวิตามินได้ดีมากขึ้นนะคะ
1: ครับคือคุณผู้ฟังเนี่ยคุณติงเราจะเห็นสาหร่ายเนี่ยอยู่ในสองเมนูคือต้มจืด
2: ค่ะ
1: นะต้มจืดหรือว่าถ้าสาหร่ายเป็นใบจริงๆเนี่ยเราจะเจออยู่ในอาหารญี่ปุ่นคุณติงเป็นต้มซุปนะครับ
2: ชาบูก็มี
1: เป็นชาบู พวกนี้นะครับ ที่เป็นสาหร่ายนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่แนวสุขภาพนะคือรักษาสุขภาพเนี่ย คุณผู้ฟังควรจะหาทานนะเป็นพวกต้มจืดเป็นส่วนใหญ่หรือว่าซุปนั่นอยู่ในซุปของญี่ปุ่นพวกนี
2: ้
1: หรืออยู่ในชาบูถ้าท่านไม่ทานชาบูนะครับส่วนท่านที่ทานในซุกี้คุณเด้งในซุกี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเป็นซุกี้มีสาหร่ายใบ
2: ก็เป็นเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเสริมรสชาติของอาหารอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับก็อร่อยดีนะครับก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: ค่ะ
1: คือการทานอาหารเนี่ยผมแนะนำให้ท่านทานหลากหลายอย่างที่บอกไปนะครับไม่ควรทานอาหารซ้ำๆเดิมๆนะครับคือเปลี่ยนมื้ออาหารไปนะครับทานผักผลไม้นะครับบางท่านก็ทานเป็นพวกถั่วนะครับเป็นลูกเดือยนะครับที่สำคัญคุณเด้งคือการทานที่ในปริมาณที่ไม่มากจะทำให้เหมาะสมต่อร่างกาย
2: น้อยๆแต่หลากหลาย
1: ครับหลากหลายนะครับคือในเมื่ออาหารหนึ่งในเมื่อก่อนนี้เคยทานข้าวนี้1 2 3ทัพพี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็ทานปริมาณข้าวลดลงนะครับ
2: เหลือทัพพีหนึ่ง
1: แล้วก็ทานอาหารให้หลากหลายนะครับทานผักผลไม้พวกนี้นะครับก็จะทำให้สุขภาพท่านดีนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ซื้อคาตามินตอนนี้ครึ่งโหลนะครับครึ่งโหลแถม2กระปุกซึ่งตอนนี้ปริมาณการซื้อของเราเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับผมแนะนำว่าท่านให้ควรสั่งมาในช่วงก่อนเที่ยงเพราะว่าจะได้ส่งได้ทันนะครับ
2: ส
1: ำหรับท่านในช่วงก่อนเที่ยงจะได้ส่งได้ทันเพราะว่าถ้าท่านจะทานจะสั่งออเดอร์หลังเที่ยงคุณเด่งก็จะได้วันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณของเราค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็ให้คุณผู้ฟังก็เข้าใจนะครับเพราะบางท่านนี
2: ้
1: โทรมาช่วงบ่ายสองบ่ายสาม
2: จะขอรับ
1: จะขอรับวันนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มากเกินไปคุณเด่งในแถบจังหวัดนนท์ในเขตบางแคตลิ่งชันเราพยายามจะทำให้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาช่วงนั้นจะเป็นรถติดนิดนึ
2: ง
1: ในเขตกรุงเทพนะครับเพราะว่าช่วงนี้ประเทศเราในเฉพาะเมืองหลวงแถบปริมณฑลจังหวัดนนท์สมุทรปราการปทุมธานีนะครับก็ช่วงนี้ปริมาณรถหลังจากโควิดเนี่ยเริ่มหนาแน่นนะครับ
2: ก็คุณยันทางด่วนเลย
1: ก็คุณผู้ฟังก็พยายามที่จะออเดอร์กันเข้ามานะครับส่วนท่านจะสั่งในช่วงบ่ายสี่โมงกลางคืนอะไรพวกนี้เราพยายามส่งให้ในวันถัดไปแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้สายส่งของเรายังอยู่ครบนะครับต่างจังหวัดคุณผู้ฟังก็เช่นเคยนะครับให้ออเดอร์เข้ามาเราก็ยังไม่มีค่าขนส่งนะครับซึ่งก็หลายท่านที่มีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้ก็คือราคาของเรานั้นจะไม่มีค่าขนส่งบวกเข้าไปนะครับซ
2: ึ่
1: งเป็นราคายุติธรรมแน่นอนสำหรับท่านนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการคาตามินก็เราอย่าลืมนะครับตอนนี้โปรครึ่งโหลแถม
2: ซื้อครึ่งโหลนะคะถาม2กระปุกนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเนี่ยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับการทานอาหารนะครับที่ดีการพักผ่อนที่ดีการได้อยู่ในที่อากาศดีนะครับและที่สำคัญก็คือภาวะอารมณ์ท่านดีนะครับก็จะส่งผลต่อสุขภาพของท่านนะครับเพราะว่าถ้าจิตใจของท่านมีความวิตกกังวลซึมเศร้านะครับหรือมีความหงุดหงิดหรือมีความโกรธหรือมีความไม่สบายใจนะคุณติ๊กพูดง่ายนะครับคุณผู้ฟังก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับเป็นการที่ทำให้ท่านนั้นสุขภาพท่านดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอการทานอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะส
2: ม
1: การออกกำลังกายที่ผมแนะนำก็คือการเดินนะครับการขี่จักรยานสำหรับผู้สูงอายุที่ยังขี่ได้นะครับการเดินก็10นาที20นาทีสำหรับใน1วันหรือบางท่านก็1สัปดาห์นี้ในประมาณ 2-3 วันนะครับก็ผมจะลืมนะครับฝากเบอร์เข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644 ก็พยายามโทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้สายแน่นก็พยายามที่จะรับสายคุณผู้ฟังในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ
2: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุดนะครับช่วงนี้รายการเวลาหมดเวลาผมคุณติ่งก็ต้องจากลาคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับมีสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต้องการแบบไหนอย่างไรที่ทางรายการจัดให้คุณฟังโทรเข้ามานะครับผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับเพียงเวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: สำหรับทรงผมก็เป็นทรงผมจากร้านเกษานารี5รองเท้าก็จากร้านฟ้ากระจายสวยมากนะฮะคุณมฤดีเธอก็เป็นคนสวยอยู่แล้วเวลานี้เธอกำลังเป็นดาราแสดงแฟชั่นที่มีชื่อเสียงมากค่ะ
2: เบื่อแฟชั่นตะบี้ตะบันแสดงกันอยู่ได้ทุกช่องเห็นบทว่าเศรษฐกิจซุดไงล่ะโถเอ้ยเรื่องให้คนวาดวายจนได้สินะเปลี่ยนไปดูหนังญี่ปุ่นดีกว่าผู้หญิงที่แสดงแบบในทีวีนี่พี่วาฮะพี่วาเร็วเข้าฮะ
3: อะไรจ๊ะเอะอะมาเถิงคุณพ่อกำลังทำงานอยู่ในห้องนะจ๊ะ
2: เดี๋ยวมาพี่วาเดี๋ยวเขาตัดภาพเลยฮะ
3: อะไรล่ะ
2: ก็เร็วเขาสิฮะ
3: มีอะไรเหรอจ๊ะ
2: เห็นผู้หญิงที่แสดงแบบแฟชั่นในทีวีนั่นไหมฮะเห็นไหมฮะพี่วา
3: ทำไม
2: ก็ดูสิฮะนั่นไงเวลาเธอยิ้มเงี้ยเหมือนพี่วายังแก่เลยฮะ
3: อะไรกันนั่นน่ะผู้หญิงที่แสดงแบบซื้อในโทรทัศน์หน้าตาทำไมเหมือนเราๆกับคนคนเดียวกันอย่างนั้นเธอหันมายิ้มอีกครั้งแล้วเดินออกไปเธอเหมือนเราเป็นไปได้เหรอ
2: เห็นไหมพี่วาเหมือนใช่ไหมฮะ
3: จ้ะเหมือนกันจังเลย
2: เมื่อกี้นี้น้อยจะปิดแล้วสิฮะพอเข้าไปใกล้ถึงได้แต่ลูกในตาเลย
3: เธอชื่ออะไรเขาประกาศหรือเปล่า
2: เห็นก็ประกาศว่าชื่อมนฤดีหรืออะไรนี่ล่ะฮะ
3: มนฤดีมัทนาเป็นไปได้ไหมนะที่ชื่อสองชื่อเนี้ยจะเป็นคนคนเดียวกัน
2: อะไรล่ะฮะพี่วา
3: ไม่มีอะไรหรอกจ้าน้อย
2: ทีแรกน้อยก็ไม่สนใจหรอกฮะนั่งดูหนังสือการ์ตูนจนรำคาญฮะขยับจะไปปิดถึงได้เห็นข้าวพอดีเลยฮะพี่วาเลยเรียกให้พี่วามาดูอีกคนเหมือนกันจังเลยนะฮะ
3: จ้ะเหมือนมาก
2: แปลกแท้ๆเลย

ชายจะน้อยพี่เองก็งงจนพูดอะไรไม่ถูกแล้วมีผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่เหมือนพี่ผู้หญิงคนนั้นชื่อมัทนาเธอเหมือนพี่เรากับเป็นคนคนเดียวกันโดยที่เราเกิดมาจากพ่อแม่คนละคนจะเป็นไปได้ไหมนะว่าเธอคือมัทนาคนที่คุณหมอเคยรักเธอซึ่งคุณหมอเคยบอกเราว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมน่ารักความจริงหน้าตาท่าทางเธอเมื่อกี้นี้ก็สงบเสงี่ยมน่ารักมากที่สุดแล้วมันเรื่องอะไรจู่ๆเธอถึงมากลายเป็นดาราไปอย่างนี้แล้วคุณหมอล่ะเขาหายไปไหน

คุณหมอคะเกือบปีแล้วนะคะที่คุณหมอหายไปเหมือนตายไปจากโลกนี้แต่วานี้ยังไม่เคยลืมคุณเลยจนนิดเดียวยังคิดถึงยังรักอยู่เสมอคุณหมอมีทิฏฐิมากเกินไปจึงไม่ยอมกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีแต่ถึงอย่างนั้นวานี้ก็ยังรักยังรอคอยการกลับมาของคุณหมอเสมอคุณหมอคงไม่ทราบหรอกนะคะว่ามีผู้หญิงอีกคนที่ชื่อมนฤดีเป็นนางแบบแสดงแฟชั่นทางโทรทัศน์เมื่อตอนหัวค่ำเธอเหมือนวานีมากค่ะวานีอยากจะคิดว่าเธอคือมัทนาต่างหากจะเป็นการน่าเกลียดไหมคะถ้าหากว่าวานีจะไปพบเธอสักครั้ง

หมอเล็กไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้หญิงที่เป็นแบบปกหนังสือรายสัปดาห์จะเป็นมันมนฤดีคือชื่อใหม่ของมันว่าเธอจะใช้ชื่อไหนหมอเล็กจำเธอได้เสมอหมอเล็กไม่เข้าใจว่าทำไมเธอทิ้งบ้านเดิมมาใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วคุณบรรพตสามีของเธอล่ะเขาพอใจล่ะที่ให้มัดมันใช้ชีวิตเช่นนี้อุตส่าห์นี้มาสักไกลแสนไกลพอเป็นครูอยู่บ้านนอกก็ยังหนีไม่พ้นบางครั้งอยากจะแต่งงานกับใครไปสักคนหนึ่งโดยไม่ต้องอาศัยความรักเป็นเรื่องสำคัญเพื่อจะได้ลืมไปซะรู้สึกเหมือนตัวเองนั่นหลอกกันเองหมอเล็กจะไม่ลืมเธอหรอกมั้งจะไม่รู้เหมือนกันว่าอีกนานสักเท่าไหร่ที่จะลืมได้เห็นรูปนี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตของเธอคงจะรุ่งเรืองขึ้นมีความสุขมากขึ้นก่อนชีวิตของเธอเป็นอย่างที่หมอเล็กคิดถึงเธอมั้งเราอย่าได้พบกันอีกเลยถึงยังไงเราก็ไม่อาจจะร่วมชีวิตกันได้เป็นที่เราคิดเคยฝันตั้งแต่แรกและสำหรับวานีก็เหมือนกันผมอ่อนแอเกินไปไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำของคุณผมอ่อนแอมากเกินไปบางทีป่านนี้คุณอาจจะพบกับใครคนใดคนหนึ่งที่เขารักและมีทุกอย่างพอที่จะเป็นผู้นำชีวิตคุณได้แล้วก็ขอให้แต่งงานกับเขาไปซะถ้าพบเขาจะเห็นความรักเป็นสิ่งสำคัญอย่างเกินไปเลยวานี

0: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: กลับมาแล้วเหรอลูกคืนนี้เกือบตีสองแล้วใช่ไหม
3: มัดไม่อยากให้แม่มาเปิดประตูรับเลยค่ะเพราะบางทีมัดต้องกลับดึกๆให้เด็กมาเปิดไม่ดีกว่าเหรอคะ
2: ก็แม่เป็นห่วงมัดนี่จ้ะ
3: โธ่แม่คะอย่าห่วงมัดให้มากนักเลยค่ะมัดอยากให้แม่พักผ่อนให้มากต่อไปนี้แม่จะทำอะไรจะไปไหนก็ได้นี่คะหาความสุขซะให้พอที่มัดทำทุกวันนี้ก็เพื่อแม่ที่มัดรักคนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะ
2: แม่รู้จ้ะแต่มัดทำงานหนักมากนะลูกเห็นว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าไปถ่ายแบบโฆษณาอีกไม่ใช่เหรอจ๊ะ
3: ค่ะมัดนอนนิดหน่อยก็พอความจริงงานอย่างนี้น่าสนุกออกค่ะแม่เห็นไหมคะมัดยิ้มง่ายหัวเราะง่ายกว่าเมื่อก่อนนี้อีก
2: แต่แม่ก็ยังอยากให้มัดเป็นมัดคนเดิมของแม่นะลูก
3: ไม่เอาค่ะแม่อย่าคิดมากสิคะ
2: เมื่อกี้ใครมาส่งลูก
3: คุณวีรพันธ์ค่ะ
2: หนุ่มสังคมชื่อดังคนนั้นใช่ไหม
3: ค่ะตอนนี้เขาติดมัดแจเชอแต่มันไม่สนใจเขาหรอกค่ะเมื่อเขาพอใจจะมาส่งมัดมัดก็ไม่อยากขัดใจเขา
2: แล้วถ้าเผื่อเขาพามัดไปในทางเสียหายแล้วลูก
3: มันไม่ยอมง่ายๆหรอกค่ะ
2: นั่นล่ะถึงอย่างนั้นก็เถอะอย่ามั่นใจตัวเองมากนักลูกกรุงเทพน่ะมันไม่เหมือนบ้านเรานะ
3: ค่ะมัดจะระวังตัวที่สุดเชียวค่ะเขาจะซื้อรถให้มัดคันหนึ่งนะคะ
2: ได้จริง
3: แต่มัดไม่เอาแล้วค่ะมัดกำลังเก็บเงินเอาไว้ซื้อของมัดเองเรื่องอะไรจะไปเอาของของเขาเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาสักหน่อยคนพวกนี้หว่านอะไรลงไปแล้วเขาต้องหวังผลทั้งนั้นมัดรู้ดีค่ะ
2: ดีแล้วล่ะลูกไปอาบน้ำอาบท่าเสียเถอะจ้ะเดี๋ยวแม่จะเตรียมน้ำมะเขือเทศไว้ให้นะคะ

0: าก่อนมันไม่เคยกินของพวกนี้เลยน้ำมะเขือเทศเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มัดต้องกินมันก็แปลกนะคะ
1: ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังมองดูมัดด้วยความห่วงใยตลอดเวลานะชีวิตมัดน่ะนับวันมีแต่จะโลดโผนมากขึ้นมัดเกือบจะไม่มีลักษณะของมัดคนเก่าเหลืออยู่อีกเลยนะลูก
0: ได้ค่ะมัดคิดว่าตัวมัดเองอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่จิตใจมัดไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยหรอกค่ะมัดยังคิดถึงความหลังของเราทั้งที่มัดอยากลืมมันที่สุด6เดือนกว่าที่เรามาเริ่มชีวิตใหม่ทำให้มัดได้รู้ได้เห็นอะไรอีกมากบางทีก็ทำให้เราลืมความหลังได้บ้างแต่ก็มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้มัดลืมเขาไม่ได้
1: ใครจะลูกคุณบรรพตหรือหมอเล็ก
0: หมอเล็กค่ะมัดลืมเขาไม่ได้เลยบางครั้งเมื่อมีใครมาทำท่าสนใจมัดโอหรือว่าเอาใจมัดคิดถึงหมอเล็กทันทียิ่งคิดถึงก็ยิ่งอยากจะให้ใครตอบมาสักคนว่าเขาอยู่ที่ไหน
1: แล้วมัดจะไปหาเขาเหรอลูก
0: เปล่าค่ะมัดอยากแอบเห็นเขาสักครั้งเท่านั้นแล้วค่ะมัดรู้แต่เพียงว่าเขาแต่งงานกับคุณวานีป่านนี้ก็คงมีความสุขอยู่กับเธอเพียงแต่มัดไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเท่านั้นเองค่ะ
1: โถอยากเห็นเขาเท่านั้นเหรอลูก
0: ค่ะถึงมัดจะได้ดียิ่งกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และถึงมัดจะเก็บหอมออมริบจนอาจจะมีฐานะร่ำรวยในวันข้างหน้ามัดก็คงลืมเขาไม่ได้และคิดว่าจะไม่แต่งงานกับใครด้วยค่ะ
1: เมื่อคิดว่าเขามีความสุขไปแล้วมัดก็ควรจะลืมเขาเสียสิลูกจิตใจจะได้สบายขึ้น
0: แต่มันเหมือนมีอะไรมาบอกมัดก็ไม่ทราบค่ะว่าหมอเล็กไม่ได้มีความสุขเหมือนที่มัดคิดเลย
1: อะไรล่ะจ๊ะทำให้มัดคิดอย่างนั้นลูก
0: ไม่ทราบค่ะ

0: มัดคิดอย่างนี้จริงๆค่ะว่าเขาไม่มีความสุขมัดถึงอยากแอบเห็นเขากับตาตัวเองสักครั้งแต่วันหนึ่งมัดคงมีโอกาสนะคะ
1: เอาล่ะลูกดึกมากแล้วนะจ๊ะไปพักผ่อนหลับนอนซะเถอะพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าอีก
0: ถ้ามัดยังไม่ตื่นแม่ปลุกด้วยนะคะ
1: จ้ะ

0: โรงเรียนฉันจะซื้ออาจารย์ภาวพงาค่ะ
1: คุณมัทนาคุณมนฤดีอยู่ไหมคะ
0: คุณมนฤดีเหรอคะ
1: ค่ะ
0: เธอจะมาตอนบ่ายค่ะตอนนี้ดูเหมือนจะไปถ่ายหนังโฆษณานะคะคุณโทรมาใหม่ตอนบ่ายสิคะหรือจะสั่งอะไรไว้ก็ได้นะคะ
1: ตอนบ่ายคุณมฤดีมาแน่เหรอคะ
0: มาค่ะเพราะได้กับอาจารย์ไว้แล้ว
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าคุณมฤดีมาแล้วก็กรุณาบอกเธอด้วยนะคะว่าจะมีแขกไปพบค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ฉันหวังว่าฉันคงพบเธอนะมัทนาเธอจะเป็นมนุษย์ดีหรือมัทนาก็ตามใจฉันควรจะต้องพบเธอมากที่สุด

0: คุณบอลคะ
1: คะ
0: เมื่อตอนสายมีโทรศัพท์มาถึงคุณบอลนะคะ
1: ใครคะ
0: หลายรายใช่ค่ะแต่มีอยู่รายนึงบอกว่าจะมาพบคุณบอลแล้วตอนนี้เธอก็มาแล้วล่ะค่ะ
1: เอ๊ะใครคะ
0: เราอยู่ในห้องรับแขกนั่นนะคะ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: ผู้หญิงค่ะ
1: อ๋อจริงสินะเมื่อกี้คุณบอกว่าเธอเคยมาที่นี่หรือเปล่า
0: ไม่เคยหรอกค่ะ
1: งั้นฉันจะไปพบเธอเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: ั้งสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดี

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวสปสช.ประสานหน่วยฟอกไตช่วยเหลือผู้ป่วยช่วงน้ำท่วมทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าสปสช.ยังคงติดตามการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามที่นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมายให้ร่วมเป็นหน่วยงานเสริมในการช่วยเหลือประชาชนตัวประสานกับหน่วยงานหลักและภาคีในพื้นที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาตามนัดหากหน่วยฟอกไตเดิมเปิดให้บริการไม่ได้สปสช.เขตจะประสานหน่วยบริการแห่งอื่นรองรับส่วนกรณีหน่วยบริการยังเปิดแต่ผู้ป่วยเดินทางไม่ได้สำนักบริการประชาชนและสายด่วน1330จะรับข้อมูลเพื่อประสานผ่านนารับส่งกับหน่วยงานในพื้นที่โดยในกรุงเทพมหานครได้ประสานศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักและมูลนิธิเส้นได้ร่วมเป็นกำลังเสริมในการดูแลและรับส่งผู้ป่วยจบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถ

แลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

คลินิกสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราส
1: ถ้าเราเป็นอย่างที่เขาพูดก็ดีสินะนะเจนนะ
2: เป็นอะไรนายน่ะฝันไปเถอะแล้วก็ไปเกิดใหม่สัก10ชาติก็แล้วกันคนอย่างนายเนี่ยฉันไม่มองหรอก
1: เราแค่พูดเล่นเท่านั้นเองอย่าโกรธเลยนะเดินหนีซะแล้วรอด้วยสิเจนรอด้วย

0: เย็นนี้เราจะไปทานข้าวที่ไหนกันดีฮะครีม
1: วันนี้ครีมรู้สึกไม่สบายอยากกลับบ้านเอาไว้วันหลังนะเคนอีกอย่างนึงฟ้าลืมของไว้ที่ครีมเดี๋ยวฟ้าจะขับรถตามมาที่บ้านน่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าทำไมวันนี้ครีมช็อปน้อยจังเลย
1: ก็ครีมไม่รู้จะซื้ออะไร
0: เหรอถ้างั้นเราเปลี่ยนไปช็อปที่อื่นกันบ้างไหมวันหลังน่ะหรือว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ดี
1: ช่วงนี้ครีมยังไม่อยากซื้ออะไรอย่างครีมต้องรีบไปทำโปรเจกต์ให้จบด้วยเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยนัก
0: อ๋อเหรอครับก็ไม่เป็นไรถ้าครีมมีงานต้องทำแต่ขอให้เป็นงานจริงๆก็แล้วกัน
1: เคนพูดแบบนี้หมายความว่ายังไง
0: เปล่าเคนก็แค่พูดอะไรลอยๆเท่านั้นเองยังไงถ้าจะไปไหนก็โทรบอกเคนด้วยแล้วกันนะ
1: เคนเนี่ยทำกับครีมเหมือนครีมเป็นนักโทษที่ทำอะไรอ่ะต้องคอยถูกจับตามอง
0: เปล่าเคนแค่ไม่อยากให้ครีมต้องลำบากขับรถเองอีกอย่างนึงเคนอยากที่จะอยู่กับครีมทุกวันนะผิดด้วยเหรอ
1: เคนไม่ผิดหรอกฮะเคนระวัง

0: ไอ้ทัดเทพ
1: เราไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมทัดเทพมายืนขวางรถของเคนไว้
0: อย่าตายไงวะถ้าอย่างนั้นฉันต้องสงเคราะห์แกเอง
1: เคนเข้าบ้านเถอะอย่าไปสนใจเขาเลยนะ
0: คลิมอยู่ในรถนี่แหละอย่าออกมานะเดี๋ยวเคนไปจัดการไอ้ทัดมันเองแกกล้ามากที่ทำแบบน
1: ี้เถอะเคนเข้าบ้านเถอะคลิมขอร้อง
0: ทำไมคลิมยังมีเยื่อใยกับมันงั้นเหรอหรือเป็นห่วงมันนัก
1: มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ถ้าอย่างนั้นอยู่เฉย
1: เราพูดอะไรไม่ออกเลยได้จะปล่อยให้เคนออกจากรถไป
2: ฉันไม่ได้มาเพื่อจะเจอนายพี่ตั้งหากที่ฉันอยากจะคุยด้วย
0: ไอ้กระจอกเอ้ยไม่รู้สารรูปตัวเองเลยอย่างแกครีมก็ไม่สนใจด้วยชายตาโมดิซัมแต่ครีมยอมรับตัวมาคุยด้วยหน่อยแกนี่ก็เพ้อฝันว่าครีมมาชอบแกกันเนี่ยเฮ้ยน่าสมเพชจริงว่ะฉันว่าแกสายหัวไปดีกว่าวะ
2: ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะได้คุยกับครีมออกมาคุยกันหน่อยเถอะครับเราอย่าเป็นอย่างนี้กันอีกเลยนะอย่างน้อยท่านจะได้รู้ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระหว่างเรา
1: เราที่จะนั่งอยู่ในรถไม่ได้ยินสิ่งที่ทัดเทพพูดเพียงเห็นสีหน้าและแววตาที่อ้อนวอนของเขาที่ต้องการให้เราออกไปนั้นแต่ตัวเราเองน่ะกลับรู้สึกหนักอึ้งไม่สามารถขยับไปยื่นลุกขึ้นไปได
0: ้ฉันอุตส่าห์ใจดีกับแกแล้วนะถ้าอย่างนั้นจะหาว่าฉันใจร้ายไม่ได้นี่ไง
1: ท่านพยายามเดินมาหาเราแต่ว่าถูกเคนน่ะชกร่วงไปกับพื้นนี่เราทำอะไรลงไปน่ะทัดเราทนนั่งดูต่อไปไม่ไหวแล้วเคนพอจะคลิปก่อนละ
0: แกไปซะไม่งั้นฉันฆ่ากันแน
2: ่อ๋อนี่แกมีแรงแค่นี้เองเหรอ
0: นี่ไอ้เวล
1: อยเคนพอทันคลิปไม่เข้าไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเคนจะไปไหนก็ไป
0: ก็ได้คลิปได้คลาด้าถ้าฉันเจอหน้าแกอีกฉันไม่เอาแกไว้แน่เว้ยแล้วครีมทำไมไม่เข้าจะยิงทำไม
1: ขอครีมพูดอะไรกับทัดเทพก็หน่อยได้ไหมคะเคน
0: ก็ได้ก็ตามใจมีอะไรบ้างที่ครีมขอแล้วเคนให้ไม่ได้บ้าง
1: ขอบคุณค่ะเคนทัดเจ็บไหมครีมขอโทษแทนเคนด้วยนะ
2: ทัดไม่เป็นไรหรอกครับเจ็บแค่นี้ฮะยังไม่ถึงครึ่งหัวใจที่มันบอบช้ำในตอนนี้เลย
1: ครีมขอโทษ
2: ทัดนึกว่าจะไม่ได้เจอครีมอีกแล้วทำไมครีมถึงไม่รับโทรศัพท์และหลบหน้าทัดด้วยทำไมเหรอ
1: ครีมไม่มีอะไรจะแก้ตัวทัดผิดอะไรคำตอบมันก็เป็นอย่างนั้นทัดเองก็น่าจะรู้และเข้าใจ
2: แล้วที่อย่างนั้นด้วยที่ผ่านมามันคืออะไรอ่ะอ๋อไม่สิถ้าเป็นโง่เองต่างหากโง่ที่เชื่อว่าครีมอ่ะเบอร์ได้เป็นอย่างที่ใครคิดอย่างที่ใครเห็นซึ่งแท้จริงแล้วครีมก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นเลย
1: เราอยากจะพูดออกไปว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดอย่างที่เขาเห็นแต่เราเองก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคงจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี
0: ้เฮ้ hey! จะคุยกันอีกนานไหมมีอะไรสั่นเสียก็รีบปล่อยสิถ้าคุณแม่ของครีมบอกว่าเห็นเข้าท่านคงไม่ชอบแน
1: ่ครีมคงต้องไปแล้วทัดกลับไปเถอะนะ
2: ครีมพูดได้แค่นี้เองอะ
1: ค่ะครีมไม่มีอะไรจะพูดกับทัดอีกแล้ว
2: ครีมยังรักทัดอยู่ใช่ไหม
1: ทัดทำไมทัดถึงได้ถามครีมอย่างนี้ครีมรักทัดจนหมดหัวใจแต่ครีมไม่สามารถพูดออกไปได้ทัดอยากรู้คำตอบจริงๆเหรอคะ
2: ครับทัดอย่าได้ยินจากปากของครีมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราก็อย่าได้เจอกันอีกเลยถึงแม้บังเอิญเจอก็แซงทำเป็นไม่รู้จักกันคำตอบแค่นี้คงจะทำให้ทัดเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะทัดจะคิดยังไงกับเรื่องที่ผ่านมาครีมไม่สามารถห้ามทัดได้แต่สำหรับครีมตอนนี้ครีมคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยต่างหาก
2: มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยอย่างนั้นเหรอวันครีมพูดจบก็กลับไปขึ้นรถแม้แต่จะหันกลับมามองเราสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีเธอไม่ใช่ครีมคนที่เราเคยรู้จักต่อไปแล้วเพราะครีมคนที่น่ารักครีมที่อ่อนหวานได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วทำไมเขาต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วย ผมไม่เคยไปทำร้ายใครหรือว่าฟ้าต้องการที่จะพิสูจน์อะไรเราจะต้องสูญเสียคนที่เรารักไปอีกสักเท่าไหร่กันฟ้าถ้าถึงจะพอใจ

0: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: แปลกจังอยู่ดีๆฝนก็ตกขึ้นมาทั้งๆที่วันเนี้ยไม่มีวี่แววว่าจะตกเลยนี่นา
1: ผมไม่เห็นว่ามันน่าแปลกตรงไหนเลยนะธรรมชาติก็แบบนี้แหละเอาแน่นอนอะไรไม่ได้หรอก
2: ใจคนก็เช่นกันนะคะแปลเปลี่ยนได้ไม่เว้นแต่ละวัน
3: คุณหนูรันเข้ามาเถอะค่ะยืนอยู่นอกระเบียงเดี๋ยวก็โดนฝนไม่สบายนะคะ
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะรันชอบเย็นดีกลิ่นไอฝนเนี่ยหอมไม่เชื่อป้ากิ่งแก้วมายืนตรงนี้สิคะจะได้กลิ่นเลย
3: ไม่ละค่ะเดี๋ยวป้าไม่สบาย
0: จริงเหรอจ๊ะไหนขอป้าลองดูหน่อยโอ้จริงด้วยนั้นเนี่ยกลิ่นไอฝนหอมจริงๆด้วยสดชื่นจริงๆเอ๊ว่าแต่อยู่ดีๆทำไมฝนถึงตกนะ
1: ฝนคงจะร่วมเสียใจกับใครบางคนละมั้งฮะ
2: ค่ะฟ้าร่วมเสียใจกับพี่ชาย
0: รันว่าอะไรนะจ๊ะป้าไม่ได้ยินอะไรพี่ชายเอ่ย
2: คือรันเป็นห่วงพี่ชายนะคะหายไปข้างนอกตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่าป่านี้อยู่ที่ไหนจะเปียกฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้สิคะ
0: นั่นสินะ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำให้ก็เพื อยากที่จะทำตัวลำบากก็ตามใจอะนะ
0: คุณคะ
3: เดี๋ยวป้ากิ่งแก้วโทรหาคุณทัศน์เองค่ะ
2: พี่ชาย
0: อ้าวแล้วนั่นจะวิ่งไปไหนล่ะจ๊ะ
3: เกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้หญิง
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันได้ยินเธอพูดว่าพี่ชายแล้วก็วิ่งพรวดพราดออกไปนั่นไงวิ่งออกไปที่หน้าบ้านละ
3: เธอถือร่มออกไปด้วยไม่รู้ว่าวิ่งออกไปรับใคร
0: นั่นผู้ชายที่เดินตากฝนอยู่ใช่ตาทัดเทพหรือเปล่า
3: ตายแล้วคุณหนูของป้าทำไมถึงได้เดินตากฝนมาแบบนี้
1: อ้าวแล้วนั่นป้าจะไปไหนอีกคนแล้วน่ะ
3: ไปดูคุณทัศน์ค่ะ
1: ทำไมทุกคนถึงได้ห่วงเจ้าเด็กหัวแข็งคนนี้นักนะฮะ
0: ก็ทำไมนั่นเหรอคะก็เพราะว่าเด็กคนนั้นน่ะเป็นลูกของคุณลูกคนเดียวที่เรายังเหลืออยู่ไงคะ
1: ใครบอกอ่ะลูกของผมมีคนเดียวก็คือเรซึ่งก็ตายไปนานแล้วส่วนคนที่ยังอยู่เนี่ยเป็นลูกของคุณต่างหากไม่ใช่ลูกของผม
0: ถึงแม้คุณจะพูดยังไงก็หนีความจริงไม่พ้นความจริงที่ว่าคุณนั่นน่ะรักทัดเทพมากกว่าชีวิตของตัวเองแม้คุณจะพูดยังไงก็ตามเพื่อปกปิดความรู้สึกตัวเองแต่มันก็ปกปิดได้ไม่หมดหรอกยิ่งจะทำให้ความรู้สึกที่เก็บกดเอาไว้รอวันเวลาที่จะระเบิดออกมาเท่านั้นเอง

0: ความเย็นของสายฝนทำให้ร่างกายของเราหนาวและสั่นไปหมดทั้งตัวเราแทบจะข้าวขาไม่ออกบริเวณรอบๆดูพร่ามัวไปหมดพอน้ำฝนเข้าตาแต่ว่าเอ๊ะนั่นเราเห็นอะไรลางๆว่าเหมือนกำลังมีใครวิ่งตรงมาที่เราเนี่ยเป็นใครกันนะ
1: พี่ชายนึกคิดอะไรกันอีกวันนี้ถึงได้ออกมาเดินตากฝนน่ะ
0: นึกว่าใครที่แท้ก็ยายเด็กบ้านเองนี่เธอพูดอะไรของเธอนะฉันไม่ได้ยินเลยนะทำไมทุกอย่างดูเงียบไปหมดอ่ะเพราะแต่เสียงสายฝนเราก็ไม่ได้ยินนะแล้วเสียงอะไรทุกอย่างมันทำไมดูมืดลงอย่างเงี้ย
1: พี่ชาย
2: คุณทัศน์เป็นอะไรไปคะ
1: ป้ากิ่งแก้วพี่ชายสลบไปแล้ว
2: คุณทัศน์นี่ค่ะผ้าห่มตัวคุณทัศน์ไว้ให้อุ่นๆค่ะ
3: ทัศน์เป็นอะไรไปลูกรีบพาเข้าบ้านกันก่อนเถอะตัวเย็นเฉียบเลย

0: กไงบ้างคะคุณหมอ
1: ไม่เป็นไรมากเลยครับผมฉีดยาให้เข็มหนึ่งแล้วพักสัก2-3 วันก็จะหายเป็นปกติครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
1: ถ้างั้นผมลาเลยนะครับ
0: ค่ะคุณหมอขอบคุณอีกครั้งนะคะ
1: ยินดีครับ
0: อยู่ดีๆทำไมทัพเทพถึงได้ไปเดินตากฝนอย่างนั้นนะ
2: ป้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณ
3: พี่ชายนะพี่ชายไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยถ้าไม่คิดถึงตัวเองก็น่าจะคิดถึงคนข้างหลังที่คอยห่วงบ้างสิแค่ผู้หญิงคนเดียวยอมทำร้ายตัวเองขนาดนี้เลยเหรอ
0: ผู้หญิงรันหมายถึงใครกันจ๊ะ
3: คุณครีมผู้หญิงที่พี่ชายรักเผลอจะรักมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำไป
0: ผู้หญิงที่ทัดเทพรักฉันอยากจะรู้จักซะแล้วสิทำไมถึงได้มีอิทธิพลกับทัดเทพได้มากขนาดนี
4: ้ครีมครับครีมถ้าทำผิดอะไรครีมครีม
3: นี่ถึงขนาดเพ้อเลยเหรอเนี่ยทำไมพี่ชายถึงได้รักคุณครีมมากมายขนาดนี้นะ
2: โถคุณหนูของป้า
0: ปล่อยให้ทัดเทพพักผ่อนเถอะไปพวกเราออกไปกันก่อนดีกว่าร
3: ันอยู่ดูพี่ชายให้เองนะคะ
0: หนูรันไปอาบน้ำสระผมเถอะจ้ะดูสิตัวเปียกปอนไปหมดเลยเดี๋ยวจะพลอยไม่สบายไปอีกคนแหละ
2: ไปเถอะค่ะคุณหนูรัน
3: ค่ะแต่ว่ารันเป็นห่วงพี
0: ่แต่หลังจากอาบน้ำเสร็จจะมาเฝ้าทัดเทพเป็นเพื่อนป้าก็ได้นะจ๊ะ
3: ถ้าอย่างนั้นรันจะรีบไปอาบน้ำแล้วเฝ้าพี่ชายเป็นเพื่อนคุณป้านะคะ
0: จ้ะ

0: เปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชั่วเจ้าของเดียวกับยาตรีไปเลย
2: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปฏิหารรักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอดลึกสู่ภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจอดลึกสู่ภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติ่งครับ
1: ค่ะ
0: คุณติ่งสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผลิตภัณฑ์
0: รายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกนะในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื้
1: อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมหนึ่งคุณติงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของ
0: มนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด็กมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะ การทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคุณติ๋งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้เนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณเด็กพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณเด็ก
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือริดสะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช
0: ่ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี้จะท้องผูกเยอะเน
1: ื
0: ่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไรเลย
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่ายเจ็ดแปดโมงเช้าทานอาหาร
1: ค่ะ
0: 9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเป๋
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ๋งเล่าไปนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ๋งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยง บ่ายนะครับ
1: ท่าน
0: เขตได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงก็ได
1: ้
0: ตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นทรัลศาลายาเหล่านี
1: ้
0: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี่ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี
1: ้
0: มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริงๆบางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่1วันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
1: ่
0: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
1: เราก็มี
0: นะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
1: ้
0: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1 กระปุกนะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดีฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: พี่เป็นสั่งคาตามินนะคะ
0: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
2: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
0: ได้ครับ
2: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
0: 6
2: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
0: ครับเดี๋ยวพิเศษให้เนาะไม่คิดเพิ่มเน
2: า
0: ะ
2: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานถึงเจอบัตร
0: บั
2: ตรสมาชิกมัน1490นะ
0: บางกรวยบางกรวยบางกรวย
2: บางกรวยรู้เลย
0: ครับวัดบางช้าง
2: จ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
0: ่ที่องค์พระนะครับ
2: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นน่ะ
0: ครับ
2: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
0: คาตามิน
2: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
0: M1 เนาะทำไรไล่เนี่ยครับ
2: จ้า
0: ขอบคุณมากครับผม
2: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
0: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
2: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะเพราะม
0: ือ
2: ถือเชยไม่ได้ใช้มือแบบนั้นแค่แบบ
0: สบายดีนะครับครับ
2: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับผม
2: จ้าสายตาสายตาคุณแท้นะคะโอเค
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เรามาพูดเรื่อง
1: นาฬิกาชีวิตกัน
0: ถึงเวลาไหนละ
1: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆเนี่ยได้เลยนะคะ 11:00 น.จนถึง 13:00 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ย ไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
1: จริงค่ะ
0: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับอย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืนนะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับช่วงนี้ต่อคุณเอกช่วงบ่ายโมง
1: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
0: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
1: ม
0: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะและก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
0: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องปัดกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนติดเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์สนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
1: ไทรอยด์อีก
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่า ที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
1: เขามีระบบ
0: มีระบบของเขาม
1: ีเวลาของ
0: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทไวไลท์นะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับคาตามิน
4: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์กิตกรใช่ไหมครับ
3: ใช
4: ่ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
3: เชิญ
4: คือผมเป็นเกาต์อยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทไวไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเรติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาต์เนี่ยถ้ากินไอ้ทไวไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
3: ไม่มีตัวนี้เป็นเรติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี
4: ้เหร
3: อถ้าเรากินถั่วเหลืองเลยนี่ไม่เป็นท่านเราเป็นแต่ว่าท่านเรติตินไม่เป็น
4: ขนาดไอ้อาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากๆนี่มันมีถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทไวไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
3: ไม่ต้าน
4: ไม่นะฮะ
3: ครับ
4: มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
3: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
4: ครับแล้วไอ้การกินเนี่ยฮะสำหรับทไวไลท์เนี่ยควรจะกินวันละกี่เม็ด
3: วันละ1-2เม็ด
4: 1-2แล้วแต่ว่า
3: ใช่ครับ
4: ถ้าท่ามัวมากถ้ากิน2เม็ดใช่ไหมครับ
3: เช้าเย็น
4: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
3: ก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทไวไลท์นะ
4: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
3: ครับพร้อมก็ได้ครับ
4: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู
3: ่ครับ
4: จากเดิมซื้อ6กล่องเนี่ยซื้อ6ขวดนะฮะ
3: ครับ
4: ก็จะเพิ่มแถม
3: 1
4: ขวดกับอีก1ซองตอนนี้เป็น2ขวดใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับผม
4: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทไวไลท์ผสมด้วย
3: ได้
4: สัก4กล่องเนี่ย
3: ได้
4: แล้วก็ได้คาตามิน4ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
3: ได้ครับได้ครับ
4: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
3: ได้เอาอย่างละสี่นะ
4: ครับครับ

0: เรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟังได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกเราก็เยอะมากทั่วประเทศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าผมพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับ
1: หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมรอสายท่านอยู่ทุกวันท่านคิดถึงผมคิดถึงคาตามินท่านก็โทรมาพูดคุยทุกวันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือสอบถามผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นก็สามารถจดเบอร์โทรแดงไว้แล้วโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะเรื่องของสุขภาพต่างๆได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะเมื่อสักครู่นะ

0: มีเพื่อนโทรเข้ามาบอกว่ามีญาติเป็นโรคที่เขาบอกว่าโรคงูสวัดนะคะเป็นงูสวัดแล้วก็มีส่งรูปมาให้ดูนะงูสวัดนี่โอ้โหคุณผู้ฟังใครที่ยังบางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วเคยรู้แต่ที่สำคัญงูสวัดเนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อไวรัสไกลๆไวรัสอิสุอิใสนะคะในร่างกายเป็นเชื้อตัวเดียวกันนะคะในร่างกายของเราถ้าเรารู้ทันป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการเนี่ยนะเช็คว่ามีความเสี่ยงเป็นงูสวัดไหมนะก็ดูข้อมูลเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวล่วงหน้านะคะในส่วนของการดูแลสุขภาพนะสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่เรานะเพราะว่างูสวัดเนี่ยนอกจากมันเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนึงแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นไวรัสชนิดที่ทำให้เกิดอิสุกอิใสนะหลังจากที่เราเป็นโรคอิสุกใสแล้วเนี่ยเรายังเป็นสามารถที่จะเป็นงูสวัดได้ด้วยเป็นอิสุกอิใสเป็นงูสวัดได้ด้วยนะถ้าเชื้อมันยังไม่ตายเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันยังคงซ่อนนะพอเป็นแล้วเนี่ยมันยังคงซ่อนแล้วก็หลบอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะบริเวณปมประสาทนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะถ้าหากระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยอ่อนแอลงนะคะมันก็จะทำให้ไวรัสที่มันหลบซ่อนอยู่ในร่างกายของเรามันเนี่ยมันกำเริบขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคที่เราเรียกว่างูสวัดได้หลายคนนะคุณผู้ฟังที่เป็นงูเป็นอิสุกอิใสตั้งแต่เด็กอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอาจจะมีโอกาสเป็นงูสวัดได้เ มื่อเราเป็นงูสวัดจะมีอาการที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นลักษณะที่เป็นผื่นเป็นตุ่มใสๆคุณผู้ฟังอาจจะขึ้นบริเวณด้านซ้ายหรือด้านขวาของร่างกายของเราแล้วก็จะมีอาการแบบเจ็บปวดนะพอมีอาการเจ็บปวดเนี่ยนะก็จะเริ่มปวดเริ่มเจ็บขึ้นถ้าหากเรารู้ว่างูสวัดคืออะไรเนี่ยแล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุแล้วเนี่ยนะความเสี่ยงหรือวิธีการรักษาเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ดูแลตัวเองได้นะอย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันนะเราไม่อยากให้เป็นเนาะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะก็คือการดูแลนะเราสามารถที่จะลดความรุนแรงของโรคในระยะเวลาของการติดเชื้อได้นะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็เป็นวิธีที่สามารถป้องกันการเกิดงูสวัดแล้วก็อาการปวดที่มันเรื้อรังได้หลังจากที่เราเป็นงูสวัดแล้วเนี่ยวิธีที่ป้องกันนะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเกิดเป็นงูสวัดเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพของเรานี้ให้แข็งแรงนะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการภาวะของความเครียดนะความเครียดเราก็รู้อยู่แล้วความเครียดสามารถทำให้เลือดของเราเป็นกรดแล้วก็สามารถติดเชื้อได้ง่ายสามารถเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังเพราะนั้นแล้วเนี่ยคนที่สาเหตุเราก็รู้อยู่แล้วเนาะมันก็ส่วนใหญ่นะจะเป็นมาจากคนที่เคยเป็นโรคอิสุกอิใสนะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมนะถ้าเคยเป็นก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเชื้อนี่มันก็ยังอยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วก็นอกจากเป็นเชื้อของโรคอิสุกอิใสแล้วเนี่ยนะก็ยังต้องมีอีกเวลาเราเป็นผื่นเนี่ยผื่นของงูสวัดเนี่ยจะอยู่นานหรือเปล่านะหลายคนอาจจะหนึ่งคือโรคอิสุกอิใสหรือโรคงูสวัดเนี่ยมันทำให้เกิดผื่นอยู่แล้วเนาะเป็นผื่นเป็นตุ่มนะที่มันมีความใสแล้วก็เจ็บมากปวดด้วยนะโดยบางทีเนี่ยมันจะเป็นสะเก็ดแล้วก็หลุดออกมานะคะประมาณใน10-15 วันนะแล้วก็จะหายไปประมาณใน2-4 สัปดาห์นะถ้าตามปกติแล้วเนี่ยผื่นมันจะปรากฏตัวอยู่ด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายของเรานะคะมันก็จะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นรอบถ้าเขาบอกว่าเป็นรอบตัวเราปุ๊บเนี่ยถ้ามันบรรจบกันเนี่ยอาจจะเสียชีวิตหลายคนก็มีความรู้สึกเคยได้ยินมาแบบนั้นแต่เรายังไม่เคยเจอในส่วนตรงนั้นนะคะแล้วก็พอมันเป็นแล้วเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการแบบอาการเจ็บปวดอาการคันจะรู้สึกเสียวเหมือนมีไฟช็อตน่ะนะก็มีอาการแบบชา ชาบริเวณที่เป็นผื่นที่มันเกิดผื่นขึ้นนะคะทีนี้เราต้องระมัดระวังอีกนึงของเวลาที่เราเป็นงูสวัดเนี่ยงูสวัดมันสามารถที่จะเป็นที่ตาได้ด้วยจะเกิดจากการติดเชื้อนะเชื้องูสวัดในบริเวณดวงตาบริเวณลูกตาเนี่ยจะมีอาการเป็นผื่นที่หน้าผากก่อนแล้วก็มีการอักเสบบริเวณเนื้อเยื่อตรงดวงตาของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รอบๆดวงตาเราบางทีหรือบางครั้งอาจจะพบบริเวณที่เป็นผื่นปลายจมูกเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งนะของจมูกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นไม่อยากจะให้เป็นนอพาราอย่างเชื้อไวรัสเข้าตาบางทีสามารถทำให้ตาบอดได้เหมือนกันนะคะถ้ากัดรักษาไม่ทันท่วงทีหรือขาดการดูแลเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งความเครียดความเครียดนี่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นงูสวัดนะคะความเครียดอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดงูสวัดแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะที่เกิดจากงูสวัดก็คืออายุด้วยค่ะอายุเนื่องจากงูสวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะซึ่งบางคนเนี่ยเนื่องจากว่าคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเนี่ยมันลดลงลดลงเรื่อยๆตามอายุของเราก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นถ้ามีอายุมากขึ้นนะคะโรคงูสวัดเป็นโรคที่หลายคนก็ถามว่าเป็นโรคติดต่อไหมโรคงูสวัดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไวรัสที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันเกิดการกำเริบดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปยังคนหนึ่งได้นะแต่ยังไงก็ตามคุณผู้ฟังเนื่องจากเชื้อไวรัสเนี่ยมันทำให้เกิดโรคอิสุกอิใสและก็งูสวัดก็คือเชื้อชนิดเดียวกันถ้าหากว่าไม่เคยเป็นโรคงูสวัดหรือไม่ได้รับการรักษาหรือการป้องกันนะอิสุกอิใสเนี่ยมันก็เป็นได้ในเมื่อเวลาเรามาสัมผัสกับตุ่มน้ำใสๆของคนที่เป็นโรคงูสวัดเนี่ยนะก็อาจจะเป็นโรคอิสุกอิใสได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นต้องระมัดระวังแม้กระทั่งเรื่องของคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิคุ้มกันต่ำลงนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันมันจะลดอ่อนแอลงเรื่อยๆถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วจะทำให้โรคเนี้ยที่มันแฝงอยู่ในร่างกายมันก็กำเริบขึ้นได้นะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยเคยเป็นโรคอิสุกอิใสมาก่อนหรือเปล่านะหรือเป็นแล้วแต่จำไม่ได้ว่าเราเนี่ยเป็นหรือไม่นะคะบางคนโรคเหล่านี้คนที่จำไม่ได้เนี่ยอาจจะมีเชื้อไวรัสอยู่นะคะโดยที่บางทีผู้สูงอายุเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะเพิ่มสวัสดีค่ะ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินค่ะ
0: อ๋อต้องปิดวิทยุก่อนนะคะ
1: ค่ะอยากทราบว่าน้ำหวานเป็นโรคเบาหวานหัวใจนี่ทานได้ปะคะ
0: ทานได้ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแม่เขาจะซื้อมาทานนะคะ
0: ค่ะถ้าทานได้ค่ะค่ะ
1: อยู่แถวส่งอะไรคะ
0: เดี๋ยวค่ะเรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะในส่วนของน้ำว่านนะฟังรายการอยู่แถวไหนคะ
1: อยู่บ้านแพรวค่ะ
0: บ้านแพรวนะคะโอ้บ้านแพรวนี่ลูกค้าแดงเยอะมากนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตำบลแพรวตำบลอะไรเอ่ย
1: ตำบลหลักสอง
0: โอ้แดงผ่านหลักสอง
1: กระโจมค่ะ
0: แดงผ่าน
1: กระโจมค่ะ
0: แดงผ่านวัดหลักสองแดงมาจากบ้านแพรวเพื่อจะมาที่กระทุ่มแบนนะแดงก็ผ่านเส้นนั้นเนื้อผ่านวัดหนองนกไข่ผ่านออกมา
1: แสดงวิ่งถ้าผ่านหนองนกไข่แสดงวิ่งผ่านหน้าวัดกระโจมแน่
0: ใช่ค่ะใช่
1: อ๋อบ
0: ้
1: านอย
0: ู่
1: ซอยหน้าท้องหน้าวัดกระโจม
0: อ๋อหน้าวัดกระโจมนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซ
1: อยเข้ามาค่ะ
0: วัดกระโจมหลักสองเนาะ
1: ค่ะ
0: หลักสองน้ำว่านนี่กินได้ทุกโรคนะหลายๆโรคแม่ที่ฆ่าเชื้อ
1: เขาจะให้ถามว่าเขามีโรคประจำตัวเบาหวานกับหัวใจด้วยอะ
0: ยิ่งต้องทานเลยค่ะต้องทานไม่ใช่น้ำว่านอย่างเดียวนะโรคหัวใจเนี่ยต้องมีเลือดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเลือดเนี่ยมันจะต้องไหลเวียนเข้าไปสู่สมองสู่ร่างกายสู่หัวใจนะคะตัวนี้มันจะมีชุดเล็กกับชุดถ้าชุดเล็กจะมีน้ำว่าน2ขวดคลอโรฟีน่า1กระปุกนะคะแต่ถ้าชุดใหญ่จะมีน้ำว่าน4ขวดคลอโรฟีน่า1กระปุกนะคะก็จะมีโปรโมชั่นให้แดงเรียนสายคุณอะไรคะ
1: อ๋อปิยพรค่ะ
0: คุณปิยพร
1: ลูกสาวค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ลูกสาว
0: ได้ค่ะ
1: แล้วเขาจะสั่งแค่2กระปุกก่อนนะคะ
0: 2ขวดนะคะน้ำว่าน2ขวด
1: ลองทานดูอะค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะน้ำว่าน2ขวดเนาะ
1: แล้วถ้าเป็นแบบช่วงโปรโมชั่นเท่าไหร่คะ
0: ตอนนี้น้ำว่าน2ขวดนะเราก็จะมีโปรโมชั่นให้4ขวดก็จะมีโปรโมชั่น6ขวดก็จะมีโปรโมชั่นให้เดี๋ยวแดงให้คุยกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าน้ำว่านตอนนี้ขายดีมากของคุณปิยพรนะคะคุณปิยพรอยู่หลัก2นะบ้านแถวเองนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษานะได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะคะก็เป็นลูกค้านะส่วนใหญ่ลูกค้าแดงตอนนี้แถวหนองนกไข่นี่ก็นี่มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแถวหนองนกไข่ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนะจนถึงนู่นนะเขาย้อยตรงเพชรบุรีแถวนั้นเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันนะคะสุขภาพของเราเริ่มต้นที่เรานี่แหละค่ะใครที่อยากจะดูแลก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้นะคะเรามีสินค้าครบวงจรน้ำว่านหางจระเข้นะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพองค์รวมของร่างกายนะคะเลือดดีมันจะช่วยหลายอย่างนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำว่านหางจระเข้เมื่อสักครู่นี้คุณช่อนะคะโทรเข้ามานะคะคุณช่อโทรเข้ามา เล่าให้ฟังนะคะว่าทานน้ำว่านหางจระเข้แล้วรู้สึกว่าอาการป่วยเริ่มดีขึ้นนะอยู่ตำบลอำเภอโนนไทยนะอยู่ตำบลกำปังนะคะโนนไทยนครราชสีมาท่านทานมาแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยพอตัวเองดีขึ้นบอกนะแนะนำเพื่อนๆนะแนะนำหลายๆคนให้มาซื้อให้มาฟังรายการให้ฟังรายการก่อนนะคะเขาจะได้รู้นะเชื่อถือเชื่อมือเชื่อใจนะก่อนนะเพราะนั้นบางทีเราอาจจะไปพูดเขายังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่แนะนำได้บอกให้มาฟังรายการของเรานะคะบางคนเนี่ยถามแดงว่าบางครั้งเนี่ยนะหลายคนอาจจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้ทานอาหารแล้วอร่อยไม่ได้เต็มที่ทานได้นิดหน่อยก็รู้สึกแน่นท้องนะท้องเฟ้อท้องอืดเหมือนอาหารไม่ย่อยอ่ะเหมือนไม่มีลมอยู่ในท้องตลอดเวลานะคะอาการเหล่านี้นะคุณผู้ฟังถ้าเราดูมันก็จะเหมือนแบบเป็นอะไรที่มันเล็กน้อยแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพนะที่เราควรจะต้องใส่ใจบ้างนะคะลองเปิดใจทานน้ำว่านหางจระเข้นะใครที่มีปัญหานะคะคุณคือมันเป็นน้ำว่านเพื่อสุขภาพนะคะทำให้เราบางคนกินแล้วเนี่ยนะผิวพรรณดีนะสุขภาพดีผิวพรรณนี่เป็นของแถมนะคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของระบบขับถ่ายก็จะดีนะคงไม่มีอะไรแล้วล่ะที่จะดีไปกว่าเรื่องของทานน้ำว่านหางจระเข้เพื่อดูแลสุขภาพนะการสุขภาพของเราเนี่ยมันมาพร้อมกับน้ำว่านเนี่ยมันมาพร้อมกับประโยชน์ของสารอาหารมากมายนะที่มันอัดแน่นในเต็มขวดเลยขวดใหญ่ค่ะนะขวดใหญ่750 ml นะเท่าขวดเหล้าขวดเบียร์เรานี่แหละนะคะแล้วก็รสชาติดีค่ะรสชาติดีนะยิ่งกินตอนเย็นก็จะสดชื่นนะเปิดขวดแล้วใส่ตู้เย็นนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเอาขวดที่ยังไม่ได้เปิดไปใส่ตู้เย็นนะเดี๋ยวมันจะเปิดยากต้องเปิดฝาเปิดขวดก่อนนะคะคือน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะอุดมไปด้วยพวกกรดอะมิโนนะที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะถือเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการล้างพิษในร่างกายของเรานะโดยเฉพาะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยเรากินเข้าไปในระบบย่อยอาหารนี่จะดีมากนะการทำงานก็ของลำไส้ก็จะดีขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อันนี้คุณแดงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแดงค่ะ
1: ขอสอบถามแ เรื่องยาหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอใช้เวลาหน่อยนะคะ
0: ถามได้เลยค่ะ
1: คือพี่สาวเขาน่ะเขามีอาการปวดอยู่ทั้งในมาหลายปีแล้วเจ๊ท่อปัสสาวะนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันเขาบอกว่าปวดแบบฉี่บ่อยอะค่ะ
0: ปัสสาวะบ่อยฉี่บ่อย
1: ปัสสาวะบ่อยตอนแรกก็ฉี่บ่อยอย่างเดียวเขาไม่มีแสบไหมคะแต่ทีนี้มันนมนานมันหลายวันมันปล่อยไว้นานๆเรื่อย
0: ค่ะ
1: มันจนมันมีอาการแสบแล้วก็เดี๋ยวนี้ปวดทั้งวันทั้งคืนอะแล้วก็ฉี่ทนมาจนหลายปีแล้วทีนี้มีบางทีเขาก็บอกเหมือนมีเข็มทิ่มแทงยุบยุบยุบยุบ
0: เป็นเบาหวานด้วยไหมคะ
1: ก็ตรวจไม่เจอ
0: ถ้าปัสสาวะบ่อยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้กินยาอะไรไหมคะอาจจะเป็นที่ฤทธิ์ยาก็ได้เพราะมันจะไปทำลายที่ตายเพราะว่าไป
1: คือเขามีความดันสูง
0: แสดงว่ากินยาความดัน
1: มาหลายปีแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ฉี่บ่อยเฉยๆเขาก็บอกถามหมอว่าก็คงเป็นฤทธิ์ยาใช่ไหมฉี่บ่อยเขาก็เลยไม่กังวลอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าตรวจเบาหวานประจำทุกปีก็ไม่เห็นมีน้ำตาล
0: มีปัญหาก็คือเรื่องของความดันที่เรากินยานะคะยาตัวนี้มันไปทำลายไตแล้วก็ไตของเราเนี่ยมันจะต้องทำงานหนักมันต้องขับของเสียอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะคนที่เป็นโรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรที่กินยาตลอดเวลาเนี่ยหรือแม้กระทั่งกินยาแก้อักเสบแก้ปวดแก้อะไรทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ไตนะไตมันต้องขับของเสียอยู่ตลอดเวลามันทำให้ไต
1: เป็นหลายปีแล้วเคยกินของคุณแดงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นถ่ายรูปไปให้ดูคุณแดงว่ามดลูกโตด้วย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อาการมันตอนนั้นเขาก็ปล่อยแล้วก็ถือว่าทนได้โอ้แค่ฉี่บ่อยไม่เป็นไรมันไม่มีอาการอะไรพอแสบขาดหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมา
0: ค่ะ
1: จนรักษาเดี๋ยวน้องจะเล่าว่าเขารักษาไงแล้วจนมีอาการรักษาก็เคยไปขยายท่อปัสสาวะก็มีนะคะแล้วไปหาหมออีกหมอนะหมอกรุงเทพที่นู่นก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับท่อปัสสาวะจนก็ให้ห่วงนะคะคุณแดงที
0: ่
1: มาดันหลังมดลูกไว้
0: ไม่ให้มันกดทับ
1: ไม่ให้เปล่ามันมีอาการเกี่ยวกันหรือเปล่ากดทับท่อปัสสาวะ
0: ถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่ามันบางทีเนี่ยโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะหรือว่ามดลูกที่มันต่ำเนี่ยมันก็จะกดลงมาทับท่อปัสสาวะบางทีก็อาจจะฉี่ไม่ออกนะคะบางทีก็จะปัสสาวะตลอดแต่ปัสสาวะได้ทีละนิดทีละหน่อย
1: ใช่ใช่
0: นะก
1: ็จ้ะหมอเขาไม่ทำไมเขาไม่พูดเรื่องมดลูกกดทับเขาก็ไม่พูดจนได้กินยานี้มาหลายปีแล้วเกี่ยวกับปลายประสาทหมอเขาบอกว่าเป็นโรค
0: ปลายประสาทอักเสบ
1: กระ
0: เพาะปัสสาวะอักเสบใช่
1: เขาบอกโรคนี้ไม่ค่อยมีคนเป็นคนไงไม่หายหรอกว่ะ
0: เพราะว่าก
1: ินยามาหลายปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เลยมีแต่ตรวจมดลูกทุกปีเนี่ยมาสองสามเดือนที่แล้วก็ไปก็ล้วงดูว่าลูกไม่มีอะไรแล้วก็เช็คมะเร็งให
0: ้
1: ตลอดแล้วก็จะกินแต่ยาจนหมอบอกจะไปรักษาที่ไหนเขาบอกนะเดี๋ยวเขียนเลยนะบอกก็บอกเขาว่าหมอเอามดลูกออกได้ไหมหรือมันจะพี่เขาบอกว่าหมอก็เหมือนกันหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างงั้นอย่างนี้มันมีข้อถืออะไรอย่างงั้นอย่างนี
0: ้
1: หมอก็พูดไปเรารักษา30 บาทเนาะค่ะคุณแดง
0: ไ
1: ม่เป็นไรแต่ทีนี้เขาทรมานนอนก็ไม่ได้นอนพอจะนอนก็ปวดจนเขาเบ่งจนอะไรนะเขาเรียกอะไรออกมาก็เบ่งตลอดอะเวลาม
0: ันต่ำมันก็จะกบเบ่งแล้วมันจะหลุดออกมา
1: เขาบอกอะไรก็กลมๆน่ะกระบังลม
0: กระบังลมมันหลุดออกมาม
1: ันจะหลุดออกมาเขาก็จับยัดไปคืน
0: ค่ะ
1: มันก็จับยัดได
0: ้ค่ะ
1: จนโอ้ยไปกับเขาเป็นแบบนี้หลายคนมากตั้งไอ้เกี่ยวกับโรคอันนี้คือว่าโรคต่ำอ่ะหมอก็จะให้แต่ใส่ห่วงดันขึ้นไปไว้ทุกคน
0: ค่ะเพราะว่าถ้าดันไว้มันจะได้ไม่ต้องมากดทับกับท่อปัสสาวะ
1: แต่ว่าพอพี่เขาเนี่ยว่าเขาก็เกินบอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับปลายประสาทกับพ่อปัสสาวะก็กินแต่ยาแก้ปลายประสาทอักเสบยาแก้ปวดปลายประสาทมาหลายปีแล้วค่ะทีนี้เขาไม่ไหวแล้วนี่ว่าอันนี้เขาบอกปวดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอน
0: มันเป็นเพราะนี่มันลงไตแล้วนะลงไตที่ต้องปัสสาวะทั้งคืนเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบ1กระเพาะปัสสาวะอักเสบ2จะมีกรวยไตอักเสบนะคะแล้วก็ที่ มดลูกหรือว่าปลาบังลมที่มันลงมาเนี่ยยิ่งเราสมมติเราเข้าห้องน้ำเราเบ่งอุจจาระแล้วมันจะไหลลงมานะ
1: ใช่
0: แล้วพอหลังจากนั้นเราก็จะยัดเข้าไปนะ
1: ใช่
0: แล้วต้องมีวิธีนึงที่ช่วยพอเราดันเข้าไปเราต้องขมิบค่ะทุกวันเราต้องขมิบวันละ 30-50 ครั้งนะคะบีบขมิบเช้าขมิบกลางวันขมิบเย็นอย่างเงี้ยนะเพื่อให้มันกลับเข้าไปในเรื่องของการขมิบเพื่อกดไม่ให้มันออกมานะคะ
1: เพราะใจห่วงไว้ตลอด
0: ใช่ค่ะใช่นะคะก็ห่วงก็ต้องใส่ไว้แหละเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะดันลงมาออกนอกจากช่องคลอดเราด้วยนะนะคะนั่นแหละทีนี้ในเรื่องถ้ามันกลัวการอักเสบเนี่ยมันจะต้องทานอย่างน้ำว่านหางจระเข้กับคลอโรฟีนาเนี่ยอันสองอย่างนี้ต้องทานอยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันการอักเสบก่อนต้องการการติดเชื้อฆ่าเชื้อก่อน
1: เขาบอกว่าไม่มียาตัวไหนบ้าง
0: เขาไม่มีค่ะยา
1: แก้ปวดอย่างเดียวอ่ะเขาบอกมันเท่าว่าคือเขาทำอะไรไม่ได้เลยต้องโอ้ยเจ็บสิบปีแล้วเนี่ยคือปวดตลอดเวลาเนี่ยไปหาว่าปวดจนนั่นแหละปวดเหมือนจุกจิบจุกเงียบบางครั้งก็ปวดพอปวดแล้วเขาก็ต้องไปเบ่งพอเบ่งแล้วมันก็โผล่มามันก็ไปหายไปไปปวดไปหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: ยาแก้ปวดที่หมอมาโอ้กินเหมือนขนมละ
0: นะคะแก้ปวดเนี่ยมันจะไปทำให้ทำลายไตนะหนึ่งไตนะยาแก้ปวดทำลายไตแน่นอน
1: ใช่นั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไง
0: ค่ะ
1: อยู่ไม่ได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ยามียาแก้ปวดนะมียาความดันที่มันทำลายไตนะคะยาแก้อักเสบพวกนี้ทำลายไตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินยิ่งกินนานเท่าไหร่นะไตเราก็ยิ่งจะพังเพราะไตเราพังเนี่ยหนึ่งเราต้องมีการล้างไตฟอกไตเปลี่ยนไตนะคะการเปลี่ยนไตไม่ใช่จะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆแล้วไม่มีเงินหลักล้านนี่ไม่ได้นะเราต้องหาไตที่เข้ามาเข้ากับเราได้นะคะอันเนี้ยนาแดงแนะนำพยายามลดพวกยาแก้ปวดยาแก้อักเสบหรือความดันเนี่ยกินได้แต่เราจะต้องดูแลในส่วนของ อย่างอื่นด้วยนะเราก็เอาที่น้ำว่านหางจระเข้กับคลอโรฟีนาเนี่ยสองอย่างเนี้ยนะน้ำว่านเนี่ยในเรื่องของการแก้ปวดแก้อักเสบนะตามทำวิธีธรรมชาตินะเราต้องกลับสู่ธรรมชาติถ้าเราไม่อยากจะกินยาอันนี้ขาดไม่ได้ส่วนคลอโรฟีนามันจะช่วยเรื่องของความดันระบบเลือดระบบไขกระดูกนะคะมันถ้าเป็นชุดเล็กจะมีคลอโรฟีนา1กระปุกน้ำว่าน2ขวดนะถ้าเป็นชุดกลางน้ำว่าน4ขวดคลอโรฟีนา1นะคะมันมีชุดใหญ่ด้วยน้ำว่าน6ขวดคลอโรฟีนา1อันนี้ชุดใหญ่นะคะแต่ในหลายๆชุดเนี่ยเราก็ต้องลองดูว่าเราจะทานชุดไหนก่อนแล้วของคุณต้อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเนี่ย ที่ตอนนั้นสั่งจน
0: คุณต้อยนี่เป็นไทย
1: ทำงานกันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นไทรอยด์ดีขึ้นหรือยัง
1: คือเขาตอนนั้นก็กินแค่พักเดียวเขาก็มันก็ปวดแต่ว่าเขาก็ว่าน้ำว่านอ่ะมันดีแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นไม่เยอะนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้ต่อเพราะไม่มีเงินเนาะเพราะไม่ตอนก็ดูพ่อเนา
0: ะ
1: แต่ตอนนี้พ่อเสียแล้ว
0: อืมไม่เป็นไรก็ท่านไปสบายแล้วนะเดี๋ยวของเราต้องดูแลต่อเนื่องนะคะคนที่อยู่นี่แหละต้องดูแลต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มันเป็นโรคอื่นที่มันจะแทรกซ้อนเข้ามาได้ในขณะที่ร่างกายของเราอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะเพราะนั้นเราต้องวิธีอย่างที่หมอบอกมันไม่มียารักษาแต่ก็คือเราต้องรักษาด้วยวิธีธรรมชาติก็คือการบำบัดด้วยสมุนไพรด้วยอาหารเสริมเพื่อเข้าไปบำรุงเซลล์นะเซลล์เราแข็งแรงร่างกายเราก็จะฟื้นฟูได้เร็วร่างกายเราก็จะแข็งแรงเร็วขึ้นนั่นนะคะเราจะพึ่งยาอย่างเดียวไม่ได้เพราะยาเราก็รู้อยู่แล้วนะคะหมอเขาไม่อยากให้หรอกแต่เขาก็จำเป็นต้องจ่ายนะ
1: ใช่ค่ะหมอก็เลยบอกว่า ไม่เอายาคือไม่มียาอะไรแล้วก็ไอพี่เขาบอกคุณหมอให้ไปเถอะคืออะไรล่ะเป็นหมายถึงเป็นกำลังใจ
0: ค่ะนั่นแหละ
1: เพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรพาราก็กินจนทั้งพาราทั้งยาหมอให้มาคือเขายังไงเขาจะหายปวด
0: ค่ะนั่นแหละค่ะแต่น้ำว่านมันก็จะช่วยเรื่องของอาการปวดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยว
1: ทีนี้มันไม่มีคนได้ทำงานทีนี้เขาก็มันก็แพงเน
0: า
1: ะเขาบอกว่
0: า
1: ไม่ได้ต่อตอนนั้นก็ดูพออาการแย่ตอนนี้จนคนดูก็ป่วยเหมือนกันแล้วก็ จะถามเรื่องน้ำค่ะตอนนี้ต้าก็พี่เป็นอย่างนึงต้าก็เป็นอย่างนึง คือ ไอ้หมอลองก็ดูมันติ้นถ้าเส้นประสาทก็ได้กินยาแค่เส้นประสาทมา 3-4 เดือนแล้วแต่ว่ากำลังก็กายภาพกำลังเบาๆด้วย
0: ค่ะ
1: เบาหน่อย
0: ค่ะ
1: พี่ก็เป็นยาไงกินยาเหมือนกันเลยปวดไปประสาท
0: ค่ะแล้ว
1: กินยาแก้ปวดไปประสาทไหม
0: ค่ะแล้วตอนนี้น่าจะสั่งให้ขับคุณป้าเหรอคะ
1: ใช่ก็อยากให้เขาหายปวดมาก
0: ก็มีชุดเล็กนะจำว่าน2ขวดคลอโรฟีน่า1นะคะหรือถ้าเราไม่พร้อมคลอโรฟีน่าก็เอาน้ำว่านไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวแดงให้คุยกับเจ้าหน้าที่เนาะในเรื่องของการดูแลเรื่องของด้านโปรโมชั่นเนาะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้นะสักครู่นะคะน
1: ะคะ
0: ก็อยู่ที่บ้านดงใหญ่นะคะค่ะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเบอร์โทรที่โทรกันเข้ามาหลายๆเบอร์นะเนี่ยแดงเดี๋ยวแดงโทรกลับทุกเบอร์เลยนะคะเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะได้ดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
2: แล้วที่โทรไปเมื่อกี้จะสั่ง2ขวดอะค่ะ
0: คุณอ๋อคุณปิยพรใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นน้ำว่าน2ขวดเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะได้ค่ะ
2: ส่งไปสนีหรือ
0: ส่งไปสนีน่าจะส่งไปสนีเพราะว่าเดี๋ยวแดงก็ต้องเช็คทำลายถ้าไปสนีก็พรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะจ้ะจ้ะก็เดี๋ยวแดงขอที่อยู่นะคะขอชื่อที่อยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวแดงขอปิดเบรกก่อนแป๊บนึงนะคะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาได้นะคะที่หมายเลข0870607054นะคะย้ำค่ะ0870607054นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เชิญค่ะค่ะชื่อคุณปิยพร

0: ก็เจาะเลือดไปดูไปตรวจเลือดกระเวนก็บอก
1: ถ้าไม่ถามเขาไม่ได้บอกค่ะส่วนใหญ่หมอเขาจะแบบว่าตรวจแล้วก็จะให้ยามาทานประมาณนี้นะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อเขาก็ไม่ให
1: ้ค่ะเขาก็จ่ายยาตามที่มีนะคะหรือว่าตามโรคถ้าเราไม่ถามเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยบอกเพราะคนไข้เยอะไม่มีวิธีเวลาอธิบายให้เรารับทราบนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ถามเขาก็ไม่ตอบนะคะเขาพอไปตรวจ
0: แต่อย่างนี้จะย้อนไปหาเขาได้ไหมว่าไปถามเขาว่าติดเชื้อหรือเปล
1: ่
0: า
1: ก็ต้องถามค่ะต้องถามตั้งแต่เราไปหาหมอครั้งแรกนะคะหลังจากที่เขาตรวจเอาแล้วเราก็ต้องถามว่าเกิดการติดเชื้อไหมเป็นอะไรนะคะร่างกายเราเป็นโรคอะไรต้องถามเขาตั้งแต่เนิ่นๆเลยต้องถามเขาเลยตั้งแต่ตอนที่เราไปตรวจนะกลับมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรก็ไม่ได้ดีนะคะ
0: เพราะคนที่มีอาการอยู่ๆก็เพลียอยู่ๆก็หมดแรงอยู่ๆก็ดีอยู่ๆก็ไม่ดี
1: มันเพลียด้วยนะคะหมดแรงด้วยอยู่อยุธยาอยู่แถวไหนคะอยู่อำเภอ
0: แถวอ
1: ำเภออุทัยนะคะถ้าเลยต่อไปก็จะเป็นภาชีเนาะแถวนั้น
0: จ้ะจ
1: ้
0: ะ
1: จ้ะลองดูค่ะคุณป้าลองปรึกษาลูกหลานดูเนาะว่ายังไงนะคะถ้าสนใจก็คุณป้าโทรมาคุณป้าชื่ออะไรคะเนี่ย
0: ชื่อแป๋วชื่อจริงชื่อประเทือง
1: อ๋อป้าแป๋วเนาะ
0: จ
1: ้
0: ะ
1: นะคะค่ะค่ะได้ลองปรึกษาลูกดูนะ
0: ป้าจะย้อนไปโรงพยาบาลไปถามเขาได้ไหม
1: แต่ถ้าไปตรวจก็ให้เขาต้องตรวจใหม่เพราะว่าหมอคนเก่าอาจจะไม่อยู่อ่ะนะก็มีการตรวจเปลี่ยนหมอในการเข้าเวรในการเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกะนะคะพอไปใหม่ก็ต้องตรวจใหม่นะคะ
0: อาการนึกว่าเดี๋ยวก็ดี
1: ค่ะมันจะเดี๋ยวถ้าเราอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคอื่นที่แทรกอ่ะนะคะแล้วเขาให้ถามเขาไหมคะเขายาอะไรมากิน
0: ยาความดันเบาหวานไขมัน
1: มาครบเลยนะมาครบเลยเบาหวานความดันไขมันนะคะ
0: ด้วย
1: ใช่ถ้ากินยานานๆมันก็จะมีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะคะแล้วก็จะทำให้เราอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะระวังอีกโรคหนึ่งที่จะตามมาก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะหลอดเลือดหัวใจเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพออาจจะเป็นอําเนี่ยทุกอย่างครบองค์รวมของโรคที่เขาเรียกว่าหลอดเลือดสมองถ้าถึงขั้นเพลียแล้วหมดแรงไม่เรียบแรงเนี่ยจะมีอัมพฤกษ์อัมพาตตามมานะคะฉะนั้น
0: วิทยุก็พูดแบบนี
1: ้ค่ะต้องนะคะหนึ่งต้องไปต้องรีบนะคะปรึกษานะปรึกษาที่จะทานให้ทานเกี่ยวกับเรื่องของช่วยนะช่วยให้มันหลอดเลือดเราดีขึ้นนะคะเอาน้ำว่านเอาคลอโรฟีน่าไปนะหรือถ้าเรามีงบเพียงพอนะต้องเสริมด้วยน้ำมันโรยัลออยล์น้ำมัน10อย่างป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะคะลองดูนะคะคุณป้าป้าแป๊ว
0: แข็งจ้าอาศัยเงินคุณแก่ไปเดือน
1: ค่ะต้องปรึกษาลูกหลานแหละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคตน่ะเพราะว่าองค์รวมองค์ประกอบมันมาครบหมดแล้วเนี่ยเบาหวานความดันไขมันโรคไตหมดเลี่ยวหมดแรงปัสสาวะไม่ออกท้องผูกนะแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายก็กว่าจะเบ่งได้มันโอ้โหนะหน้าดำค่ำเครียดเลยนะมันองค์ประกอบมันมาหมดแล้วอ่ะเพราะนั้นต้องรีบแล้วค่ะนะอย่างน้อยก็น้ำว่าน2ขวดคลอโรฟีน่า1กระปุกก็ยังดีอย่างน้อยถ้าไม่พร้อมก็น้ำว่าน2ขวดก็ยังดีนะคะแต่แดงอยากให้กินนะคะก็อย่างที่แจ้งนะเดี๋ยวแจ้งราคาโปรโมชั่นให้นะคะของน้ำว่าน2ขวดเนาะนะเรื่องของโปรโมชั่นก็มีให้นะเดี๋ยวดังให้คุยกับฝ่ายการตลาดสักนิดนึงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้นะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะโรคที่จะตามมาติดนะคะคือตอนนี้เป็นโรคหลอดเลือดสมองกันเยอะแล้วตอนนี้ที่สำคัญคุณผู้ฟังอากาศร้อนๆนะ ฮิสโตกนะคะโรคฮิสโตกนี่เป็นตอนนี้ต้องระบาดกันมากไม่ใช่เป็นโรคระบาดนะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกันบ่อยมากขึ้นในขณะที่ตอนนี้โอ้โหบางพื้นที่อย่างในกรุงเทพมหานครเมื่อวานบางที่40กว่าองศาบางที่38 39 35มันแล้วแต่พื้นที่เมื่อวานนี้ก็โอ้โหโอดครวญกันโทรเข้ามาอู่บ้านร้อนระอุเลยนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่คนจะน็อกได้เลยบางคนเนี่ยร้อนมากๆแล้วกินน้ำเย็นๆเข้าไปนี่น็อกเลยนะคุณผู้ฟังน้ำเย็นๆมันวิ่งขึ้นสมองวิ่งชนหัวใจนี่นะต้องระมัดระวังนะถ้าเราร้อนมากๆเราเอาน้ำเย็นมาใส่ชุบนะใส่ผ้าแล้วก็มาเช็ดที่ข้อมือนะเช็ดที่ตามตัวอย่าเพิ่งกินแบบว่าวิ่งขึ้นสมองเนี่ยไม่ได้นะต้องระวังอันเนี้ยมันปรับไม่ได้น้ำปรับตัวไม่ได้แน่นอนนะคะอาจจะเกิดอะไรขึ้นโดยไม่คาดฝันเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะคะเมื่อสักครู่คุณต้อยขอคาร์ฟิน่าน้ำว่านอ่ะเดี๋ยวแดงจัดให้นะขอเลขที่บัญชีเดี๋ยวแดงโทรกลับนะคะพี่ต้อยเดี๋ยวแดงโทรกลับก็ใครที่สนใจก็โทรเข้ามาแหละบอกมาพูดคุยสอบถามอย่างของพี่ต้อยนี่เคยกินมานานแล้วตอนนั้นเป็นไทรอยก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นนะคะก็ค่อยดีขึ้นนะแต่ตอนนี้ว่าญาติพี่น้องนะคะที่ป่วยอยู่ตอนนี้เมื่อสักครู่คุณป้ามั้งคะนะคะต้องกินน้ำว่านคลอฟิน่าแหละนะคะก็เดี๋ยวอีกท่านอื่นนะคะที่อยากจะทานก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะลูกค้าหลายๆท่านนะก็แดงอยากให้ดูแลเรื่องของสุขภาพแหละสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่เรานะอย่าปล่อยให้มันเป็นหนักนะคะเป็นหนักเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะคะก็ในสภาวะแบบนี้ทุกคนต้องดูแลนะยิ่งปล่อยไว้ยิ่งนานเท่าไหร่นะก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเท่านั้นนะเอาละค่ะเมื่อสักครู่เราคุยถึงโรคเนาะเราคุยถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะในร่างกายของเราเนี่ยนะเพราะว่าอย่างโรคนะอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยในตอนนี้ถ้าเราไม่ดูแลตั้งแต่ต้นๆ นะคะมันก็จะลามเข้าไปหลายโรคเหมือนเมื่อกี้ที่แดงคุยกับคุณป้าท่านที่อยู่อยุธยานะเป็นมาหลายโรคมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องผูกด้วยปัสสาวะนะปัสสาวะซ้ำบ่อยนะคะแล้วก็ถ่ายในที่สำคัญคือถ่ายไม่ออกคนถ่ายไม่ออกคนที่เวลาถ่ายยังต้องเบ่งจนกระทั่งแบบความดันขึ้นนี่มีโอกาสความดันเส้นประสาทอาจจะมีปัญหาอาจจะแตกได้นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าถ่ายไม่ออกหรืออะไรให้พยายามดื่มน้ำกันหน่อยนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วอาหารให้กินอาหารที่มีกากใยนะอย่างผลไม้เนี่ยน้ำส้มเนี่ยกินทั้งเป็นลูกเลยค่ะคุณผู้ฟังที่มันมีกากใยด้วยนะนะบางคนเอามาคั้นเอาแต่น้ำกินแต่น้ำมันไม่มีกากใยมันก็ถ่ายยากนะไม่มีกากใยอาหารนะคะพวกกากใยเนี่ยมันเป็นของไม่ที่มีประโยชน์สารอาหารก็อยู่ที่กากใยนั่นแหละค่ะแต่ถ้าของเสียมันก็จะออกมาด้วยนะคะในส่วนเวลาที่เราจะถ่ายนะหรือว่าเราขับของเสียออกมันจะออกเองอัตโนมัติมันจะออกง่ายด้วยเพราะมันนิ่มแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากินน้ำน้อยไม่ค่อยกินกากใยอาหารที่ธรรมชาติแล้วนี่ผักผลไม้เนี่ยมันก็จะแย่นะหลายคนบอกว่ากินไม่ได้ฟันไม่มีเคี้ยวไม่ได้กินแต่เป็นประเภทน้ำกินแต่ของที่มันปั่นพวกนี้น่ะมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่มีกากใยก็ถ่ายยากนะคะเป็นกันเยอะสำหรับคนสูงวัยแต่ว่าเวลาถ้าเรากินนะอย่างผักเนี่ยเรากินสดมันไม่ได้มันเคี้ยวไม่ได้ก็เราก็เอามานะคะนึ่งต้มนะให้มันแบบอ่อนนุ่มหน่อย นะคะส่วนผลไม้เนี่ย เราก็อาจจะทานผลไม้ที่หนึ่งไม่ค่อยหวานนะคะแต่อย่างบางคนเนี่ยอยากกินฝรั่งอ่ะก็ฝรั่งนี่เราก็ปั่นได้นะคะเราก็ปั่นคือมันจะปั่นทั้งหมดเลยนะคะเราก็ล้างให้สะอาดนะปั่นนะหรืออยากกินผลไม้ที่มีรสหวานก็กินได้แต่ว่าเรามีลิมิตสักนิดนึงลำไยก็สัก 2-3 ลูกก็พอแล้วนะคะถามว่าทุเรียนกินได้ไหมกินได้นะทุเรียนอาจจะกินสักพูเล็กๆสักพูนึงก็ได้นะกินเยอะเกินไปเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแต่ไม่ใช่วันนี้กินทั้งทุเรียนเม็ดนึงกินทั้งเงาะกินทั้งลำไยกินทั้งโอ้โหหวานหมดเลยองุ่นนี่ไม่ได้นะเราต้องกินวันละอย่างก็พอนะคะวันนี้กินอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ย นะคะแต่ไม่ได้กินวันเดียวทุกอย่างแต่อย่างด้านนี้ด้านหน่อยบางทีมันหวานนะนะคะโดยเฉพาะผลไม้มันหวานในคนสูงวัยเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กินให้น้อยลงไม่ใช่ทุกอย่างกินได้หมดนะไม่ใช่ทุกอย่างงดหมดไม่ได้นะคะทุกอย่างก็กินได้หมดแต่ว่าที่กินปรับวิธีการกินให้น้อยลงกินให้น้อยลงเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารเพราะผลไม้หวานก็มีสารอาหารของเราแต่จะไม่ใช่ว่ากินเยอะๆนะหรือบางคนเนี่ยอย่างที่นั่นเคยเจอเนาะมีคุณป้าอยู่ท่านหนึ่งท่านไปซื้อมังคุดโอ้มันถูกอ่ะ3โล100นะคะโหกินวันเดียว3โลเนี่ยน้ำคือน้ำตาลขึ้นน่ะนะมังคุดก็มีน้ำตาลนะน้ำตาลขึ้นเลยนะนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: วันนี้คุณค่ะคุณสมพรค่ะนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ไม่มีหรือยัง
1: อ๋อยัง
2: มีครับ
1: อ่ามันจะเดี๋ยวแดงโทรกลับประมาณสัก20นาทีนะเดี๋ยวแดงโทรกลับเพราะมันจะมีตัวนึงนะที่ช่วยในเรื่องของบำรุงไตบำรุงตับอ่อนเป็นตัวใหม่นะคะเดี๋ยวคือตัวนี้ไม่ต้องกินคู่กับน้ำมันเลยนะคะเขาสกัดมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแดงโทรกลับนะพอดีตอนนี้แดงจัดรายการสดอยู่ที่กรุงเทพนะเดี๋ยวแดงโทรประมาณ20นาทีแดงโทรกลับนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสมพรนะอยู่ลำพูนนะ
2: อยู่ลำพูน
1: เป็นไงบ้างแล้วคอโลฟิน่าตอนนี้ก็ทานอยู่เน
2: า
1: ะคอลิ
2: ทาน
1: เขียวๆอ่ะ
2: เหลืออีกหนึ่งกระปุก
1: อ๋อจ้าจ้า
2: แล้วเป็นน้ำชาได้ไหมที่ผสมน้ำกิน
1: น่
2: ะ
1: ได้ค่ะได
2: ้อ๋อมันแปลงก็เป็น
1: สามารถทานได้นะคะหรือถ้าเรากินเป็นเม็ดไม่ได้แล้วก็เอานี่แหละคอโลฟิน่า2แคปซูลแล้วก็เทใส่ในแก้วน้ำก็ทานได้หรือกินเป็นเม็ดมันก็กินง่ายเนาะ
2: อันนี้มันเป็นน้ำมาเลย
1: อ๋อเป็นน้ำมาเลยเหรอพวกน้ำพวก
2: น้ำสีเขียวๆนะ
1: ส่วนใหญ่เขาจะใส่สารกันบูดไงที่เราทำเป็นเม็ดที่เป็นคอโลฟิน่าเป็นเม็ดเป็นคอโลฟิลเป็นเม็ดเนี่ยคือเราป้องกันไม่ให้เขาใส่สารกันบูดนะคะเพราะสารกันบูดเรากินมากๆกินบ่อยๆมันก็ไม่ดีเนาะมันจะไปทำลายไตเราด้วยนะคะสารกันบูดจะทำลายทั้งไตทั้งตับนะคะกินได้แต่ถ้าเราไม่กินบ่อยนะคะแต่ถ้าทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็ขายเป็นน้ำเหมือนกันนะแต่เราพยายามพัฒนาเพื่อไม่ให้ใส่สารกันบูดนะคะนั่นแหละ
2: นะ
1: แล้วเดี๋ยวแดงโทรเดี๋ยวแดงจ้ะแดงได
2: ้แห้งไม่ค่อยจะบวมแล้วนะ
1: อ๋อขาไม่บวมแล้วดีค่ะดีนะคะสุขภาพเริ่มดีขึ้นละปีนี้70เท่าไหร่แล้วปีนี้70เท่าไหร่
2: 73
1: แล้วเน
2: า
1: ะนะคะก็กินมาหลายปีเนาะ 3-4 ปีแล้ว
2: กินนานแล้ว
1: กินมานานแล้วหลายปีแล้ว
2: เราอยู่กับหลานน่ะ
1: ค่ะ
2: มันไม่มีหลานไม่มีแม่
1: อ
2: ะแม่เขาเสียแล้วเราต้องละ
1: ดูแลเขา
2: ใช่เรากินยาเยอะอ่ะ
1: ค่ะ
2: เราก
1: ็ทั้งเบาหวานทั้งความดันเนาะที่กินอยู
2: ่มีครบหมดแหละ
1: ไขมันด้วย
2: เ
1: ดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะค่
2: ะ
1: ค่ะคนเป็นกันเยอะก็ต้องระวังสักนิดนึงนะคะเวลาที่เรากินอะไร
2: บางทีอันแม่เอามืออันจิ้มแข้งดูนะมันก็บุ๋มอะ
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้ไม่ค่อยบุ๋มเยอะ
1: ค่ะค่ะ
2: เรากินวันเว้นวันก็ได้เนาะ
1: เว้นวันได้เว้นวันได้นะคะ
2: ค่ะ
1: จ้ะโอเคเดี๋ยวแดงโทรกลับนะแดงจะแนะนำตัวใหม่ให้จ้ะจ้ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพร
2: สวัสดีค่ะ
1: นะคะเป็นลูกค้าประจำของเรานะคะอยู่เมื่อก่อนเป็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเท่าที่จำได้เนี่ยเป็นลูกค้าประจำเรามาทุกเดือนทุกเพื่อนทั้งความดันทั้งไขมันทั้งเบาหวานกระดูกทับเส้นนะคะโอ้เป็นหลายอย่างเลยนะคะท่านอยู่ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนนะคะก็เป็นลูกค้าประจำนะท่านก็ล้างตับมาก็ดีขึ้นขาเคยบวมที่กินอาหารกินยามาบ่อยๆยาความดันยาเบาหวานยาไขมันเนี่ยที่กินมานี่ขาบวมแต่ตอนนี้ขาเริ่มลดลงไม่บวมแล้วนะคะก็ทานกับเรามาอย่างต่อเนื่องไอ้คือสารอาหารทั้งนั้นที่เข้าไปบำรุงร่างกายนะคะยามันก็กินเป็นโรคก็ต้องกินแหละค่ะแต่ทำยัง ังไงไม่ให้เรากินแล้วมันบวมไงเพราะว่ายาพวกนี้มันทำให้ไตนะทำลายไตไตพอทำลายไตก็จะเกิดอาการบวมบางคนบวมหน้าบวมแขนบวมขาตัวบวมนะคะบางคนนี่ขานี่เป็นบวมขึ้นมาเลยนะเอามือกดนะยังไม่เด้งขึ้นเลยคุณผู้ฟังนี่แหละต้องระวังนะคะสำหรับใครที่กินยาบ่อยๆหรือกินสินค้าที่ไม่ตรงกับโรคที่เป็นเนี่ยบางทีมันก็จะไปทำลายไตทำให้เกิดอาการบวมได้นะคะเอาละค่ะนะใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054มาสักครู่ของคุณต้อยคุณต้อยนี่สั่งน้ำว่านด้วยคอร์โรฟิน่าด้วยขอเบอร์บัญชีจะแจ้งได้เดี๋ยวแดงจะเบอร์บัญชีให้นะคะแล้วก็โอนเข้ามาได้นะคะจะโอนก็ดีค่ะของไปถึงนะถ้าเราไม่ได้รับสายของก็เข้าไปส่งให้เราเพราะเราโอนเงินแล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้โอนเงินพอเราโทรไปนะคะเราไม่รับสายเขาก็ต้องมาส่งอีกวันถัดไปนะคะวันถัดไปไม่รับสายอีกก็จะส่งวันถัดไปนะมันจะช้านะแต่บางทีถ้าเราโอนแล้วเนี่ยเขารู้ว่าเราจ่ายเงินแล้วไปสนีขนส่งจ่ายเงินแล้วไม่ต้องรอรับในการโอนเงินไงเพราะว่าถ้าเขาเราโอนเรียบร้อยแล้วไงคะเขาก็ไปส่งให้ได้ทันทีนะเราก็จัดส่งแบบ EMS ให้เลยนะคะ 1-2 วันถึงบางทีก็วันเดียวถึงนะคะมันก็จะสะดวกถ้าเราบางทีเราไม่ได้รับสายโดยตรงนะคะไม่รับสายก็จะทำให้การที่เราส่งของไปเนี่ยถ้าเราไม่รับสายเนี่ยเขาไม่เอาไปส่งนะสาเหตุทำไมไม่เอาไปส่งทั้งที่รู้อยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ไงว่าลูกค้าอยู่บ้านหรือเปล่าขับรถไปส่งแล้วเนี่ยลูกค้าไม่อยู่แล้วก็ต้องตีรถกลับโดยไม่ได้เสียค่าน้ำมันเองนะอะไรพวกประมาณเนี้ยนะคะคนส่งเขาต้องรับสายเขาเท่านั้นเขาถึงจะส่งนะคะถ้าไม่รับสายเขาก็ไปส่งบ้านอื่นเพราะพัสดุนะคะเต็มรถเลยเขาต้องทันทำให้ทันเวลานะคะไม่ย้อนไปย้อนมานะคะคือถ้าไม่ทันวันนี้ก็ต้องเป็นวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็สะดวกในการถ้าโอนเงินก็สะดวกแต่ถ้าไม่โอนเงินก็ต้องรับสายเขาแล้วเขาจะได้ไปส่งให้ได้ทันท่วงทีเขาไปตามสายน่ะบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามไล่ไปเขาไม่กระโดดไปกระโดดมานะคะเพราะว่ามันเสียเวลาด้วยนะเสียค่าน้ำมันเสียอะไรด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังที่สั่งเป็นเก็บเงินปลายทางก็ต้องรับโทรศัพท์นะถ้าไม่ได้รับโทรศัพท์ทันทีโทรกลับเขาเลยในทันทีค่ะจะโทรกลับตอนเย็นเขาไปแล้วเขาไม่มาส่งแล้วเราต้องเป็นวันอีกวันถัดไปมันก็เลยทำให้สินค้าส่งล่าช้านะอยู่ที่คุณผู้ฟังรับสายเขาเขาก็จะได้ส่งได้ทันท่วงทีนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะสงข้อสงสัยอะไรต่างๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรหรือว่าอาการที่เราผิดปกติจากเดิมนะคะบางคนผิดปกติแต่คิดว่าเออมันก็คงนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งมันลุกลามนะคะจาก1เป็น2โรค3โรค4โรค5โรคบางคนเป็นโรคประจำตัวที่เพิ่มขึ้นมาจากร่างกายที่คนปกติกลายเป็นมีคนมีโรคประจำตัว10โรคหนักค่ะคุณผู้ฟังอย่าง10โรคเนี่ยเวลาเรากินโรคกินเบาหวานกินยาเบาหวานไปทำลายไตนะคะกินยาเกี่ยวกับไตก็ไปกระทบโรคอื่นนะมันก็ได้ทำให้แบบมันก็ไปกระทบตาทำให้ตาพร่ามัวทั้งยาเบาหวานทั้งยาตันไตแล้วก็ทั้งยาความดันอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปทำลายตาไตตาตับนะคะมันถูกทำลายด้วยยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยานี่รักษาโรคได้แต่เราจะกินเป็นระยะเวลานานมันก็ไปกระทบไตจำไว้เลยคุณผู้ฟังกระทบไตนี่หนักที่สุดแล้วถ้าใครเป็นถึงขั้นเป็นโรคไตเนี่ยคือเป็นโรคที่หนักแล้วนะหนทางรักษานี่ก็ยากนะคะแต่ว่ามันก็ต้องทำนะคะทำก็คืออาหารเสริมก็ต้องนะอาหารเสริมก็ต้อง หลายอย่างนะสารอาหารที่ต้องเข้ามาบำรุงไตบำรุงตาบำรุงตับบางคนอาจจะถึงขั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะกินยาตรงนี้ก็รู้สึกโอ้ยอ่อนเพลียรู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะนอกจากกินยาเสร็จก็มาเพิ่มด้วยอาหารเสริมเพิ่มด้วยสมุนไพรนะคะเพราะนั้นสมุนไพรบางอย่างนะคะมันก็ไปกระทบที่ไตเราก็มีเพราะนั้นเราต้องดูว่าสมุนไพรตัวไหนที่ไปบำรุงไตเขาก็จะมีบอกนะคะว่ามีอาหารเสริมตัวไหนสมุนไพรตัวไหนหรือว่าสารอาหารตัวไหนที่เข้าไปบำรุงไตทำให้ไตเราทำงานดีขึ้นนะคะเพราะนั้นบางคนไม่เข้าใจไงนะอันนั้นคนนั้นเขากินดีจะไปกินตามเขาไม่ได้เพราะโรคของเขากับโรคของเราไม่เหมือนกันนะพอไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นปัญหาไงนะคะเป็นปัญหาตามมาฉะนั้นก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเวลาไปหาหมอเราต้องถามให้ละเอียดหนึ่งว่าเราเป็นโรคอะไรนะอาการแบบนี้คือโรคอะไรแล้วยาที่ได้คือยาอะไรบ้างเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่ายาที่เขาให้มามันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะถ้าไปแล้วไม่ถามไม่ทักหมอเขาไม่ค่อยคุยหรอกเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นวิชาทางแพทย์ของเขานะคะบางทีเขาเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะว่าเราเป็นโรคนี้เลยเขาจะรู้แต่ในทางแพทย์ทางแพทย์เขานะคนที่จะมาต่อรู้ประวัติของเราเนี่ยก็จะเป็นแพทย์เท่านั้นที่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งคนเราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะบางทีเราไปได้ใบอะไรมาเนี่ยเขาก็จะเขียนในใบเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคือถ้าเราไม่ถามก็จะไม่รู้นะคะเพราะนั้นเป็นภาษาทางแพทย์บางคนอย่างเราบางทีเราไม่ใช่แพทย์เราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดได้อย่าง 100% นะแต่อย่างน้อยมีเรื่องบางเรื่องมีคำศัพท์บางคำนะที่เขาที่เป็นสากลเนี่ยเราอาจจะรู้แต่บางอย่างเราอาจจะไม่รู้เพราะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือถามแพทย์ถามหมอได้เลยว่าเราเป็นอะไรแล้วยาที่ให้มามียาอะไรบ้างนะเราจะได้รู้นะคะในเรื่องของกระบวนการกินยาตรงนี้นะคะเพราะว่าบางทีเขาก็จะเขียนมาแค่กิน1เม็ดก่อนนอนกิน1เม็ดหลังอาหารกิน1เม็ดก่อนอาหารกิน1เม็ดพร้อมอาหารคือแล้วแต่นะแต่ละชนิดนะเขาจะมีบอกว่ากินยังไงยังไงแต่รายละเอียดน่ะมันขึ้นอยู่ในประวัติการรักษาของแพทย์เขานะคะซึ่งเราไม่รู้นะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะเวลาไปหาหมอเนี่ยให้ถามเลยนะถามให้ละเอียดนะเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้ตรวจเนี่ยเขาคงไม่รู้นะว่าคุณเป็นโรคอะไรแล้วต้องกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูแลสุขภาพกันสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ฟังที่หลายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือการนอนไม่หลับการพักผ่อนน้อยบางคนบอกฉันนอนแต่สองทุ่มแต่เพราะว่าสามสี่ทุ่มห้าทุ่มตื่นอีกละนะตื่นอีกละห้าทุ่มเที่ยงคืนตื่นอีกละอะไรเงี้ยนั่นคือการนอนไม่หลับการนอนน้อยนะนอนไม่พักผ่อนไม่เพียงพอถ้าใครที่สามารถนอนสมมติเรานอนสี่ทุ่มนะตื่นตีสี่หรือตีห้าเนี่ยโอ้อันเนี้ยคือตื่นทีเดียวเนี่ยโอ้โหเนี่ยคนเนี้ยจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะทอนสามทุ่มนะตื่นหกโมงเช้าอย่างเงี้ยโอ้นี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังนะตื่นตีห้าก็ได้นอนสามทุ่มตื่นตีห้าก็ได้ตื่นหกโมงเช้ายิ่งดีใหญ่นะอันนี้คือกลางคืนนะแต่บางคนเนี่ยกลางคืนไม่หลับอะมาหลับกลางวันพอหลับกลางวันกลางคืนก็นอนไม่หลับนะมันก็จะเป็นการที่พักผ่อนแบบผิดแบบนะคะซึ่งจริงๆคนเราต้องนอนกลางคืนนะร่างกายมันจะได้พักผ่อนในเวลากลางคืนมันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าใครที่นอนกลางคืนแล้วก็ตื่นได้แบบนอนหลับเต็มที่พักผ่อนอย่างเต็มที่เนี่ยคนนี้จะป่วยยากนะจะไม่ค่อยป่วยนะเพราะเนื่องจากการพักผ่อนที่ดีและดื่มน้ำนะคะตื่นขึ้นมาตอนแรกเลยที่เราทานอันดับแรกที่เราต้องทำนะดื่มน้ำค่ะตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งลุกพรวดพราดนะคะแดงเนี่ยจะมีน้ำไว้หัวเตียงนะพอตื่นมาปุ๊บขยับร่างกายนิดนิดหน่อยหน่อยนะยกแข้งยกขานะก่อนที่จะลุกนะคะยกมือยกแข้งยกขาก่อนนะให้ร่างกายเราฟื้นฟูก่อนพอร่างกายเราฟื้นฟูนะร่างกายเรามีความกระปรี้กระเปร่าแล้วก็ลุกขึ้นนั่งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำสักหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ค่อยลงจากเตียงลงจากที่นอนนะคะซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวเซลล์ของเรามันตื่นตัวนะคะเซลล์ของเราตื่นตัวแล้วเราก็จะขับถ่ายได้ง่ายคุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่ลุกพลาดขึ้นมาโอ้โหเลือดยังไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเลยอาจจะล้มอาจจะเดินเซนะอาจจะล้มลงมาได้เหมือนกันนะต้องระมัดระวังยิ่งนอนทั้งคืนแล้วเนี่ยร่างกายบางคนนอน ทับแขนตัวเองทับขาตัวเองโดยไม่รู้ตัวแขนขาชาโอ้ลำบากเหมือนกันนะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการนั่งหรือบางคนนั่งสมาธิขาชาเราต้องปล่อยสักแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งลุกขึ้นพวดพาดนะนั่งสมาธินะหรือว่าอาจจะนอนทับแขนทับขาระวังนะระวังเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกนะลุกขึ้นอาจจะข้อเข่าข้ออะไรเลือดมันไปไม่ทันนะอาจจะล้มฟุบได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพกันพักผ่อนให้เพียงพอนะทานอาหารให้ดี

ฟองนะบางทีก็แดงก็ต้ม3ฟองน่ะตอนบ่ายหรือตอนเย็นกินอีกฟองนึงนะซึ่งดีมากนะคะเอาละค่ะมองดูเวลาจะหมดอีกแล้วใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาสุขภาพหรืออยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นของเราก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054นะวันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ส่วนความตั้งรางวัลทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปของทีมที่รับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยาค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: ออกกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากลูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเพชรหนิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057170และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกา

0: ุ่มกันแล้ว
1: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงเวลาของธรรมศาสตร์สุริยศและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุปตท.792แล้วนะครับวันนี้ก็ไม่บ่นนะครับเพราะว่าคำพยากรณ์ของกรมอุตุในประเทศเราเนี่ยบางครั้งก็ตรงมั่งไม่ตรงมั่งการเตือนการแก้งเรื่องของกรมอุตุนี่ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันตั้ง70กว่าจังหวัดทางนู้นตกทางนี้ไม่ตกทางนี้ตกคือภาษาราชการเอามาใช้เนี่ยมันไม่ชัดเจนประชาชนเขาไม่ค่อยเรียนรู้ตรงนี้จะตกตรงไหนก็บอกมาภาคเหนือเท่าไหร่จังหวัดอะไรบ้างภาคกลางเท่าไหร่ก็บอกมาตรงไหนบ้างเที่ยวเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยฟังแล้วมันเวียนหัวใน 30% ของพื้นที่ 50% ของพื้นที่เพราะมันมีอยู่4ภาคอ่ะฉะนั้นกรมอุตุเนี่ยต้องพยายามแก้ไขพนักงานก็กินเงินเดือนกันเยอะแยะนะครับเป็นข้าราชการระดับสูงฝนมาฟ้าคะนองพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยท่านต้องเข้าใจไม่ใช่ว่ากินเงินเดือนไปเดือนนึงหมดก็ประมาณหมดภาษีประชาชนไปตั้งเยอะแยะปล่อยให้น้ำท่วมน้ำหลากน้ำไหลจนกระทั่งบ้านเมืองประเทศชาติล่มสลายกลายเป็นทะเลาะกันหลายหน่วยงานไปหมดฉะนั้นมันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีที่จะต้องดูแลแก้ไขเพราะว่าเป็นผู้นำของประเทศจะมาปล่อยให้ประเทศชาติเป็นกะลาแรงอยู่แบบนี้ไม่ไหวน้ำมันก็แพงค่าแรงก็ถูกต่างประเทศก็เข้ามาวุ่นวายในบ้านเรานี่เยอะแยะไปหมดสร้างโบสถ์กันใต้ดินเงี้ยทั้งอิสราเอลทั้งอิหร่านทั้งคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมาแย่งอาชีพกันเยอะไอ้พวกจีนนี่มันก็ล้อมรั้วไปหมดแล้วครับส่งคนจีนมาเพื่อจะทำลายล้างให้ประเทศไทยนี้ย่อยยับมันเสือกเปิดประตูให้โจรนั่งมีแต่จีนเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะพิษอาหารการกินพืชผักผลไม้กุ้งหอยปูปลายาต่างๆเดี๋ยวนี้มีแต่ของจีนเดี๋ยวท่านดูสิครับโรงงานต่างๆมันมาเปิดเนี่ยมันไม่อำนวยช่วยโชคให้มีประโยชน์ในด้านบวกให้กับประชาชนเลยเหมือนกับนายกคือวันเกิดของคุณเนวินเนี่ยมันมาในช่วงน้ำหลากน้ำไหลน้ำท่วมน้ำป่าน้ำไหลพวกนี้มันน่าจะไม่ต้องไปสักปีก็ได้แต่นี้ไม่ได้เพราะเขาเป็นคนตั้งแล้วเขาเป็นคนสนับสนุนให้อนุทินเป็นนายกตลอดชีวิตมันก็เลยต้องว่าไปจังหวัดบุรีรัมย์แล้วคนจังหวัดอื่นล่ะครับก็เรื่องในบุรีรัมย์ยังแก้ไขปัญหาไม่จบไม่ว่าจะเป็นสวไม่ว่าจะเป็นการโกงเขากระโดงหรือว่าที่ดินหลวงอะไรต่างๆยังจะต้องล่อกันอีกนานน่ะมันไม่รอดอยู่แล้วแหละแต่จะล่อมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงเพราะว่ามีคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยเอาที่หลวงไปขายหลวงเนี่ยโกงที่โกงทางซึ่งมันเป็นที่ของหลวงที่ของรถไฟไปทำหัวสวตั้งตัวเองเป็นกกต.ตั้งตัวเองเป็นหอดหัวขึ้นมาเพื่อมาต้านมาอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่เทวดานะครับในวินนี่เป็นพ่อใหญ่นี่ก็จริงเป็นบ้านใหญ่ก็จริงแต่ว่าคุณไม่ใช่เป็นพญามัจจุราชที่จะมาชี้เป็นชี้ตายให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะคนไทยเขาส่วนใหญ่เขาไม่ชอบแบบนี้แต่คุณทำได้เพราะว่าคุณมีกำแพงอยู่ข้างหลังมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นบ้านเมืองที่มันเกิดระสำระสายน้ำท่วมน้ำหลากจนกระทั่งพี่น้องต้องจับปลาทอแถกันตามถนนหล่นแคมพวกเนี้ยมันดูแล้วมันทุเรศเพราะว่ามันแก้ไม่ได้นะเกาไม่ถูกที่คันอ่ะคันหัวเกาตูดกันหมดสิ่งที่จะแก้ไม่แก้จะเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ได้จะกู้อีกแล้วครับจะกู้อีกแล้วหรือกู้มาแล้วเนี่ยผ่านแล้วด้วยเนี่ยอีกกี่แสนล้านอ่ะเราเนี่ยแหละพี่น้องเนี่ยแหละประชาชนเนี่ยต้องเสียภาษีไปนี่แหละผมสงสารคนปราจีนบุรีสงสารคนบางค้าฉะเชิงเทราบางประกงแถวแถวสระแก้วสระแก้วตอนเนี้ยนครนายกเนี่ยอ่วมอรไทยเคยมีที่ไหนละบ้านช่างบ้านเชิงน้ำจะท่วมประมาณนี้มีที่ไหนอ่ะเนี่ยตอนนี้จะไปชลบุรีเนี่ยวันเสาร์นี่ผมจะไปเนี่ยผมยังไม่รู้จะหลบเลี่ยงไปทางไหนเพราะว่ามันไปทางไหนก็

0: แต่น้ำขังไอ้ตามถนนมันอาจจะไม่มีบนเทโลเวย์มันอาจจะไม่มีแต่ก่อนจะขึ้นโทเวย์ก่อนจะขึ้นลงมอเตอร์เวย์เนี่ยขึ้นลงเนี่ยมันเจอเข้าไปอ่วมอรไทยเลยรถเล็กผ่านไม่ได้อย่างสาย7อย่างเงี้ยออกจากชลบุรีไปเนี่ยจะไประยองจะไปทางด้านนู้นอ่ะเขาไม่ก้งไม่แก้วอะไรพวกเนี้ยสาย7เนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำท่วมหมดอยู่แล้วไปมันไม่เป็นไรเราพอลงทางด่วนไปแล้วพอลงจากไอ้นี่ไปแล้วมันก็ไปเจอตรงนู้นอยู่ในเมืองชนไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาแต่พอลงไปแล้วลึกก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยอย่างกิโลเมตรที่13เนี่ยออกจากบางนาไปแล้วเนี่ยมันไปเจอบางบ่อบางพลีอะไรต่างเนี่ยเห็นไหมไอ้ข้างล่างเนี่ยมันวิ่งเร็วก็ไม่ได้เพราะถนนทำอีกเห็นไหมล่ะเป็นความเจ้าเล่ห์ของรัฐบาลเป็นเจ้าเล่ห์ของนักธุรกิจนายทุนต่างๆไอ้ข้างบนทำที่เรียบร้อยไอ้ข้างล่างทำที่ซ่อมแล้วทำอีกทำใหม่ทำอีกทำซ่อมอยู่นั่นแหละไม่เห็นประเทศไหนหรือว่าสะพานไหนหรือว่าถนนไหนมันจะไม่ซ่อมทุกเวลาแม้กระทั่งถนนกาญจนาภิเษกถนนราชพฤกษ์เนี่ยจะไปขึ้นมอเตอร์เวย์หรือจะไปชลบุรีหรือจะไปทางเนี้ยหรือจะไปทางจังหวัดสระบุรีหรือจะไปโคราชหรือจะไปเหนือไปใต้เนี่ยมันซ่อมตั้งแต่นี่เลยครับเลยบ้านผมไปหน่อยเดียวก็ขุดแล้วครับปิดข้างหน้าข้างล่างหมดซ่อมอีกใช้มากี่ปีอ่ะแม่ซ่อมอีกแล้วทำอีกแล้วทำจนถึงนู่นน่ะจนถึงสุดเกือบถึงบางปะอินน่ะท่านดีท่านดูดิมันโกงกันขนาดนี้ไม่เสร็จตั้งทีพอทางนี้เสร็จมาทำฝั่งนู้นฝั่งนู้นเอาวิ่งได้ทำเสร็จมาทำฝั่งนี้มันวนเวียนกันกินกันโกงกันแบบนี้ไอ้สร้างถนนลนแคมเนี่ยไอ้รัฐมนตรีคมนาคมต่างๆทุกวันเนี้ยท่านเห็นไหมครับมันต้องเอาอย่างนี้กระทรวงอะไรอ่ะกรมศุลกากรหรืออะไรที่มันโกงเขาอ่ะถูกจับเข้าคุกถูกยึดทรัพย์มันต้องอย่างนี้ให้เห็นชัดๆหน่อยไอ้พวกเนี้ยเอาชัดๆเดี๋ยวนี้เยอะเลยเห็นไหมครับศุลกากรเนี่ยเอาเงินของเขาไปซื้อทองทำแท่งอะไรต่างๆโอนเงินสารพัดเรื่องไอ้นี่พวกนี้มันหิวมันหิวกินยังไงมันกินยังไงไม่พอสรุปแล้วเฮ้ยจะแชร์แม่สมอยแชร์โฟเล็กแฟร์แชร์อะไรต่างๆที่เข้าคุกดาราลงดาราไปติดคุกกันเป็นแถวอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเอาไอ้พวกดาราไปสร้างกระแสดาราเนี่ยตกเป็นเครื่องมือของไอ้พวกแชร์ลูกโซ่ไอ้พวกสแกมเมอร์อะไรพวกเนี้ยแล้วตัวนี้เป็นนักการเมืองเป็นกระแสอีกเนี่ยแต่นักอีสานเนี่ยคุณสุชาดาเนี่ยเห็นไหมครับอายุ20กว่ามีเงินไม่เป็นพันล้านอ่ะเห็นไหมสามีรวยเกินอายุเท่าไหร่เองเห็นไหมดูดิครับรวยจากไหนครับเงินเดือนเท่าไหร่ครับเป็นพันล้านเอามาจากไหนครับการพนันออนไลน์ถึงจะถูกต้องจากต่างประเทศแต่ในประเทศเรามันไม่ตรงกันมันคนละอย่างเนี่ยกำลังฟัดกันมั่วหมดเลยในสภาเห็นไหมครับรวยเราไม่ว่าหรอกแต่ต้องทำมาหากินรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่ใช่ว่าถึงว่าโกงเอาอย่างรวยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วประชาชนจะตายแล้วใครจะช่วยเห็นผู้คนไปทอดแหหาปลาหากุ้งหาอะไรกันบ่อเบอร์มันหมดอ่ะเพราะว่าคนที่ทำปลาทำอะไรต่างๆเนี่ยน้ำมันท่วมหมดถนนลนแคมต่างๆมันท่วมปลาก็ออกจากบ่อออกจากกระชังออกจากอะไรพวกนี้ออกมาหมดพวกนี้เขาเสียหายเยอะแจ้งหมดนะครับคนที่เคยหาปูหาปลาเดี๋ยวนี้กุ้งเกิ้งมันออกมาตามเซเว่นตามหน้าร้านเลยไหมโอ้ไปจับกระชุกกระนันไม่ต้องทอดแหนะครับเดินเก็บเอาเลยก็มาจากบ่อกุ้งมันมาจากบ่อปลามันมาจากน้ำมันท่วมแหละเพราะว่ามันไม่แก้ปัญหาที่ตรงเป้าอ่ะมันไปแก้ที่ปลายหมดอ่ะขันหัวแล้วเกาตูดกันหมดอย่างที่ผมบอกอ่ะแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงเนี่ยท่านนายกตัวไม่ไหวแล้วโอ้ท่านไปถามพี่น้องในกรุงเทพเอาต้มก้าวท่านไปดูดิเอาแล้วบ้านสร้างท่านไปดูที่ปราจีนบุรีดิเอาตามน้ำโปร่งน้ำเปรี้ยวตอนนี้มันน้ำเหม็นหมดแล้วครับมันไม่เปรี้ยวแล้วครับจะไปดับบางประกงอีกจะเข้าชลบุรีอีกแล้ววันเสาร์นี้ผมไปผมก็ต้องขึ้นยังไงล่ะผมก็ต้องหาวิธีไปของผมนะคือขึ้นจากนี่เลยอันเดอร์มอลบางแคขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปขึ้นอะไรเดี๋ยวละปูรพาวิถีแล้วก็ไปลงชลบุรีเนี่ยถึงจะรอดถ้าวิ่งข้างล่างเรียบร้อยครับดังนั้นคนที่อยู่ระหว่างทางผมไม่แวะนะครับแวะไม่ได้ครับเดี๋ยวจะพัดจะผูมือเพื่อนก่อนเนี่ยไม่ได้จัดรายการวิถังวิทยุนะครับเพราะว่ารถมันติดยังไงตั้ง 3-4 ชั่วโมงอ่ะก็เพราะข้างหน้ามันน้ำท่วมเนี่ยอนุสรณ์สถานลำลูกกาเนี่ยนะครับจะไปนู่นอ่ะเนี่ยจะไป ลำลูกกาอ่ะดูดิจะไปดอนเมืองเนี่ยถ้าวิ่งชั้นล่างก็เรียบร้อยเลยมันท่วมตรงนั้นนะครับอนุสรณ์สถานนั่นแหละสนามทูปเตมีที่จะไปอ้อมนู้นลังสิตนู้นกลับมาก็มาติดอีกเห็นไหมครับโอ้โหเหลือเชื่อท่านถึงบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ท่านไม่รู้ท่านไม่สำนึกท่านผู้ฟังที่เคารพครับบ้านเมืองเรากำลังอยู่ในหน้าสิวหน้าขวานอาหารการกินพืชผักผลไม้กุ้งหอยปูปลามาจากจีนชิบหายหมดแล้วตอนนี้มีที่ไหนอ่ะข้าวสารเชื้อสารปลอมมีที่ไหนมะเขือเทศปลอมมีจากไหนล่ะปูอัดปลอมมาจากไหนล่ะข้าวสารอะไรพวกนี้ไปฉะนั้นต่อไปนี้ท่านประมาทไม่ได้ครับเรื่องการกินอะไรก็ปลอมทั้งนั้นนะครับแม้แต่เรื่องปูอัดไอ้ที่ชอบกินกันเลยหมูกระทะหมูจุ่มหมูอะไรพวกนี้มันทำด้วยปาสเต็กมันทำด้วยเกี๊ยวมันทำด้วยเนื้อสัตว์ที่มันเน่ามาแล้วจากอะไรตึงอื่นมาผสมผสานให้มีกลิ่นแล้วก็ทำมาเป็นแป้งผสมผสานกลายเป็นของปลอมหมดแล้วกินทั้งนั้นครับฉะนั้นทีนี้กินอะไรไม่ปลอดภัยผมเลยจำเป็นต้องนำข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวทางอีสานเขาเรียกอะไรข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยเอ็ดนั่นแหละมาแพงนิดนึงแต่ว่ามันทำให้ปลอดภัยผมก็ไม่กินแล้วครับผมไม่กล้ากินข้าวสารเวลานี้ถ้าผมไม่ได้ซื้อที่ห้างเพราะตามโชว์หวยต่างๆเขาก็เอาข้าวปลอมมาแล้วเราจะรู้ได้ไงมันเหมือนกันอ่ะนอกจากยี่ห้อที่เราเคยกินแล้วมันมีอย.มันมีที่อะไรต่างๆเราก็กล้าแต่เราจะไปรู้ถ้าไปซื้อก็กินนะแก๊ปครับพวกนี้มาส่งพวกนี้บางทีก็ดีบางทีก็มันเร็วแต่บางทีก็มันทำอาหารมาผสมผสานเข้ามาส่งแก๊ปส่งแก๊ปส่งแก๊ปสั่งปั๊บไปปุ๊บสั่งปั๊บไปปุ๊บแล้วท่านรู้ไหมว่าเขาใส่อะไรมาบ้างเนื้อหมูเนื้อหมาเนื้อขาเนื้อไก่เนื้อเหี้ยเนื้อจังไรเนื้อจระเข้พวกนี้ท่านรู้ไหมลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างหมูย่างหมูอัดไส้กัวไส้อะไรพวกนี้ท่านกินไปเลยพวกนี้ทั้งทอดทั้งน้ำมันเก่าๆตายนะครับตายกันหมดครับท่านดูในตอนนี้ดาราป่วยชักไข้กันเยอะแยะหมดเลยดาราเนี่ยอายุน้อยๆนี่นั่นแหละนะ40ก็มี30ก็มีป่วยแล้วฉะนั้นตอนนี้ท่านอย่าเอาดารามาเป็นพรีเซนเตอร์เลยขอร้องเถอะเพราะว่าดาราทุกวันนี้ไม่มีไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้เขารักษาชื่อรักษาเสียงเดี๋ยวนี้มีแต่ดาราเลิกกันทั้งนั้นนักร้องนักแสดงนักเต้นนักรำนักอะไรต่างๆนะมีลูก5คนยังเลิกกันเลย3คนยังเลิกกันเลยนับภาษาอะไรที่แต่งงานกันไอ้พวกที่แต่งๆกันน่ะเลิกแล้วทั้งนั้นน่ะไม่มีใครเหมือนแต่ก่อนน่ะอยู่กันชั่วนาตาปีขออยู่กันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะบางทียังไม่ได้แป๊บเดียวพอท้องมันก็เลิกแล้วก็มีบอกว่าตัวเวลานี้เนี่ยคนมันมั่วรัฐบาลมันมั่วสังคมมันมั่วหันหัวเกาตูดกันหมดท่านจะเหลืออะไรล่ะไอ้ผมไม่มีปัญหาหรอกตายพวกนี้ก็ไม่เสียดายชีวิตเพราะว่านอกจากไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ค้ายาไม่ได้เล่นการพนันมั่วๆเหมือนคนอื่นเขาเล่นก็เล่นพักผ่อนนึกๆสนุกสนุกเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องการอย่างเดียวคือกินอาหารต้องไม่ต้องอร่อยแต่ต้องปลอดภัยเท่านั้นเองไม่เอาแล้วครับของอร่อยของหวานของเค็มของเปรี้ยวหมักๆดองๆพวกนี้ไม่เอาแล้วครับดังนั้นใครที่ชอบไปนั่งไปกินหมูจุ่มไปนั่งฟังเพลงคุณจะรู้หรือว่าเอาอะไรมาเสิร์ฟอะแล้วเดี๋ยวนี้จีนทั้งนั้นอาหารน่ะมาจากจีนทั้งนั้นนะครับมาเป็นเรือขอกู้ตู้คอนเทนเนอร์เลยครับแป้งเฟ้ออย่างเงี้ยมีแต่ไขมันทรานส์ทั้งนั้นเลยแป้งอ่ะพวกของมาจากอินเดียจะไปดูได้พัทยาเนี่ยไปดูได้เลยพวกนี้ทำจากไขมันทรานส์ทั้งนั้นสารก่อมะเร็งทั้งนั้นมันถูกไงครับมันถูกมากไงมันถึงพวกที่ขายริมถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดนัทว่าจะเป็นกล้วยแขกขนมครกอะไรต่างๆมันเอาแป้งมาทำเอาแป้งที่มีมันทำได้เยอะไงครับถ้าทำปกติสมมติเราทำได้ร้อยเดียวเนี่ยมันขายได้ร้อยนึงอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเอาไอ้ระยำมันเนี่ยไขมันทานมันอ่ะมันผสมมันขายได้500มันกำไรสี่เท่าตัวมันคือไม่โกงไงกูรวยอย่างเดียวกูรวยอย่างเดียวใครจะตายใครจะเจ็บใครจะป่วยใครจะเข้าโรงพยาบาลเห็นไหมครับพ่อแม่ลูกไปอยู่ในกองขังเป็นข่าวยาวใหญ่โตของคุณสรยุทธ์อ่ะเห็นไหมครับคุณสรยุทธ์เนี่ยเป็นนักข่าวคนเดียวจริงๆเวลานี้ที่นำข่าวมาออกแล้วประชาชนได้ประโยชน์ถึงจะเยอะและยาวไปหน่อยแต่ว่าเขาพยายามเก็บจากที่จริงจากความเป็นจริงท่วมตรงนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้เขาพูดบ้างอย่าไปพูดคนเดียวอย่างเหมือนช่องอื่นๆตัดสินคนเดียวทะเลาะกันอะไรกันต่างๆนานาเพราะเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆมันก็เป็นของนายทุนหมดอยู่แล้ว นายทุนเจ้าของมันจะกล้าไปติเขาเหรอทำชั่วมันก็ทำเยอะหมดเหมือนตำรวจถูกจับข้าราชการระดับรองอธิบดีถูกจับถูกยึดเห็นไหมเนี่ยศุลกากรเนี่ยยึดทองเป็นเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมครับติดคุกกันหมดรองประธานสภาสภานักการแสดงอะไรต่างๆโอ้โหผมว่าบ้านเมืองเรานี่มันไม่ไหวแล้วนะครับมันไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ไหวการท่านผู้ฟังที่เคารพครับฉะนั้นท่านกินอาหารต้องระวังเมื่อวานส่งข้าวไปให้ครึ่งกิโลนะครับของพี่ถนอมนาคำส่งไปให้แล้วนะให้ลองไปชิมดูแล้วคราวที่แล้วก็แจกไปเยอะนะครับแล้วตอนนี้ให้เขาส่งมาอีกว่าผมก็จะหุงน้ำน้อยหน่อยให้หุงน้ำเยอะหน่อยนะหุงน้ำใส่เยอะแล้วลองกินดูก่อนครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นข้าวสารที่ทำด้วยข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดทุ่งกุลาอันนี้ปลอดภัยเพราะว่าชาวบ้านเขาทำเองสีเองอะไรเองต่างๆนะครับถ้าใครอยากปลอดภัยจะไม่เจอข้าวสารปลอมก็ท่านก็ไปซื้อที่ห้างใหญ่ๆหน่อยมีอย.อะไรพวกนี้เพราะเดี๋ยวนี้มันคุมกันไม่ไหวเลยละครับเพราะว่าการเมืองก็เละเทะข้าราชการก็เละเทะกระทรวงพาณิชย์ก็เละเทะมันทุกกระทรวงทำวงกลมมาที่ไหนไม่เละเทะแม้แต่การรักษาพยาบาลที่ต่างๆคนแก่คนชราไปอยู่ตามที่ต่างๆถูกขังอยู่ในกองเพื่อไม่ให้ดิ้นไม่ให้ตกเตียงเนี่ยเป็นกองหมาคนจะกลายเป็นหมากันหมดแล้วคนแก่คนชราเนี่ยเห็นไหมเอาไปอยู่ยังไงอ่ะพ่อแม่อ่ะลูกหลานมันเอาพ่อแม่ไปฝากไว้บ้านคนป่วยคนชราไอ้ผมก็ยังไม่มีปัญญาที่จะไปสร้างให้มันเร็วเพราะยังไม่มีตังค์ตอนนี้ก็ทำแค่นี้ทำยาให้มีคุณภาพทำกาแฟให้อร่อยทำข้าวมาหรือทำอะไรมาก็แล้วแต่ยารักษาโรคให้มันได้เป็นที่ไม่หลอกเขาฉะนั้นผมจะต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแทนที่จะได้กำไรเอาไปเงินไปทำประโยชน์อย่างคราวที่แล้วไปทำที่เพชรบุรีโอ้มีแต่คนมาเอาโอ้โหหลายเป็นหมื่นๆนะครับผมช่วยไปเนี่ยกินยาฟรีอ่ะเบาหวานความดันไขมันกินมาแล้วน่ะกินมาตั้ง10ปี20ปีผมไม่กินฟรีก่อนเดือนนึงแล้วก็ไปเริ่มเอาใหม่ถ้าดีก็ซื้อบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปมีความสุขครับมีความสุขกับการได้ทำบุญด้วยยาแล้วอย่างที่ท่านกินมาเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษามันเป็นยาคุมเฉยๆหมดฤทธิ์ยามาใหม่หมดฤทธิ์ยามาใหม่กินไปตับไตเสียเห็นไหมครับบางคนโอ้ยโอ้ยลุกโอ้ยไปกระดูกทับเส้นสายตาผ้าสายตาหมดเป็นต้อหินต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อพวกเนี้ยมันมาจากการกินยาเคมีของรัฐบาลที่เขาแจกมาก่อนๆเนี่ย30บาทรักษาทุกโรคมันก็ดีแต่บางโรคมันแค่คุมเฉยๆมันไม่ได้รักษาประชาชนก็พูดไม่ได้เพราะมันของฟรีแล้วของฟรีมันดีตรงไหนมันดียังไงไหมมารักษาแล้วมันหายไหมประเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลไปเอายามาหอบหนึ่งหอบหนึ่งเนี่ยกินแล้วมันหายไหมหมดฤทธิ์ยามาใหม่แค่คุมได้แค่อะไรได้เฉยๆฉะนั้นท่านต้องแก้ปัญหาด้วยการกินผลไม้รากไม้กินกุ้งหอยปูปลาต้องระวังให้มากที่สุดล้างให้สะอาดไม่งั้นท่านตายหมดนะครับท่านในอายุยืนอย่างผม80กว่าปีแล้วเนี่ยเห็นไหมครับดูสิครับมันเป็นอะไรตรงไหนอ่ะยังยืนแหกปากพูดได้ตลอดนะครับใครจะเกลียดใครจะชังใครจะชมใครจะเชยผมก็ไม่ได้สนใจแล้วแหละเพราะว่าวันนี้เวลานี้เนี่ยทหารที่เขาไม่ต้องรบคือทหารระดับทหารผู้ใหญ่ๆก็อยู่ตามห้องแอร์อยู่ตามสนามกอล์ฟอยู่ตามในพวกเนี้ยเห็นไหมเยอะไปหมดบ้านเราเนี่ยในพลมันจะเหยียบกันตายแต่ไอ้พลทหารนี่ขาขาดแขนขาดเบี้ยเลี้ยงแค่240 540มีไหมอ่ะยังไม่มีเลยแล้วพอตายเวลาอะไรมันให้แล้วคนละตอนนั้นร้านตอนที่ร้านมันมีไหมไม่มีเพราะข่าวของรัฐบาลมันไม่มีออกอยู่แล้วมันออกแต่ข่าวนายกไปไหนไปวันเกิดในวินนายกไปไหนไปต่างประเทศนายกไปไหนดูดิครับที่บ้านหรือมันเป็นอย่างนี้แล้วนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับแม่เบื่อไม่รู้จะพูดเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาลาวหรือภาษาเขมรดีหัวเราไม่ออกครับแต่กอกหน้าเพราะว่าอาหารการกินพืชผักผลไม้กุ้งหอยปูปลาทุกคนก็อยากจะกินทุกคนอยากจะทำทุกคนอยากจะขายกันแต่ไม่ได้รู้ถึงคุณภาพว่ามันจะเป็นยังไงท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับไม่เป็นไรนะครับเอาคุณกิมลุยอะไรสอนักกุลอยู่บ้านหมอนางหรืออะไรสักอย่างสั่งยามานะครับอันนี้ก็กินยาเบาหวานความดันไขมันความดันนะครับก็เดี๋ยวยังไงโทรมาอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ยังคุยกันไม่ชัดเจนว่าเบอร์โทรศัพท์มันผิดไหมอยู่หมอนนางหรืออยู่พนัสนิคมหรืออยู่บางละมุงผมบางละมุงเดี๋ยวผมมีลูกค้าเยอะอันดับหนึ่งนะครับรองมาก็เป็นเพชรบุรีแล้วก็รองนั้นก็ลดหลั่นกันไปบางประกงอะไรต่างๆนะครับนครนายกนี่ก็เยอะไม่ใช่น้อยนะครับบ้านนานครนายกกินยาผมเยอะจนกระทั่งในบ้านชาเชิงเซาเนี่ยมี คุณพี่ประจวบพรหมพลเนี่ยสั่งที่เรื่องเกือบหมื่นหรือหมื่นกว่าเนี่ยเห็นไหมพยายามมันไม่ดีใครจะมาบ้าซื้ออย่างนี้ล่ะก็เพราะมันกินแล้วมันได้ประโยชน์ที่ประจวบพรหมพลเนี่ยน่าจะอยู่บางค้าแต่อีกหลายคนนะครับวันก่อนพี่สนันเนี่ยสนันอยู่สุขคลาตำบลสุขคลาบางละมุงชลบุรีเนี่ยซื้อกาแฟทีละพันกว่าสองไม่ใช่พันกว่าหมื่นกว่าเขาไปกินกับลูกหลานเขากินด้วยเขากินกาแฟตากาแฟบำรุงร่างกายอะไรของเขาสั่งทีเป็นลังใหญ่ๆครับอย่างลุงเล็กเนี่ยพี่เล็กเนี่ยอยู่เนี่ยเอาไปแจกเขาเนี่ยเอาพี่เล็กเนี่ยซื้อไปถวายผ้าตัวเองก็ไม่ได้กินอาชีพก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำจะรวยเก็บขวดขายบ้างไปรับจ้างเขาจับปลาจับอะไรบ้างเอาว่างๆเสาร์นี้พี่เล็กให้คนโทรมาหาผมหน่อยนะว่าพี่จะมายังไงผมจะได้เตรียมของขวัญไปให้ปีนี้นะครับต้องช่วยกันเยอะๆครับคนที่เขาอุดหนุนจนเจือเรามากๆอ่ะพี่ตะนันคงประเสริฐเนี่ยอยู่บนสุขลาครับน่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีนี่แหละเห็นไหมซื้อกาแฟทีเป็นหมื่นทุกครั้งเลยอ่ะท่านผู้ฟังถ้ามันไม่ดีเขาจะซื้อยังไงล่ะเห็นไหมล่ะเงินมันหายากจะตายไปหลายๆท่านนะครับอย่างแม่สุชาดาอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเหมือนกันกินยามาเป็น10ปีแล้วเนี่ยซื้อทีง 5,000 6,000 7,000 อย่างเงี้ยท่านถึงบอกว่าถ้าเขาซื้อมาเป็น10ปีเนี่ยถ้ายาไม่ดีเขาก็ครั้งเดียวเขาก็ด่าเราแล้วตรวจชยันโตคุณพากินสตอเนี่ยเนี่ยพากินสตอเนี่ยเป็นทั้งล้างไตฟอกไตอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งเขาสั่งยาผมมาเกือบ20ปีแล้วเขายังไม่เป็นอะไรเลยทั้งที่เขาล้างไตแล้วอ่ะเขายังมั่นใจว่าสมุนไพรมันทำให้เขายืดอายุไปได้แม่เขาดูแลเขาดีไอ้นี่แม่ต้องดูแลลูกนะครับเพราะลูกเป็นอย่างเงี้ยผมมีชื่อหมดจริงๆไปคราวที่แล้วเนี่ยชื่อเป็นกระบุงเลยเพราะว่าที่เพชรบุรีเนี่ยผมจดไว้หมดเอาบัตรประชาชนมาแล้วก็จะแจกยานี่ผมก็เอาเบอร์มาเป็นโรคอะไรต่อมลูกหมากอักเสบเป็นโรคลิ้นเสียดวงเป็นมากี่ปีผมไม่กินฟรี1เดือนแล้วต่อไปก็ท่านก็ต้องอุดหนุนผมบ้างแล้วผมก็จะไปอย่างจังหวัดอื่นนะครับเพราะอย่างผมจะได้แจกได้ตลอดนะครับยามันไม่พอยามันหมดไปเนี่ยนะครับผมก็ให้ผมว่าผมไปเริ่มต้นที่ตรงนั้นเพราะว่ามันไปง่ายมาง่ายน้ำมันไม่ท่วมผมก็เลยทำแต่ที่เที่ยวนี้แต่ที่ชลบุรีผมก็จะมีนะครับมีน้ำเต้าหู้ไปแจกนะครับมีเสื้อผ้าไปแจกมีแก้วมีกล้วยกาแฟไปแจกอะไรก็ว่าไปเสื้อผ้าผู้หลักผู้ใหญ่ขนมนมเนยน้ำเต้าหู้อะไรต่างๆแล้วก็มีอะไรต่างๆผมก็จะเอาไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใส่เสื้อตัวละ30บาท20บาทรูปหล่อเหมือนเดิมอายุยังมากอยู่แต่ว่าวัยมันเหมือนกับว่าเราอายุยังน้อยไม่มีเขาเชื่อหรอกคนอะไรอายุตั้งปูนี้ยังขับรถเองไปไหนมาไหนเองทำเองทุกอย่างนะขายยาเองโฆษณาเองพูดเองไปส่งเองขายเองไม่มีใครมีผมทำอยู่คนเดียวแจกก็แจกฟรีเองเห็นไหมครับไอ้ความตัดสินใจของเราเพราะเรามีสมุนไพรจากสวนออร์แกนิกมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยตอนนี้ก็มีข้าวหอมมะลิมานะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเขาขายไม่แพงนะผมเอาราคาทุนมาให้ท่านกินกันวันถ้าหากว่าท่านเข้าใจชีวิตตรงนั้นท่านก็ลองดูนะครับว่ามันจะทำให้ท่านมีชีวิตที่ปลอดภัยเหมือนผมอายุ80กว่าไม่ต้องกินยาหาหมอไม่ต้องทำอะไรให้มันเบ็ดรุ่นวายเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ช้ามันก็ตายแล้วไม่อยู่ถึงร้อยหรอกนะของผมนี่ก็80กว่านี่มันก็ถือว่ากำไรมหาศาลแล้วฉะนั้นท่านต้องเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ที่มันเหลืออยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์อย่างน้อยก็เนี่ยของคุณมาลสีอิสลางกูลเนี่ยนะเห็นไหมก็นี่ก็ร้อยร้อยหรือยังแม่มาลสีเนี่ยนะครับแม่อรสาเนี่ยแม่ของอรสามาลสีอิสรางกูลอ่ะใช่ไหมโอ้โหเหลือเชื่อร้อยกับห้าปีแล้วมั้งอ่ะแล้วก็มีคุณนันทวันเมฆใหญ่ก็จะเก้าจะเก้าสิบกว่าจะร้อยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นภรรยาของคุณกำธรปีวันจุวันปิยะชิริตรงนั้นก็มีนักร้องหลวงทองยังอยู่นะครับคุณอะไรอ่ะหลายหลายท่านนะยังอยู่ยังอายุวงจันทร์ไพโรจน์เนี่ยยังอยู่ผมพยายามติดตามข่าวคราววงการศิลปินวงการดารานะครับแต่ว่าวงการดาราแต่ก่อนนี่มันมีคุณค่าพอดาราสมัยก่อนเขาวางตัวเขาไม่ม่วงเหมือนดาราสมัยนี้อัปรีจังไร แย่งผัวแย่งเมียกันไอ้นี่เริ่มไปเป็นผัวไอ้นี่ไอ้นี่เมียไปเป็นเมียไอ้นี่สับไปสับมาแลกผัวแลกเมียกันอยู่เนี่ยแต่อายุเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมีลูก 3-4 คนยังสมบัติไม่มีใครรู้ว่าเขามีลูกแล้วก็กาญจนาเมธานีเนี่ยเขาอยู่กันมาจนทั้งลูก 2-3 คนเขาถึงมาเปิดตัวทีหลังว่ามีลูกมีเมียอย่างคุณเพชรลาเขาปิดมันเงียบเลยนะไม่มีใครรู้ว่าเขามีผัวมาแล้วมีลูกมาแล้วอยู่จังหวัดระยองไม่มีใครรู้ต่อขอเขาปิดครับมันค่านิยมมันไม่มีแต่พอรู้ปั๊บเนี่ยคนก็ไม่ปลื้มนอกจากว่าต้องวิจัยบัญชาเนี่ยมีลูกมีเมียอยู่ใช่ไหมอยู่จังหวัดเพชรบุรีลูกตอนนี้ก็โตอายุ60-70แล้วมั้งเห็นไหมครับไม่มีใครรู้มารู้ตอนหลังๆนี่แหละมีกิ่งดาวดารณีมีเมียอีกคนและมารู้อีกคนกลายเป็นสันติธรเพชรลุงผมไปเจอที่อเมริกาไปถ่ายหนังคุณจะหลงไปเจอขายไก่อยู่ที่ร้านไทยแลนด์เดียขายไก่ย่างคุณสันติธรเพชรลุงนะครับเมียมิจฉาบัญชาผมก็ไปเจอมาทั้งนั้นมันความลับมันไม่มีในโลกนี้ฉะนั้นดาราสมัยนั้นกับดาราสมัยนี้มันไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับสมัยก่อนเขาสงบสงเงียมเตรียมตัวรักษาชื่อรักษาเสียงแล้วไม่ให้เสียชื่อเขาไม่มั่วเหมือนดารายุคนี้อัปรีจังไรเข้าคุกเข้าตารางแย่งผัวแย่งเมียกันแล้วไปหมดแล้วแล้วสื่อก็เหมือนกันแย่งแค่ค่ายแย่งไอ้นี่ค่ายนี้ไอ้นี่ค่ายนี้ไอ้นี่นายทุนเป็นเจ้าของช่องนี้เป็นเจ้าของก็เลยแจ้งกันหมดแล้วเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีความเชื่อถือความนิยมมันไม่มีนั้นมาเวลานี้ช่องหรือจะช่องเดียวก็ช่อง3ไปช่อง7หน่อยนึงไปยังสู้ช่องอื่นเขาไม่ได้แล้วมาอยู่ที่มือถือหมดเห็นไหมครับนั้นข่าวแล้วก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ดูแล้วมันได้เงินดูแล้วมันเล่น TikTok มันได้เงินขายของมันได้เงินออนไลน์มันได้เงินแต่ว่ามันมาหลอกกันทาง TikTok อีกแล้วทุกวันเนี้ยใครเก่งใครยังไงเรารู้แต่ว่าท่านจะต้องซื้อของจะต้องสั่งของทางออนไลน์หรือว่าทางอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องระวังของอัปรีจังไรก็เยอะของปลอมก็เยอะไม่ว่าอาหารการกินไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับกับผมธรรมศักดิ์สุริยนต์นะครับเสาร์นี้เจอกันที่จังหวัดชลบุรีเหมือนเดิมนะครับผมก็คงไปด้วยสะดวกว่าชลบุรีเนี่ยมันขึ้นง่ายๆแล้วก็มีของแจกของแถมจะมีเต้าหู้เต้าเฮ่อไปแจกโอ้โหนี่จะมีเจ้าประจำกันนะครับของอร่อยมีแปะกงแปะกล้วยมีงาดำมีอะไรต่างๆอร่อยแจกฟรีไปให้กินกันก็ว่ากันไปอะไรที่แจกได้ก็แจกครับเสื้อผ้าได้มาก็แจกหมดนะอะไรต่างๆก็มีถ้วยมีแก้วมีชามมีแก้วกาแฟผมก็แจกกระป๋องกาแฟซื้อ1แถม1ผมก็แจกหมดงั้นพี่เล็กยังไงแจ้งหน่อยนะครับว่าพี่จะไปเอากาแฟหรือว่าจะให้ผมไปเจอที่กิ่งแก้วเพราะว่าน้ำกระท่วมบ้านพี่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องว่ากันไปครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์สุริยนต์นะครับวันนี้ก็รถเสียซะอีกแล้วนะครับเจอน้ำฝนเจอน้ำอะไรลืมปิดกุญแจสตาร์ทไม่ติดนี่ช่างกำลังทำมั่วกำลังทำดูแลกันในเงี้ยช่างมั่งเรามั่งแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยเจ็บแล้วป่วยแล้วมียาดีๆอย่างบัวบานเฮิร์บบัวบานพลัดอะไรต่างๆหรือว่านดาราว่าน108เนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่ท่านใช้แล้วใช้ตลอดแล้วใช้แล้วมันมีผลไม่ใช่กินแต่ยาเคมีกินแต่ยาเคมีอย่างเดียวมันแค่กั้นได้คุมได้มันไม่หายตลอดมันคุมได้อย่างเดียวแต่ว่าตับไตหัวใจม้ามปอดมันทำให้เราแย่ทำให้เราป่วยทำให้เราเจ็บและอาหารทุกวันนี้ก็มันกินต้องระวังมากๆส่งแก๊บส่งเกิร์บพวกนี้นะมันทำอาหารไม่มีคุณภาพจะไปกินร้านหมูกระทะหมูจุ่มหรือจะไปกินทุกกี้หรืออะไรที่ไหนก็แล้วแต่ระวังจะไปเจอไอ้หมูมาไส้กรอกไส้กรอกจะเป็นลูกชงลูกชิ้นเนี่ยมันทำด้วยเหี้ยทำด้วยตะเข้ทำด้วยงูทำด้วยท่านต้องระวังนะครับมันเป็นสารปนเปื้อนเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมันทำสวยเอาว่าแต่คุณภาพเพ่งซวยนั้นกินอะไรต้องระวังมากจะตายเพราะอาหารและตายเพราะยากันเยอะนะครับท่านจะรักสวยรักงามอะไรกันก็แล้วแต่ไปทำหน้าทำตาที่จะไปมีอาชีพเหมือนอย่างคุณอวรัตน์ยุคตนันตอนนี้ก็หมดสภาพความเป็นดาราเป็นนางเอกแล้วก็รับอาสาเป็นจิตอาสาช่วยก็ทำศพแต่งศพให้สวยอะไรก็ว่าในจากนางงามนะครับสุขปั้นปลายชีวิตดูดิทำหน้าทำตาก็สวยแต่สวยแบบสวยแบบปลอมๆนั้นไอ้นี่ก็ดึงไอ้นี่ก็ยัดไอ้นี่ก็ไปฉีกไอ้นี่ก็ว่ากันไปเรื่องของเขานะครับดาราบางคนก็ทำตัวดีทำตัวดาราก็บางคนก็หิวแสงนะครับเอาเงินบุญมาทำบาปกันเยอะแยะหมดนะครับหิวแสงหิวอะไรต่างๆแล้วก็เอาเงินไปสร้างบ้านซื้อบ้านซื้ออะไรกันเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่นั้นการจะบริจาคเงินอะไรต่างๆท่านต้องระวังครับทุกวันนี้เอาเงินบุญไปทำบาปกันเยอะนะครับรวยแกงไปหมดอ่ะนะครับแม้กระทั่งมูลนิธิต่างๆเดี๋ยวนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อกอบโกยเงินการกุศลไปแล้วก็ไปเอาไปซื้ออุปโลกคุณมึนมาว่าจะไปทำนู่นทำนี่แต่ไม่ได้เปิดเผยอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีใครเปิดเผยสักคนเดียวหรอกครับ ก็ว่ากันไปเอาหมายเลขโทรศัพท์นะครับท่านผู้ฟังครับรายการยิงให้ตรงเป้าธรรมศักดิ์สุริยนต์นะครับคนแก่แล้วอายุ80กว่านะครับหมายเลขท่านจดไว้ครับเป็นอะไรก็ว่ามาดูแลให้นะครับเท่าที่เราทำได้มีกำลังวังชาดี0890571670เบอร์หนึ่งนะครับจดไว้ครับท่านผู้ฟังครับเสาร์นี้เจอขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเนาะอีกเบอร์หนึ่งก็0622588478นะครับ0622588478จดไว้ก่อนครับท่านผู้ฟังยังไม่ใช้ยังไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ยามใดที่ท่านป่วยท่านเจ็บท่านกินยารักษามาเป็น10ปี20ปี30ปีแล้วมันไม่ดีขึ้นท่านต้องพิจารณาแล้วไปหาสมุนไพรกินบ้างผลหมากรากไม้มันอยู่ทั่วเป็นบทยาทั้งนั้นแต่ท่านไม่เชื่อท่านไม่ไปเชื่อแต่หมอเชื่อแต่แพทย์กันหมดนะครับแล้วท่านก็ต้องมาเสียชีวิตป่วยมาเจ็บเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เป็นติดเตียงอะไรกันสมองเสมองมันไปหมดแล้วเพราะว่าท่านกินยาละลายลิ่มเลือดอะไรพวกนี้กินยาเคมีกันอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับก็ว่ากันไปเอาละเกินเวลาเข้ามาเยอะแล้ววันนี้ขอโทษขออภัยนะครับฝนมันตกไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันมาแล้วมีปัญหาต่างๆวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกันเต็มที่หน่อยวันนี้หมดเวลาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราเจอกันใหม่วันนี้และเสาร์วันพรุ่งนี้และวันเสาร์เจอกันที่จังหวัดชลบุรีขอบคุณทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการเทียบเป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับร่วมผลิตรายการและก็ให้กำลังใจโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิศาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองมีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่เราต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องของครอบครัวนะที่การงานการค้าการขายหรือว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับและก็เมื่อชีวิตของเราอยู่ในการดูแลของพระองค์เราก็มั่นใจในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับเบอร์นี้คุณผู้ฟังครับที่จะติดต่อสื่อสารกับเรานะครับซึ่งเบอร์นี้สามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณฟังได้ด้วยนะครับ0865229688 0865229688นะครับและก็เบอร์สำนักงานคุณผู้ฟังครับสำรองเอาไว้นะครับเผื่อว่าเบอร์หลัก0865229688ของเราเนี่ยสายไม่ว่างยังไงนะครับก็โทรมาที่เบอร์สำนักงานที่เป็นเบอร์สำรองได้นะครับ023913181 023913181นะครับและก็รวมถึงช่องทางของจดหมายประสีบัตรด้วยที่จะคิดเขียนกันเข้ามานะครับเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บผมส่องหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร086-522-9688 086-522-9688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้สมัครเรียนกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังครับยังคงที่จะเปิดรับที่จะให้คุณผู้ฟังเรียนรู้กันฟรีๆอยู่นะครับในเรื่องของบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์นะครับว่าเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมที่เราต้องชดใช้เนี่ยคุณผู้ฟังครับถ้าหากมีคำถามในเรื่องนี้นะครับก็จะมีคำตอบให้ด้วยนะครับเรียนเพื่อจะรู้ศึกษาเพื่อจะเข้าใจเมื่อเข้าใจอยู่บ้างแล้วก็จะได้เข้าใจอย่างท่องแท้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสมัครเรียนกันเข้ามาได้ที่เบอร์นี้คุณฟังครับบอกกับทีมงานที่หลังไมค์ว่าคุณสุรมิตรเนี่ยให้โทรมาเบอร์นี้นะครับจะได้เรียนฟรีและก็เป็นการจองเสื้อล่วงหน้าด้วยนะครับเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้นะครับเพราะว่าถ้าหากจบบทที่18ปุ๊บเนี่ยคุณฟังครับรับไปเลยนะครับเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้นะครับ023913181 023913181และก็0865229688 0865229688นะครับ

อย่าลืมก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับที่จะร่วมสนุกกันเข้ามากับคำถามเดือนตุลาคมนะครับแหมน่าจะบอกว่าเดือนกันยายนอยู่เรื่อยเลยผ่านมาแล้วนะครับเดือนกันยายนนะครับเดือนนี้ตุลาคมนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่ยังคงที่จะเจอกับน้ำท่วมนะครับแหมนะน้ำท่วมขังหลายต่อหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะปราจีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับคำถามถามว่าเมื่อเจอกับน้ำท่วมอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับบอกมา3อย่างนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราคิดว่าสำคัญเนี่ยคือฟังครับ1 2 3นะครับเมื่อเจอกับน้ำท่วมนะครับอะไรที่คุณผู้ฟังคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับส่งคำตอบของคุณผู้ฟังกันเข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลจากทีมงานนะครับอันนี้คือคำถามประจำเดือนนี้คุณผู้ฟังครับเดือนตุลาคมนะครับเมื่อเจอกับน้ำท่วมนะครับอะไรคือสิ่งที่คุณผู้ฟังคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับ1 2 3นะครับบอกกับทีมงานที่หลังใหม่นะครับ0865229688 0865229688หรือว่าจะแอดไลน์แล้วก็ตอบใน LINE ก็ได้นะครับก็ส่งคำตอบกันเข้ามานะครับนี่คือกิจกรรมตอบคำถามเดือนตุลาคมนะครับเราจะ

0: ถ้าหากพูดถึงในเรื่องของชีวิตคุณฟังครับมีหลายอย่างเนาะที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินนี่นะสิ่งที่จะต้องตัดสินใจนู่นนั่นนี่นะครับโอ้นะเหนื่อยใจเนี่ยมากกว่าเหนื่อยกายเนาะหรือว่าคุณผู้ฟังเหนื่อยกายมากกว่าเหนื่อยใจนะครับบอกหน่อยก็แล้วกันนะครับมีบทความหนึ่งคุณผู้ฟังครับจากเพจที่มีชื่อว่าแพงามนะครับเขาบอกว่าอย่าตัดสินใจตอนที่เราเหนื่อยนะครับนะมันจะส่งผลยังไงล่ะคุณผู้ฟังครับถ้าหากตัดสินใจตอนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะครับนะเขาบอกว่าอย่าตัดสินใจตอนที่เราเหนื่อยนะครับพักก่อนจะพังนะครับหลายครั้งที่เราคิดจะเลิกทั้งที่สิ่งนั้นยังมีค่ากับเราอยู่มากคุณผู้ฟังครับความเหนื่อยทำให้สมองตัดสินเร็วเกินไปและใจยอมแพ้ง่ายเกินเหตุนะครับการพักนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือโอกาสให้พลังกลับมาเต็มอีกครั้งก่อนเลือกเส้นทางที่ถูกต้องนะครับอย่าพูดคำว่าพอตอนที่ยังไม่หายเหนื่อยนะครับความเหนื่อยเนี่ยคุณฟังครับทำให้เราเห็นทุกอย่างแย่ลงกว่าความจริงนะครับสิ่งที่ดูเหมือนถึงทางตันคุณฟังครับอาจเป็นเพียงกำแพงบางๆที่แค่พักแล้วจะข้ามได้ง่ายๆนะครับอย่าปล่อยให้คำว่าพอแล้วนะครับที่จะพูดตอนที่หมดแรงนะครับมาทำลายความฝันทั้งชีวิตของเรานะครับอย่าตัดสินความสัมพันธ์ในวันที่ใจอ่อนลาคุณฟังครับความรักที่สร้างมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ดูไม่ไหวในวันที่ใจเหนื่อยจนมองไม่เห็นคุณค่าของกันและกันนะครับบางคู่เลิกกันเพราะว่าความเหนื่อยนะครับไม่ใช่เพราะไม่รักนะคุณฟังครับนะเพราะว่าความเหนื่อยนะครับลองที่จะพักให้ใจนิ่งแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นั้นนะครับอย่าลาออกเพราะวันที่ไม่ไหวนะครับทุกคนล้วนมีวันที่รู้สึกอยากหนีงานนะครับเป็นกันไหมคุณฟังครับอยากหยุดทุกอย่างแต่มันไม่ได้แปลว่างานนั้นไม่ดีเสมอไปนะครับบางทีเนี่ยเราต้องการเพียงเวลาสั้นๆเพื่อหายใจและมองสิ่งเดิมด้วยสายตาที่สดใหม่อีกครั้งนะครับอย่าพูดคำแรงตอนที่สมองล้านะครับคำพูดที่ออกไปในวันที่เหนื่อยล้าเนี่ยมักที่จะแรงเกินจริงนะครับและสร้างรอยร้าวที่ไม่มีวันลบเลือนได้นะครับก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคุณฟังครับลองเงียบและก็ใช้เวลากับตัวเองให้ได้พักเพราะว่าคำพูดบางคำเนี่ยเปลี่ยนอนาคตของความสัมพันธ์ไปตลอดกาลนะครับดังนั้นคุณฟังครับอย่าพูดคำแรงตอนที่สมองล้านะครับนะถ้าหากเงียบได้ก็เงียบนะอันนี้คือคำแนะนำส่วนตัวเลยทีเดียวนะครับนะถ้าหากวันที่เหนื่อยจริงๆแล้วก็มันมีปัญหาเข้ามาเนี่ยคุณฟังครับที่เรารู้สึกไม่พอใจยิ่งคูณ2ไปเลยนะครับนะเงียบดีกว่านะครับฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้านะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลสำหรับเหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆนะครับที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเจอนี่นะครับอย่าทิ้งความฝันเพราะวันนี้มันหนักนะครับเส้นทางของความฝันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างว่าคุณฟังครับทุกคนเนี่ยล้วนผ่านวันเวลาที่อยากจะยอมแพ้แทบทั้งนั้นนะครับแต่คนที่ไปถึงปลายทางคุณฟังครับคือคนที่พักแล้วลุกไม่ใช่เหนื่อยแล้วเลิกนะครับนะอย่าทิ้งความฝันเพราะว่าวันนี้มันหนักนะครับอย่าปิดประตูโอกาสเพราะใจหมดไฟนะครับวันที่เหนื่อยเนี่ยคุณฟังครับเรามักมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เข้ามานะครับและอาจปฏิเสธสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างน่าเสียดายนะครับรอให้ใจพร้อมก่อนคุณฟังครับแล้วค่อยใช้สายตาที่สดใสมองอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยคำว่าใช่เนี่ยอาจจะอยู่ตรงนั้นเองนะครับอย่าตัดสินตัวเองในวันที่ทุกอย่างดูแย่นะครับวันที่เหนื่อยคือวันที่เรามองตัวเองต่ำกว่าความจริงมากที่สุดนะครับนะอย่าตัดสินตัวเองในวันที่ทุกอย่างแย่คุณฟังครับนะซึ่งหลายต่อหลายคนพลาดในวันนี้แหละคุณฟังครับในวันที่ย่ำแย่นี่นะครับอย่าพึ่งเชื่อความคิดว่าฉันไม่เก่งพอเพราะว่าพลังในตัวเรายังอยู่ครบคุณฟังครับแค่ต้องใช้เวลาตัวเองเนี่ยพักเพื่อที่จะมองเห็นมันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่ามองโลกด้วยใจที่ล้านะครับใจที่เหนื่อยเนี่ยคุณฟังครับทำให้โลกดูเท่าไปหมดนะครับทำให้เราคิดว่าไม่มีหวังนะครับทั้งที่แสงยังอยู่ตรงนั้นเสมอนะครับแค่รอให้เมฆ แห่งความเหนื่อยจางลงนะครับท้องฟ้าก็จะกลับมาใสเหมือนเดิมนะครับอย่าทิ้งสิ่งที่รักเพราะไม่มีแรงที่จะรักต่อคุณฟังครับหลายคนเสียสิ่งที่รักไปนะครับเพราะเข้าใจผิดว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยยังรักเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ความเหนื่อยทำให้ใจไม่เหลือแรงที่จะสู้นะครับอย่าตัดสินใจตอนที่หมดแรงนะครับเพราะความรู้สึกจริงๆมักซ่อนอยู่หลังความเหนื่อยนั้นเสมอนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันที่นี่ตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับขอบคุณสำหรับบทความนี้คุณผู้ฟังครับจากเพจที่มีชื่อว่าแพงามที่พูดถึงในเรื่องของอย่าตัดสินใจตอนเราเหนื่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะครับ
1: จัดเวลาให้ใจคุณสักนิดแล้วฟังถ้อยคำนำชีวิต
2: ชาร์ลส์แฮดดอนสเปอร์เจียนนักเทศชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงเมื่อนานมาแล้วเคยเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้วันหนึ่งเธอถูกชายคนหนึ่งที่ไม่ปักใจเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเดินเข้ามาถามว่าคุณอ่านอะไรอยู่เธอตอบว่าพระคัมภีร์ค่ะพระวจนะของพระเจ้าชายคนนั้นถามต่อแล้วใครบอกคุณล่ะว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้าเธอตอบสั้นๆว่าพระองค์บอกฉันเองค่ะเขาไม่ยอมแพ้คุณพิสูจน์ได้ไหมล่ะผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วถามกลับว่าแล้วคุณพิสูจน์ได้ไหมคะว่ามีดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าได้สิเขาตอบทันทีหลักฐานที่ดีที่สุดก็คือมันให้ความอบอุ่นกับผมและผมมองเห็นแสงของมันเธอยิ้มอย่างมีความสุขแล้วบอกว่านั่นแหละค่ะหลักฐานที่บอกว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้าก็คือมันให้ความอบอุ่นกับฉันและมันส่องสว่างเข้าไปในจิตวิญญาณของฉันคำตอบของผู้หญิงคนนี้สะท้อนประสบการณ์ความเชื่อส่วนตัวได้อย่างสวยงามแต่การยึดแค่ความรู้สึกอย่างเดียวมันพอไหมครับเพราะคนอื่นก็อาจจะพูดทำนองเดียวกันนี้ได้หลังจากอ่านงานของกูรูหรือครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่แล้วอะไรกันแน่ที่รองรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์มันเป็นแค่ความผูกพันทางความรู้สึกหรือว่ามีความจริงที่เป็นรากฐานให้เรายืนอยู่ได้อย่างมั่นคงพระคัมภีร์พูดถึงที่มาของตัวเองเอาไว้ไม่เหมือนหนังสือเล่มไหนมันประกาศว่าถ้อยคำเหล่านี้มาจากคนที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่ผู้ก่อตั้งศาสนาอื่นไม่ได้พูดไว้ไม่ว่าจะเป็นพระโคตมะพุทธเจ้าหรือแม้แต่ท่านมูฮัมหมัดตอนที่ถ้อยคำในพระคัมภีร์เดิมถูกเขียนขึ้นผู้คนถือว่ามันศักดิ์สิทธิ์ทันทีและเก็บรักษาไว้ในหีบพันธสัญญามากกว่า 3,000 ครั้งที่บรรดาผู้เผยพระวจนะประกาศอย่างหนักแน่นว่าพระเจ้าตรัสดังนี้เพื่อยืนยันว่าถ้อยคำนี้มาจากพระเจ้าสำหรับพวกเขาต้นทางของถ้อยคำเหล่านั้นไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยแล้วผู้คนสมัยนั้นก็รู้ดีว่าอะไรทำให้ถ้อยคำเหล่านี้มีสิทธิอำนาจเพราะพวกเขาเคยได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าบนภูเขาท่ามกลางสายฟ้าแลบและเสียงฟ้าร้องอิสยาห์เขียนไว้ว่าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งและดอกไม้ร่วงโรยแต่พระวจนะของพระเจ้าของเรายั่งยืนอยู่เป็นนิจถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แทบไม่มีหลักฐานเลยว่าสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเคยถูกท้าทายผู้คนอาจจะเมินเฉยหรือไม่เชื่อฟังบ้างแต่พวกเขายอมรับว่าถ้อยคำเหล่านี้มาจากพระเจ้าและตอนที่พระเยซูทรงอยู่บนโลกนี้พระองค์ก็ทรงยืนยันสิทธิอำนาจของถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อย่างเต็มที่พระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไปแม้แต่รายละเอียดเล็กที่สุดของธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็จะไม่หายไปจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จตามความมุ่งหมายพระองค์ทรงยอมรับทั้งหมดไม่ได้เลือกเชื่อเฉพาะบางส่วนที่ถูกใจคริสเตียนในยุคแรกก็ยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์เหมือนกันเปาโลอธิบายไว้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนเราให้รู้ว่าอะไรคือความจริงทำให้เรามองเห็นว่าอะไรผิดพลาดไปในชีวิตของเราคอยแก้ไขเราเมื่อเราหลงผิดและสอนให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าทรงใช้พระคัมภีร์เตรียมประชากรของพระองค์ให้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ก็คือความเป็นเอกภาพของมันหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคนราวๆ40คน ตลอดช่วงเวลากว่า 1,600 ปีแต่กลับมีเนื้อหาที่สอดคล้องกลมกลืนกันตลอดทั้งเล่มความลงตัวขนาดนี้จะเป็นเรื่องบังเอิญไปไม่ได้หรอกมันคงไม่ต่างอะไรกับการที่ระเบิดครั้งหนึ่งแล้วเกิดเป็นพจนานุกรมขึ้นมาเองทั้งเล่มมันต้องมีผู้เขียนที่คอยกำกับอยู่เบื้องหลังและผู้เขียนคนนั้นก็คือพระเจ้าลองทำความรู้จักกับหนังสือที่น่าทึ่งเล่มนี้ดูนะแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือทำความรู้จักกับผู้ที่ดลใจให้มันถูกเขียนขึ้นมาเพราะเมื่อคุณรู้จักพระองค์ถ้อยคำในเล่มนี้จะยิ่งมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกพระเจ้ายังตรัสกับเราอยู่ในวันนี้ครับและคุณจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร
1: ์ที่จบไปนั้นเป็นการจัดเวลาให้ใจในถ้อยคำนำชีวิตแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับ
0: มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนชูใจซึ่งกันและกันนะครับว่าในเรื่องของสถานการณ์สิ่งที่เป็นไปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนล่ะคุณฟังครับเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ทั้งเยอะทั้งหนักทั้งเหนื่อยเนี่ยคุณฟังครับนะเราจะท้อใจนะครับพระคำของพระเจ้าบอกอะไรกับเราวันนี้คุณฟังครับดูด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่11ข้อที่28นะครับมัทธิวบทที่11ข้อที่28ข้อเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังครับไม่ต้องเอาเยอะเอายาวนะครับเพื่อว่าจะจำได้นะครับนะเอาเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวจำไม่ได้กันนะ อ๋อนะเป็นคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่มาถึงเราทุกคนด้วยวันนี้นะครับเน้นด้วยนะครับว่าวันนี้แหละนะครับนะพระคำของพระเจ้ามาถึงเราในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับมัทธิวบทที่11ข้อที่28นะครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนำมาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมันคงด้วยเดี๋ยวครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณฟังครับพระเยซูทรงรู้จักเราเดี๋ยวครับว่าเราเจอกับสถานการณ์ไหนของชีวิตในวันนี้เดี๋ยวครับพระเยซูบอกกับเราว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักนะครับแล้ววันนี้เราเป็นหนึ่งในนั้นไหมคุณฟังครับที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมากนะครับนะไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยอย่างเดียวคุณฟังครับแบกภาระหนักด้วยนะครับซึ่งคำว่าเหน็ดเหนื่อยเนี่ยอาจจะมาจากสิ่งที่หนักอกหนักใจด้วยคุณฟังครับนะเหนื่อยใจเนี่ยนะเคยเจอใช่ไหมคุณฟังครับสถานการณ์ที่เป็นอะไรที่พูดไม่ได้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยคุณฟังครับนะเป็นสภาวะที่เหนื่อยใจเนี่ยคุณฟังครับนะไม่ใช่แค่เหนื่อยกายนะครับเหนื่อยกายถ้าหากพักก็สามารถที่จะหายเหนื่อยได้นะครับแต่ว่าเรื่องของใจเนี่ยคุณฟังครับแม้ว่าจะพักแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหนื่อยอยู่นะบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักคุณฟังครับโอ้โหนะบางคนบอกว่างานอะไรต่างๆนี่สู้เต็มที่นะครับนะและสิ่งต่างๆที่ต้องแบกรับนี่มันเยอะมากนะครับนะทีแรกก็ไหวอยู่หรอกคุณฟังครับแต่ว่าเมื่อเยอะขึ้นเมื่อแบกนานขึ้นเนี่ยคุณฟังครับโอ้โหนะมันจะรู้สึกว่าหนักคุณฟังครับนะลองยกน้ำขึ้นมาสักขวดคุณฟังครับขวด6ลิตรนี่นะครับนะทีแรกนี่ยกไหวนะคุณฟังครับนานๆเข้านี่มันรู้สึกว่ามันหนักไงไม่รู้นะครับนะเหมือนกันคือทุกฝั่งครับเรื่องของภาระต่างๆที่จะต้องแบกอยู่ตอนนี้นะครับถ้าหากประเดี๋ยวประดาวนะครับยกจากนู่นไปนี่นะครับนะมันก็ไหวอยู่คือทุกฝั่งครับแต่ว่าถ้าหากถือไว้นานๆนี่สินะครับนี่คือได้ชื่อว่าเป็นภาระที่หนักเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคือทุกฝั่งครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักนะครับวันนี้เราเป็นคนนั้นหรือไม่อย่างไง

เชื้อเชิญท่านนะครับว่าให้มาหาพระองค์นะครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนะครับชีวิตของเราที่เป็นไปนะครับต้องได้รับการชาร์จแบตด้วยคือทุกฝั่งครับเหมือนกับโทรศัพท์ของเรานี่เนาะไม่ต้องเอาตัวอย่างไกลเลยคือทุกฝั่งครับเอาโทรศัพท์เราเนี่ยนะครับเมื่อแบตจะหมดทำยังไงคือทุกฝั่งครับต้องรอให้แบตหมดก่อนไหมเนี่ยหรือว่าแบตหมดไปแล้วเนี่ยคุณฟังครับต้องทำยังไงนะครับต้องรอให้มันกลับคืนมาหรือเปล่านะครับโอ้โหนะถ้าหากไม่เอาไปชาร์จเนี่ยมันก็คงจะไม่มีแบตเพิ่มขึ้นใช่ไหมคุณฟังครับดังนั้นเราต้องเอาไปเสียบชาร์จนะครับนะเพื่อที่จะเติมพลังงานเข้าไปนะครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันคุณฟังครับเมื่อแบตออนนะครับเมื่อแบตเหลือน้อยเนี่ยคุณฟังครับนะพลังงานเหลือน้อยนะครับเราต้องชาร์จแบตนะครับแล้วที่ไหนที่พอที่จะให้เราชาร์จแบตได้นะครับพระเยซูทรงเป็นแหล่งพลังงานของชีวิตให้กับเรานะครับวันนี้คุณฟังครับพระเยซูบอกว่าและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนะครับไม่ใช่แค่หายเหนื่อยอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นชีวิตที่มีความสุขด้วยคุณฟังครับสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยคุณฟังครับนะวันนี้ใจของเราต้องการพักเพื่อที่จะชาร์จพลังงานให้เต็มนะครับพร้อมที่จะและพร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับผมอ่านเจอบทความหนึ่งของคุณพัชรีเลืองเดชนะครับจากที่จักสารสัมพันธ์ธนบุรีนะครับท่านบอกว่าการหยุดพักในบริบทนี้หมายถึงการวางภาระทุกอย่างลงและยอมให้พระคิดได้เป็นที่พึ่งในชีวิตของเราทั้งร่างกายจิตใจและก็จิตวิญญาณนะครับแน่นอนว่าเราเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีสภาวะทางอารมณ์และก็การต่อสู้ทางความคิดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งที่เข้าใจและก็ไม่เข้าใจก็ตามนะครับขอให้เรามองไปที่พระเยซูผู้ที่ดีประเสริฐและดีพร้อมในทุกด้านเพราะพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้คนของพระองค์ต้องเผชิญกับภาระหนักเพียงลำพังพระองค์ทรงช่วยเราได้ขอเพียงเราร้องทูลอธิษฐานบอกทุกความรู้สึกกับพระองค์และมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์เพราะพระเยซูทรงตรัสว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราสู้เพียงลำพังพระเจ้าจะเสริมกำลังเราและเราจะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่จากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขฝากพระคำตอนนี้ไว้ในใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเวลาหมดคุณผู้ฟังครับหมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับเสนอกันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองเนี่ยมีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่ส่งต่อกันเข้ามานะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำท่วมนะครับขอให้เราที่จะมีใจสู้ต่อไปนะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้และก็สถานการณ์สิ่งที่เป็นอยู่จะดีขึ้นด้วยขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: มการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะ

0: านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการใช้สมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
0: ท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมคะอยู่ๆก็นั่งปวดท้องแต่เอ๊ะกินข้าวแล้วนี่นาแต่ทำไมยังปวดท้องอยู่อีกล่ะเนี่ยหรือว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารกันแน่ปัญหาเรื่องปวดท้องเคยเกิดกับคุณบ้างไหมคะถ้าเคยและเป็นอยู่บ่อยๆรู้หรือไม่ว่ากระเพาะอาหารของคุณอาจมีแผลเล็กๆซึ่งถ้าปล่อยละเลยอาจกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารที่ร้ายแรงก็ได้นะคะ
2: คุณผู้ฟังครับโรคกระเพาะอาหารนะคะที่มาที่เป็นที่ไปนะคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วจะทำอย่างไรนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะในสมัยอดีตนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะจนมีประโยคที่พูดติดปากกันมาว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะในสมัยนั้นนะคะประชากรยังไม่มากเหมือนปัจจุบันนะคะการแข่งขันก็ไม่รุนแรงเหมือนทุกวันนี้ทุกคนต่างก็มีชีวิตที่ไม่รีบเร่งนะคะแม้ไม่ดิ้นรนก็ไม่อดตายว่างั้นนะคะแต่เมื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะคะต่างก็ต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดนะคะในปัจจุบันทำให้การกินอาหารไม่เป็นเวลาความตึงเครียดก็เกิดจากภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะรวมทั้งนิสัยในการกินอาหารที่มีรสจัดด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศเผ็ดร้อนจากการใช้ยาแก้ปวดแก้ไข้เป็นประจำใช้กันอย่างไม่ถูกต้องนะคะเป็นเหตุให้คนไทยจำนวนมากในปัจจุบันนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารกันมากขึ้นนะคะผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี้นะคะก็จะมีการสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือจะแสบท้องแล้วก็ปวดบริเวณลิ้นปี่ก่อนหรือหลังอาหารนะคะถ้าอาการรุนแรงก็จะมี อุจจาระเป็นสีดำคล้ำนะคะเนื่องจากมีเลือดออกมาจากแผลในกระเพาะอาหารถึงปากทวารนะคะกินเวลานานเลือดจึงกลายเป็นสีดำคล้ำนะคะโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี้นะคะจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามนะคะมักจะมีน้ำย่อยออกมามากเกินไปแล้วก็น้ำย่อยนี้ก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะคุณผู้ฟังคะจึงเป็นตัวการสำคัญที่กัดเซาะให้เกิดแผลลุกลามใหญ่โตขึ้นได้นะคะดังนั้นการรักษาก็คือบรรเทาอาการโดยการใช้ยาลดกรดก็ช่วยเคลือบกระเพาะได้บ้างนะคะในยาแผนปัจจุบันนั้นนะคะรวมทั้งลดกรดในกระเพาะอาหารลงด้วยนะคะยาลดกรดอาจทำให้ท้องผูกหรือว่าท้องเดินได้เหมือนกันนะคะในยาแผนปัจจุบันนั้นนะคะซึ่งแล้วแต่ส่วนประกอบของยาลดกรดนั้นๆนะคะในรายที่อาการรุนแรงต้องใช้ยาลดกรดทุกชั่วโมงเลยนะคะสลับกับน้ำนมอย่างนี้นะคะดังนั้นสมุนไพรดูแลเรื่องโรคกระเพาะอาหารนี้เราก็จะใช้เป็นสมุนไพรนะคะช่วยในการทั้งลดแผลในกระเพาะอาหารรวมทั้งลดกรดในกระเพาะอาหารไปพร้อมๆกันนะคะช่วยทั้งกรดไหลย้อนและก็รวมทั้งกระเพาะอาหารด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารพวกนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าสนใจเรื่องของกรดไหลย้อนหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารมานานแล้วนะคะเป็นปีแล้วก็ยังไม่หายสักทีหรือว่าอยู่กันมาจนเป็นญาติกันแล้วเป็นมา10ปีบางท่านก็ยังไงก็ไม่หายนะคะพอทานของแสลงหน่อยก็จะเป็นนะคะบางท่านก็ทานกาแฟลงไปก็จะเป็นบางท่านทานอาหารบางชนิดนะคะทานลงไปก็จะเกิดท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมานะคะกรดก็จะไหลย้อนขึ้นมาทำให้รู้สึกรำคาญแล้วก็ทรมานด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นนะคะถ้าท่านต้องการที่จะดูแลเรื่องนี้นะคะก็ลองติดต่อมาสอบถามว่าจะทำยังไงจะให้อาการเหล่านั้นลดลงนะคะ
0: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะ
4: ครับสวัสดีครับผมชื่อประยูนบุญอยู่ครับ
3: คุณประยูนสุขภาพร่างกายปัญหาด้านสุขภาพมีปัญหาอะไรบ้างคะ
4: ครับก็โรคกระเพาะปวดท้องลำอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันอืดเฟ้ออะไรเงี้ย
3: สุภาพาถามหน่อยว่าท้องอืดเฟ้อมันจุกมันเสียดมันแน่นมันท้องผูกด้วยใช่ไหมคะแล้วมีกรดไหลย้อนด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: แล้วไปตรวจโรงพยาบาลหรือเปล่าคะ
4: ไปครับ
3: คุณหมอว่ายังไงคะเป็นอะไรบ้าง
4: คุณหมอก็ว่าโรคกระเพาะอย่างเดียว
3: โรคกระเพาะอย่างเดียวแล้วหมอให้ยามารับประทานไหมคะ
4: ให้มาก็คือว่ากินได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะรับประทานยาลงเป็นเวลากี่เดือนกี่ปีคะ
4: มาก็เกือบ2ปีปีเศษเกิดไม่ดีขึ้นครับ
3: มีอาการท้องผูกด้วยไหมคะ
4: ครับแต่ค่ะอาจจะแรกมันก็จุกเสียดขึ้นแน่นอึดอัดอะไรก็อะไรมันก็ไม่ค่อยสะดวกกันเน
3: า
4: ะ
3: ทานอาหารได้ไหมเมื
4: ่ออาหารมันก็ทานไม่ค่อยได
3: ้ท้องผูกกี่วันคะถามอีกหน่อย
4: ก็ท้องนี่จะผูกประจำนะครับผูกมาตลอดแล้วก็กินยาระบายยาถ่ายตลอดอะ
3: ถ้าไม่กินจะไม่ถ่ายเลยใช่ไหมคะ
4: ไม่ถ่ายเลย
3: เมื่อมาคุณประยูนรับประทานอาหารที่มีกากใยหน่อยนะคะรับประทานผักเยอะๆแล้วก็รับประทานผลไม้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะหน่อยค่ะนะคะ
0: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณป้าสำรีนะคะซึ่งท่านมีปัญหาสุขภาพหลายๆโรคด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะป้าสำรีคะแนะนำตัวเองกับท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะป้าสำรีป้าคำค่ะ
5: ค่ะป้าสำรีปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้พักอยู่ที่ไหนคะ
6: อายุ50ค่ะบ้านวังน้อยจังหวัดอยุธยาค่ะ
5: ป้าสำลีมีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรบ้างคะ
6: เป็นโรคกระเพาะเป็นภูมิแพ้ค่ะ
5: ก่อนหน้าที่ป้าสำลีจะมาทานสมุนไพรของเรานะคะป้าสำลีอาการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
6: โอ้ป้าก็ซื้อยาหวานยามาทานค่ะแล้วก็ไปหาหมอมั่งค่ะโรงพยาบาลมันแล้วไม่หาย
5: เป็นมากี่ปีแล้วคะอาการโรคกระเพาะ
6: อาการโรคกระเพาะป้าเพิ่งเริ่มเป็นค่ะแล้วอาการภูมิแพ้ป้าเป็นมานานแล้ว30กว่าปีแล้วค่ะโอ้หลังจากนั้นป้าก็เจอรายการนี้ค่ะป้าฟังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงป้าก็ตัดใจซื้อสั่งยากับคุณพัชชามาค่ะ
5: ค่ะคุณป้าสำลีรับฟังจากคลื่นไหนคะบอกท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยค่ะ
6: ขึ้นตอนเช้าอะค่ะช่วง5โมงอะ
5: อ๋อสทล.บางนา
6: ค่ะ
5: ค่ะคุณป้าสำลีก็คือรับฟังจากสทล.บางนาแล้วก็ตัดสินใจสั่งซื้อ
6: ค่ะ
5: เป็นยังไงคะขั้นตอนการสั่งซื้อยุ่งยากไหม
6: ไม่ยากเลยค่ะสะดวกง่ายสั่งซื้อใบจะมีมาส่งถึงบ้านป้าค่ะ รายงานเจ้าหน้าที่ไปตอนนี้เลย
5: แล้วหลังจากนั้นคุณป้ารับประทานไปแล้วกี่กล่องคะถึงมีอาการที่ดีขึ้น
6: ป้าทานยังไม่หมดกล่องเลยช่วงได้อาทิตย์กว่าๆค่ะทานไอ้ปวดท้องอะค่ะแต่อาทิตย์กว่าๆมันก็ไม่ปวดไม่อืดแล้วค่ะแล้วป้าดูถ่ายด้วยค่ะ
5: ถ่ายดีขึ้นด้วย
6: ถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะ
5: อ๋อผลพวงจากการรับประทานสมุนไพรก็คือนอกจากโรคกระเพาะจะดีขึ้นแล้วก็ทำให้ขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: แล้วอาการของโรคภูมิแพ้เป็นยังไงบ้างคะป้าสำลี
6: ภูมิแพ้ก็รู้สึกดีขึ้นจ้ะดีขึ้นรู้สึกมันไม่เหนื่อยไม่อะไรทำงานไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย
5: เมื่อก่อนนี้อาการภูมิแพ้ก่อนที่จะมาทานสมุนไพรอะค่ะมันมีอาการเป็นยังไงบ้างคะป้าสำลีภูมิแพ้ของป้าสำลี
6: มีอาการแน่นเหมือนแน่นจมูกอะไรหายใจไม่ค่อยโล่งอะค่ะป้ารู้สึกมันดีขึ้นนะคะแบบนอนกลางคืนหายใจออกไม่แน่นไม่อะไรค่ะ
5: หายใจสะดวกขึ้นโล่งขึ้น
6: ค่ะหายใจสะดวกมากเลยค่ะป้าแบบก่อนนั้นที่ก่อนจะเป็นนะเหมือนปัสสาวะป้าดูมันก็ชีแบบเป็นเวลาเลยค่ะลูกปัสสาวะ
5: อ๋อหมายถึงว่าพอรับประทานสมุนไพรไปแล้วปัสสาวะเป็นเวลาขึ้นด้วยก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงคะปัสสาวะ
6: ก่อนที่ป้าจะทานสมุนไพรนะป้าแบบรู้สึกเจ็บไปขัดไปก็บอกว่าฉี่ปัสสาวะป้าติดเชื้อป้าไปหาหมออะค่ะ
5: อ๋อก็เพราะปัสสาวะติดเชื้ออืม
6: ค่ะป้าทานแล้วดูดีขึ้นกระเพาะปัสสาวะป้าก็ดีขึ้นค่ะ
5: ก็คือดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะป้าสำลีใช่ไหมคะ
6: ค่ะป้าทานป้าไม่กินทั้งปอกนะป้าแกะหูยาหอมมากเลย
5: อ๋อป้าแกะแคปซูลออกมาข้างในมันหอมมากใช่ไหมคะ
6: ค่ะค่ะยาโรคกระเพาะค่ะเย็นเหมือนยาลม
5: ค่ะมันเป็นพืชผักสมุนไพรนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีนะคะคุณป้าปลอดภัยค่ะ
6: ค่ะ
5: ป้าสำลีรับประทานยังไม่หมดกระปุกเลยก็ดีขึ้นเหมือนกับที่เล่าให้เราฟังแล้วใช่ไหมคะ
6: จ้าจ้า
5: สั่งไปทั้งหมดกี่กระปุกคะป้าสำลี
6: โอ้ป้าเพิ่งสั่งมา2กระปุกค่ะโรคกระเพาะกระปุกนึงและกระภูมิแพ้กระปุกนึงป้าอยากจะบอกการผู้ฟังทางบ้านค่ะให้มาทานผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้ค่ะดีมากมากเลยค่ะทานยังไม่หมดกระปุกเลยรู้สึกอาการมันก็ดีขึ้นค่ะป้าฟังมาทุกรายการนะลูกป้ามาฟังรายการนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงป้าตัดสินใจซื้อป้าฟังว่ามีคุณหมอมาอะไรลูกตัดใจซื้อเลย
5: ทีมงานสมุนไพรทุกท่านนะคะยินดีกับคุณป้าสำลีด้วยนะคะที่ได้สุขภาพแข็งแรงกลับคืนมานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆของเราทุกๆตัวนะคะจะดูแลคุณป้าสำลีและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะคะขอบพระคุณคุณป้าสำลีเป็นอย่างสูงนะคะคุณป้า
6: ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะป้าสำลี
0: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
7: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
7: คุณผู้ฟังคะ
0: ทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา 7:00 น.ลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนเวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวค่ะที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาเจาะปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง 7:00 น.ลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาเจาะปลายทวารทำให้เราไม่ปวดและเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นฝ้านะคะผิวพรรณก็ไม่ดีค่ะเป็นไมเกรนการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะมีพยาธิหรือว่าเชื้อราทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน 7:00 น.นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะมันขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาอาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกเพื่อบำบัดดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9และสำหรับท่านใดนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วสายไม่ว่างนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเมื่อโชว์เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วเรารับไม่ทันเนี่ยทางเราก็จะโทรกลับไปทุกๆสายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะว่าจะโทรไม่ติดนะคะ
0: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
1: คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าแผนโบราณเขาตรวจโรคกันอย่างไรบ้างนะคะการตรวจก็ใช้วิธีการสอบถามอาการจากคำบอกเล่าของผู้ป่วยนะคะดูอาการสอบถามความเป็นมานะคะกินนอนได้ไหมเป็นอย่างไรนะคะแผนโบราณนั้นนะคะเขาจะถือว่าคนที่เป็นโรคนั้นเนี่ยสะสมของที่ไม่ดีเอาไว้นะคะหรือหมักโรคไว้ก็ต้องถ่ายเอาโรคหรือของเก่าที่ไม่ดีออกจากร่างกายก่อนค่ะออกมาทิ้งให้หมดแล้วก็ค่อยไปรับประทานยาหรือบำรุงให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะเขาจึงใช้คำว่ายาลุยาถ่ายนะคะกับยาบำรุงซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดค่ะว่าทำไมแผนโบราณต้องถ่ายกับต้องบำรุงเพราะการมองปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่างกับปัจจุบันค่ะการวางยานะคะเพื่อดูแลอาการของโรคตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยนะคะโดยที่จะต้องตั้งสมมติฐานของโรคให้ถูกต้องแม่นยำนะคะและจะต้องวางยาให้ตรงกับโรคและอาการข้างเคียงของโรคที่เป็นอยู่ซึ่งจะทำให้คนไข้ดีขึ้นจากโรคได้นะคะซึ่งหลักการวางยาของแผนโบราณหรือแผนไทยเนี่ยนะคะจะมีอยู่4หลักด้วยกันก็คือยารุยาล้อมยารักษาและยาตัดรากค่ะอย่างแรกก็คือยารุนะคะจะหมายถึงการใช้ยาถ่ายของเสียออกจากร่างกายเมื่อรุแล้วก็ต้องมียาล้อมค่ะยาล้อมนะคะหมายถึงการใช้ยาการที่จะดูแลอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นค่ะส่วนยารักษาก็หมายถึงการใช้ยาอาการของโรคที่เป็นอาการหลักค่ะ ยาตัดลากหมายถึงการใช้ยาบำรุงอวัยวะต่างๆที่ป่วยเป็นโรคนะคะให้ฟื้นคืนสภาพไม่ให้กลับมาเป็นใหม่ค่ะหลักสี่หลักนี้เองนะคะซึ่งแพทย์แผนโบราณหรือแผนไทยเนี่ยนะคะจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ค่ะและพิจารณาตัดสินว่าจะใช้หลักใดบ้างนะคะในการที่จะดูแลผู้ป่วยในลักษณะของผู้ป่วยที่ยังเป็นโรคไม่มากจะเลือกใช้สมุนไพรประเภทไหนนะคะและสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังมานานแล้วนะคะจะใช้สมุนไพรประเภทใดนะคะในการดูแลหวังว่าแนวทางดังกล่าวนะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็นำสมุนไพรไปใช้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองและคนที่คุณรักค่ะ
0: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
7: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณค่ะจึงสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0 9 4 9 6 1 0 2 9 3จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะในช่วงต่อไปของรายการเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ช้าๆกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้ก่อนนะคะและรับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
7: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
8: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณบุเรียนนะคะ
8: ค่ะคุณบุเรียนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะคุณบุเรียน
9: อ๋อเป็นแม่บ้านค่ะ
8: อายุเท่าไหร่คะ
9: อายุ50ค่ะ
8: คุณบุเรียนสุขภาพร่างกายมีปัญหาอะไรคะ
9: ก็มีเรื่องสายตานะคะ
8: ค่ะสายตาเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ท่านฟังทางบ้านฟังหน่อยนะคะ
9: ก็สายตาเยื่อปุบในดวงตาน้ำตาแห้งตาฝ้ามัวนะคะแล้วก็มองไม่เห็นก็จะมีแบบฝ้ามาติดแบบเป็นเม็ดๆนะคะ
8: คือเป็นเหมือนฝ้ามาบังที่สายตาเราทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
9: ใช
8: ่ค่ะแล้วอาการเป็นอย่างนี้เป็นมานานหรือยังคุณบุเรียน
9: ก็ประมาณเกือบ2ปีอะค่ะไปรักษาไม่หายค่ะ
8: 2ปีที่ผ่านมาก็คือมองเห็นจางลางเหรอคะ
9: ค่ะ
8: แต่ก็คือพออ่านได้มองเห็น
9: อ่านค่ะ
8: ถ้าขับรถล่ะคะ
9: ไม่ได้เลยค่ะ
8: ขับรถนี่ไม่ได้เลย
9: ค่ะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ๆน่ะได้ถ้าตัวเล็กๆแบบไม่ได้เลยอะค่ะมองไม่เห็น
8: นะยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได
9: ้ก็ฟังจากวิทยุสทรบางนาค่ะช่วงเวลา 11:00 น.นะคะ
8: ค่ะทานแล้วเป็นยังไงอาการ
9: ก็ดีขึ้นค่ะประมาณอาทิตย์กว่าประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะก็ ตารู้สึกจะเริ่มดีขึ้นค่ะแล้วจะมีเยื่อแบบเป็นเม็ดๆออกมาจากดวงตาเวลาเรานอนหลับ
8: อ๋อเยื่อเป็นเม็ดๆเป็นคล้ายๆกับคราบคราบขาวๆเนี่ยลอกออกมา
9: ใช่ใช่ค่ะลอกออกมาค่ะก็คือใสขึ้นก็ดีใจมากค่ะตอนที่แล้วน่ะแบบรักษาไม่หายบอกว่าให้ตัดแว่นใสค่ะก็แบบเป็นคนที่ไม่ชอบแว่นนะคะคือแพ้แว่นอ่ะ
8: ให้ใส่แว่นนี่คือแว่นสายตาอะไรคะ
9: สายตายาวอะค่ะมันแบบว่ามันคือความรู้สึกตัวเองมันไม่ใช่อ่ะ
8: ไม่ใช่สายตายาว
9: ไม่ใช่อ่ะคือแบบในใจคือโต้ตอบตลอดแล้วมันไม่ใช่โรคตรงนี้พอเรามาฟังจากสธรบางนาเช้า11 โมงอ่ะมันใช่โรคกับเราที่เราเป็นไงก็เลยฟังอยู่ประมาณเกือบ2 เดือนอ่ะจึงตัดสินใจซื้อตัวนี้มากินนะคะ
8: แล้วที่ตัดสินใจซื้อนี่อะไรผลักดันให้เราตัดสินใจซื้อได้คะ
9: ก็คือในใจเราอ่ะมันตรงกับหมอที่ให้ยามาสมุนไพรนี่ค่ะกินนี่นะคะ
8: ก็คือฟังคุณหมอหลิงพูดใช่ไหมคะแล้วพอดีมันตรงกับอาการที่เราเป็นอยู่คุณบัวเรียนรับประทานอยู่กี่กล่องอะคะที่ว่ามีอาการดีขึ้นเนี่ย
9: ก็กล่องแรกเลยค่ะ
8: แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรอคะ
9: ไม่อะค่ะไม่เอาแล้วค่ะ
8: ใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าลำคาญเนาะมันลำคาญด้วยอะเน
9: า
8: ะ
9: ลำคาญก็คือทำอะไรไม่สะดวกค
8: ่
9: ะ
8: ใช่บางทีไม่ได้พกไปก็รู้สึกโอ้มันหงุดหงิดเนาะ
9: ใช่มันหงุดหงิดมันเราแบบไม่ชอบอ่ะใจแล้วไม่ชอบอ่ะค่ะค่ะดีขึ้นเป็นเยอะเลยค่ะ
8: อ่านหนังสือได้ดีเลยใช่ไหมคะตอน
9: เริ่มค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะ
8: ตอนนี้ก็ยังรับประทานอยู่ปะคะ
9: รับประทานอยู่ค่ะ
8: วันละกี่เม็ดคะ
9: ทานวันละเม็ดค่ะ
8: ทานวันละเม็ดแล้วก่อนหน้านี้คือทานวันละเม็ดเหมือนกันเหรอคะ
9: ค่ะ
8: ก่อนหน้าที่ตอนที่เรายังเริ่มรับประทานคือวันละเม็ดมาตลอด
9: ใช่ค่ะวันละเม็ดตลอดค่ะก่อนนอนค่ะ
8: คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหม
9: คุ้มค่ามากมากเลยค่ะถือว่าไม่แพงอะค่ะ
8: ค่ะ
9: ไปที่อื่นเยอะกว่านี้อีกอะค่ะ
8: ค่ะท้ายนี้ก็อยากให้คุณบัวเรียนนะคะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะในการดูแลสายตาเนี่ยค่ะ
9: ยาสมุนไพรที่กินจากคุณหมอหลินนี่ดีมากจริงๆอะค่ะทำให้เราแบบเหมือนมีชีวิตใหม่ในดวงตาอะคือมองเห็นอะไรแบบสดใสอะ
8: ค่ะก็อย่างคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแทนกันได้เนาะ
9: ใช่
8: ชีวิตนึงเราก็มีดวงตาคู่นี้แหละเนาะคุณบัวเรียนเนาะก็รักษาไว้ให้ดีๆนะคะค่ะดีใจกับคุณบัวเรียนด้วยนะคะที่กลับมามีสายตาสดใสเหมือนเดิมนะคะคุณบัวเรียน
9: ค่ะ
8: ขอบพระคุณมากนะคะ
9: ค่
8: ะสวัสดีค่ะ
10: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
11: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
12: ย้ำอีกครั้งนะคะ
11: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
12: การใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพกลับมาพบกับผมกิตติกรกัญจนาเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: กับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครและอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเป็นรายการที่แนวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพแนวการออกกำลังกายแนวจะทานอะไรดีมีประโยชน์หรือเก็บความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับ รายการของเราเปิดมาเป็น10ปีนะครับซึ่งรายการของเรานั้นมีผู้ติดตามมากทั่วประเทศแล้วก็ออกอากาศบนหลายคลื่นวิทยุนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสาระเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ที่เราออกอากาศไปบางครั้งบางอย่างที่ผมกับคุณติ่งต้องพูดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องให้อภัยนะครับบางข้อมูลเนื้อหาไม่ครบถ้วนเพราะว่าตัวอาจจะเป็นระยะเวลาที่มันจำกัดนะครับบางท่านก็โทรมาตำหนิว่าพูดเนื้อหาไม่ละเอียดนะครับเพราะบางอย่างนั้นเวลาเรามีจำกัดนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งผมก็จะเกริ่นว่าเนื้อหาละเอียดนั้นคุณผู้ฟังก็ไปติดตามหาได้จากทาง YouTube หรือทางอื่นๆนะครับเพียงแต่เราเกริ่นนะครับบางท่านก็โทรมาถามว่าGolden Place Lemon Farm ขายอะไรบ้างอันนี
1: ้โอ้โห
0: คุณผู้ฟัง
1: เยอะมากค่ะ
0: นะครับซึ่งแนวสุขภาพน
1: ะ
0: เป็นอาหารแนวสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เกือบจะทุกอย่างคนเด้งตั้งแต่ข้าวไรเบอร์รี่นมนะครับหรือว่า
1: ออร์แกนิก
0: พืชผักผลไม้จะเยอะตอนนี้นะครับซึ่งพืชผักผลไม้จะเยอะเป็นน้ำผึ้งเป็นมะนาวออร์แกนิกเป็นไข่เป็ดสุขภาพพวกนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามนะครับหรือว่าใกล้ที่ไหนสาขาที่ไหนท่านก็ไปซื้อหากันได้ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่ใช่ร้านนี้ก็คือโครงการหลวงคนหนึ่งเคยเห็นไหม
1: เค
0: ยเห็นนะทั้งพี่น้องอตก.พวกนี้โครงการหลวงนะพูดง่าย
1: ๆ
0: ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง
1: มีหลายอย่างเลยทีเดียว
0: ซึ่งไม่ได้ชื่อโกลเด้นเพลสนะไม่ได้ชื่อเลมอนฟาร์มชื่อโครงการหลวงเลยนะครับซึ่งหลายสาขานะครับซึ่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษพูดง่าย
1: ๆ
0: ตามฤดูกาลตามฤดูกาลนะครับมีบางช่วงก็จะมีมันเทศจริงๆมาจากภูเขาที่โครงการส่วนพระองค์นะโครงการพระราชดำริพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลถ้าเป็นผักก็จะเป็นฟักแมวหรือว่าใบเหลียงหรือเป็นผักสวนครัวที่ได้จากโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายนะครับคุณฟังครับก็เช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนรายการก็คือคาตามินซึ่งคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2วิตามินซีและสารอาหาร7ชนิดในเม็ดเดียวนะครับ
1: okay.
0: คุณผู้ฟังที่รู้จักกับคาตามินอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะส่วนท่านที่ยังไม่ทราบว่าคาตามินคืออะไรนะครับคาตามินคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคาตามินก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ
1: ค่ะ
0: okay. อ่ะคุณติ่งย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะ okay.084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมหรือว่าซื้อครึ่งโหลสำหรับคุณผู้ฟังที่เคยซื้อครั้งละครึ่งโหลนะครับเราก็แถมให้2กระปุกนะครับได้รวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมส่วนท่านที่เคยซื้อโปรยอดฮิต3กระปุกแถมกล่องเล็กกล่องหนึ่งก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่งบน้อยอยากทดลองใช้คาตามินเราก็มีชุดทดลองนะครับชุดทดลองก็ตอนนี้ขายดีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่ผมและคุณติ่งบอกไปนะครับซึ่งเป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์ตลอดการพูดง่ายๆ ครับตั้งแต่เปิดมาเป็น10ปีเรายังได้รับการต้อนรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปีน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งหรือ
1: ล่าสุดสถานการณ์โควิด
0: ก็ผ่านมาได้นะครับถือบางช่วงก็อาจจะส่งยากลำบากนะครับแต่เราก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะครับคุณฟังโทรเข้ามานะครับในเบอร์0843856644เบอร์เดิมนะครับ คุณฟังครับคุณติ่งวันนี้ผมมีเรื่องเกร็ดที่ไม่ได้เตรียมมาหรอกแต่ว่าเผอิญเมื่อวานเนี่ยเขาพูดถึงสถานการณ์เมืองหลวงสั้นๆนะครับ
1: ค
0: ือกรุงเทพมหานครว่าในอนาคตเนี่ยหลายท่านวิตกกังวลว่ากรุงเทพเนี่ยคุณติ่งน้ำจะท่วมเคยได้ยินไหมได้ยินไหม
1: อีกแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่วันไม่หมายความว่าน้ำจะท่วมมากขึ้นนึกออกไหม
1: เขาบอกว่าเหมือนกับอะไรแผ่นดินมันจะทรุดลงไปอีก
0: แผ่นดินจะทรุดลงซึ่งฉะนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิศวกรรมเนี่ยได้พูดถึงว่ากรุงเทพเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือดินมันจะทรุดลงเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลพูดง่าย
1: ๆ
0: แล้วเราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลกรุงเทพนี่โอกาสที่น้ำจะท่วมหรือการระบายน้ำช้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในอีกระยะเวลา 10-20 ปีนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรมาถามในรายการที่ผมไปพูดวันก่อนก็ออกไปว่าอ้าวทำไมนะครับก็เขาบอกว่าโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยทำไมถึงเกิดการทรุดตัวนะครับเขานักวิศวกรรมเนี่ยนะครับอย่างท่านอธิการบดีเจ้าคุณทหารท่านอธิบายว่าในเมืองหลวงเนี่ยหรือในกรุงเทพของเราเนี่ยสาเหตุที่เยอะเนี่ยเพราะว่าปริมาณของรถคุณติ่งที่ใช้บนแผ่นดินเนี่ย
1: ค่ะเยอะ
0: ใช่แล้วก็สองการสร้างตึกพูดง่าย
1: อ๋อเจาะ
0: นึกออก
1: ไ
0: หม
1: ลึกลงไป
0: ใช
1: ่ดิน
0: ความหนักเนี่ยความหนักเนี่ย
1: ค่ะ
0: และแกบอกว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะซุดมากเพราะว่ารถเยอะจริงไหมคนสร้างตึกเยอะไหมสร้างหมู่บ้านเยอะไห
1: ม
0: เยอะนะครับและปริมาณคนก็เยอะมากขึ้นอย่างเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกกรุงเทพเนี่ยรถก็ไม่เยอะมากเท่าไหร
1: ่ถึงรถจะติด
0: ใช่และทีนี้ตอนนี้เรายังไม่พอเรายังมีรถไฟฟ้าทางด่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเพียงแต่เล่าให้คุณฟังว่าตอนนี้ลักษณะของการแก้ปัญหาก็คือมีหลายส่วนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเกิดมีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้จะเอายังไงดีนะอันนี้สั้นๆนะครับเขาลองยกตัวอย่างคนเด็กเขาลองยกตัวอย่างเป็นโมเดลอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเนี่ยย้ายเมืองหลวงมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าคนนี่จะย้ายตามไปไหมและคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยจะมีเกิดขึ้นอย่างไรนะครับหรือย้ายส่วนราชการนะครับบางประเทศก็สำเร็จบางประเทศก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็หลายท่านก็บอกว่าความวิตกกังวลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันมีมาตลอด จนหลายท่านนี่คิดว่าไปซื้อที่นะคนเด็กในต่างจังหวัดเคยจำได้ไหมช่วงน
1: ี้
0: ไปซื้อที่ในพื้นที่สูงๆนะอย่างเช่นภูเขานะที่ต่างๆที่แบบเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสระบุรีพูดง่าย
1: ๆ
0: ที่อยู่ไกลทะเลนะครับผมก็คนหนึ่งที่อาศัยอยู่แบบคนติ่งนะอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพมหานครแถบจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ติดกันนะครับซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกครับฟังไว้เป็นข้อมูลเพราะตอนนี้คิดว่านะในอนาคตเนี่ยจะได้รับการแก้ไขนะคร
1: ับระวังว่าอย่างนั้น
0: จะได้รับการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษนะคุณเด้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษซึ่งตอนนี้นโยบายเนี่ยสั้นๆนะครับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเนี่ยคุณเด้งเคยได้ยินว่าเขาจะให้มาใช้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านึกออกไหมรถพวกรถที่เป็นควันดำเนี่ยพูดง่ายๆรถลง
1: เป็นรถที่ชาร์จไฟ
0: ชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไปกับบ้านแล้วก็วิ่งไปเพื่อให้มลพิษเนี่ยฝุ่นฝุ่นอะไรพวกนี้ให้น้อยลงแล้วก็ช่วงที่ฝุ่นเนี่ยผมก็มีคนพูดอยู่สองทางช่วงที่เป็นฝุ่น PM มากๆเมื่อปีก่อนคุณติ๋งบางคนบอกว่าเกิดจากรถดีเซลส่วนที่สองเนี่ยคุณติ๋งเคยได้ยินไหมเกิดจากการเผาป่าอ้อยอะไรเคยได้ยินไหมจริงไหม
1: จริงภาคการเกษตร
0: ภาคการเกษตรคือว่าเผาพวกสังอ้อยพวกอะไรเนี่ยเลยฝุ่นปิวมาบางคนบอกว่ามีเผาอยู่ในต่าง เช่นเขมรหรืออะไรพวกนี้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกี่ยวกับรถควันดำเนี่ยรถดีเซลว่างั้นเถอะที่เป็นรถสันดาปเนี่ยเขาเรียกเผาไหม้เนี่ยเขาบอกในอนาคต10ปีคุณติงเรากำลังจะเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้น
1: คือในยุคเราเนี่ยจะเห็นแล้วล่ะ
0: รถไฟฟ้าเห็นอีก 3-4 ปีเห็นครับรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังจะใช้มาตรการไม่ว่าจะเป็น
1: ลดภาษี
0: รถที่เกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับการแลกซื้อพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนรถ
0: ครับการเปลี่ยนรถนะครับหรือว่าการเพิ่มภาษีสำหรับรถใช้เครื่องยนต
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: ก็ว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็เป็นอย่าไปถือสาระอะไรมากนะครับผมเล่าให้ฟังนะครับกับรายการเรื่องสุขภาพฟังเพลงกันสักหน่อยครับแก้เครียดนะครับแต่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมคิติกรการจนาเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินมาพูดคุยนะครับพูดคุยแต่เรื่องสบายใจนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ออกกำลังกายนะครับจะปลูกผักสวนครัวอย่างที่ผมแนะนำหรือไม่ไม่เป็นไรนะครับฟังรายการของเราได้นะครับเพราะว่าเขาบอกโลกยุคใหม่เนี่ยคุณติง
2: ค่ะ New Normal
1: เรากำลังจะหันมาทางแนวสุขภาพมากขึ้นมากขึ้นจากการสำรวจนะครับคนก็จะรักสุขภาพมากขึ้นมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพเราจะดีนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการก็เช่นเคยนะครับผมฝากโปรเกี่ยวกับคาตามินอ่ะสั้นๆเลยตรงๆเกี่ยวกับคาตามินนะโปรคุณติง
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้มานะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
1: ครับผมก็ฝากโปรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังสั่งซื้อกันอย่างล้นหลามตอนนี้นะครับซึ่งทีมงานหรือบริษัทของเราเนี่ยได้จัดส่งสินค้าให้ท่านตามเป้าหมายตามที่ท่านต้องการนะครับช่วงนี้เราไม่ขาดนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเรายังส่งให้ท่านทุกวันยังมีอยู่ในสต็อกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการโปร6กระปุกซื้อแล้วรวมได้8กระปุกนะครับซึ่งเป็นโปรดีราคาพิเศษราคาเดิมนะครับเดิมเมื่อก่อนเนี่ยแถม1กระปุกตอนนี
2: ้ให้2กระปุกเลย
1: ครับเป็นความคุ้มค่าสำหรับท่าน
2: ค่ะก็ไปหารกับคนแถวบ้านได
1: ้ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับท่านที่ซื้อโปร6กระปุกแถม2เนี่ยท่านก็จะเอา3คนหรือจะหารกัน2คนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือท่านจะซื้อทานคนเดียว
2: ก็ได้
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับ
2: คร
1: ับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกวัน
3: สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คาตามินใช่ไหมคะ
4: ใช่คาตามินครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: จะสั่งคาตามินค่ะคาตามินหมดกินก็ปวดแข้งปวดขาเดินไม่ไหวอยู่เนี่ย
4: ครับครับที่งามวงวานนะ
3: ก้างามวงวานที่งามวงวานยี่แปดนะคะ
4: แยกพงเพชร
3: จ้าค่ะแยกพงเพชร
4: ครับครับ
3: ก็เอาแบบไหนคะ
4: เอาชุดไหนครับผม
3: ชุดเคยซื้อแบบชุด6กระปุกอ่ะ
4: อ๋อแถม2ตอนนี้
3: แถม2กระปุกเหรอ
4: ครับ
3: แต่ก่อนมันแถม1กระปุกกับอีก15เม็ดนะ
4: ครับครับ
3: ค่ะ
4: เดี๋ย ี๋ยวนี้แถม2กระปุกให้เลยไม่มีกล่องเล็กแล้วแถมให้เลยนะ
3: จ้า
4: ครับครับ
3: ก็มาส่งวันนี้เหรอ
4: ครับครับวันนี้ครับผม
3: จ้า
4: ครับครับขอบคุณครับครับ
3: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
1: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับเพราะว่าการเข้าถึงตอนนี้นะครับเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยเรามีการเข้าถึงได้ง่ายเกือบทุกอำเภอนะครับในประเทศไทยเราส่งไปไกลสุดที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนนะครับ
2: โอ้ไกลนะ
1: พี่น้องจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยเราส่งเยอะคุณติ่งนะครับสุพรรณบุรีทุกอำเภอ
2: ค่ะ
1: จังหวัดอ่างทองนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีนะครับ
2: ค่ะ
1: และที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องสระบุรีนครนายกนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงก็คือภาคตะวันออกซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีวันดีคืนนะครับพี่น้องจังหวัดชลบุรีบางแสนพัทยาจังหวัดระยองนะครับเราก็มีบริการส่งให้ท่านในทุกๆวันส่วนกรุงเทพมหานครยังเหมือนเดิมนะครับ
2: คุณผู้ฟัง
1: สั่งมาได้เลยนะครับสั่งเช้าได้บ่ายสั่งเช้าได้บ่ายนะครับสั่งเช้าได้บ่ายนะครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครขอให้ท่านได้สั่งเข้ามาในช่วงเช้าและตอนบ่ายนี้เราจะเข้าไปส่งให้ท่านนะครับส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ใกล้สำนักงานเราส่งได้เร็วสั่งเช้าได้11โมงถึงนะครับผมประกาศอย่างนี้หลายท่านก็ทำได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยส่งเฉพาะกิจที่สามารถวิ่งส่งให้ท่านได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังผมกลับมาพูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพสักนิดหนึ่งคุณติง
2: ค
1: ืออาหารที่ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่เค็มจัดอาหารที่มีรสเค็มพูดง่าย
2: ๆ
1: เพราะจะมีผลต่อไตคุณติงเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยส่วนใหญ่การหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มมาก
2: ๆ
1: หรือหวานนะครับหวานมากนะครับมีคนถามเมื่อวานมีคนถามคำหนึ่งคนเด้ง
2: ว่า
1: ซึ่งผมก็พอดีรู้เรื่องนี้พอดีนะครับเขาถามว่าการใช้น้ำผึ้งคนเด้งแทนน้ำตาล
2: ค่ะ
1: ถ้าเราใช้เยอะจะมีข้อเสียไหมนะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยตอบไปหลายที่คนเด้ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณผู้ฟังน้ำผึ้งเนี่ยเราจะใช้เนี่ยไม่ควรใช้เยอะคนเด้ง
2: ค่ะ
1: ไม่ควรใช้เยอะนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ว่าจะเป็นท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยบางท่านเนี่ยคิดว่าน้ำผึ้งเนี่ยไม่มีโทษ
2: แต่กินได้เยอะ
1: จะกินได้เยอะกินได้หลายมื้อนะครับแต่น้ำผึ้งเนี่ยพอเกินปริมาณสักนิดหนึ่งจะกลายมาเป็นน้ำตาลแม้แต่จะเป็นแลคโตสก็จริงคุณติ๋งนะครับบางท่านนี่ท่านจะทานใส่กาแฟสักนิดหนึ่งหรือถ้าจะใส่นมนะพูดได้ง่ายใส่อาหารสักนิดหนึ่งท่านควรทานวันหนึ่งแค่มื้อสองมื้อพอนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับบางท่านเนี่ยอย่าทานมากสำหรับที่เป็นน้ำผึ้งนะครับท่านควรทานแต่พอดีส่วนอาหารรสเค็มท่านควรหลีกเลี่ยงทานอาหารจืดและท่านหลีกเลี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุก็คืออาหารรสเผ็ดคุณเด็กผมก็เหมือนกัน
2: โอ้บางคนนี่ติดเหมือนกันนะ
1: รสเผ็ดนะครับรสเผ็ดนี่ผมนี่ไม่ทานนะครับเพราะว่ารสเผ็ดนี่จะมีผลต่อกระเพาะและลำ

0: ระคายเคืองกระเพาะอาหาร
1: แล้วก็เป็นแก๊สอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ำตาลสูงสำหรับพวกน้ำกลุ่มน้ำอัดลมนะครับของหมักดอง
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ควร
1: ของหมักดองนี่ได้แก่พวกผักกระป๋องพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นของหมักดองนะครับหรือของที่เป็นรสขมมากฝาดมากรสขมก็คือพวกสะเดามีคนถามผมนะทานพวกปลาดุกสะเดาหวานอะไรพวกนี้นะนั่นเองน
0: ะ
1: ก็ท่านควรจะทานแต่เพียงเล็กน้อยนะผู้สูงอายุทานอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับ
0: ทานให้เป็นยา
1: ทานให้เป็นยานะครับพวกอาหารเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการนะครับผมก็มีกับคุณติ่งมีแต่ความปรารถนาดีนะครับที่พี่คุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านฟังรายการเพราะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราจะเก็บเกี่ยวสาระมาฝากท่านในทุกวันไม่อยากให้เนื้อหามันซ้ำนะครับแต่เป็นห่วงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านเพราะบางท่านนี่นอนฟังรายการเราทุกวันจริงๆ
0: ดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: มาฟังรายการทุกวันเพราะว่าผมอยู่รับโทรศัพท์นี่จะทราบเลยว่าท่านได้ฟังรายการและท่านก็โทรมาซื้อคาตามินนะซื้อทุกวันนะครับก็มีความสุขทุกวันเพราะคาตามินเนี้ยมีคนสมญานามว่าเป็นของขวัญของขวัญสำหรับตัวเองของขวัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
0: ทุกเทศกาล
1: ทุกเทศกาลในทุกๆวันสำหรับท่านนะครับบอกเบอร์สั้นๆคุณดิ่ง
0: ค่ะเบอร์สายด่วนเนี่ยของรายการของเรานะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: กับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
1: คาตามินครับผม
2: สั่งผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
1: ครับวิต้าครับครับ
2: 22ครับ
1: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
2: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
1: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
2: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
1: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการ
2: อยู่ตรงแยก7สาทร11ครับ
1: ครับครับครับครับสาทร11นะครับ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับผม
2: คร
1: ับครับสวัสดีครับครับครับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาสุขภาพก็โทรมาที่รายการจดเบอร์ไว้หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไขมันนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับตัวท่านนะครับ
0: ค่ะ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: คุณผู้ฟังครับผ่านกันมาช่วงหนึ่งที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมก็ยังนั่งรับสายคุณผู้ฟังอยู่ตลอดใน365วัน
0: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุดแม้แต่ตัวท่านจะโทรมาแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยผมฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับหลายท่านก็ถามผมนะครับที่ออกรายการไปยังปรึกษาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าข้อเข่าเสื่อมเหล่านี้ก็ยังรับปรึกษานะครับที่เบอร์0843856644 6644

0: นะครับ0843856644นะครับท่านโทรเข้ามาบางท่านมีตัวของท่านเองหรือญาติพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลสูงมีความดันโลหิตนะครับมีภาวะที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีปัญหาก็โทรเข้ามา0843856644นะครับรอรับสายท่านอยู่อ่ะพูดถึงเรื่องสาระต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับ
1: นะคะเรื่องของอาหารการกิน
0: เรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับวันก่อนเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์นะหลายท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องอาหารผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าโภชนาการเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านกินอาหารซ้ำๆคุณติ่งแม้ว่าคุณติ่งมาผมในบางวันในบางทีในบางสัปดาห์นะ
1: บางทีเมนูเราก็ชอบอะนะ
0: ครับก็อาจจะกินได้ทั้งสองมือเลยนะครับ
1: ซ้ำ
0: ๆครับแต่นักโภชนาการเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าการกินอาหารเนี่ยไม่ควรซ้ำที่เราคุยกันนะคือกินหลากหลายพูดง่าย
1: ๆให้หลากหลายเข้าไว
0: ้ให้หลากหลายเข้าไว้เพื่อเปลี่ยนนะครับอาหารที่ผมจะแนะนำนะครับอย่างหนึ่งในวันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็คือข้าวต้
1: ม
0: นะครับสำหรับช่วงเช้า
1: ข้าวต้มข้าวกล่อง
0: ข้าวต้มข้าวกล่องยิ่งดีนะถ้าท่านไม่มีข้าวกล่องก็เป็นข้าวต้มนะครับผัดดอกกุ้ยช่ายขนมครกในสักหนึ่งครู่นะ
1: โอ้หนึ่งครู่เองเหร
0: อหนึ่งครู่เองนะมาก่อนนะครับก็สุขภาพสุขภาพนะครับน้ำสับปะรดสักหนึ่งแก้วมื้อเที่ยงนี่ก็เป็นเผาผลาญได้หน่อยก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอด
1: นะได้เนี่ย
0: ขนมจีบสองลูกลูกเดือยต้มน้ำตาลพยายามใช้น้ำตาลใส่แดงคนติง
1: ตัวนี้นักโภชนาการ
0: ใช่ครับนะลูกเดือยต้มน้ำตาลเนี่ยโอ้โหเป็นเมนูสุขภาพที่ผมเจอนี่อยู่หลายที่มาก
1: จริงเหรอคร
0: ับ ไม่ว่าจะ
1: ไม่ค่อยเจอนะเน
0: ี่
1: ย
0: มีไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นเพจก็รู้สึกยังมีอยู่นะลูกเดือยต้มน้ำตาล
1: ของติงนี่จะไปเจอเป็นแบบกะทิ
0: ครับส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นสุขภาพจริงไม่ค่อยใส่กะทิหรือบางท่านนี่ทำอย่างนี้ยิ่งดีเลยคุณผู้ฟังต้มลูกเดือยแล้วมาเหยาะน้ำผึ้งใส่สักนิดหนึ่งคุณดิ่ง
1: โอ้อันนี้ยังไม่เคยทาน
0: ครับเอามื้อเย็นมื้อเย็น
1: ก็จะเป็นข้าวสวยนะคะหนึ่งทัพพีนะคะมีเห็ดผัดน้ำมันหอยนะสักหนึ่งจาน
0: อันนี้เยี่ยมเลย
1: เป็นต้มยำปลากระพงสักหนึ่งถ้วยนะคะตบด้วยแอปเปิ้ลสักหนึ่งลูกโอเคเลย
0: ครับคือตอนนี้จะเห็นได้ว่าสามมื้อนะครับสำหรับในหนึ่งวันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบในเมนูนี้นะครับ
1: ก็ปรับเปลี่ยน
0: ท่านก็ปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเป็นข้าวต้มท่านอาจจะทานข้าวต้มปลาพวกนี้นะครับพอข้าวต้มปลานี้ทานสลับมื
1: ้อ
0: ได้นะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ถ้าท่านไม่ทานข้าวต้มปลาก็เปลี่ยนเป็นข้าวต้มกุ้งพวกนี้
1: ได
0: ้กุ้งสักสองสามตัวนะครับก็เป็นโปรตีนเป็นแร่ธาตุที่ดีนะครับช่วงเที่ยงอาจจะหนักหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นพวกขนมจีบเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดถ้าท่านไม่มีก็เปลี่ยนเป็นพวกผัดไทยนะคนติ่งเขาแนะนำอย่างนั้นนะผัดไทยก๋วยเตี๋ยวนะก
1: ๋
0: วยเตี๋ยวน้ำพวกนี้ก็ได้แต่ไม่ควรจะลดเผ็ดมากนะครับสำหรับท่านที่ตอนเย็นไม่ควรทานอาหารที่เป็นพวก
1: หนักเกินไป
0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะย่อยยากนะคะ
0: กับควรทานพวกผักปลาพวกนี้หรือทานอาหารก่อน6โมงเย็นนะครับหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยกับรายการจนรู้สุขภาพต้องขอบคุณท่านอย่างมากมายนะครับที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่พี่น้องทั่วประเทศผมติกรก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ติดตามรายการในตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยังรับสนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับดังไกลนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะไปอยู่ในหลายประเทศอย่างพม่าลาวกัมพูชาน
1: ะครับ
0: ประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ในจีนในบางมณฑลที่เขาไปซื้อไปนะครับไม่รวมถึงประเทศในยุโรปแต่นั้นเราไม่ได้จำหน่ายคุณติงเป็นการสั่งซื้อผ่านสถานทูตอย่างเช่นประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งอยู่ในแฟรงเฟิร์ตหรือในมิวนิกเมื่อวานนะครับแต่ญาติพี่น้องที่ส่งไปให้นะครับหรือในสหรัฐอเมริกาช่วงก่อนโควิดนะครับเราก็ส่งไปในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งคนติ่งที่คนไทยไปอยู่เยอะพูดง่าย
1: จริงค่ะจริ
0: งคล้ายๆกับ LA เขาเรียก LA ก็คือแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งคนไทยเข้าไปอยู่นะครับซึ่งคนไทยที่นี่ก็แนะนำไปในสหรัฐอเมริกานะครับต้องขอบคุณจากใจนะครับ
1: ค
0: ือผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอยู่ได้มานานเพราะว่าคุณผู้ฟังที่สนับสนุนอุดหนุนรวมใจกันซื้อนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งเบอร์คาตามินก็คือ0843856644นะครับ0843856644ในทุกวันไม่มีวันหยุดช่วงนี้โปรสักนิดหนึ่งเด็ก
1: ค่ะช่วงนี้ก็คือเปิดบริการกันทุกวันอยู่แล้วไม่มีวันหยุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะคะไม่เสียค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะคะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะคุ้มค่าเลยทีเดียวในราคาเดิมค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้ในรายการของเรานะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นที่ฮือฮาและเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับขอบคุณผู้ฟังที่รอมานานโปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับอย่างที่คุณติ่งบอกไปนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โปรของเรานี่ก็ยังขยายไปนะครับสำหรับท่านที่ยังซื้อไม่ทันนะครับ อย่างท่านก็ซื้อไม่ทันในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ยังขยายอยู่นะครับผมฝากอีกสักนิดหนึ่ง คุณผู้ฟังสำหรับท่านที่รายการจอดลึกสุขภาพผมมานึกถึงเกร็ดการดื่มน้ำคุณติ่งการดื่มน้ำเขาแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุคือวันหนึ่งท่านตั้งน้ำไว้คุณดิ่ง อย่างเช่นเราจะดื่มเนี่ยนะครับตั้งน้ำไว้สักลิตรหนึ่งผู้สูงอายุนะในวันหนึ่งเนี่ยท่านต้องดื่มดื่มไม่ใช่ว่าดื่มเยอะดื่มน้ำนี่ที่ดีที่สุดเนี่ยนักโภชนาการว่าท่านค่อยๆดื่ม
1: ก็คือจิบทีละหน่อย
0: บางคนนี่ดื่มเป็นขวดนะคุณดิ่ง
1: จริงค่ะ
0: หรือไม่ก็ครึ่งขวดเนี่ยครึ่งขวดเลยเนี่ย
1: ยก
0: นะครับฉะนั้นนะครับท่านค่อยๆดื่มนะครับแต่บางท่านนี้ดื่มทีละ1ขวดแล้วก็หายไปเลยมาตอนเย็นมาดื่มน้ำอีกนะครับซึ่งร่างกายนี่ต้องการพลังงานนะครับในแร่ธาตุจากน้ำนะครับเรื่องจากต้องการของเหลวที่อยู่ในร่างกายคุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงอายุนะครับท่านควรดื่มน้ำ 6-8 แก้วหรือลิตรกว่าในต่อวันนะครับการนอนพักผ่อนคุณเด่งให้หลับได้ประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแต่ท่านไม่ได้จริงๆท่านก็6ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้สูงอายุจะทำให้การพักผ่อนของท่านนั้นเพียงพอนะครับอาหารเน้นผักป่าผลไม้นะครับพักฟังเพลงกันสักหน่อยครับแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ฟังเพลงกันไปนะครับรายการเจาะลึกสู่ภาพก็มาพูดคุยนะครับหลายท่านก็ถามผมนะครับว่าคุณติกรยังพูดคุยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าอยู่นะครับเพราะว่าในการกระดูกข้อเข่าเนี่ยเราไม่เว้นในแต่ละวันที่จะเจอแฟนรายการมาโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเข่าเสื่อมกระดูกพวกนี้ที่มีปัญหานะครับบางท่านนั้นเป็นผู้สูงวัยนะครับจะชอบมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องข้อมีอาการปวดอยู่ตลอดเวลาก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเปิดทุกวันนะครับพูดคุยกันทุกวันนะครับคุณฟังครับมาพูดกันต่อนะเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนะครับคุณเด้ง
2: ก็
1: วันก่อนเราพูดถึงเรื่องแอปเปิ้ล
2: ใช่นะคะแอปเปิ้ลนี่เราจะเห็นมีหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้นะ
1: ครับ
2: ข้าวหมายนี่คือมีทั้งมีสีแดงสีเขียวนะคะ
1: รุ่นใหม่นี้มีสีเหลืองคนเด็กที่ผมเจอ
2: ครับนี่ยังไม่เห็น
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังจะมีสีแดงก็ไม่เป็นไร
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: แอปเปิ้ลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพนะเพราะว่าเส้นใยอาหารแล้วก็โพแทสเซียมในแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะช่วยให้กระเพาะแล้วก็ลำไส้เนี่ยนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้ของเสียเนี่ยถูกขับออกมาจากร่างกายเนี่ยแล้วก็ควบคุมคอเลสเตอรอลนะชนิดเลวนะคะบำรุงเส้นเลือดนะคะลดอาการการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะป้องกันท้องผูกนะแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยกินคู่กับผักสีเขียวนะคะเมล็ดของผลไม้เปลือกแบบแข็งเนี่ยแล้วก็ธัญพืชที่มีวิตามินอีธาตุซิลิเนียมนะคะในแอปเปิลเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งนะคะและในแอปเปิ้ลนั้นมีกรดแทนิกนะคะจึงไม่ควรที่จะกินคู่กับปลาที่มีก้างหรือว่าปลาแห้งที่มีแคลเซียมนะเพราะมันจะกลายเป็นสารชนิดหนึ่งที่ย่อยยากเนี่ยนั่นเองเนี่ยก็เรียกว่ากระเพาะอาจจะทำงานปั่นป่วนเนี่ย
1: ครับคือแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องใช้เยอะบางท่านเนี่ยใช้แอปเปิ้ลอยู่ในสลัดนะครับซึ่งทานอยู่ในสลัดก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพียง 2-3 ชิ้นก็พอสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวระบายตัวหนึ่งนะครับต่อมา
2: สาหร่ายทะเลเนี่ย
1: อันนี้ชอบ
2: ชอบเป็นยำหรือเปล่าคะ
1: ชอบหลายอย่างฮะต้มยำพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่ในน้ำซุปหรือใส่ในพวกต้มจืดพวกนี้คุณติ่ง
2: ค่ะสาหร่ายทะเลเนี่ยนะคะจะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะแคลอรี่ต่ำนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการขจัดสารพิษนะกระตุ้นเมตาบอลิซึมนะคะลดความเครียดนะแล้วก็วิตกกังวลใครที่กังวลอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะสาหร่ายทะเลช่วยได้เนี่ยในสาหร่ายทะเลเนี่ยจะมีแคลเซียมสูงนะคะเมื่อกินคู่กับผักใบเขียวนะคะอาหารจำพวกไข่แล้วก็นมที่มีวิตามินเนี่ยแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นดูดซึมวิตามินได้ดีมากขึ้นนะคะ
1: ครับคือคุณผู้ฟังเนี่ยคนติ่งเราจะเห็นสาหร่ายเนี่ยอยู่ใน2เมนูคือต้มจืด
2: ค่ะ
1: นะต้มจืดหรือว่าถ้าสาหร่ายเป็นใบจริงๆเนี่ยเราจะเจออยู่ในอาหารญี่ปุ่นคนติ่งเป็นต้มซุปนะครับ
2: ชาบูก็มี
1: เป็นชาบู พวกนี้นะครับ ที่เป็นสาหร่ายนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่แนวสุขภาพนะคือรักษาสุขภาพเนี่ย คุณผู้ฟังควรจะหาทานนะเป็นพวกต้มจืดเป็นส่วนใหญ่หรือว่าซุปนำอยู่ในซุปของญี่ปุ่นพวกนี
2: ้
1: หรืออยู่ในชาบูถ้าท่านไม่ทานชาบูนะครับส่วนท่านที่ทานในซุกี้คุณเด้งในซุกี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเป็นซุกี้มีสาหร่ายใบ
2: ก็เป็นเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเสริมรสชาติของอาหารอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับก็อร่อยดีนะครับก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: ค
1: ือการทานอาหารเนี่ยผมแนะนำให้ท่านทานหลากหลายอย่างที่บอกไปนะครับไม่ควรทานอาหารซ้ำๆเดิมๆนะครับคือเปลี่ยนมื้ออาหารไปนะครับทานผักผลไม้นะครับบางท่านก็ทานเป็นพวกถั่วนะครับเป็นลูกเดือยนะครับที่สำคัญคุณเด้งคือการทานที่ในปริมาณที่ไม่มากจะทำให้เหมาะสมต่อร่างกาย
2: น้อยๆแต่หลากหลาย
1: ครับหลากหลายนะครับคือในมื้ออาหารหนึ่งนี้เมื่อก่อนนี้เคยทานข้าวนี้1 2 3ทัพพี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็ทานปริมาณข้าวลดลง
2: นะครับเหลือทัพพีหนึ่ง
1: แล้วก็ทานอาหารให้หลากหลายนะครับทานผักผลไม้พวกนี้นะครับก็จะทำให้สุขภาพท่านดีนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ซื้อคาตามินตอนนี้ครึ่งโหลนะครับครึ่งโหลแถม2กระปุกซึ่งตอนนี้ปริมาณการซื้อของเราเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับผมแนะนำว่าท่านให้ควรสั่งมาในช่วงก่อนเที่ยงเพราะว่าจะได้ส่งได้ทันนะครับสำหรับท่านในช่วงก่อนเที่ยงจะได้ส่งได้ทันเพราะว่าถ้าท่านจะทานจะสั่งออเดอร์หลังเที่ยงคุณเด้งก็จะได้วันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณของเราค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็ให้คุณผู้ฟังก็เข้าใจนะครับเพราะบางท่านนี
2: ้
1: โทรมาช่วงบ่ายสองบ่ายสาม
2: จะขอรับ
1: จะขอรับวันนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มากเกินไปคุณเด้งในแถบจังหวัดนนท์ในเขตบางแคตลิ่งชันเราพยายามจะทำให้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาช่วงนั้นจะเป็นรถติดนิดนึ
2: ง
1: ในเขตกรุงเทพนะครับเพราะว่าช่วงนี้ประเทศเราในเฉพาะเมืองหลวงแถบปริมณฑลจังหวัดนนท์สมุทรปราการปทุมธานีนะครับก็ช่วงนี้ปริมาณรถหลังจากโควิดเนี่ยเริ่มหนาแน่นนะครับ
2: ก็คุณยันทางด่วนเลย
1: ก็คุณผู้ฟังก็พยายามที่จะออเดอร์กันเข้ามานะครับส่วนท่านจะสั่งในช่วงบ่ายสี่โมงกลางคืนอะไรพวกนี้เราพยายามส่งให้ในวันถัดไปแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้สายส่งของเรายังอยู่ครบนะครับต่างจังหวัดคุณผู้ฟังก็เช่นเคยนะครับให้ออเดอร์เข้ามาเราก็ยังไม่มีค่าขนส่งนะครับซึ่งก็หลายท่านที่มีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้ก็คือราคาของเรานั้นจะไม่มีค่าขนส่งบวกเข้าไปนะครับซึ่งเป็นราคายุติธรรมแน่นอนสำหรับท่านนะครับคุณฟังครับรายการคาตามินก็เราอย่าลืมนะครับตอนนี้โปรครึ่งโหลแถม
2: ซื้อครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเนี่ยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งไปอย่างใดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับการทานอาหารนะครับที่ดีการพักผ่อนที่ดีการได้อยู่ในที่อากาศดีนะครับและที่สำคัญก็คือภาวะอารมณ์ท่านดีนะครับก็จะส่งผลต่อสุขภาพของท่านนะครับเพราะว่าถ้าจิตใจของท่านมีความวิตกกังวลซึมเศร้านะครับหรือมีความหงุดหงิดหรือมีความโกรธหรือมีความไม่สบายใจนะคุณติ๊กพูดง่ายนะครับคุณผู้ฟังก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับเป็นการที่ทำให้ท่านนั้นสุขภาพท่านดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอการทานอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะส
2: ม
1: การออกกำลังกายที่ผมแนะนำก็คือการเดินนะครับการขี่จักรยานสำหรับผู้สูงอายุที่ยังขี่ได้นะครับการเดินก็10นาที20นาทีสำหรับใน1วันหรือบางท่านก็1สัปดาห์นี้ในประมาณ 2-3 วันนะครับก็ผมจะลืมนะครับฝากเบอร์เข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644 ก็พยายามโทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้สายแน่นก็พยายามที่จะรับสายคุณผู้ฟังในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ
2: ไม่มีวันหยุด
1: มันมีวันหยุดนะครับช่วงนี้รายการเวลาหมดเวลาผมคุณติ่งก็ต้องจากลาคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับมีสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนเพียงพอต้องการแบบไหนอย่างไรที่ทางรายการจัดให้คุณฟังโทรเข้ามานะครับผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับเพียงเวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับกราบสวัสดีไปยังทั่วประเทศนะครับก็ผมกิติกรกาญจนเวกินในรายการเจาะลึกสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนารินทร์สวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะนะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางบ้านทุกๆท่านทั่วประเทศเลยนะคะ
0: ครับก็ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหรือภูเก็ตนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับโควิดกำลังจะผ่านไปด้วยดีนะครับคุณผู้ฟังก็เตรียมนะครับหลายท่านก็เตรียมอะไรฮะเตรียมล้างบ้านไหมที่จะไปท่องเที่ยวเตร
1: ีย
0: มซักเสื้อผ้านะครับเตรียมกระเป๋าผมพูดให้กำลังใจนะครับบางท่านก็ไม่ต้องถือสานะครับเพราะว่าจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: อ
0: ั้นมานานอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับก็คุยกับพวกเมื่อวานก็หลายท่านก็อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับก็บอกว่าหนึ่งประเทศที่อยากไปนี้คืออะไรหลายคนในจุดมุ่งหมายก็ยังเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ
1: โควิดอยู่
0: โควิดนะครับตัวเลขยังเยอะนะยังเยอะเหมือนกับเกาหลีเกาหลีใต้นี่ก็ยังเยอะนะครับเพราะว่าผมแปลกประเทศที่คุณติ่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งโควิดนี่ชอบอยู่ในประเทศพัฒนาหรือประเทศคนรวยน
1: ะ
0: เขาว่าอย่างนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นยุโรปเนี่ยเกือบทุกประเทศเลยหรือในสหรัฐอเมริกาอย่างลาวกับพม่าเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร
1: ่
0: ก
1: ็
0: เป็นช่วงๆนะครับหรือกัมพูชาเราเนี่ยไม่มากนะไม่มาก
1: ก็เห็นเขาบอกส่วนมากจะเป็นเรื่องของการทักทายนะทางฝั่งยุโรปอเมริกาอะไรพวกนี้ส่วนมากเขาจะเช็คแฮนด์กัน
0: ครับ
1: ไอ้ของเรานี่คือยกมือสวัสดี
0: ครับ
1: ก็มันเลยไม่ค่อยสัมผัส
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยุโรปเนี่ยเห็นเขาว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนใส่หน้ากาก
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีคนใส่แมสไม่มีคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากนะครับจะเห็นว่าในสหภาพยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการติดเชื้อกันมากนะครับประเทศที่ยากจนหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนนี้ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับยังโดยเฉพาะในประเทศเราก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าควบคุมได้นะครับควบคุมได้คนก็ยังไม่เสียการทรงตัวหรือการเดินทางก็ยังไปไหนมาไหนได้ไกลในการล็อกดาวน์ในจำกัดพื้นที่ก็ยังเป็นระยะนะครับจะมีลำบากบ้างในบางช่วงนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินซีหากท่านอยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินก็โทรสายด่วน
1: สายด่วนของคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็เปิดบริการทุกวัน
1: ไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เพื่อนๆกัน
0: ครับแล้วก็เรามีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะส่งไปรษณีย์หรือจะส่งเคอรี
1: ่
0: ก็ไม่มีค่าบริการเสียค่าส่งแต่อย่างใดนะครับก็เราพยายามจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับคาตามินออกเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าคาตามินตอนนี้ก็โปรดีที่สุดก็คือ6กระปุกนะครับแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกเรายังมีกระเป๋าสปองแถมให
1: ้
0: คือแถมเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีมาเพราะรับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าคาตามินก็ยังอยู่คู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังบางท่านก็หมุนคลื่นไปหลายสถานีนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เราออกบนเครือข่ายวิทยุไปทั่วประเทศนะครับบางท่านอาจจะติดตามรับฟังในสถานีที่ไม่เท่ากันในบางเวลานะครับคาตามินก็ยังอยู่กับท่านแน่นอนนะครับเป็นการบ่งบอกว่าเราจริงใจที่จะทำธุรกิจเราจริงใจที่จะใช้สื่
1: อ
0: เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสถานการณ์โควิดให้ก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับผมฝากกำลังใจเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนเกี่ยวกับ ช้ผลิตภัณฑ์คาตามีนมานะก็ฝากผ่านวิทยุไปนะครับซึ่งคุณอู้นั้นผมเห็นใจมากเป็นลูกค้าของจอลึกสุขภาพนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นทำธุรกิจขายกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งขายกระเป๋าเดินทางอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต้องยอมรับว่าขาดทุนมาเป็นปีๆนะครับ
1: ช่วงที่ผ่านมาน
0: ะเพราะว่าต้องพูดว่ากระเป๋าเดินทางมันไม่ไปไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็ได้ต้องเรียกว่าเจรจากับห้างเพื่อจะต้องขออยู่คือขออยู่เพื่อเช่าพื้นที
1: ่
0: นะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยโอกาสมันจะต้องดีขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้บางธุรกิจนี้ต้องยอมรับว่าหินมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้าส่วนใหญ่นี่จะเป็น
1: ต่
0: างชาติหรือนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ากระเป๋าเดินทางที่เป็นล้อลากเนี่ยคุณติ๋งมัน
1: ใบใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
0: ใบใหญ่แล้วก็คนไทยก็ยังไม่ซื้อ
1: ขายยากอยู่
0: ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนกระเป๋าเก่าก็ยังมีอยู่นะครับฝากกำลังใจนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับฝากกำลังใจ
1: ให้กับทุกกิจการเลย
0: ให้ทุกกิจการให้ผ่านพ้นไปกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: นะเรื่องของเข่าเสื่อมนะฮะอะไรต่างๆนะคะก็เป็นสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยได้โทรศัพท์มาเล่าให้ทางรายการเราได้ฟังนะคะบางท่านก็เป็นเบาหวานนะคะมีน้ำตาลในเลือดสูงบางท่านนี่มีความดันสูงนะคะบางท่านเนี่ยก็ต้องการคำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะด้านของสุขภาพการออกกำลังกายการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมันก็เป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ในรายการของเรานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ก็โทรเข้ามานะครับช่วงนี้ผมฝากสาระสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงวันก่อนนะครับ
1: ค
0: ืออาหารที่ทำลายกระดูกนะครับวันก่อนเราพูดถึงเรื่องน้ำอัดลม
1: อัน
0: เป็นยอดนิยมของคนยุคใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความที่เป็นฮีโร่นะครับน้ำอัดลมคุณผู้ฟังก็พยายามบอกลูกหลานนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำอัดลมนะครับทานแต่น้อยๆนะครับเพราะจะมีการส่งผลถึงภาวะกระดูกผลิตภัณฑ์ที่ทำลายกระดูกตัวต่อไปคุณติ๋งอธิบาย
1: มีเรื่องของกาแฟนะคะอันนี้นี่ติดกันทุกคน
0: พูดถึงตัวนี้ทำใจลำบากนะครับ
1: กาแฟเนี่ยเขาจะมีสารคาเฟอีนนะคะที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะมีพลังประกอบกับเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะรสชาติเนี่ยอร่อยนะคะก็เลยเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ากาแฟเนี่ยจะมีประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะแต่ว่าในส่วนที่เป็นโทษเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะหากว่าบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะนะคะทำให้หัวใจเต้นแรงท้องผูกนะคะร่างกายเนี่ยขาดน้ำนอนไม่หลับค่ะวิตกกังวลนะคะแล้วก็มีภาวะอื่นตามมานะคะโทษของคาเฟอีนเนี่ยอย่างนึงที่คนส่วนมากไม่ทราบนั่นก็คือทุกครั้งที่บริโภคคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีการสูญเสียแคลเซียมผ่านทางปัสสาวะนะคะหลังจากที่ดื่มกาแฟแล้วเนี่ยโดยคาเฟอีนเนี่ยในกาแฟเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดกลไกก็คือมันไปขัดขวางการสร้างมวลกระดูกใหม่นะคะแล้วก็ลดความหนาแน่นของมวลกระดูกในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่ทานกาแฟก็เอาแต่น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะทานวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วนะคร
1: ับ โอ้เยอะจริง
0: ๆก็ต้องลดลงนะครับเพราะว่าช่วงที่วัยเจริญเติบโตนะครับช่วงที่เป็นโตเป็นหนุ่มสาวก็พยายามเตือนลูกหลานของท่านนะครับให้ทานกาแฟแต่น้อยลงเพราะว่าจะมีผลต่อภาวะกระดูกพรุนนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพก็พยายามสรรหาเรื่องดีๆมาเล่านะครับเราก็มีเพลงเพราะๆมาเปิดในรายการนะครับก็ฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็เรามาต่อสาระกันใหม่ครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับก็หลังจากที่ฟังเพลงนะครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็มาฟังสาระนะครับเพราะว่าเพลงนี้เราก็จะเลือกแต่เพลงที่เป็นบทเพลงที่มีความสุขเป็นการขับกล่อมคุณผู้ฟังในช่วงสถานการณ์โควิดเราต้องผ่านไปด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจอย่าท้อแท้นะครับในการประกอบอาชีพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนวันก่อนก็เจอคนที่มีปัญหามากมายอยู่บนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวนะครับ
2: ล้
1: ว
2: นเลย
1: ใช่ล้วนแต่ประสบปัญหานะครับแต่ก็คิดว่าในเร็วๆนี้
2: ทุกอย่างพ้น
1: ทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับหลายๆท่านก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างบริษัทใหญ่โตนะครับเป็นสายการบินหรือที่เป็นรถทัวร์นะครับหรือเป็นรถโดยสารนะครับ
2: ปิดตัวไปเยอะเหมือนกัน
1: โดยเฉพาะแท็กซี่น
2: ะ
1: แท็กซี่ก็น้อยลงมากตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่คุณเด่ง
2: ครับแท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารเหมือนกัน
1: ครับส่วนรถไฟฟ้านี้คุณเด่งยังเยอะไหมมารถไฟฟ้าม
2: ียังมีผู้โดยสารเยอะอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ
1: เขาจำกัดไหม
2: ไม่จำกัดนะ
1: อ๋อไม่จำกัดนะครับเห็นรถเมล์นี้เว้นที่นั่งอะไรผมก็ไม่เข้าใจ
2: เว้นที่นั่งเขาบอกเว้นระยะห่างแต่ว่าที่นั่งนี่คือมีกากบาทอยู่นะแต่ว่าไอ้ที่ยืน
1: อ
2: ่ะมีค่ะที่ยืนนี่คือแน่นกว่าที่นั่ง
1: อ๋อโหแปลกนะครับแต่ส่วนสายการบินก็เห็นว่าที่เว้นที่ไหมหรือยังไง
2: ยังได้ยินมีคนบอกอยู่ว่าไม่เว้นนะ
1: ฮะอ๋อแล้วฮะ
2: บางสายการบินนะฮะ
1: ครับก็ว่ากันไปนะครับก็ให้มันผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าร้านอาหารต่างๆปิดตัวไปเยอะนะครับที่เห็นแถบใกล้ๆบ้านนะครับใกล้ๆห้องส่งก็มีเยอะนะครับเกิดบรรยากาศซบเซานะครับ
2: ก็ต้องปรับตัวกัน
1: ประเทศก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับ
2: ค่ะ
1: จากนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับส่งไปไกลนะครับด้วยเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คาตามินก็ยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ลืมนะครับไม่ลืมผมวิทยากรและคุณติ่งนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: ฮัลโหล
3: คาตามินครับผม
4: สั่งผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
3: ครับวิต้าครับครับ
4: 2ครับ
3: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
4: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
3: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
4: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
3: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการ
4: อยู่ตรงแยก7สาทร11ครับ
3: ครับครับครับสาทร11นะครับ
4: ครับ
3: ขอบคุณมากครับผม
4: คร
3: ับสวัสดีครับ
1: รายการจดลึกสุขภาพเนี่ยเราต้องอยู่กับคู่คุณผู้ฟังตลอดมาในเกือบ10ปีนะครับ
2: ค่ะ
1: เป็นรายการที่สรรหามาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: ประเทศหนึ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่น
2: ค่ะ
1: ประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นประเทศหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีสุขภาพจิตดีนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันการแข่งขันในภาคเกษตรกรเนี่ย ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าคุณติ่งอาจจะเคยได้ยินว่าในเรื่องของโควต้าในการปลูกนะครับโควต้าในการปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักหรือผลไม้หรืออะไรต่างๆนะครับประเทศญี่ปุ่นนี้เขาบอกเป็นเกษตรกรที่มีราคาดีนะครับเพราะว่าส่วนประเทศเรานี้นะครับก็อย่างว่านะครับเพราะว่าประเทศเรานี้ภาคเกษตรเนี่ยอย่างคุณติ่งที่ไปอยู่ก็ยังมีปัญหา
2: คร
1: ับมีปัญหามากในภาคเกษตรนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเรียกว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยของเราเนี่ยเยอะขึ้นไหม
2: มีเป็นเฉพาะกลุ่มมันยังไม่แพร่หลายมาก
1: ไม่แพร่หลาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฮะ
2: คือคนให้ความสนใจแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ทั้งหมดอะ
1: ราคาแพงไหม
2: ราคาแพงไหมก็
1: พวกผักอินทรีย์อะไรนี่แพงกว่าปกตินี่
2: ใช่ใช่
1: ครับ
2: ทั้งท่านี่จริงก็ลงทุนถือว่าน้อยนะคะ
1: อ๋อฮะ
2: เพราะถ้าเป็นพืชผักทั่วไปที่ใช้สารเคมีเอ่ยจริงจริงอันนี้มีต้นทุนสูงกว่าแต่ว่ากับขายในราคาถูกเพราะว่ามันจะได้จำนวนผลผลิตที่เยอะกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์ครับ
2: ฮะ
1: ครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสารเร่งหรือเกี่ยวกับพวกสารวัตถุอันตรายที่คุยๆกันในข่าวนะครับเราก็ยังไม่ได้แบนจริงไหมยังไม่ได้แบนน
2: ะ
1: สามสารที่ว่านี้นะครับวัตถุอันตรายนี่ก็ยังไม่แบนนะครับฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพืชผักผลไม้นะติ่งน
2: ะ
1: คุณผู้ฟังก็กินผักผลไม้นี่ก็ควรจะล้างนะครับล
2: ้างสารเคมี
1: ทำความสะอาดตอนนี้มีถ่านมีผงถ่านนะครับผงถ่านซึ่งตัวนี้ผมโฆษณาไม่มียี่ห้อนะคุณผู้ฟังอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเพื่อล้างผลไม
2: ้
1: ล้างผักนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นผงถ่านสำหรับล้างพ
2: ื
1: ชผ
2: ัก
1: ผลไม้นะครับ
2: อ
1: ันนี้ผมไม่ได้ระบุยี่ห้อนะครับคุณผู้ฟังหาซื้อกันตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับ
2: ก็ใช้ได้
1: ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่ง
2: ใช่
1: ผ่านถึงโปรโมชั่นสักหน่อยครับคุณดิ่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นตรงนี้ของคาตามินนะคะก็จะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะก็อัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงประตูบ้านท่านเลยนะคะโดยที่ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์พูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับมาโทรมาพูดคุยกับพี่น้องทั่วประเทศนะครับรายการจดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ท่านประสบพบเจอเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าก็โทรมาได
2: ้
1: ที่เบอร์เดิมนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับคาตามินนะครับผม
5: จะสอบถามเรื่องยานะคะคาตามินนะคะ
3: คาตามินครับ
5: มันมีชุด3กล่อง
3: สามกล่องแล้วก็มีแถมด้วยครับตัวนั้น
5: แล้วที่เป็น6ล่ะคะ
3: อ๋อ6แถม2นี่ครับตัวนั้นจะดีครับ
5: มัน โปรโมชั่นแถมอยู่
3: ครับ66แถม2ได้8กระปุกครับ
5: กระปุกนึงมันมีกี่เม็ดคะ
3: 30ครับผม30ครับซูลทานวันละ1เม็ดนะวันละ1แคปซูลครับผมเอาชุดทดลองไหมครับ
5: ชุดทดลองมันจะแถมไอ้พวกทางตาได้ไหมคะ
3: ชุดทดลองไม่ได้แถมทางตาถ้าจะเอาก็เอารวมกันก็ได้ครับคุณแม่อย่างละกล่องก็ได
5: ้ อยากได้สั่งแต่งบมันไม่ค่อยพอเนี่ย
3: จะเอาไหมจะจัดไปให้เอาตาด้วยกระดูกด้วยก็ได้ครับ
5: ค่ะจะต้องการทางรักษาทางตากับกระดูกเนี่ยค่ะ
3: ครับครับ
5: เอามาส่งพรุ่งนี้ก็ได้มั้งจะได้ไปหาตังค์เพิ่มให้อีกหน่อยตังค์ไม่พออ
3: ยู่ที่ไหนครับผม
5: อยู่นนทบุรีเนี่ยค่ะบางกวยทางวัดจะไปทางวัดตะเคียนเนี่ยค่ะแต่อยู่เข้าซอยวัดสิงห์เนี่ยค่ะ
3: ครับวัดตะเคียนเข้าซอย
5: เข้าวัดสิงห์ก่อนถึงวัดตะเคียน
3: ครับ
5: พระราม5เนี่ยค่ะเส้นพระราม5
3: ครับครับนครอินทร์เขาเรียกเขตนั้น
5: ค่ะ
3: จะเอาวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับ
5: มาส่งบ้านเลขที่125ค่ะ
3: 125
5: บางคูเวียง
3: หมู่อะไรจ๊ะแม
5: ่มันแต่ว่าถ้าจะเอาโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์ง่ายดีเข้ามาแล้วมันเราจะเป็นคลองพายเรือไปเอาอะค่ะ
3: อ
5: ๋
3: อให้รอที่โรงเรียนใช่ไหม
5: ค่ะโรงเรียนวัดสิงห์เทศบาลวัดสิงห์นะคะ
3: ครับครับ
5: เป็นพวกนี้ได้ไหมคะ
3: ครับได้ครับได้ครับ
5: ค่ะถ้าประมาณกี่โมง
3: ก็เดี๋ยวเช้าๆก็ไปถึงแล้วครับพรุ่งนี
5: ้ถ้าโรงเรียนเลิกก็ได้มั้งโรงเรียนก็ต้องออกไปรับเด็ก3โมงครึ่งนะคะ
3: ครับพรุ่งนี้หรือวันนี้ครับ
5: พรุ่งนี้ค่ะ
3: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
5: ค่ะ
3: ครับอย่าลืมรับโทรศัพท์นะ
5: ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเรารอสายท่านอยู่ช่วงนี้ว่างช่วงหน้าอาจจะมีสายเยอะนิดหนึ่งก็ค้าๆกันไปพออยู่ในช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็มีสายตลอดนะครับซึ่งท่านไม่ได้จำกัดระยะเวลาการโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็โลกนี้ยังมีข้อดีที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางรูปภาพไม่ว่าจะเป็นเรียกวิดีโอคอลนะครับก็ยังดีกว่าสมัยก่อนที่ไม่เคยพบเจอหน้ากันนะครับแต่นี้ก็ยังพูดคุยเห็นหน้านะครับ
2: สื่อสารก็ได้แบบใกล้ตัว
1: แบบใกล้ตัวนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องเดินทางไปนะครับก็พูดคุยกันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ห่างไกลกันจากครอบครัวนะครับเดี๋ยวนี้แม้แต่ต่างประเทศก็พูดคุยกันได้เห็นหน้านะครับนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีมาเอื้ออำนวยสำหรับเราแม้แต่การทำงานนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินคำว่า work from home นะครับ
2: ค
1: ือทำงานอยู่ที่บ้านส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับส่งข้อมูลผ่านออนไลน
2: ์
1: น
2: ะครับ
1: นักเรียนก็ต้องเรียนออนไลน
2: ์ออนไลน์
1: แต่จะได้ผลอะไรอีกเรื่องนึงนะครับคุณฟังครับก็ว่ากันไปนะครับในโลกยุคเปลี่ยนนะครับ
2: เราก็ต้องปรับตัว
1: เราก็ต้องปรับตัวก็หวังว่าท่านก็จะต้องกลับมาใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมนะครับในช่วงที่หายไปเพราะมีคนเขาเล่าว่าสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยตรงครบพอดี100ปีจริงครบ100ปีพอดี
2: ในยุคเหมือนมาล้างโลกเลยนะ
1: ใช่ในยุคของฉะนั้นเขาเรียกว่าสยามนะครับตรงกับรัชกาลที่4ที่5นะครับซึ่งระบาดอยู่ตั้งหลายปีนะครับประเทศตอนนั้นยังไม่มีหน้ากากที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมก็เย็บนะครับ
2: ใช้มือ
1: ใช้ผ้าเย็บยังมีรูปในจดหมายเหตุที่ผมดูวันก่อนจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีรูปอยู่นะครับซึ่งระบาดเนี่ยตอนนั้นใ จะเป็นไข้สเปนนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยจะติดเชื้อมากตายกันถึง30กว่าล้านส
2: ่
1: วนประเทศไทยก็ตายกันเยอะนะครับ
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นนี่ก็เรียกกันว่าโรคนี้ก็มาอยู่ไม่กี่รังหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องหายไปนะครับแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงเพราะๆสักเพลงก็เที่ยวหน้าโอกาสแล้วก็เรามาคุยกันช่วงหน้าครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะครับเพลงคือเสียงหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังนั้นเป็นบทเพลงที่กล่อมใจทำให้เราได้มีความสุขดนตรีก็เหมือนผมคนติ่งต้องฟังนะครับ ดนตรีนี่เป็นการบำบัดความเศร้าอย่างหนึ่งนะครับในตำนานนะครับ เพราะว่าคนเรานั้นเขาเรียกว่าดนตรีนั้นเป็นเครื่องที่ทำให้มีอารมณ์สดใสนะครับดนตรีเป็นเครื่องที่ทำให้สุขภาพจิตดีครับฉะนั้นท่านอยู่ที่บ้านช่วงโควิดท่านก็ต้องฟังเพลงแหละครับนะฟังเพลงฟังผมฟังเราสองคนคุยกัน
2: อยู่เป็นเพื่อนกันตลอด
1: ใช่กับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าท่านจะมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกหรือท่านจะมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันนะครับก็โทรมาเพื่อรับกำลังใจกับทางรายการพูดคุยกับเราได้ในทุกๆวันนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ไอยาไอเนี่ยอะไรคาตามินเนี่ยขอถามนิดนะเพราะว่าเอามากินแล้วว่ามันแก้อะไรมั่ง
3: ครับ
4: อาคารลงบอกเดี๋ยวจะสั่งด้วย
3: ก็กระดูกข้อเป็นหลักครับ
4: ค่ะค่ะ
3: พวกเส้นเอ็นตึงพวกนี้
4: อ
3: ๋
4: อเราเบาหวานอ่ะ
3: เบาหวานมีเบาหวานอีกตัวหนึ่งจากกล่องสีชมพูซื้อร่วมกันก็ได้ได้ทั้งกระดูกได้ทั้งเบาหวานเท่านั้นจัดรวมชุด
4: ว่าจะเอากระดูกก่อนถ้าเท่าไหร่ได้
3: เอา
4: ขนาดทดลองก่อนเอาสั่งมีสักชุดเพราะตอนนี้มันขัดข้องอยู
3: ่ขัดข้องเรื่องเงินนะ
4: จ้า
3: เอาน้อยก่อนนะ
4: จ้า
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้ครับผม
4: เพราะว่าเอามาแล้วชุดหนึ่งกินหมดไปได้หมดวันนี
3: ้ครับครับ
4: อ๋ออันนี้มันมีต่างหากนะ
3: ครับมีต่างหากครับผม
4: อ๋อได้ก็มันโดนกันแล้วพวกไตนี่ล่ะ
3: ไตก็มีรวมอยู่ในเบาหวานเนี่ยตัวไต
4: อ๋อวันเดี๋ยวข้าวหลังคุณสั่งนี่ก่อน
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับผมเพียงแต่ขอบคุณเนื่องจากอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับทางรายการก็มีสาระดีๆมาบอกสาระดีๆมาเล่าไม่ว่าจะเป็นอาหาร

0: ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือการที่มีสุขภาพจิตที่ดีมาคุยกับรายการอ่ะผมต่อเรื่องอาหาร อีกอย่างหนึ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อเรื่องโรคกระดูกพรุนนะฮะเรื่องที่แล้วเราเสนอไปเรื่องน้ำอัดลมกับกาแฟละให้คุณติ่ง
1: นะ
0: พูดต่อนะครับว่าอาหารที่เราทานไปแล้วทำให้ภาวะกระดูกพรุนเนี่ยคุณผู้ฟังต้องทานน้อยลงนะครับนอกจากน้ำอัดลมกับกาแฟแล้วนะครับมีอะไรคุณติ่ง
1: นะ
0: ครับ
1: มีอาหารที่เขาบอกว่ามันมีเกลืออยู่สูง
0: ครับก็คือมีโซเดียมสูงนะครับ
1: นะอันนี้เนี่ยคือเราก็จะทราบข้อมูลอยู่ว่ามันเขาเรียกอะไรไปทำให้แคลเซียมนะกระดูกเนี่ยนะมีปัญหานะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็นะบางคนก็ทานเยอะก็มีนะบางคนทานน้อยนะก็อาจจะมีผลอีกเหมือนกันเนี่ยก
0: ็
1: อันนี้ก็คือก็คงจะต้อง
0: ผมเสนอน้ำตาลอ่ะคนติ่ง
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่ก็มีผลต่อภาวะกระดูกนะครับเมื่อเราทานน้ำตาลหรือของหวานในปริมาณที่เยอะอ่ะคนติ่งอธิบายสั้นๆนิดนึง
1: น้ำตาลเนี่ยนะคะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นเกล็ดนะหรือว่าเป็นของเหลวที่เราเรียกกันว่าไซรัปเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนผสมในอาหารหลายประเภทเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่วางขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆขนมหวานเบเกอรี่นะคะรวมถึงข้าวขาวเนี่ยข้าวที่ผ่านการขัดสีนั่นเองนะแล้วก็เป็นแป้งชนิดต่างๆที่ทำจากข้าวที่ขัดสีแล้วนะคะแม้ว่าน้ำตาลเนี่ยนะจะมีประโยชน์ในแง่ของการให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะแต่ถ้าได้รับมากเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายเนี่ยอย่างเช่นทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเกินหรือว่าภาวะอ้วนนั่นเองนะคะป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะหรือแม้กระทั่งโรคที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ก็คือโรคของกระดูกพรุนนั่นเองนะคะการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดผลกับร่างกายก็คือมันไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมของการเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็แคลเซียมที่ควรได้รับจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมแบบเต็มที่เนี่ยก็ได้น้อยลงนะคะส่งผลให้ฮอร์โมนชนิดหนึ่งเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะคอร์ติซอลนะคะเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดค่ะความกดดันเพราะว่าจะหลั่งออกมาเมื่อคนเราเนี่ยเครียดนะคะมีความกดดันแล้วก็เป็นทุกข์นะคะถ้าเกิดว่าเรากินน้ำตาลมากเกินไประดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะหรือว่าจะพูดว่ากินหวานกันอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะส่งผลให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยมันลดลงค่ะเพราะว่าคอร์ติซอลนั้นจะไปยับยั้งกระบวนการสร้างกระดูกทำให้กระบวนการสร้างกระดูกในร่างกายเนี่ยมันน้อยลงนะคะแต่ว่ามันจะไปส่งเสริมค่ะหรือว่าเพิ่มกระบวนการสลายกระดูกแทนนะคะสลายเนี่ยมากกว่าสร้างนะคะก็เท่ากับว่ามันนั้นสูญเสียมวลกระดูกนะคะแล้วก็เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายอย่างที่เราทราบกันดีก็คืออนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการอักเสบนะคะซึ่งนำมาสู่ความเจ็บป่วยของโรคชนิดต่างๆรวมถึงโรคกระดูกพรุนด้วยนั่นเองค่ะ
0: ครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือน้ำตาลนะครับคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่าอาหารนี่ตอนนี้ประเทศไทยเห็นว่าในเรื่องของการจำกัดความหวานนี่เริ่มขึ้นไหมตอนนี
1: ้ค่ะ
0: นะเพราะว่าอาหารที่น้ำตาลที่ใส่ในปริมาณอาหารเนี่ยเขาจะจำกัดนะครับไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าในขนมในของหวานมีการวัดปริมาณนะครับคุณผู้ฟังครับการทานหวานเนี่ยเราควรทานตั้งแต่น้อยนะครับเพราะจะส่งผลต่อเรื่องกระดูกหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านที่อยู่ในการจดลึกสุขภาพเราจะได้ยินปัญหาที่ท่านโทรเข้ามาแชร์เข้ามาพูดคุยกับทางรายการในทุกๆวันนะครับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเราก็ยังพูดคุยกันได้สื่อสารถึงกันในทุกๆวันได้ที่เบอร
1: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับก็โทรเข้ามานะครับ โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการท่านจะมีปัญหาสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกภาวะนิ้วล็อกหรือว่าจะมีเบาหวานความดันท่านก็โทรติดต่อสื่อสารกับทางรายการเพื่อพูดคุยรับกำลังใจและวิธีแนะแนวได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าบางท่านนี้นะครับเป็นไม่มีเพื่
1: อ
0: นที่จะอยู่นะครับไม่มีเพื่อนที่จะพูดคุยไม่มีเพื่อนที่จะปรึกษาหารือก็ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนั้นต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะครับอยู่คู่กับคุณผู้ฟังมาหลายปีนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นพยายามที่จะส่งตรงถึงบ้านท่านเพื่อให้ท่านได้มีความพึงพอใจนะครับในการบริการของเรานะครับตอนนี้เราก็จัดส่งบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านควรที่จะสั่งซื้อหรือพูดคุยหรือปรึกษานะครับกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับเราก็มีทั้งคาตามีนมีทั้งทไวไลท์มีทั้งวีต้าพลัสมีทั้งอิมโมนานะครับซึ่งก็ช่วงโควิดนั้นเราก็จะผ่านไปด้วยกันแล้วก็พร้อมยังมีโปรโมชั่นดีๆคุณติ่งต่อโปรโมชั่นสักนิดหนึ่ง
1: ค่ะช่วงนี้เนี่ยทางคาตามินนะคะมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนะคะเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกค่ะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันนะคะในราคาเดิมค่ะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามปรึกษากันได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์084 3 8 5 6 6 4 4 0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
1: ค่ะ
0: เปิดขายตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันเพื่อปรึกษากับทางรายการนะครับปรึกษาเพื่อรับกำลังใจและแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับท่านออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทำสุขภาพจิตให้ดีเพื่อจะต่อสู้กับโลกวันใหม่นะครับโลกนี้จะต้องเดินทางไปด้วยกันนะครับท่านอย่าเพิ่งท้อแท้หรือสิ้นหวังนะครับให้โทรมาทางรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับปัญหาสุขภาพเรามีคำตอบเรามีเพื่อนที่จะเดินทางไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือท่านจะทำธุรกิจค้าขายอยู่ในกรุงเทพมหานครเราก็เป็นเพื่อนรายการเจาะลึกสุขภาพบนคลื่นหน้าปัดวิทยุบนเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนนะครับคลื่นวิทยุ AM นี้ไปไกล
1: ไปไกล
0: นะครับไปไกลบางท่านก็แจ้งผลการรับฟังมาไกลนะครับถึงเขาใหญ
1: ่
0: นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดขอนแก่นนะครับก็สามารถรับฟังทางสระบุรีนะครับซึ่งการท่องเที่ยวนะครับที่ช่วงซบเซากันไปนะครับคุณฟังครับการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไปเขาใหญ่นะครับช่วงนี้อาจจะซบเซากันไปแต่ว่าคนก็นิยมไปกางเต็นท์นะนะครับคุณติ่งเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าคนนิยมไปกางเต็นท์ตามที่ต่าง
1: ๆ
0: คุณฟังก็ควรเตือนบุตรหลานนะครับเพราะว่าการที่ไปกางเต็นท์นั้นนะครับโดยพ่อเขาใหญ่เราจะได้มีข่าวเกี่ยวกับช้างป่านะจริงไหม
1: เขาออกมาเยี่ยมเยียน
0: ผมก็ไม่เอานะครับผมก็ไม่ต้องทักทายนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยนะครับก็เขาอาจจะมีความหิวโหยนะ มีชื่อมีอะไรที่อันนี้นะครับก็มาทำร้ายนักท่องเที่ยวได้นะครับฉะนั้นท่านควรจะอยู่ไปเที่ยวหรืออะไรก็ไปนอนเป็นหลักแหล่งนะครับเพราะว่าเห็นที่เขาบอกกางเต็นท์แล้วมีช้างป่ามากระทืบมาอะไรใช่ไหม
1: หนึ่ง
0: น
1: ะครับ
0: หรือบางท่านที่เดินทางขึ้นไปบนถนนใช่ไหมจะมีมาขวางใช่ไหมนะผม
1: เก็บค่าด่าน
0: นะคุณผู้ฟังครับก็สำหรับท่านที่เดินทางผมว่าปัญหานี้น่าจะได้รับการแก้ไขนะ
1: ค่ะ
0: จะแก้ไขยังไงก็เป็นเรื่องของทางการกันแล้วกันนะครับ
1: ค่ะนะ ก็นะสำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยที่ติดตามรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพเป็นประจำนะคะก็พบกันได้ตรงนี้นะคะกับเรื่องของการพูดคุยนะเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะของสมาชิกรายการนะทั่วประเทศเลยทีเดียวนะที่ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะเล่าให้ฟังในรายการนะคะบางท่านก็มีปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องของกำลังใจก็ต้องการนะคะก็โทรศัพท์มาคุยกันได้ค่ะเนี่ยที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพวันนี้ผมได้ข้อมูลให้กำลังใจมาข้อมูลหนึ่งก็คือการสัมภาษณ์พระนักเทศชื่อดังก็คือท่านเจ้าคุณว.วัชระเมธีจากจังหวัดเชียงรายนะครับ
1: ค่ะ
0: มีนักข่าวไทยรัฐไปถามท่านว่าช่วงสถานการณ์โควิดสำหรับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ล้มละลายกำลังเครียดกับผลกระทบเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เรามีอะหลักทำอะไรที่จะทำให้ช่วงเวลาเหล่านี้ผ่านไปได
1: ้
0: พระอาจารย์ตอบว่าอาตมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือตั้งสตินะครับอย่าตื่นกลัวตื่นตระหนกมากเกินไปจัดเรียงความสำคัญของชีวิตว่านาทีนี้อะไรสำคัญที่สุดโยมก็จะให้คำตอบนั่นคือตัวชีวิตเราไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนรักษาชีวิตเอาไว้อย่าเพิ่งทำร้ายตัวเองอาตมาเห็นข่าวมีคนกระโดดน้ำอาตมาคิดว่าไม่ควรทำแบบนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่ตัวชีวิตเรานั้นสำคัญกว่าหนักหนาแค่ไหนก็ต้องรักษาชีวิตเอาไว้เพราะผ่านวิกฤตไปแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็นับหนึ่งใหม่ได
1: ้
0: ถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วละครเรื่องนี้มันก็จบไม่เหลืออะไรเลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์ท่านว.วัชระเมธีนะครับ
1: สาธุ
0: ฝากไว้นะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าอย่าท้อแท้นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหลายท่านที่มาพูดคุยกับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับหลายกิจการนั้นต้องบอกตรงว่าขายไม่ได้เลยนะครับขายไม่ได้เลยนะครับขายได้ก็ไม่คุ้มทุนนะครับก็ต้องอยู่ต้องเขาเรียกว่าครอบครัวก็ต้องมีภาระใช้จ่ายนะครับ
1: ก็มีการปรับตัวนะคะถึงแม้ว่ากิจการบางกิจการหลายๆกิจการเนี่ยนะคะได้ปิดตัวไปก็มีการปรับตัวไปขายของที่มันเล็กลงมาอะไรแบบนี้นะคะก็ได้นะคะ
0: คือ
1: ต้องปรับตัวนะคะ
0: ขนาดห้างสรรพสินค้าก็ยังปรับตัวนะครับปรับตัวเพื่อ
1: ให้อยู่รอด
0: ให้อยู่รอดนะครับคนเราก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับผู้สูงอายุนะครับที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพท่านไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับท่านก็ฟังรายการของเราหรือเปิดคลื่นวิทยุฟังรายการของเราตอบปัญหาหรือว่าจะเป็นเรื่องของรายการสุขภาพที่เรามาออกหรือเพลงเพราะๆนะครับหรือว่าฟังธรรมะอยู่ที่บ้านนะครับก็ทำใจให้สบายสบายนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นก็ถือเป็นรายการที่อยู่คู่คุณผู้ฟังมาหลายปีนะครับซึ่งหลายท่านวันก่อนที่หมุนไม่เจอนะครับท่านก็พยายามหมุนนะเพราะตอนนี้เราออกไปหลายสถานีบางสถานีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างคนติ่งนะครับจะเปลี่ยนแปลงเวลานะครับข้ามไปอาจจะเป็นเลยเวลานั้นไปอีก1ชั่วโมงนะครับท่านก็ติดตามเพราะมีหลายคลื่นหลายสถานีนะครับ
1: ค่ะ
0: คาตามินบอกโปรสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะโปรของคาตามินนะคะก็ซึ่งประกอบไปด้วยนะผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็มีวิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะรวมทั้งโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นช่วงนี้เนี่ยคาตามินมีโปรโมชั่นช่วงโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกค่ะเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมเลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ในรายการนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับรีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้โปรครึ่งโหลได้8กระปุกเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าคาตามินพยายามที่จะเอาใจลูกค้าหรือท่านที่ต้องการซื้อแล้วเกิดความคุ้มค่าในราคานะครับนะครับคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้เรามีกระเป๋าน
1: ะ
0: กระเป๋าก็ยังพอมีนะครับที่จะแจกให้ท่านเพราะว่าทำมาแต่ละครั้งละครั้งนะครับก็หมดเร็วนะฮะเพราะว่าเรามีลูกค้าใช่ครับมีลูกค้าที่ต้องการนำไปใช้มากนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับเวลาของเราก็เวลาหมดเวลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ระมัดระวังนะครับปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดก็คุณผู้ฟังที่ยังรักรายการก็ขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทไวไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัดกันอย่างล้นหลามเราไม่มีวันลืมท่านอย่างแน่นอนนะครับ
1: เ
0: ราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับผมกิติกรกาญจนเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับท่านโทรรีบโทรมานะครับหลังจากจบรายการแล้วท่านก็ยังโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยโอกาสหน้านะครับวันใหม่เรามาเจอกันต่อนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครแจ้งวิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์กรุงเทพมหานครแจ้งวิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th 2. เช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับเมื่อตอบคำถามทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์ที่จะได้รับ 3. เตรียมเอกสารหน้าไฟล์เอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่แนะนำให้ไปยื่นที่สำนักงานเขตหากเอกสารครบถ้วนสามารถยื่นคำร้องได้เลยจากนั้นรอสำนักงานเขตพิจารณาและรับเงินช่วยเหลือต่อไปจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอ่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: Thank you.

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายตลกจี้เส้นครื้นเครงเบาสมองจั๊กจี้หัวใจจากบทประพันธ์ของนนท์นันทภูมิNak Su Yod Sae
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: วันนี้สวนชุดวอมสีเลือดหมูไปเปิดตัวห้องทำงานของท่านหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจอีกกรรมพิเศษจะมีชื่อย่อโกโก้ให้คนฟังและชวนปวดเสียเวียนกล้าว่าหอนนอนนอชอกอกอกอพอแล้วก็ก้าวพรวดพลาดเข้าไปโดยไม่ได้ดูตามม้าตาเรือจะเข้าไปเอาแฟ้มเสนอเซ็นแฟ้มสุดท้ายเพราะใกล้จะหมดเวลาทำงานแล้ว
1: โอ้ยโอ้ยเดินยังไงฮะไม่ดูตามม้าตาเรือ
0: เ
1: ออยังไม่น่ามาทำเทเลนต์อีกจะขอโทษสักคำก็ไม่มี
0: โอ้ขอโทษขอโทษครับเจ๊ขอโทษ
1: บ้า
0: อ้าว
1: เอ๊ะนี่หมวดนี่พี่ลึกนะ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: เห็นฉันเป็นเจ๊เป็นเจหรือยังไงเจอกันเรียกเจ๊ทุกทีขอร้องก็ไม่เชื่อ
0: เออเชื่อครับเจ๊เอ้ยพี่สีแต่มันติดปากอ่ะพี่ถือสาผมเลยนะเออนี่ขอถามหน่อย
1: เรื่องอะไร
0: ครับเป็นคนเพชรทูลเจ้านายผมต้องมารับหน้าที่เฮงซวยแบบนี
1: ้หน้าที่เฮงซวย
0: ใช่
1: หน้าที่อะไรเฮงซวยมีด้วยเหรอ
0: ไม่ต้องหัวเราะนะก็อย่ามาว่าผมอ่ะพาแฟนเจ๊เอ้ยพี่สีไปเสียคนก็แล้วกัน
1: อ้าวมาเกี่ยวอะไรกับแฟนพี่อีกล่ะเออแปลกนี่เดี๋ยวมวด

0: ราเดินหัวฟัดหัวเหวี่ยงลงที่โรงรถข้างตึกเก่าแก่เทศกาลชั่วคราวของหน่วยในบริเวณวังปารุษแล้วก็เข้ามาคว้าใบหูหนุ่มใหญ่ไม่เกิน40ปีที่ยืนดูเพื่อนเขาโขกหมากรุกกันตึงมาที่รถเก๋งส่วนตัวของเราที่จอดอยู่หน้าโรงรถ
1: นี่มานี่มันนี่คนตัวดีทำทั้งแสบนักมันนี
2: ่โธ่อะไรกันหมดโอ้ยหูผมขาดโอ้ย
1: นี่พี่เจ๊เสียดึงไม่กล้าร้องใช่ไหมใช่ไหม
2: โอ้ยร้องจะบ้านก็กระชากขาดแต่มันอะไรกันอยู่ดีๆก็มันดึงหูผมจู๊ด
1: ขึ้นรถ
2: โอ้ย
1: มันขึ้นรถแล้ว
2: จะไปไหนอ่ะ
1: เด
2: ี๋
1: ยวก็รู้เองไม่ต้องถาม
2: โอ้ถามก็ไม่ได
1: ้บ่นอะไรอ่ะฮะ
2: บ่นอะไรปลาบ่นครับผมก็ขับรถเองมา
1: ได้ไม่ต้องขับหัวหน้าให้พี่ตุ้มไปกับผมเร็วหน้าชักชาเดี๋ยวจะสีขอเปลี่ยนคำสั่งและพี่ตุ้มจะไม่ได้ทำงานสนุกๆกับผมนะ
2: งั้นเดี๋ยว
1: อะไรอีกเล่า
2: ฝากกุญแจรถหน้าไปก่อนฮะ
1: ไวๆนะ
2: ครับผม
0: ดาบตุ้มกระดุมทองรีบวิ่งกลับไปหาเพื่อนที่กำลังโขกหมากรุกกันอยู่เอากุญแจรถฝากไว้ให้เจ้านายแล้วก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาขึ้นรถยังไม่ทันปิดประตูเราก็นำรถพุ่งฟาดออกทันที

0: โจ้ว้ายมันเรื่องอะไรกันหมดจู่ๆก็ดึงหัวมานี่โธ่ดูด
1: ิต้องสื่อไปเสนอนะเจ้านายเขาสั่งฉันให้ไปทำงานบ้าๆใช่ไหม
0: งานอะไรบ้าๆเลยฮะ
1: ก็ไปจัดการกับไอ้พวกขายน้ำ
0: นึกว่าเรื่องอะไรซะอีก
1: ยังมันจะมีหน้ามโหร่อยมาดึงถมไปไม่เสนอนะฮะ
0: ที่จริงผมไม่ได้เสนอเนี่ยหัวหน้าเลยนะหัวหน้าท่านมาบ่นกับผมเองว่ามีงานพิเศษที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้ทำกันเยอะแยะแต่ไม่รู้จะให้ใครช่วยดี
1: เราก็เสนอหมวดทันที
0: เปล่านะท่านว่าเห็นมีหมวดอยู่คนเดียวที่เหมาะสมไงฮะ
1: เหมาะสมยังไง
0: ก็ท่านว่ารูปหล่อฐานะดีไม่มีพันธะฉลาดทันคนและก
1: ็มันควรจะเป็นหน้าที่ของตำรวจท้องที่เขามากกว่า
0: ท่านว่ามันเป็นกรณีพิเศษนะที่ทางท้องที่เขาไม่สามารถจะทำงานให้ได้ผลเขาจึงโยนมาให้หน่วยเฉพาะกิจของเราจัดการเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องไอ้ป้าพวกนั้นคนนั้นนี่ครับหมวดหน้าท่านบอกผมหลายเรื่องทีเดียวนอกจากเรื่องขายน้ำขายกามแล้วก็ยังมีเรื่องขายของเถื่อนรายงานเถื่อนคนเถื่อนกิจกรรมประหลาดๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองซึ่งหน่วยเฉพาะกิจของเราต้องรับผิดชอบนี่ฮะ
1: จะไปรับผิดชอบได้ยังไงไหวเล่าถ้าในหมวดกับพี่ตุ้มทำงานเพียง2คนเท่านั้นอ่ะหากจำเป็นต้องใช้ตำรวจหญิงช่วยก็ให้เจสสีเมียพี่ตุ้มนั่นแหละมาช่วยคนหนึ่ง
0: อย่าเอาจ่ายัดหมูขี่นั่นมาเกี่ยวเลยนะจำเป็นผมหาผู้ช่วยสาวที่สวยขึ้นหมวดเองดีกว่า
1: จะไปหาที่ไหน
0: อัตนาไม่ยากหรอกนายตำรวจนายสิบพลตำรวจหญิงนายกรมตำรวจมีเป็นพันบอกหัวหน้าท่านต้องหามาช่วยรุ่นนี้เลย
1: ฟังหัวหน้าท่านว่ารู้สึกว่ามันเป็นงานกุ๊กกิ๊กไม่ค่อยจะมีความหมายอะไรนักหนานะแค่ไปสืบพฤติกรรมต่างๆพวกบ้าๆเท่านั้นเองไปมีอำนาจดำเนินการใดๆโดยไม่จำเป็น
0: ก็ดีแล้วนะหมดจะแบกโลกทั้งโลกคนเดียวหรือไง
1: ผมอยากไปอยู่ตามสถานีหรือไม่กับฝ่ายปราบปรามมากกว่า
0: และทำไมไม่เอาเงินซื้อตำแหน่งเล่าป้าก็รวยมหาศาลอย่างนั้นแ
1: หละแดงเดียวก็ไม่ยอมซื้อยศหรือซื้อตำแหน่งหรอก
0: งั้นก็ไม่ต้องอุทธรณ์ฎีกาค่อยผมมาอยู่หน่วยเฉพาะกิจกรรมพิเศษนอกกับพื้นที่ขึ้นตรงต่อท่านนายกธรรมดาซะเมื่อไหร่อ่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจกิ๊กก๊อกอ่ะ
0: ยังดีกว่าค่อยไปอยู่กองกำกับการรักษาสถานที่มันดีกว่ากันเยอะเลยนะทำให้ดีครับผมว่าต้องสนุกแน่ก่อนอื่นนะหมวดนะหมวดต้องทำใจให้รักงานที่ได้รับมอบหมายก่อนหรือไม่ก็ต้องทดลองดูก่อน
1: พี่ตุ้มรู้แล้วใช่ไหมว่าไอ้พวกขายน้ำน่ะมันระบาดอยู่ทางไหนบ้าง
0: มันก็พอรู้นะที่มีบ้างก็เห็นจะเป็นแถวถนนเพชรบุรีตัดเก่า
1: ตัดใหม
0: ่เอ้ยตอนนี้ไม่แล้วฮะมันตัดมานานจนซ่อมไปไม่รู้ว่ากี่ที่กี่หนกี่แห่ง
1: รู้แล้วแล้วที่ไหน
0: สวนลุมสนามหลวงแล้วก็มีตรอกข้าวสารบางลำพูอีกที่หนึ่งก็สวนจตุจักร
1: ว่าเกือบทั่วเมืองเนี่ย
0: ครับยังระบาดไปตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศอีกด้วยนะก็เพราะเหตุนี้แหละเอสมันถึงได้ระบาดเร็วนักหนาไงเมื่อ 2-3 ปีก่อนเป็นกันไม่ถึง10คนเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วละบ้าง
1: บ้างานหน้าที่ของเราที่หัวหน้าให้ไปหาข้อมูลมาเพื่อหาทางแก้ไขก็ไม่ใช่งานที่ก๊อกกันสิ
0: ใช่ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจหน่วยพิเศษของเราหรอกนะ
1: ถ้าเราจะเริ่มงานยังไงดีเนี่ย
0: ก่อนเริ่มก็ไปหาอะไรกินแถวย่านพัดพงกันก่อนก็แล้วกันแล้วหมวดจะรู้เองว่าเริ่มงานยังไง
1: ตัวไม่ต้องไปที่นั่นเดี๋ยว
0: โอเคนะหมวดนะไปเถอะแล้วจะรู้เองเดี๋ยวรู้เอง

0: ท่านกำลังฟังนักสืบยอดแสบจากคณะเกษตรทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกษตรทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกษตรทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
4: ้ครบทุกรส
5: สะกดทุกอารมณ
4: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกษตรทิพย์
5: ละครวิทยุคณะเกษตรทิพย์
4: ฟังเพลินทุกที
5: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ความจริงเราสนใจงานที่ได้รับมอบหมายให้มาบ้างแล้วที่จริงสนใจแต่แรกที่หัวหน้าบอกให้เราไปสืบพฤติการของไอ้พวกขายน้ำเราถามท่านว่าน้ำดื่มที่ไม่สะอาดครับหัวหน้า
4: เอ้ยน้ำไม่สะอาดแน่แต่ไม่ใช่น้ำดื่มว่ะ
3: นั่นน้ำอะไรล่ะ
4: มาดิเอียงหูมาจะกระซิบไปฟัง
3: ครับครับครับ
4: ไอ้ในนมพวกนี้มันก็คือกะหรี่ผู้ชายของเราเองซึ่งกำลังระบาดอยู่ในท้องที่ลุมพินีถึงขนาดแต่งตัวเก๋ไปคอยจับเหยื่อซึ่งส่วนมากก็เป็นฝรั่งหลักหรือไม่ก็กระเทยไอ้พวกจิตวิทยาฐานพวกนี้บางคนทำหน้าที่ทั้งเป็นผัวเป็นเมียเสร็จคือเจอแมมหรือเกย์ควีนก็เป็นผัวไปด้วยถ้าหากว่าไปเจอเกย์คิงหรือว่าไอ้พวกชอบกินโถดำก็เป็นเมียหนังสือพิมพ์ลงว่าไอ้พวกนี้หากินใกล้ๆป้อมตำรวจท้องที่ผู้บังคับบัญชาท่านก็อยากจะรู้ว่าตำรวจมีเอี่ยวบ้างหรือเปล่าเอาล่ะคุณไปหาข่าวมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะเอาดาบตุ้มไปช่วยสักคนหนึ่งหรือถ้าหากว่าจำเป็นต้องใช้ผู้หญิงก็เอาจ่าสีไปเอาล่ะไปได
3: ้ครับผม

0: นี่คือคำสั่งที่เราต้องปฏิบัติตามจะไม่เต็มใจเลยเพราะรู้สึกทุเรศทุรังจะบอกไม่ถูกอยากจะกระทืบผู้วิจารณ์คนนั้นซะให้กระอักเลือดมากกว่าจะไปสงสารเวทนามารถใกล้มาถึงย่านทับพงแล้ว
1: หมวดฮะจอรถหน้าร้านอาหารข้างกองตำรวจไอ้ข้างหน้านั่นแหละฮะ

0: วดของพวกเราคุณดีชัดๆเลยหน้าตาก็สะอาดจดจดผู้หญิงสาวบางคนสวยสู้ไม่ได้ขนาดไม่ได้แต่งตัวเนี่ยถ้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงมีบังคับรองชนะเลิศแน่เลยถ้าส่งเข้าประกวดสาวประเภท2เนี่ยจอดรถและเดินตามหลังเราซึ่งเป็นหนุ่มใหญ่หุ่นชายแท้ผู้คนในห้องอาหารก็ยังมองกันตาเป็นมันเลยเรานำนายมานั่งที่โต๊ะอาหารเล็กๆก็ตรงมุมห้องเหมาะสำหรับสามารถที่มองเห็นลูกค้าที่เข้ามาในห้องอาหารอย่างถนัดทีเดียวอะไรดีครับที่รัก
1: นี่ไงที่รัก
0: ผมเห็นใครต่อใครก็มองกันตาเป็นมันอะไรซ้อมเร็วหน่อยเท่านั้นเองโอ้โหนักแข่งปอล
1: ตะลึง
0: มันจำเป็นต้องแสดงนะหมวดนะเรียกหมวดก็ไม่เหมาะประเดี๋ยวใครได้ยินเข้าจะไม่เจอไอ้พวกขายน้ำขายเนื้อเดี๋ยวผมเรียกยังไงดีอ่ะ
1: เรียกชื่อท่านก็ได
0: ้เฮียตุ้มเซียโอ
1: เรื่องมากนะก็สั่งเบียร์ไม่ได้แล้วกับแกล้งกินอะไรก็สั่งตามสบาย
2: ทานอะไรฮะ
0: โอ้แม่คือขอเบียร์คอมมาหนึ่งอยู่สองนันงนะ
2: อยู่ที่นี่ไม่มีฮะ
0: มีนะช่วยหายหน่อยก็แล้วกันนะไอ้เงินแปะ
1: ดาบตุ้มควักใบแดงๆจับยัดใส่มือบ่อยทำท่ากระตุ้งกระติ้งตะมองด้วยหางตาเพราะความหมางไส้เฮยถีบวิสโคคลาดเป็นกำลังแล้วเราก็ถึงกับสะดุ้งโยกเมื่อบ่อยกระเทยนั่นยื่นหน้าเข้ามาหาเรา
2: พี่หญิงล่ะฮะจะทานอะไรดี
1: ตีนทอดกรอบมีไหมฮะ
2: มีฮะอุ้งตีนหมูทอดกรอบอร่อยอร่อยคอยสักครู่นะฮะ
1: มันน่ายันจริงๆว่ะ
0: ยันอะไรฮะเสียโอ
1: ก็ไม่ผู้หญิงประเภทสองเมื่อกี้ดิ
0: ใจเย็นๆนะเสียเราเข้าถูกช่องทางเลยนะระคำคำสิหน่อยนะเจอดีแน
1: ่อะไรของเฮียน่ะอายุสองนะฮะ
0: ยาเม็ดยูนอกตินกินเข้าไปแล้วจะทำให้หน้าอ่อนๆบางๆอย่างเสียกลายเป็นหน้าหนาขึ้นมาชนิดตาช้างทีเดียวนะแล้วก็กล้าที่จะโชว์อาวุธลับอวดลูกค้าอย่างหน้าตาเฉยเลย
1: บ้าแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เชื่อเดี๋ยวเสียลองดูก็ได้นะ
1: ไม่อ่ะ
0: งั้นผมลองให้ดูมา
1: ไปลองให้เจ๊สีดูเองเหอะ
0: ผมก็โดนตีกระบาลแยกนะสิเราหาข่าวทั้งหมดนะเขามึงตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามเขาทั้งหมดทำตัวให้เข้ากับนางต่อยที่ผมให้ไปซื้อยาอย่างว่ามาให้นะซึ่งก็ไม่ยากเพราะรูปร่างหน้าตาของหมวดนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วยังไปทันแสดงนางต่อยก็เรียกพี่หญิงซะเห็นมาก

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: นักสืบยอดแสบจากบทประพันธ์ของนนนันทภูมิทิพวรรณแสวงผลจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามนักสืบยอดแสบในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานที่เดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพรก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหรือรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโกกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือในโยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญทลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะโยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหลวงตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันณที่วัดกระบือแหวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้วยมามีโอกาสก็มากราบนมัสการปิดทองพระโตนในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปีแล้วก็ญาติโยมที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีไถ่ชีวิตโคกระบือก็ดีหรือว่ามาร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ถ้าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาก็จะทำบุญร่วมได้โดยการที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชีก็2284541188นะโยม2284541188เป็นบัญชีรวม ทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือทอดกฐินและทำบุญสร้างอุโบสถหรือว่าทำบุญสร้างสภารถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน3จังหวัดทั้งกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบว่ากฐินวัตถุกระบือทอดวันที่

0: ดุกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ท่านที่จะจองกฐินก็โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์หลวงตาวัดดุกระบือหรือหลวงตาที่คุยกับโยมเนี่ยโทรศัพท์ก็0875005800นะโยม0875005800ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะเป็นเจ้าภาพจองกฐินร่วมกันในปีนี้ก็ทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลจะติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ภาพของโยมก็จะออกทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะรายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกเช้ามืดวันศุกร์รุ่งขึ้นวันเสาร์แล้วก็รายการคุยกันสบายสบายจะตายลงตาก็โยมก็จะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินในครั้งนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจองกฐินเป็นแต่ละสายแต่ละสายทางวัดหุบกระบือหลวงตาก็จะออกอากาศทางรายการวิทยุวพท792รายการคุยสบายสบายจะตายหลวงตาให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วทุกจังหวัดในรายการคุยสบายสบายจะตายหลวงตาช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายจะตายลูกตาทางคลื่นวิทยุอปท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 นโดยประมาณถึงเวลา 16:00 นแล้วก็ลูกตาต้องขอโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหลวงตามาโดยตลอดนะโดยเฉพาะก็ผู้สูงอายุส่วนมากนะก็จะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์มาร่วมทำบุญสร้างอุโบสถบ้างมาทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือบ้างมาร่วมทำบุญสร้างสะพานบ้างบางคนก็ต้องการมาพบหลวงตา อยากเห็นตัวจริงโยมบอกว่าได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือว่ารับชมรับฟังรายการทางสถานีวิทยุวพทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์เวลา5ถึง5ครึ่งหรือว่าวันศุกร์เช้ามืดแล้วก็รุ่งขึ้นวันเสาร์โยมบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็พยายามให้บุตรหลานพามากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็มาพูดคุยกับหลวงตาเพราะว่าบางคนอยากเห็นโตตัวจริงนะได้ยินแต่เสียงแล้วก็ได้อยู่ดูทางโทรทัศน์ช่องทบกช่อง5ทุกวันเสาร์ก็อยากมาพบปะเจอตัวจริงแล้วก็ยังก็ได้มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันเป็นประจำในวันพรุ่งนี้โยมก็เอกชัยนะก็ช่วงประมาณ10โมงแต่ได้แจ้งโทรศัพท์แจ้งมาแล้วว่าจะมาร่วมก็จะมาขอทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของเราและสมเด็จแม่ของแผ่นดินแล้วก็เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์นะในวันพรุ่งนี้นะก็จะมีโยมเดินทางมาจากเอกชัยมาถวายไถ่ชีวิตโคกระบือก็ต้องขออนุโมทนากับโยมทุกท่านแล้วก็โยมในช่วงนี้งานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวาโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาอยู่เป็นประจำว่าดำเนินงานไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าขณะนี้โยมงานชั้นที่1นะชั้นที่1ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มชั้นที่2นะชั้นที่2ก็ก่ออิฐติดวงกบประตูหน้าต่างก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังรอการฉาบปูนแล้วก็ขณะนี้ก็
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามเข้ามารับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลุงตาทางคลื่นวิทยุวพท792กรมการพลังทหารขึ้นเองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นประจำเสมอมาญาติโยมทั้งสาธุชนวันนี้พอดีหลวงตาติดไปดูงานพระกำลัง ปรับปรุง

ต้องแต่ละจุดแต่ละที่ก็ดูเวลาออกช้าไปนิดนึงแต่ว่าทางสถานีเจ้าหน้าที่ก็ได้นำมาเรื่องราวเก่าๆมาให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้รับฟังกันส่วนหนึ่งแล้วอยู่ช่วงนี้วัดทุ่งกระบือยังต้องปรับปรุงอีกมากมายหลายจุดหลายจุดหลายที่อยู่เจ้าหน้าที่กุฏิหลวงตานี่ก็ตอนนี้ก็ยังน้ำแห้งแล้วแต่ว่ากลิ่นอับยังไม่ทราบว่าจะทำวิธีไหนได้นิยมก็เอาอะไรลูกเหม็นมาใส่มาโยนนะยังหาไม่เจอแล้วก็นอน จำวัดในหรือว่าโยมเข้ามาบอกว่าลูกเหม็นจังเลยนะเขาสลับไปไล่หนูไล่อะไรพวกนี้แต่ว่าเพื่อมาจะดับกลิ่นแต่เสร็จแล้วเนี่ยเราหลวงตานอนนี่ต้องดมกลิ่นไอ้ลูกเหม็นนี่ตลอดแต่ว่าได้จัดเตรียมที่จะไปดูรับแขกด้านนู้นนะด้านข้างอุโบสถหรือว่าด้านหน้าอุโบสถหลังเดิมก็ทำเป็นกองอำนวยการสำหรับได้ประชาสัมพันธ์หรือให้โยมติดต่อธุระตรงนั้นก็จะง่ายนะก็กำลังปรับปรุงกันอยู่หลวงตาก็ไปดูงานสั่งงานก็จึงเข้ามาล่าช้าหน่อยแต่ก็ยังทันเวลานะโยมทุกจุดทุกที่ช่วงนี้รายจ่ายมากอยู่ค่าน้ำมันสูบน้ำนะนี่ก็ทั้งเครื่องสูบทั้งไฟกว้าคือใช้ทั้งมอเตอร์ทั้งไฟกว้ามอเตอร์บางตัวเมื่อกี้เขาบอกว่าเสียอีกแล้วนะเพราะว่าโอนใช้งานมากอยู่ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมากแล้วก็รายรับกับรายได้นั้นไม่สมดุลกันแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่นะอะไรที่มันปรับปรุงแก้ไขได้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็มาแต่ว่านี่สินก็มากพอทั้งขวดนะช่วงนี้เสียหายมากแล้วก็ต้องปรับปรุงกันทุกจุดทุกที่นี่ก็เร่งปรับปรุงกองอำนวยการนะฮะให้เป็นสถานที่ใช้งานในช่วงต่อไปยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ช่างคือพระเราช่วยกันปรับปรุงก็จะต้องปรึกษาหลวงตาว่าตรงนี้จะเอาอย่างไรจะปรับปรุงอย่างไรคือมันเป็นแบบแผนผังอยู่ในสมองไม่มีแบบแผนผังที่เขียนมาคือเรียกเป็นใช้สถาปนิกแล้วก็สั่งงานพระท่านก็ช่วยกันทำก็ต้องขอมุทนาขอบคุณขอบใจพระคุณเจ้าทุกรูปที่ออกมาช่วยกันนะแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์ก็มาดูช่วยกันนะทำเพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ใช้งานสถานที่ตรงนั้นได้ส่วนตรงนี้ก็ยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมก็ยังอะไรต่ออะไรเสียหายมากเหมือนกันที่นี่นะแต่ว่าเข้าใจว่าอีกสัก2-3 วันน่าจะเสร็จนะสำเร็จเสร็จเรียบร้อยอาจจะก็อยากต้องการให้ทันวันอาทิตย์ได้ก็จะดีเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนมาไหว้พระมาปิดทองมากราบขอพรหลวงพ่อโตมาทำบุญใส่พิชโคกระบือเนี่ยเราหลวงตาถ้าอยู่ตรงนั้นจะมองเห็นหมดนะแต่อยู่ตรงเนี้ยริมคลองเนี่ยมองไม่เห็นโยมแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นเราจะได้ประชาสัมพันธ์นี่เครื่องเสียงอะไรก็หมดเสียหายหมดน้ำท่วมโยมนะคือเข้ามาเร็วมากคือลงจากคว้าแล้วก็มาทางลำคลองที่ลำคลองนี่ก็เนื่องจากดังที่ได้คุยกับโยมแล้วว่านักงานระบายน้ำเนี่ยจะสูบน้ำหลวงตาก็คงท่านนักงานระบายน้ำคงไม่ได้ฟังกันนะจะสูบน้ำออกมาเนี่ยควรจะดูด้านในว่าอย่าให้มันแห้งจนเกินไปแล้วก็มาให้วัดหุบกระบือเป็นที่เก็บน้ำนะแล้วก็สูบมาแล้วแทนที่จะปล่อยลงทะเลก็มีประตูกักไว้อีกเท่ากับวัดหุบกระบือเนี่ยเป็นที่เก็บน้ำฉะนั้นจึงท่วมปัจจุบันทันด่วนเสียหายมากเมื่อคืนนี้ก็สูบมาเยอะมากนะสูบมามากก็หลวงตาก็ต้องรีบนะสั่งพระให้ค่อยช่วยดูเมื่อวานช่วงเย็นวานเนี่ยตอนประมาณสัก6 โมงน้ำเริ่มล้นเข้ามานะต้องเอากระสอบไปกันอีกเพราะว่าเขาสูบมาหลายเครื่องหลายตัวโยมหลายท่อคลองสนามชัยจากแถววัดสิงห์อะไรนะสูบออกมานะเครื่องสูบจะอยู่ตรงสอนอ
ถ้าข้ามหลายท่อแล้วก็ท่อใหญ่ๆแล้วยังท่อทางคลองหัวกระบุคลองนี้คลองลังโพบนคลองลังโพล่างคลองบุญสุขคลองลังสแกเนี่ยแล้วก็ยังมีคลองสนามชัยสนามชัยนี่สองจุดนะโยมแต่ไม่ทราบว่าทางมหาชัยเขาเปิดไปหรือเปล่าก็น่าจะเปิดนะทางสนามชัยมันจะมีสนามชัยเนี่ยตั้งสองประตูน้ำแล้วก็เครื่องมากหลายท่อนั่นเมื่อสูบมาแล้วเนี่ยโยมเพราะว่าทางประตูทางเลยทางทางวัดลูกวัวนะเส้นที่จะไปสมุทรปราการตรงนั้นบางวันบางทีเขาไม่เปิดเมื่อไม่เปิดเนี่ยน้ำก็กักอยู่ในช่วงนี้หลวงตาวิ่งดูยังได้คุยกับโยมวิ่งไปดูคลองสรรพสามิตรคือน้ำที่ลงทะเลคลองสรรพสามิตรไม่มีน้ำโยมนะไปเข้าไปในวัดลูกวัวไม่มีน้ำนะวัดลูกวัวลุบประชามรุงก็มีน้ำแถวเทคโนนะเทคโนพระจอมเกล้าไม่มีน้ำแต่ว่ากระบือน้ำเยอะน้ำมากเพราะอะไรเขาปิดประตูไว้เนี่ยดูเนี่ยสำนักระบายน้ำต้องประสานงานกันนะทางสูบมาจากคลองสนามชัยก็ต้องให้ทางที่จะลงทะเลเนี่ยระบายออกเพราะหลายท่อเนี่ยสูบมาแล้วมันจะมากักอยู่ที่ทางวัดแล้วตรงนี้มีวัดกระบือวัดเดียวที่ท่วมมากนะท่วมมากฉะนั้นก็กว่าสำนักงานระบายน้ำหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าคณะรัฐบาลต้องสั่งการนะอย่าให้สูบมาแล้วกักขังไว้แล้วก็เสียหายมากโยมวัตถุกระบือนี่เสียหายเป็นล้านล้านโยมเป็นล้านล้านเนี่ยมอเตอร์เห็นบอกมอเตอร์พังอีกแล้วมาทั้งคู่กับเบิกตังค์นะได้มาเท่าไหร่ใช้จ่ายเบิกหมดทั้งน้ำมันทั้งอะไรต่ออะไรสารพัดเรื่องช่วงนี้ยังต้องระวังนะก็ว่าเห็นประชาสัมพันธ์ว่าถึงวันที่12 13อะไรนู่นนะก็จะตกทั่วนะทั่วทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดก็จึงให้พระเร่งทำงานทางด้านกองหน่วยการด้านหน้าอุโบสถเมื่อท่วมทั้งนี้หลวงตาก็จะไปอยู่พักจำวัดตรงนู้นก่อนเพราะตรงนี้โยมท่วมแล้วนี่กลิ่นเหม็นอับยังไม่หายโยมคือท่วมหมดนะแล้วก็เนี่ยเอาลูกเขาเรียกลูกเหม็นลูกอะไรลูกอะไรลูกเล็กๆขาวๆโยมมาโยนไว้ทีนี้โยนแล้วมันมากในการหาไม่เจอนอนกลางคืนต้องใช้ผ้าปิดจมูกแสบจมูกนะนี่ก็ต้องนอนแล้วก็นอนมันนอนไม่ก็เรียกนอนไม่เป็นสุขนะฉะนั้นช่วงนี้ญาติโยมท่านสาธุชนโยมเรายังคงต้องระวังอุทกภัยเรื่องน้ำที่จะท่วมอีกจะท่วมอีกหรือไม่ท่วมก็ไม่ทราบถ้าฝนลงมามากๆโยมเหมือนช่วงเดือนที่เนี่ยเดือนโดนเรื่องแต่เดือนกันยานะโยมเดือนกันยานี่มาตุลาแล้วนะแต่เดือนกันยานะก็เป็นอาทิตย์แล้วนะยังสูบไม่หมดนะโยมแต่ทุนอุโบสถเนี่ยยังไม่หมดนี่ก็เมื่อสักครู่ก็เบิกสตังค์ไปซื้อน้ำมันพอใช้เครื่องหลายตัวสูบด้านนู้นบ้างด้านนี้บ้างยังสูบไม่หมดแล้วก็เขาบอกว่าจะลงมาอีกแล้วเมื่อคืนเนี่ยต้องให้พระคอยดูระวังหลวงตาก็คอยระวังอยู่นะจะอยู่ริมคลองก็จะเห็นนะเห็นว่าน้ำมาอย่างไรคือเมื่อวานนี้ฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นท่วมนะตรงที่หลวงตาจะมีที่สองฝั่งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งนี้คือฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกท่วมฝั่งนี้ก็ท่วมนะด้านหน้าอุโบสถหลังเดิมล้นเข้ามาแล้วนะตึมเข้ามาล้นเข้ามาก็จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เราคอยระวังฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนช่วงนี้อย่างไรก็ดีอย่าประมาทนะอย่าประมาทแต่ถ้าหากว่าโยมน้ำในคลองเนี่ยไม่ถลายถ้าฝนนะฝนลงมามากๆเนี่ยมันจะท่วมไวอย่างที่วัดหัวกระบือประสบเนี่ยน้ำฝนลงมาเม็ดใหญ่ๆแล้วลงมานานแล้วก็น้ำที่สูบมาจากคลองที่ได้กล่าวแล้วนะนะมากคือซ้ำสองนะฮะซ้ำสองถ้าเขาไม่สูบมาเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาขนาดนี้แต่ก็ได้เนี่ยได้อาศัยท่านสก.สารัตนะสารัตสากลวงศิรินำทีมงานมาช่วยกันแล้วก็ท่านผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนนะ
แล้วก็สำนักระบายน้ำมาช่วยด้วยแล้วก็ของกรุงเทพมหานครของหลายหน่วยงานมาช่วยกันนะก็คือหลวงตากับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใช้เครื่องขยายก็ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคือที่ทำให้ท่วมเนี่ยเพราะสำนักระบายน้ำส่วนหนึ่งนั้นก็กวาดสำนักระบายน้ำไว้ด้วยนะช่วงต่อไปเนี่ยแต่เมื่อคืนเนี่ยน้ำคือเราจะสังเกตได้ถ้าน้ำมาจากทางเหนือหมายทางว่าทางวัดสิงห์วัดทรายมาทางนี้แล้วก็นั่นแสดงน้ำเขาสูบมาแล้วช่วงน้ำตายช่วงเนี้ยน้ำตายเขาเรียกน้ำมันจะมีน้ำเกิดน้ำตายน้ำตายคือหมายช่วงเดือน8 7 ค่ำ 8 ค่ำ 9 ค่ำ 10 ค่ำเนี่ยน้ำตายพอ15 14 15 ค่ำ 2 ค่ำเนี่ยน้ำเขาเรียกน้ำเกิดคือน้ำขึ้นมากแต่นี้ช่วงน้ำตายน้ำยังเยอะเพราะอะไรน้ำมากเพราะว่าเขาสูบออกมานะไม่ให้ข้างในท่วมก็คุยกันวัดไซวัดสิงห์วัดอะไรนั้นไม่ท่วมวัดกำแพงวัดกกไม่ท่วมเพราะว่าเขามีประตูน้ำกั้นและสูบออกมานะในนี้ก็เจริญพรให้ยอดโยมท่านเต๋าจนได้ทราบที่วัดกระบือเสียหายเพราะเหตุอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ในช่วงนี้นะโยมก็อะไรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันไว้นะอย่าปล่อยให้บุคคลต้องตกนรกลำบากทุกยากเดือดร้อนนะเมื่อเราช่วยกันได้ช่วยกันอย่าเรังเกียจเดี๋ยวอย่าแบ่งเชื้อชาติศาสนานะโยมแล้วก็ช่วงนี้นะช่วงนี้ก็โยมก็ยังโทรศัพท์สอบถามทั้งเรื่องว่าวัดกระบือประสบผลประสบภัยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยแก้ไขได้หมดหรือยังก็เขาเจริญพรให้ทราบยังนะยังไม่หมดด้านหลังนะทางด้านทิศตะวันตกเพราะว่าหัวกระบือเนี่ยที่มากทางด้านตะวันตกคือหลังเมนตรงนั้นยังแก้ไขไม่ได้แล้วก็ใต้ถุนอุโบสถนะคือบัดวัดหัวกระบือมีใต้ถุนอยู่ใต้ถุนแล้วก็ชั้นที่หนึ่งใต้ถุนที่3 เมตรชั้นที่หนึ่ง4 เมตรชั้นที่2 5 เมตรชั้นที่3 8 เมตรนะขณะนี้ก็กำลังเตรียมที่จะทำชั้นที่3สั่งอุปกรณ์มาแล้วแต่ก็ต้องชะลองานก่อนเพราะว่าให้พระมาช่วยกันเนี่ยทำปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เสียหายก่อนนั่นเนี่ยหลวงตาที่เข้ามาคุยในรายการช้าก็เพราะเนี่ยไปดูงานเพราะพระก็จะต้องปรึกษาหรือว่าตรงนี้จะทำอย่างไรอย่างไรนะก็ต้องไปดูแล้วก็ให้ฝันกำลังใจท่านด้วย แล้วก็งานทอดกฐินวัดหัวกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้นะก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่ามีคุณโยมฉลองโยมพันทองลิ้มเหลืองโรจน์ท่านเป็นผู้ที่มีกุศลศรัทธามากนะมั่นคงในพระศาสนาก็ได้มีกุศลศรัทธาจองหลายครั้งแล้วนะปีนี้ก็จองอีกเห็นว่าวัดหัวกระบือยังต้องใช้ปัจจัยเรื่องเงินในการก่อสร้างอุโบสถเนี่ยยังต้องใช้อีกมากก็อีกเป็น10 ล้านนะโยมเป็น10 ล้านเพราะว่าเฉพาะค่าแรงชั้นที่3เนี่ยก็หลายล้านอยู่ค่าของค่าวัสดุต่างหากและตรงช่วงนี้ก็วัดขาดกำลังทรัพย์ก็อาศัยกำลังพระช่วยกันนะชั้นที่2ก็ก่ออิฐเรียบร้อยยังขาดจะต้องฉาบนะนี่พระก็บอกว่าหรือหลายท่านก็บอกว่าให้รอไว้ก่อนบอกไม่ได้แล้วต้องทำเลยล่ะนะฉาบซะก่อนนะฉาบซะก่อนต้องหาช่างฉาบก็หายากโยมช่วงนี้นะแต่ก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะแล้วก็อิฐที่จะใช้ชั้นที่3ก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วพอซื้อมาแล้วเนี่ยโยมฝนลงมาพอดีนะเนี่ยพระก็ต้องมาดูปรับปรุงแก้ไขรอบๆวัดที่กำลังเสียหายทั้งรอบอุโบสถรอบประจำวันนี้ก็ปรึกษาก็ปรึกษาหรือว่าแล้วของที่น้ำท่วมจะทำอย่างไรนะก็ให้เก็บเอาไปตากก่อนนะนี่พรมยังเสียหายเยอะยังไม่ได้ซักตากกันนะเสียหายเยอะแล้วก็ในอุโบสถก็เมื่อวานก็พระมันก็ไปซื้อเสื่อมานะเอาเสื่อมาปูก่อนเสื่อก็พื้นนึ่งไหลถ้าตังค์4,000 กว่าบาทนะโยมนะเสื่อที่ปูในอุโบสถยังไม่พอนะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เนี่ยกฐินก็วันอาทิตย์ที่22 พฤศจิกายนนะโยมวันอาทิตย์ที่22 พฤศจิกายนก็กำหนดทอดกฐินณวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยคุณโยมฉลองโยมพันทองลิ้มเหลืองโรจน์ท่านจองแล้วก็ให้วัดจัดเป็นกฐินธรรมคีเพื่อจะได้
หลายๆท่านมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีร่วมกันเรียกว่ามาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันแล้วก็จะได้หมดทุกข์หมดโศกไปพร้อมกันแล้วก็จะได้ร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญไปพร้อมๆกันนะโยมฉลองโยมพันทองนี่เป็นเศรษฐีที่มีใจบุญโยกนะใจบุญทั้งครอบครัวนะทั้งครอบครัวทุกคนเวลาทำอะไรเนี่ยในครอบครัวจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหมดแล้วก็ไม่เสียดายปัจจัยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นที่น่าอโมทนาเป็นที่น่ายินดีฉะนั้นก็โยมฉลองโยมพันทองเปิดโอกาสให้เรามาร่วมกันจัดกฐินเป็นคณะมาร่วมทอดกันที่วัดพุทธกระบือในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะก็ขณะนี้ก็มีของสายวัดคณะศิษย์วัดธรรมกายนะคณะศิษย์วัดพระธรรมกายคณะหนึ่งแล้วก็ของเฮียร้านนะที่ที่วัดใส่อะไรที่ดูนึกบางทีแค่นึกว่าจะขอให้เฮียร้านนะเฮียร้านทางเขตจอมทองมาช่วยอีกสายหนึ่งแล้วก็ของวัดยานาวานะวัดยานาวานะโดยท่านประนตเสนีวงศ์ณอยุธยานะวันนั้นท่านมาช่วยเอานำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงถวายพระด้วยแล้วก็มาเลี้ยงโยมที่มาช่วยกันล้างวัดเก็บทำความสะอาดนะก็เป็นจำนวนมากนะก็ท่านก็ว่าจะมาช่วยด้วยหนึ่งสายฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบแล้วมีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรนะจัดกฐินเป็นคณะเป็นสายมาร่วมกันนะทอดถวายวัตถุกระบือในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะตรงกลับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก่อนงานลอยกระทง2วันนะแล้วก็มีคณะทีมงานของอาจารย์สอนชัยทวนศิลป์นะเมื่อวานนี้อาจารย์ไอหวานลวงสืนอาจารย์สอนชัยทวนศิลป์ก็ท่านก็ไม่ได้จองแต่ว่าจัดมาสมทบทุกคราวทุกครั้งนะวัดจัดกิจกรรมอะไรก็อาจารย์สอนชัยทวนศิลป์ก็นำคณะลูกศิษย์คณะศิษยานุศิษย์มาร่วมช่วยกันเป็นประจำเสมอมาแล้วก็วันอาทิตย์ที่แล้วงานเสริมดวงชะตาเสริมบารมีเปิดดวงเศรษฐีก็ไม่สามารถจะจัดได้เพราะอะไรรอบสถานที่ตรงนั้นน้ำท่วมแล้วก็เปียกเสียหายหมดสองวันเมื่อวานวันศุกร์ก็มาเก็บพื้นที่กันเก็บก็พอจะดูเรียบร้อยวันอาทิตย์นี้น่าจะได้นะโยมญาติโยมท่านสาธุชนที่จะมาเปิดเสริมดวงชะตาเสริมบารมีเปิดดวงเศรษฐีนายกเรือเปิดดวงเศรษฐีการณที่สวนถวันลานบุญนะโยมสวนถวันลานบุญนะตรงนั้นก็ท่วมหมดโยมท่วมเสียหายหมดเหมือนกันนะก็กำลังเนี่ยเก็บทำกันฤทธิพระทำงานอยู่ก็บริเวณนั้นน่ะสวนถวันลานบุญเอาศาลาลาย กั้นปรับปรุงใหม่หลวงตาก็จะไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ดูแลญาติโยมท่านสาธุชนที่มาเดินทางจากทั่วทุกสารทิศนะที่มีกุศลศรัทธาเดินทางมากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถมาไหว้พระอริยสงฆ์มาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือร่วมมาถวายทั้งกระทานมาลอยเทียนนะประจำวันเกิดขณะนี้วัดทุกกระบือก็มีลอยเทียนประจำวันเกิดอีกจุดหนึ่งสมัยชุกก่อนๆเราจัดมาวาระหนึ่งแล้วก็ช่วงหลังๆก็หายเงียบไปตอนนี้ขณะนี้ก็ให้เริ่มนัดจัดกันใหม่วันนี้ก็ได้สั่งเทียนดอกเทียนที่เรียกเทียนลอยเทียนวันเกิดลอยเทียนประจำวันเกิดก็ฉะนั้นช่วงนี้นะการลอยเทียนประจำวันเกิดก็เริ่มอีกแล้วนะเริ่มได้อีกแล้วเรื่องว่างานเลี้ยงหญ้าโคกระบือก็เชื้อเชิญเจริญพรโยมช่วงนี้โคกระบือก็ลำบากมากพอสมควรพอน้ำท่วมเกี่ยวหญ้าก็ลำบากนะหญ้ากวางนะที่จะต้องใช้เลี้ยงโคกระบือก็ช่วงนี้การขนส่งก็ลำบากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบแล้วหากว่ามีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อหญ้านะเลี้ยงโคกระบือหรือว่าซื้อกวางเลี้ยงโคกระบือก็เชื้อเชิญเจริญพรนะร่วมทำบุญได้ที่วัดถุกระบือหรือว่าโยมไม่สะดวกในการเดินทางก็โอนเงินเข้าบัญชีวัดถุกระบือนะ
โอนเงินเข้าบัญชีวัดทุ่งกระบือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือบัญชีวัดกระบือเป็นบัญชีวัดถ้าโยมมีกุศลศรัทธาจะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีหรือทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือก็ดีหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อน้ำมันนะดูดน้ำปรับปรุงพื้นที่ที่กำลังท่วมอยู่ขณะนี้ก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะโยมเลขบัญชีก็228 4541188นะโยมอันนี้เป็นบัญชีรวมใช้ทุกอย่างนะเป็นงานบูรณะอุโบสถเป็นงานบูรณะวัดงานสร้างอุโบสถงานไทยชีวิตโคกระบือก็เข้าบัญชีนี้ได้จะได้สะดวกหน่อยนะบัญชี228 454 1188หากว่าญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาจะร่วมนะเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถหลังใหม่ก็ดีเลิศร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่าเลี้ยงญาติกระบือหรือว่าบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ชำรุดทรุดโทรมที่เสียหายน้ำท่วมในคราวครั้งนี้ก็ดีนะก็โอนเข้าบัญชีเนี้ยนะใช้บัญชีเดียวสะดวก228 454 1188นะโยมนะวันนี้เวลาเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวตาจะต้องไปดูงานเดี๋ยวให้ฝากเจ้าหน้าที่เปิดสปอร์ตนะประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าวัดหัวกระบือมีกิจกรรมอะไรบ้างรู้สึกว่าถ้าเป็นเทปเพลงนะเวลาก็น่าจะพอดีนะถ้าเป็นเทปเทปสปอร์ตเพลงนะสปอร์ตเพลงจะพอดีแต่วัดหัวกระบือสร้างเมื่อไรมีความประมาทประวัติเป็นมาอย่างไรก็ถ้าหากว่ามีเวลาเปิดได้ก็กวาดเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมสถานีเปิดเป็นเพลงประชาสัมพันธ์ตรงนั้นก็ได้หรือว่าประชาสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวหลวงตาจะต้องไปดูงานพระที่กำลังทำงานกันอยู่เพราะเวลาทำเนี่ยหลวงตาจะเป็นคนออกแบบแล้วก็พระท่านก็จะปรึกษาหลวงพ่อตรงนี้ทำอย่างไรอะไรนะวันนี้ก็รายการคุยสบายๆแต่หลวงตาฝากโยมไม่แค่นี้ก่อนก็ขอโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขออย่าได้ประสบอุทกภัยในช่วงนี้และช่วงต่อไปและขอให้ทุกท่านจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญและเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและได้โปรดกันช่วยบำรุงบำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: คม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ

0: แห่งนี้คือวันเสาร์ที่รักนะคะกับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะก็ผู้จัดได้รับเพลงนี้มาก็จากคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นบทเพลงแรกตามที่คุณผู้ฟังบอกว่าเคยฟังเพลงนี้ใช่ไหมใช้เพลงวันเสาร์อะไรหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงวันเสาร์ที่รักนะคะวันจันทร์อันเป็นที่รักยิ่งวันอังคารก็เป็นที่รักสุดนะคะวันพุธก็สุดหัวใจนะคะวันพฤหัสบดีก็ยิ่งรักที่สุดเหมือนกันนะคะวันศุกร์ก็เหมือนกันวันศุกร์ก็ยิ่งสุขแล้วก็สุขอันเป็นที่รักอีกนะพอวันเสาร์ก็ที่รักวันอาทิตย์ก็ที่ของเธอประมาณนั้นนะคะคุณฟังเอาละค่ะคุณฟังไม่ว่าจะอยู่กับรายการนี้วันไหนนะคะเป็นวันแห่งความสุขต้องขอบคุณคุณฟังมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มีรับฟังกันอย่างมีความสุขนะคะรายการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งรายการที่ส่งเสริมความสุขแล้วก็นำเสนอความสุขแล้วก็สะท้อนกลับความสุขให้กับคุณผู้ฟังเหมือนกับบูมแมรงใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่แล้วค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ตุ้มค่ะ
1: ค่ะแล้วนะคะเราก็จะยิ่งเพิ่มความสุขแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้คุณผู้ฟังด้วย
0: ก็สองสุขไง
1: ใช่แล้ว
0: สองสุขค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะจำได้ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเผื่อว่าตุ้มจะมานะพี่สุต้องไม่ต้องดูในไลน์นะตุ้มก็จะมาตามหน้าที่แต่ถ้าบอกว่าตุ้มมีภารกิจตุ้มก็จะเขียนข้อความมาใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เพราะอาจารย์บางครั้งอาจารย์ก็มีภารกิจในเรื่องของผู้ดูแลผู้ป่วยเหมือนกันนะเป็นพยาบาลที่ทำงานทั้งนอกเวลาในเวลาอาจารย์เก็บตังค์ไว้ตรงไหน
1: วันนี้ไม่ต้องดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแต่ว่ามาดูแลผู้ที่เป็นรายการสุข
0: เป็นผู้ฟังไหม
1: ผู้ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเข้าใจว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี
0: อาจารย์ขยับมาใกล้ใหม่กัน
1: นะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นผู้ป่วยแล้วก็ต้องช่วยการส่งเสริมให้ไม่เป็นผู้ป่วยในอนาคต
0: อาจารย์ดิฉันทานแปะกล้วยตราไวกิ้งสีนี้แล้วไม่ต้องใช้แว่นก็นำเสนอเรื่องนี้นิดนึงน
1: ะ
0: เรื่องของความเบื่อทำลายสุขภาพจริงไหมคะ
1: ความเบื่อโอ้ใช่สิคะเขาบอกว่าถ้าเราเบื่ออะไรแล้วมันก็จะบั่นทอนจิตใจเน
0: า
1: ะ
0: ก็ข้อมูลก็เป็นที่น่าสนใจนะคะบอกว่าผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยของลอนดอนนะคะบอกว่าความเบื่อนั้นมีผลร้ายต่อสุขภาพ อาจถึงขั้นทำให้อายุสั้นได
1: ้
0: ก็จริงอยู่นะเพราะเขาก็พูดกันอยู่เสมอๆว่าเสียงหัวเราะกับรอยยิ้มมันจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ต่ออายุจะให้ยืนยาวยิ่งรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อายุอาหารดีทำให้อายุยืนได้
1: ใช่ค่ะ
0: เรามากันต่อที่เรื่องของความเบื่อทำลายสุขภาพงานวิจัยจากชาวอังกฤษจำนวน 7,000 คนนะคะที่มีอายุระหว่าง35ถึง55ปีนะคะบอกว่าเขาใช้งานวิจัยครั้งนี้เป็นระยะเวลาในการศึกษา3ปีนะคะโดยให้ผู้ที่เข้าสู่งานวิจัยเนี้ยสอบแบบสอบถามในเรื่องของความเบื่อพบว่าที่ผู้ที่มักเบื่อหน่ายในชีวิตและทำงานนะคะมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่าคนปกตินะแล้วก็เพราะว่าความเบื่อนั้นนำไปสู่พฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพอย่างเช่นเขาอาจจะเบื่อแล้วก็คิดว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็หันไปสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้านะคะถ้าคุณเบื่อลองหางานอดิเรกทำหรือไม่ก็ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
1: ใช่
0: นะเป็นเพื่อนค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ไขความเบื่อเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่องทางแต่ในการวิจัยนี้เขาบอกว่าความเบื่อทำให้เราอาจจะหันไปพึ่งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นเรื่องของดื่มสุรา
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าสูบบุหรี่
0: อาจารย์ควบรวมกิจการเป็นสุรี
1: ใช่ค่ะควบรวมกิจการสุรีแค่สองคำนี่นะคะมันทำลายสุขภาพเนาะแล้วก็ความเบื่อทำให้มีส่งผลต่อสภาวะจิตใจแล้วก็ความเครียดนั่นเองพอความเครียดก็จะส่งผลต่อเรื่องหลอดเลือดต่อหัวใจก็ถึงทำให้คนเป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียชีวิตจากโรคหัวใจ
0: อันนี้คือที่มาที่ไปที่เห็นชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธอะไรเลยนะดังนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการหันตัวเองเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นตัวที่พาตัวเองออกไปดีกว่าพาตัวเองหรือว่านำตัวเองออกไปจากความเบื
1: ่
0: อนะก้าวผ่านไปและคิดว่าเราจะต้องไม่เบื่อเราจะต้องถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็ทอดสายตาออกไปมองนอกหน้าต่างนอกช่องประตูเราจะมองสิ่งต่างๆในบ้านเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งเดิมๆถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขยับตัวเราก็จะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นตรงนี้ไม่เคยมองลองก้มต่ำดูดิลองแหงหน้าดูซิบนฝ้าเพดานมีหยักย่อยบ้างหรือเปล่าแมงมุมมากี่ตัว
1: อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชุดแก้ไขความเบื่อด้วยการไปหาไม้กวาดมากวาดออกส ใส่หน้ากากทำไมก่อน
0: ต้องสอดส่องสายตานะแล้วไม่ก็ลองดูดิว่าวันนี้มีมดเนอะเดินมาตามพื้นหรือเปล่าเราจะเหยียบเศษอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเท้าของผู้สูงอายุนี่บางทีรูปแบบของเท้าเนี่ยผิวก็บางนะมีอะไรตกหล่นนิดหน่อยนะก็อาจจะรู้สึกว่าเหยียบแล้วมันก็จะต่ำเข้าเท้าเพราะฉะนั้นก็ทั้งแงนมองทั้งมองตรงทั้งมองล่างมองซ้ายมองขวาอันนี้ก็แก้ความเบื่อนั่นเอง
1: ใช่
0: เล็กๆน้อยๆเอาแบบนี้แล้วก็แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าอาจจะอยู่ในบ้านเราดูแลบ้านระหว่างที่อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็แก้ไขความเบื่อโดยอะไรบ้างคะดูสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อาจารย์สุบอกว่าอาจจะดูว่าตรงนู้นตรงนี้มีอะไรไหมเราเบื่อสภาพแวดล้อมบ้านอย่างนี้หรือเปล่ายกต้นไม้มาไว้ตรงมุมนี้ไหมหรือว่าจะขยับอันนี้ก็เป็นการ
0: ใช่แต่ว่า
1: เปลี่ยนแปลง
0: ถ้าเผื่อว่ากระถางใหญ่ๆอย่าขยับเองนะ
1: ถูกต้องใช่ค่ะต้องที่ยกถูกยกได้อะไรแบบนี้เบาๆ
0: ต้องหาเพื่อนมาช่วยยกนะอาจารย์นะ
1: ใช่ค่ะอาจจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรก็จะให้อันนี้แก้ไขเรื่องของการที่ซ้ำซากจำเจแล้วทำให้เราสดชื่นขึ้นนะเอาสั่งกาแฟแบบเคฟฟี่มานะเอาผีเสื้อ
0: ไปติดที่ต้นไม้
1: ตรงน
0: ี
1: ้มันทำให้เรามีความสุขได
0: ้แล้ว
1: ก็ไม่ต้องเบื
0: ่อแล้วก็อย่าไปนั่งทานกาแฟอยู่ที่มุมเดิมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนะเก้าอี้ที่เคยวางก็เลื่อนๆค่อยๆเลื่อนมาอีกมุมหนึ่งนะจะได้มองไปทางด้านขวาบ้างด้านซ้ายบ้างถ้านั่งอยู่ที่เดิมทั้งที่โต๊ะอาหารก็ใช่นะแต่ว่าการทานอาหารก็นั่งที่โต๊ะอาหารแต่การทานกาแฟจิบกาแฟอาจจะถือถ้วยเดินไปมาก็ได้นะเดินช้าๆนะคะระวังกาแฟหก
1: เสียดายไงถ้าหกแล้วมันจะเสียดายเท่าไหร่ไม่ใช่นะคะก็คือจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็หาสิ่งที่แก้ไขความเบื่อนะคะเนี่ยรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนี่แหละเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะ
0: ก็ถ้าอย่างนั้นก็ขอนำคุณผู้ฟังมาเพื่อให้ห่างไกลจากความเบื่อด้วยกันหันไปฟังเพลงตามคำขอนะสาสางสาสางค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้นะคะเริ่มต้นด้วยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง

0: พลงนี้ก็เป็นเสียงร้องจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะคะชื่อเพลงว้าวสาวอีสานแล้วก็สาวต่างงามนะคะอาจารย์สองเพลงนี้นี่เป็นความไพเราะแล้วก็เป็นแนวดนตรีพื้นบ้านมีดนตรีไทยพื้นบ้านอีสานนะคะทำให้จังหวะจากคนค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะถ้าถือถ้วยกาแฟไปมาก็ได้อยู่นะแต่ระวังหกค่ะยังคงมีเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะคะผ่านทาง0813346666ค่ะก็ต้องขอบคุณมากเพลงแรกที่จะให้ฟังคือหนาวตักเสียงจากคุณพิสมัยวิไลศักดิ์แล้วก็เพลงที่สองนะคะเราจะฟังบทเพลงตามคำขอนะคะเงาไม้ค่ะจากเสียงของคุณกุลวดีเวชชาลิกานนท์นะคะในเวอร์ชันที่มีเสียงเปียโนนะคะบรรเลงโดยเปียโนค่ะนะคะหนึ่งเพลงก็คือเงาไม้นั่นเองนะคะทั้งสองเพลงนี้เราฟังพร้อมๆกันนะคะกับช่วงเวลาของสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะกลับมาเปิดรับสายคุณฟังที่0813346666นะคะส่วนนะตอนนี้ถ้าหากว่าคุณฟังจะสั่งซื้อแปะกุ้ยตราวิกิ้งหรือว่าจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเตรียมคำถามไว้อาจารย์ตุ้มพร้อมใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ

0: ฟังเพลงเพลินๆนะคะหรือว่าขยันทำงานบ้านก็ค่อยๆทำนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย
1: ่
0: ารีบอย่าร้อนค่ะ จะทำให้เราค่อนข้างที่จะเกิดอันตรายได้เหมือนกันนะอาจารย์บางครั้งผู้สูงอายุเนี่ยคือลักษณะของบางท่านก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะคะต้องค่อยๆทำต้องค่อยเดินค่อยๆเดินค่อยๆทานค่อยๆจิบน้ำนะแล้วก็ค่อยๆค่อยนอน
1: คือถ้าหมดเลย
0: ใช่ค่อยหมดเลยคือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะพอเห็นที่นอนปุ๊บเราก็กระโจนลงไปดูที่นอนเลยเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุไม่ได้ต้องนั่งก่อนนะคะแล้วก็ล้มตัวลงนอน
1: เป็นขั้นเป็นตอน
0: ใช่ค่ะเราเปิดรับสายกันดีกว่านะ
1: คะ
0: เผื่อว่าคุณผู้ฟังจะมีคำถามนะคะหรือว่าจะแนะนำบทเพลงค่ะคุณฟังดิฉันไม่อยากจะใช้คำว่าขอเพลงเน
1: า
0: ะแต่ให้เป็นแนะนำบทเพลงนะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะมีความคิดหรือว่าแนวเพลงในความสุขของท่านนะคะก็เป็นการแนะนำบทเพลงนะคะขอฟังเพลงนี้ให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคำว่าแนะนำมันดูจะเป็นความสุขมากกว่านะเป็นคำนี้ก็แล้วกัน
1: 0813346666นะคะ1สายนี้สวัสดีนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ
2: อาจารย์
0: สุ
2: อาจารย์
0: ปุ้
2: ง
0: ค่ะสวัสดีคุณสุวิทย์ด้วยสุด้วยเหมือนกันเนาะ
2: ของสุไม่พอ
1: ต้องทริปเปิลนะทั้งสามสุ
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนต้นช
0: ั่
2: วโมงอ่ะผมได้ยินเสียงอาจารย์สุผมรู้เลยว่าอาจารย์ตุ้งมา
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะอะไรคะมันดู
2: เป
0: ็
2: นเสียงแบบมีความสุขอ่ะ
0: เ
2: ฮ้ยก็ดังฟังคร
0: ับเติมพลังแบบกล้วยมาเยอะนะวันนี้
2: อาจารย์ตุ้งมาเนี่ยจริงๆเลยเขาสว่าง
0: แต่อาจารย์เขาก็ให้เทคนิคดิฉันไว้นะคุณสุวิทย์บอกว่าถ้าตุ้มมานะพี่สุตุ้มก็จะไม่เขียนอะไรมาเลยนะแต่ถ้าตุ้มไม่ว่างตุ้มจะเขียนโน้ตมาเพราะนั่นคือภารกิจของตุ้มถูกไหม
1: คะ
0: ดิฉันก็เดาใจฟ้าค่ะเดาใจพยาบาล
1: ใช่ค่ะอาจารย์สุก็เลยแบบว่ามีพลังละวันนี้เนี่ยเรามา2คน2สุแล้วก็คุณสุวิทย์อยู่ด้วยนี่ก็ยิ่ง3สุย
0: ิ่
1: งความสุขกันไปใหญ
0: ่
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: อันนี้3 in 1
2: อาจารย์ส
1: ุ
2: อาจารย์ต
1: ุ้
2: มสิ่งที่มีชีวิตในโลกเนี่ยอะไรที่มีอายุยืนที่สุด
0: อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันมีคนตรงนี
2: ้ผมดูสารคดีมา
0: เดี๋ยวหนวดเต่าเขาแลนเกนผักบุ้ง

0: ร้อยสี่สามพันล้านปีสามร้อยล้านป
1: ีเนี่ยของน้ำยัดใต้ทะเลเ
0: ขาเรียก
1: พันปีถึงหมื่นปีเลย
0: เป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะ
1: ฟองน้ำยัดใต้ทะเล
2: ฟองน้ำอยู่ใต้ทะเลอ๋อค่ะ
1: เป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะ
0: จริงเหรอคะเป็นฟองน้ำเหรอเคยได้ยินแต
2: ่เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ทะเลใช่ไหมคะอืม
1: ฟองน้ำยักษ์ไม่ทราบว่าเป็นพืช
0: เคยได้ยินแต่นี้นะคุณสุวิทย์กับจันตุ้มกัลปังหาเคยได้ยินไห
2: ม
0: เออชาวเลเขาบอกว่าเป็นของขลังด้วยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: แต่ว่าผมว่าเขาคงไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจอะในฟองน้ำยักษ์เนี่ย
0: อืม
1: เพราะถ้ามีชีวิตใหญ่เขาก็ไม่อยู่ยาวยาวขนาดนั้นคนมีความคิดมีอะไรก็ต้องพุ่งมั่งอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้คงจะไม่มีชีวิตอยู่เพียงเดียวเลยพันกว่าปี
2: อืมค่ะค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เป็นการสำรวจใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ อืมแต่ใต้ท้องทะเลนี่เราก็ไม่รู้ล่ะนะโอเคมันลึกล้ำนะคะสุดขนาดนับแต่จะกี่ยอดกี่พันเนี่ยมนุษย์ก็สามารถที่จะค้นได้นะแต่ใจมนุษย์นี่สิมนุษย์ค้น
2: ยากแท้อย่างถึง
0: ใช่จริงนะจริงนะจริงนะพี่น้องท้องเดียวกันยังวัดใจกันไม่ได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: ไ
1: ม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ฟังรายการนี้ก็ต้องไปพบหมอมาก
0: ครับใช่ใช่เนาะโอ้โหนี่ก็ยิ่งแบบคุณสวิทนี่คืออาหารเป็นยาเนาะออกกำลังกายนะถามจริงปีนี้ไปพบคุณหมอหรือยัง
1: อาทิตย์ที่แล้วไปจอดนี่ว่าจะไปร้อยถึงห้าก็ไม่อยากไปเลยโอ
0: ้หมายความว่าไงแสดงว่าไปพบคุณหมอเพื่อเจาะน้ำตาลไปนิ้วแล้วเหรอคะ
1: ไม่ครับผมไปให้เพื่อนเจาะเนี่ย
0: อ๋อ
1: เจาะน้ำตาลนิ้วร้อยถึงห้าเองนั่นที่ผมก็จะไปหาหมอผมกินหวานเยอะเหลือเกินเดือนนี้ขึ้นแน่พอไปเจาะโอ้ร้อยสิบห้าไม่ไป
0: โอ้นี่แสดงว่าเข้าใจตัวเลขเนาะแสดงว่าคุณสุวิทย์ถามนิดนึงนะว่าจากการที่คุณสุวิทย์เข้าใจว่าตัวเลขขนาดนี้ตัวเลขแค่นี้คุณสุวิทย์ทราบจากรายการนี้หรือว่าคุณสุวิทย์ศึกษามาก่อน
1: โอ้ทราบฟังจาก
0: อาจารย์เกณฑ์ศักดิ
1: ์
0: แล้วก็ในแพทย์ชำนาญนะนี่คือประโยชน์ของรายการนี้จริงๆนะคะเมื่อก่อนเราตัวเลขเราไม่ค่อยรู้นะเราไม่รู้เราดิฉันก็ไม่ทราบค่ะ
1: คนถามบอก
0: ว่
1: าหลัก200อาจารย์ลองอ
0: ู้ใช่เมื่อก่อนเราก็นั่งงงนะเอ๊ะตัวเลขคืออะไรคืออะไรแต่พอเราฟังไปทำให้เราได้ทราบข้อมูลของคุณหมอนะคะที่ท่านพยายามอธิบายข้อมูลต่างๆให้เราได้ทราบน้ำตาลค่าเท่านี้ฟาสติ้งบัตชูการ์เท่านี้โมโกบินเออใช่แล้วก็ทราบจากอาจารย์ตุ้มด้วยว่าค่าเรื่องของชีพจรเนี่ยตัวเลขตัวที่3เนี่ย PUL เนี่ยนะคุณหมอปุ่นก็มาพูดถึงเรื่องของความดันกับชีพจรนะคะก็ขอบคุณด้วยทำให้เรามีความรู้ขึ้นนะค่ะมีโนเลดขึ้นค่ะ
1: ผมไม่ย
2: ัง
1: จดแล้วแรกๆน
2: ี่
1: ผมฟ
2: ัง
1: นะผมจดเป็นเล่มเลย
2: เออนี่มันจำได้อัตโนมัติเลย
1: ครับโรค50กว่าโรคเนี่ยแล้วก็ใช้ยาอะไรๆฟังอาจารย์ของท่านเน
0: ี่
1: ยน
0: าน
1: ก
0: ับใช่อ
1: าจารย์เช่นสัก
0: จริงนะคะดิฉัน
1: ดีพอฟังเขาทุกวันไม่ต้องไปดูหนังสือเลย
0: ใช่ใคร
1: ตอบ
0: จริง
1: ใครมีปัญหาอะไรนะรถผมตอบเขาได้หมดเลย
0: นี่ไงเห็นไหมคะแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ะไรค่ะค่ะเธออะไรค่ะ
1: ส
0: ั่
1: งม
0: ือ
1: สั่งเขาบอกเนี่ยโรคนี้รักษาไม่หายนะ
0: อืม
1: บอกรู้ได้ไงทุกฟังรายการนี้ทีนี้เราฟังกันใหญ่เลย
0: อืมแล้วก็มันมีประโยคนี้ด้วยนะคุณสุวิทย์วันนี้ดิฉันก็พยายามพูดนะคือผู้สูงอายุเนี่ยทุกท่านนะคะฝากตรงนี้ไว้เลยคือขอให้ท่านสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็มรดกที่ท่านจะทิ้งไว้ให้กับลูกหลานก็คือสุขภาพดีๆเมื่อท่านจากไปแล้วไม่มีโรคให้ลูกหลานรับไว้ไงใช่ไหมคะเป็นมรดกที่ดีค่ะคุณสุวิทย์ด้วยเหมือนกันเนาะเราเองก็เหมือนกันนะ
1: แล้วในอีกอย่างนึงคนที่ชอบเพลงและอยากฟังเพลงเนี่ยผมว่าอาย
0: ุ
1: ย
0: ื
1: นถ้าคนแบบฟังเพลงไม่พอเนี่ยแย
0: ่
1: แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่เอาวันนี้เพลงเพราะที่อยากจะฟังคือเพลงอะไรคะ
1: ครับเดี๋ยวฝากอาจารย์ตุ้มก่อน
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวอาจารย์ตุ้มช่วยเล่าเรื่องไวรัสตีนเนื้อ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคครับ
0: เพลงค่ะเชิญเลยค่ะ
1: บอลล่าแมนหรือเบลล่าแมนเนี่ยของนาธานอีเวนต์เป็นเพลงราบภาว
0: ะเดี๋ยวนะเพลงอะไรนะเอาใหม่
1: บอลล่าหรือเบลล่าแมนยังไม่มั่นใจเลย
2: อ๋อเบลล่าแมน
1: เนี่ยบอลล่าหรือเบลล่าแมนนาธานอีเวน
0: ของชาญอะไรนะคะ
1: นาธาน
2: นาธาน
0: อีเวนนะคะ
1: อีเวน
0: อ๋อนาธานอีเวน
1: ครับ ฝากไว้3เพลงเขินไม่เจอ
0: ค่ะโอเคค่ะ

0: Little
1: Hill Little Hill ค่ะ
0: ของแดนโพเคนเบิร์ก
1: Little Hill เดี๋ยวนะ Little Hill อ๋อโอเคเพลงนี้เคยเห็นของแดนฟอร์เกเบิร์กนะคะ
0: ครับแล้วก็How did it you love
2: อ๋ออันนี้มีแน่นอนเพลงนี้เพลงเพราะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: หวาน
2: ใช่แล้ว
0: อาจารย์ตุ้มนี่ทำนายเพลงหวาน
2: ใช่ค่ะเพลงที่สามที่ชอบมาก
0: ครับ
2: ค่ะ
0: แต่ผมรู้เลยอาจารย์ตุ้มเนี่ยชอบเพลงหวานแต่อาจารย์สูเนี่ยท
2: ุ
0: กแนว
2: จะสูได้ทุกแนว
1: จริงค่ะจริงจริงจริง
2: ทำไมช่างเป็นคนรู้ใจอะไรขนาดนี้นะเนี่ย
1: แหมคนเดาใจฟ้าถูกค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราได้ฟังเพลงกัน
0: จะพยายามหาเพลงนี้ให้หน่อยนะบอลล่าแมนเน
1: ี่
0: ย
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: บอลล่าสนุก
1: ค่ะ
0: สนุก
1: บอลล่าหรือบอลล่าหรือเบลล่าใช่ไหมบีใช่ไหมตัวบีใช่ไหมโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณสุวิทย์ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะวันนี้คุณสุวิทย์ก็มาเพิ่มเติมความสนุกแล้วก็บทเพลงเพราะๆให้กับเรานะคะ081เรายังคงเปิดรับสายนะคะเชิญค่ะ
2: 081334666นะคะสวัสดีค่ะ
3: สูงที่สี่
2: โอเคยินดีต้อนรับค่ะสูงสูงที่สี่มาแล้ว
4: มาแล้ว
2: เอา85เองน้องใหม่เนาะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อย
3: จำมาแค่เมื่อไม่มีทางเป็น
2: นี่นี่ค่ะ
1: ใช่ใช่
2: ค่ะ
1: คุณลุงจุกต้องคุยทุกวันนะต้องคุยทุกวันต้องร้องเพลงทุกวันทำเพลงทุกวันใช่
3: ถ
1: ้
3: า
1: ห
3: น่อย
1: ได้ได้ค่ะค่ะ
3: อาเซเมอร์เพราะว่าเราจำเมียได้หมด
2: ค่ะ
3: เอาสักเพลงได้ไหม
1: ได้เลยค่ะเพลงอะไรคะวันนี
3: ้คำมั่นสัญญา
1: โอ้โหเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะบทเพลงบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6นะวันนี้จะมาในเพลงคำมั่นสัญญา
3: โอ้ยดินทิ้งฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมา

0: 고소바톤 통 매펜탐 암파이 가이비홍 자 브론로 싱수백구성 커티탐
1: จบแล้วโอ้โหปรบมือให้ค่ะทุกท่านปรบมือให้ได้นะคะไม่ผิดกฎกติกาสุดที่สี่คือสู่วิชานี่เอง
2: เป็นการเรียกว่าเรียกความทรงจำนะคะ
3: ขยายปอดม
1: ัน
3: จะแก้เบื่อด้วย
1: ใช่ค่ะ
3: เราจะเบื่อแล้วลองไปสักหน่อย
2: ใช่ใช่ค่ะก็เป็นความ
3: นี้ก็พอละ
1: ได้ร้องเพลงแล้วมีความสุขไหมคะคุณลุง
3: สุขมาก
1: แ
3: ต่โวยดี8ปีแล
1: ้
3: ว
1: แล้วถ้าอยู่คนเดียวร้องเพลงด้วยไหม
3: อยู่ฮะ
1: ถ้าอยู่คนเดียวฮัมเพลงที่บ้านมีไหม
3: ก็ฟังเพลงอย่างเด
1: ีย
3: ว
1: อ๋อไม่ได้ร้องใช่ไหมหรือจะร้องให้ใครฟังเนี่ยจะมาร้องให้รายการนี้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: จะ
3: ร้องให้อาจารย์เจนครับฟังทุกวัน
2: ใช่ใช่ใช
3: ่พอหมอปีชีร้องจบผมร้องต่ออ
1: ืมค่ะค่ะ
3: ชันกัน
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ร้องเพลงเพราะค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้คุณสุสีมาร้องเพลง
2: แล้วนะคะมาเริ่มต้นด้วยสุจิรานะตามมาด้วยสุชาดาตามมาด้วยสุวิทย์แล้วก็สุวิชา
1: ขออีกสักสูตรหนึ่งได้ไหม
2: จริงๆแล้วไม่ได้จำกัดเฉพาะสูตรนะได้ทุกชื่อนะคะ
1: ได้ท
2: ุ
1: กชื่อนะคะได้ทุกชื่อนะ
2: ที่081-334-6666นะเดี๋ยวเราเปิดรับสาย
1: คุณผู้ฟังที่จะเพิ่มเติมขอเชิญนะคะ081-334-6666ค่ะนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะระหว่างที่เราพูดคุยกันดังนั้นการเป็นเจ้าของแปลกไว้จึงต้องเตรียมไว้นะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
2: ค่ะนะคะรับอีกช่วงปลายชั่วโมงนี้อีกหนึ่งสายเนาะสวัสดีค่ะอันนี้สูตรหรือเปล่าเนาะ
4: ค่ะคนนี้ไม่มีสูตร
2: โอเคไม่มีสูตรสูตรวิสิตก็ได้ไหม
4: อ๋อว่าวันอังคารจะไปกิ๊กเขตอะ
2: ไปเปลี่ยนเลยใช่ไหม
4: เปลี่ยนเอาสูตรน้ำหน้าเนี่ยช่วยตั้งให้หน่อยดีครับ
2: สูตรวิสิตละกันขอบคุณมากค่ะ
4: จะเอาสูตรวิมลจะเอาสูตรวิมลเดี๋ยวเขาก็หาว่าเป็นเพศอีกเพศ
2: นึไม่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะ
4: อาจารย์สู่ผมถามหน่อยพอดีผมออกกำลังเป็นประจำนะวันละ10กิโลใช้เดินรอบหมู่บ้านตอนนี้มันเมื่อคืนเนี่ยมันยังไงไม่รู้กล้ามเนื้อเราก็ว่ากล้ามเนื้อระบมหรือว่ากล้ามเนื้อฉีกนี่เราสังเกตได้ยังไงคือผมไม่ทราบอ่ะนะ
1: อาจารย์บาดเจ็บหรือเปล่ามีอาการเจ็บไหม
4: ช่วยอธิบายให้ผมหน่อย
1: เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์คืออาจารย์มีรู้สึกอาการบาดเจ็บเป็นตรงไหนคะ
4: มันเป็นตรงต้นขาหัวเข่าขึ้นมาถึงในพับบนน่ะพับบนน่ะตรงนั้นน่ะ
2: อ๋อค่ะ
4: ตรงเนื้อตรงนั้นน่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: มันเป็นเพราะว่าเราก็ออกเป็นประจำนะเพราะเราพกไอ้นาฬิกาจับระยะทางอ่ะ
2: ค่ะ
4: ของผมจะเช้า6กิโลและตอนก่อนนอนอีก4กิโล
2: ค่ะ
4: เดินอย่างเดียวไม่วิ่งไงแต่จู่ๆเมื่อคืนมันเราก็ไม่ได้เดินตกท้องร่องหรืออะไรนะมัน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แต่จู่ๆมันเกิดขึ้นมามัน
2: ตอนเช้านี่เหรอคะ
4: แต่ผมคิดว่ากล้ามเนื้อคงระบมมากกว่า
2: ค่ะเป็นตอนเช้าใช่ไหม
4: ไอ้ยูดอยอ่ะมาทาแล้วเขายังชั่วแล้วเอาผ้าแดงเนี่ยผ่านไว้เหมือนกับนักฟุตบอล
2: อ
4: ่ะแล้วก็ไปซื้อสเปรย์บอกยี่ห้อได้ไหม
2: ได้
4: ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยไอเปิดสกินดอร์มันมีของอย่างเย็นกับอย่างร้อน
2: ซ
4: ื้อมาทั้งเย็นทั้งร้อนเลยฉีดมันเลยสลับกันนี่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเช้าตอนนี้จับแล้วไม่เป็นไรแล้วว่าวันคืนนี้จะเดินออกกำลังดีไหมหรือจะพักสักวันหนึ่ง
2: ต้องพักนะคะ
1: ถ้ามีอาการบาดเจ็บเนาะถ้ามีอาการบาดเจ็บแล้วต้องพักนะคะ
2: ต้องพักหรือว่าเดินให้น้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องราวของกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือกล้ามเนื้อฉีกเดี๋ยวอาจารย์ตุ้มจะพูดให้ฟังด้วยนะค่ะ
4: เพราะว่าผมมีเวลานี้รักกล้ามเนื้อผมมากเลยเพราะอายุถึง72แล้วยังไม่เคยเป็นไรเลยมาเดินอย่างเดียวทำไมมา
2: ได้
4: อย่างเดียวคือถ้ามันอักเสบหรือมันยังมีเรายังไม่มีปัญหายังแก้ได้ใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
4: พวกยาทาระบม แต่ถ้ามันกล้ามเนื้อฉีกขาดอะไรโอ้โหมันต้องเรื่องใหญ่
2: เลยต้องมาฟังกันว่
4: า
2: เป็นยังไงได้ค่ะ
4: เพลงฝรั่งตอนปลายก็เพลงได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะเพลงอะไรคะ
4: Bridge Over Troubled Water เพลงนี้เนื้อเพลงแฝงไปด้วย Philosophy of Life กับปรัชญาชีวิตครับขอบคุณมาก
2: ขอบพระคุณมากมากนะคะ
4: ไซมอนครับคุณเก่งคร
2: ับ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะดร.วิสิตด้วยเนาะ
1: ค่ะไม่เป็นสุวิสิตนะ
2: ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อค่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะชื่อใดๆเราก็ยินดีรับสายเป็นครอบครัวแปดก้วยกันหมด
1: น
2: ะคะ
1: ข้อมูลเบื้องต้นอาจารย์แจ้งให้กับคุณผู้ฟังเราทราบนิดนึงว่าอาการบาดเจ็บถ้าไม่ว่าจะเกิดจากการเดินของผู้สูงอายุหรือว่าการออกกำลังกายถ้ามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหรือว่าบริเวณข้อเข่าอะไรต่างๆสิ่งที่ควรจะดำเนินการก็คือสต็อป
2: ก่อนชั่วคราวเนาะการคลายกล้ามเนื้อนะคะที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้คลายก่อนนะอาจจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทุเลาเบาบางในเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ใช่ค่ะ
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
6: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
7: กาแฟกาแฟวันจังคำของกินกาแฟ
8: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราศิริเวชโชค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็กับการที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศดีๆอยู่กับบ้านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่มีการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็นำเสนอสาระเพื่อสุขภาพพร้อมด้วยการส่งเสริมสุขภาพดีๆค่ะนะคะกับการที่จะพูดคุยหรือว่าสอบถามผ่านเข้ามาในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นผลเลือดผลแลบหรือว่าจะเป็นเรื่องของค่าเบาหวานความดันนะคะคุณฟังที่ยังสงสัยอยู่แล้วก็ยังไม่เข้าใจวิธีการต่างๆหรือว่าการดูแลป้องกันตัววันนี้มีคุณพยาบาลตุ้มสุชาดานะคะท่านเข้ามาร่วมในรายการก็ให้คุณฟังใช้ประโยชน์จากรายการนี้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโทรเข้ามาสอบถามกันนะคะจะได้ดูแลปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะอย่างนี้เนาะทีนี้เรื่องของคุณผู้ฟังของเราซึ่งอาจจะอยู่ในกลุ่มของคุณผู้ฟังทั่วๆไปรีบจัดการบริหารให้เสร็จสรรพเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ภายใต้ชายคาร่มไม้หรือว่าภายใต้ชายคาบ้านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะต้องพกพาน้ำดื่มติดตัวไปด้วยนะคะในหลายพื้นที่จะเป็นกระติกที่เก็บความเย็นของน้ำได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆจะเป็นกระติกที่เก็บเรื่องของกาแฟเย็นแปะกล้วยคอฟฟี่ได้นะคะบางท่านบอกว่าถ้าเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นี่ใจจริงแล้วชอบกาแฟร้อนมากกว่าก็ตามอัธยาศัยนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าอากาศร้อนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ลักษณะของเครื่องดื่มมันร้อนเพราะเวลาที่เราทานเครื่องดื่มร้อนๆเราก็จะรู้สึกว่ามันร้อนร่างกายเรามันร้อนมากขึ้นนะลองเป็นกาแฟธรรมดาก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ต้องถึงกับกาแฟเย็นก็ได้เพราะบางท่านอาจจะเป็นผู้สูงอายุเนิ่มหรือว่าบางท่านทานของเย็นแล้วร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ได้จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนาะหรือว่าระบบเรื่องของช่องทางเดินอาหารบางครั้งบางคราเราไม่เคยทานนานๆครั้งจะทานจะยังชั่งใจไว้พยายามที่จะข่มฝืนขืนใจหรือว่าไม่อยากจะทานของเย็นแต่นะคะด้วยสภาพอากาศก็ทำให้ต้องหันไปทานหรือว่าดื่มน้ำเย็นบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายต้องมีการปรับตัวแล้วก็อาจจะบางคนก็ปรับตัวได้ดีแต่บางท่านก็ไม่คุ้นจริงๆนะคะเพราะบางท่านนี่ถือว่าความเย็นกับเรื่องของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นลักษณะเขาเรียกกันว่าอะไรนะเหมือนเป็นสิ่งของต้องห้ามไปเลยล่ะค่ะนะอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะฝืนกันนิดนึงหรือไม่ก็ลองลดความเย็นลงสักนิดหนึ่งดิฉันว่าพอจะช่วยได้นะคะก็ขอให้คุณฟังอยู่ในโหมดแห่งความสุขก็แล้วกันนะคะสั่งซื้อแปะกล้วยตาไวกิ้ง0625100นะคะ560-9ค่ะตอนนี้สัตว์เมียวค่ะ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: เพลงจบแล้วค่ะนะคะก็
1: เพลงจังหวะสนุกๆน่ารักน่ารัก
0: นะ Weller Man Weller Man ของเพลง Weller Man นะคะนาธานอีแวนนะคะ
1: Weller Man
0: ค่ะ Weller Man นะคะฉันค่ะอาจารย์ตุ้มกับเรื่องของสุขภาพดีๆที่คุณฟังสอบถามมานะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะ
1: ค่ะนะคะมาสู่โหมดของวิชาการบ้างนะคะ
2: รับโหมดรับโหมด
1: รับโหมดนะคะความรู้นะคะซึ่งคุณสุวิทย์เนี่ยถามไว้ที่คุณสุวิทย์ที่เป็นหนึ่งท่านเนาะที่เป็นแฟนรายการซึ่งติดตามสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพเรื่องของ
0: 50โรค
1: ไข้เจ็บอะไรต่างๆ
0: ฟังแล้วเข้าใจหมดอ่ะ
1: โอ้ยสุดยอดเนาะแล้วก็เป็นคนที่ติดตามข่าวสารเนาะแล้ว
0: คุณหมอที่หนึ่งก็คือคุณหมอในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลน
1: ะ
0: ส่วนคุณหมอที่สองก็คือสุวิทย์ค่ะ
2: สุวิทย์คลินิก
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนี้นะคะประจำเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอทุกคนเลยนะ
0: เ
1: ปรียบ
0: เป็นหมอดูแลตัวเองนะ
1: ใช่ค่ะเป็นหมอดูแลตัวเองอันนี้คือการเปรียบเปรยเฉยๆเนาะว่าเราก็จะได้ดูแลสุขภาพของเราเองนะคะก่อนที่จะไปถึงมือคุณหมอจริงๆนะคะในเรื่องของโรคอันนึงที่เกิดจากเชื้อโรคที่คุณสุวิทย์ถามมานะคะเรื่องของไอ้อะไรนะเชื้อโรคกินเนื้อใช่ไหมอันนั้นนะโรคนี้ค่ะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียชื่อของเขาอ่ะก็คือ Streptococcus Group A นะคะก็คือเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ถ้าเราก็เกิดจากเชื้อโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่1สายพันธุ์ที่2สายพันธุ์ที่3ไข้หวัดใหญ่ชนิด A ชนิด B เหมือนกันค่ะเจ้า

0: ป็นเชื้อเก่าแก่ตั้งแต่โบราณโบราณโบราณมีมานานแล้วเจ้าเชื้อตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้บางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชื้อประจำถิ่นหรือว่า normal flora ก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งอยู่ในร่างกายของเราซึ่งไม่ได้ทำอันตรายกับเราเนาะคือเขาอาจจะอยู่ในลำคอนะหรือว่าเป็น streptococcus ซึ่งอยู่ตามผิวหนังนะถ้ามีปริมาณน้อยๆนะคะแล้วเราภูมิต้านทานดีก็จะเขาเรียกว่าเป็นเชื้อ normal flora คือเป็นเชื้อธรรมดาไม่ทำอันตรายไม่ใช่เชื้อก่อโรคนะคะในทางการแพทย์นะคะก็คือ เชื้อโรคเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือเป็นเชื้อ normal flora หรือเชื้อประจำถิ่นหรือเชื้อธรรมดาที่อยู่ในร่างกายเราโดยที่เขาอยู่ของเขาเฉยๆนิ่งๆอาศัยอยู่กับเราได้โดยไม่ได้ทำอันตรายกับเราอันนี้ไม่ใช่เป็นเชื้อก่อโรคแต่เมื่อใดก็ตามที่เชื้อชนิดเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่ามันมีปริมาณเยอะๆภูมิต้านทานเราไม่ดีหรือว่าเขาอยู่ผิดที่นะปกติเขาจะต้องอยู่ที่ผิวหนังเฉยๆแต่กลับหลุดเข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วก็มีปริมาณเยอะๆจนทำอันตรายกับร่างกายอันนี้แหละจะเรียกว่าเชื้อก่อโรคคือตัวเดียวกันนี่แหละค
1: ่ะ
0: สุชาดานี่แหละนะถ้าอยู่ดีๆนะก็ไม่ทำอันตรายกับใคร
1: ไม่มีสุชาดาเป็นรังแก
0: ไม่มีสุชาดามารังแกแต่ถ้าบอกว่าสุชาดาโมโหขึ้นมาหรือว่าแบบ
1: สุชาดาก็เปิด
0: อะไรแบบนี้นะ
1: กระจาย
0: ก็อาจจะก่อโรคหรือว่าทำให้เกิดเชื้อโรคทำเจ้าเชื้อตัวเนี้ยคือสุชาดาคนเนี้ยทำให้เราเป็นโรคได้อันนี้เปรียบเทียบในคนคนเดียวกันหรือว่าในเชื้อตัวเดียวกันเนี้ยค่ะเขาสามารถเป็นคนดีก็ได้เป็นเชื้อดีก็ได้เป็นเชื้อร้ายก็ได
1: ้แต่ว่ามันก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมใช่ไหมอาจารย
0: ์อยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ภูมิต้านทานของเจ้าของร่างคือเชื้อโรคเนี้ยมันอาศัยอยู่กับเรานะคะเราภูมิต้านทานตกนะคะแล้วเชื้อโรคมันเกิดขึ้นปริมาณมากผิดปกติถ้าเขาอยู่ปริมาณปกตินะเล็กๆน้อยๆอยู่ตามร่างกายเราไม่ก็จะไม่ทำร้ายเราไม่ทำให้เราเป็นโรคเนี่ยอย่างสเตปโตคอคคัสชนิด A เนี่ยค่ะอยู่ในลำคอเราเจอนะเจอเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ลำคอแต่ว่าเป็นปริมาณน้อย
1: ๆ
0: เขาก็อยู่เขาเฉยๆนะคะในร่างกายเราในปากของเราเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียมากมายนะคะในลำคอเราก็มีเชื้อแบคทีเรีย
1: ในลำไส้เราก็มี
0: ถูกต้องอ่ะกำลังจะพูดต่อไปว่าในลำไส้ก็อีโคไลก็คือเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อยู่ในลำไส้เราก็จะช่วยในเรื่องของย่อยอาหารบ้างหรืออะไรบ้างช่วยในเรื่องอันนี้เขาก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดดีนะคะซึ่งเขาก็อยู่ของเขาตามปกติอยู่กับร่างกายของเราตามปกตินะคะแต่เจ้าเชื้อตัวนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าก่อโรคได้ก็คือว่าเขาเนี่ยมีปริมาณเยอะๆแล้วก็ตัวเราเนี่ยเราเรียกว่าโฮสต์ก็คือเราเป็นที่อาศัยของเจ้าเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ค่ะถ้าโฮสต์หรือตัวเราเนี่ยภูมิต้านทานไม่ดีนะคะแล้วเจ้าเชื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตเยอะๆนะคะแล้วมันก็ไปอยู่ผิดที่จากลำคอมันหลุดลงไปในทางเดินหายใจนะคะไปที่ปอดบ้างไปที่นู่นที่นี่บ้างแล้วก็จำนวนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็จะส่งผลเสีย
1: แสดงว่าภูมิร่างกายของเราเริ่มต่ำหรือว่าเราเริ่มนอนน้อยเราเริ่มที่จะดูแลตัวเองไม่ดีแล้วเนี่ยเรานิสัยไม่ดีว่างั้นเถอะไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใช่คือเราอาจจะไม่ดูแลตัวเองนะ
0: หรือว่าเราอาจจะมีเผลอหายไปบ้างเดินไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขาดการทานอาหารที่ดีนะไปรับประทานอาหารรสจัดพักผ่อนไม่เพียงพอ
0: นะคะเชื้อนี้ก็จะทำอันตรายหรือว่าก่อโรคขึ้นมาได้ชั่วครั้งชั่วคราวกับเราเหมือนกันนะคะ
1: เขาก็เปลี่ยนใจสิคะ
0: แต่ตอนที่เขาอยู่ดีเขาก็เลยอ้าวฮึกเหิมขึ้นมาทำให้เป็นโรคขึ้นมา
1: จัดการตัวเราเลย
0: ประมาณอย่างนี้นะคะทีนี้เจ้าเชื้อ Streptococcus Group A หรือว่าชนิด A เนี่ยค่ะนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นโรคได้นะคะถ้าคุณสุวิทย์พูดถึงว่าโรคที่กินเนื้อนะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากเชื้อตัวเนี้ยแต่ทำไมถึงบอกว่ามันกินเนื้อก็เพราะว่าอันเนี้ยเขาทำอันตรายหรือว่าติดเชื้อแล้วก็ทำอันตรายกับผิวหนังของคนเรานะคะนะการติดต่อของเชื้อเนี้ยนะคะเพราะว่าสเตปโรคอคคัสหรือว่าแบคทีเรียชนิดเนี้ยสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนได้เหมือนโควิด-19 แต่ตรงนั้นเป็นเชื้อไวรัสเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เราสามารถติดต่อกันได
1: ้
0: สเตปโตคอคคัสชนิด A เนี่ยก็ติดต่อคนสู่คนได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เขาเป็นแบคทีเรียนะคะติดต่อก็เหมือนกับเวลาเราเป็นหวัดเลยค่ะจากสุขาก็คือผ่านการไอการจามนะคะแล้วก็การสัมผัสคล้ายโควิดคล้ายไข้หวัดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในสถานที่ที่มีคนอยู่กันเยอะๆนะคะหรือว่าไปรวมกลุ่มกันมากๆเนาะถ้ามาเล่นกีฬาด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่มาดูกีฬา
1: ก็มีการสัมผัสกันอยู่ใกล้ชิดกันหายใจลดกัน
0: ถูกต้องเนาะ

0: คนไหนมีเชื้อตัวนี้อยู่เนาะแล้วก็ไปนำไปสู่อีกคนหนึ่งซึ่งภูมิต้านทานต่ำได้รับเชื้อในนี้ไปก็คนนั้นก็จะไปก่อโรคให้กับคนนั้นคนนั้นก็จะเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เจ้าเชื้อตัวนี้ที่บอกว่ามีมานานแล้วเนี่ยมักจะพบการระบาดในสถานที่เช่นโรงเรียนนักเรียนนะเหมือนกับ
1: เด็กๆตัวเล็กๆนะอนุบาลได้น้อย
0: แบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกันเนา
1: ะ
0: หรือว่าบ้านพักคนชราเพราะฉะนั้นในคนที่ภูมิต้านทานต่ำหรือกลุ่มเปราะบางที่เรารู้จักกันดีก็คือคนสูงอายุนะคะกับเด็กเล็กนั่นเองนะคะทีนี้อาการของเจ้าเชื้อตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เนาะผู้ติดเชื้อตัวนี้มักมีอาการไม่รุนแรงนะคะเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยบางครั้งเดี๋ยวเราก็หายเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะก็การติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รุนแรงก็จะมีอาการเจ็บคอนะคะเหมือนกับเราติดเชื้อเป็นหวัดแต่เป็นหวัดตัวนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ได้เป็นหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะอันนี้คือติดเชื้อทางเดินหายใจแต่ถ้าติดเชื้อที่ผิวหนังนะคะก็ทำให้บาดแผลหรือที่ผิวหนังเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของเขานะคะหนึ่งในโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนี้ยเมื่อก่อนนี้เราจะเรียกว่าเราจะรู้จักกันในชาติชื่อภาษาไทยเนาะในโรคของภาษาไทยเนี่ยคืออีดำอีแดง นะคะถ้าคนโบราณหรือคนสมัยก่อนเนี้ยจะเคยได้ยิน
1: ไม่ใช
0: ่
1: อีแตะนะไม่ใช่คุณแตะนะ ไม่ใช่รองเท้าอีแตะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อีดำอีแดงโรคอีดำอีแดง
0: ใช่เขาเรียกว่าไข้อีดำอีแดง นะคะ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสกาเลตฟีเวอร์ตอนอาจารย์ตุ้มเรียนเนี่ยคุณหมอหรือว่าอาจารย์พยาบาลหรืออาจารย์แพทย์เนี่ยที่มาสอนก็ต้องท่องจำเนาะอีดำอีแดงคือภาษาอังกฤษชื่ออะไรสกาเลตคือมันจะเหมือนแบบสกาเลตคล้ายๆกับดาวๆคล้ายๆกับมันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ย
1: เป็นดวงๆ
0: จ้ำสีดำบ้างสีแดงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วฟีเวอร์ก็คือจะต้องมีอาการไข้
1: มีไหมที่ตอบว่าอีดำอีแดง
0: ไม่มีไม่มีแล้วคนสมัยก่อนก็จะเรียกชื่อลักษณะที่เกิดขึ้นกับผิวเหมือนอีสุกอีใส
1: เออใช่
0: มันผื่นของ
1: สุกใส
0: ใช่ผื่นของสุกใสก็คือตุ่มมันจะเป็นพองๆใสบ้างขุ่นบ้าง
1: เป็นตุ่มน้ำนะจ๊ะเนาะ
0: ใช่ค่ะอันที่สุกๆก็จะขุ่นๆอันที่ยังไม่สุกดีก็จะใสๆ
1: ใช่
0: แล้วก็เรียกว่าอีสุกอีใสนั่นเองตัวนี้ลักษณะผื่นจากเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยก็จะเป็นสีดำๆไม่ไหม้หรือว่าสีแดงๆในผิวเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดงนั่นเองนะคะซึ่ง อย่างที่บอกว่ามักจะพบในเด็กเล็กนะคะในโรงเรียนในสถานที่แออัดหรือว่าในคนสูงอายุนะคะอาการก็คือเนี่ยทำให้มีผื่นตามผิวหนังเนาะแล้วก็อาการคล้ายไข้หวัดอย่างที่บอกว่ามีไข้นะคะเจ็บคอนะคะหรือบางคนนี่ก็ถ้าไวรัสแบคทีเรียตัวนี้ลงไปถึงต่อมทอนซิลก็จะทำให้มีอาการต่อมทอนซิลอักเสบได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีลักษณะผิวเนี่ยถ้าผิวขาวๆก็จะยิ่งเห็นชัดว่าติดการติดเชื้อที่ผิวเนี่ยก็จะทำให้มีอาการผิวเนี่ยเป็นจุดๆวงดวงๆแดงๆบ้างดำๆบ้างนะคะค่ะแล้วก็ผิวถ้าสัมผัสแล้วนะคะผื่นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะมันจะลักษณะของผิวเนี่ยจะสักๆเหมือนกระดาษทรายเวลาเราสัมผัสตรงผื่นหรือผิวของเขา
1: ถามหน่อยกระดาษทรายเบอร์ไหนนะคะ
0: โอ้ไม่ได้เรียนมาเลยอาจารย์ไม่ได้บอกไว
1: ้แต่ดิฉันก็ถามไปอย่างนั้นเพิ่มความสนุกนะคุณฟังขออภัยนะที่แบบว่ามีโจ๊กไปคือจะได้จำได้จะได้เข้าใจเนาะโรคอีดำอีแดงเนี่ยผิวสักๆนะ
0: ต้องไปบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์สุจิราเนี่ยนะถามละเอียดขนาดนี้ว่าตอนเราเรียนเราก็ไม่ได้ถามยกมือถามอาจารย์คะ
1: กระดาษทราย
0: กระดาษทรายเบอร์อะไร
1: มันมีหลายเบอร์จริงๆนะกระดาษทรายมีสักน้อยมีสักมากแล้วก็มีค่อนข้างที่เป็นเม็ดทรายเม็ดใหญ่ๆเนาะใช้ในการฝนหรือว่า
0: ขัด
1: พื้นผิวต่างๆ
0: ให้มัน
1: ยังไม่ขัดผิวนะคะคุณลูกฟังไม่ได้
0: อ่ะไปที่กระดาษทรายจริงๆแล้วสรุปแล้วไม่ทราบว่าเบอร์อะไรนะคะแต่ลักษณะผิวเนี่ยจะสักๆนะเหมือนกระดาษทรายด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะเฉพาะอันนึงนะคะบางครั้งถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะลักษณะเด่นอีกอย่างนึงถ้าคนไข้เป็นเนี่ยก็คือให้ดูที่ลิ้นได้ลิ้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีแบคทีเรียชนิดนี้เยอะนะคะเขาจะเรียกว่าลิ้นสตรอเบอรี่
1: เป็นยังไง
0: เป็นอย่างนี้ค่ะคือลิ้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบ
1: สีแดง
0: ตะปุ่มตะป่ำใช่แล้วก็มีฝ้าขาวแต่ตะปุ่มตะป่ำเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแดงๆแล้วตรงลิ้นที่ไม่มีปุ่มป่ำมันจะเป็นสีขาวมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับผลสตรอเบอรี่ที่มีจุดแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอะที่เรียนมาเนี่ยอาจารย์เขาจะบอกว่าลักษณะเฉพาะเด่นของ scarlet fever นะหรือว่าไข้อีดำใบแดงเนี่ย ผิวเป็นแบบนี้ลิ้นคนไข้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นการตรวจของแพทย์ที่จะวินิจฉัยนะเบื้องต้นดูลักษณะผื่นดูลักษณะผิวดูที่ลิ้นคนไข้แล้วก็สอบถามประวัติอะไรแบบนี้ค่ะนะคะทีนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยค่ะกรมควบคุมโรคก็ระบุว่าจะพบโรคนี้นะคะในเด็กที่อายุประมาณ 5-15 ปีนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยจะมีผื่นสีแดงขึ้นตามผิวหนังเกือบทั่วร่างกายแล้วก็เรื่องของมีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บคอนะคะแล้วก็โรคนี้นะคะถือเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งสำหรับผู้ป่วยเด็กนะเด็กเนี่ยภูมิต้านทานเขาจะน้อยไม่สามารถหายเองได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเพราะว่าตัวนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็ใช้ยาปฏิชีวนะหรือแอนตี้ไบโอติกในการรักษานะคะแต่ถ้าเด็กไม่ได้รับยาปฏิชีวนะก็อาจจะมีอาการแย่ลงเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของอวัยวะหัวใจแล้วก็ไตของร่างกายได้นะคะในประเทศไทยเนี่ยค่ะ
2: เจอหรือยังคะ
0: พบผู้ป่วยไข้อีดำอีแดงในเด็กอายุ 5-14 ปีเนี่ย237รายนะคะ อันนั้นคือปีนู้น
2: นะปีก่อนหน้านี้
0: ใช่ก่อนหน้านี้ไม่มีข้อมูลค่ะแต่ข้อมูลตรงนี้มีบอกว่าในเด็กเนี่ยพบ200กว่ารายนะคะโดยจังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุดคือที่จังหวัดตากนะคะผู้ที่มีเสียชีวิตมากที่สุดในโรคนี้ก็คือทางใต้คือกระบี่
2: ค่ะ
0: แล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็กรุงเทพแต่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มักจะไม่ได้ทำให้เกิดโรคที่อันตรายรุนแรงถึงกับชีวิตมีส่วนน้อยที่จะเป็นอันตรายรุนแรงถึงกับชีวิตนะคะ
2: ค่ะ
0: หมออาจารย์สุมีข้อมูลเพิ่มเติม
2: ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังว่าทางส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะรายงานว่ายังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคนี้มีมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเนาะก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้หนึ่งสาเหตุนะคะเพราะว่าโรคนี้เกิดการติดต่อระหว่างคนสู่คนได้เหมือนโควิดเวลาเปิดประเทศไปมันก็จะมีโอกาสที่จะนำเชื้อโรคจากคนที่มาจากประเทศอื่นๆเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันประเทศไทยเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะเพราะว่าไม่ใช่เชื้อใหม่แล้วก็ไม่ใช่โรคที่ป้องกันไม่ได้การป้องกันคล้ายๆกับโควิด-19 ค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าติดต่อกันทางไอทางจามติดต่อกันทางสัมผัสเพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องที่ปกติที่เราป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหรือการรับเชื้อจากคนอื่นนั่นเองคล้ายๆมาตรการเดียวกันกับการป้องกันโรคหวัดหรือว่าโควิด-19 นั่นเองนะคะ
2: ก็สรุปว่าร่างกายความแข็งแรงของร่างกายยังเป็นฐานที่มั่นสำคัญของทุกคนนะคะอย่าให้มีความอ่อนแอเกิดขึ้นนะคะดิฉันก็แนะนำประโยคนี้มาบอกว่าอย่าอ่อนแอนะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าจิตใจถ้าอ่อนแอเมื่อไหร่ก็อ่อนแอแล้วก็แพ้เธออ่อนใจอ่อนแอนะครับก็แพ้ไปอ่อนใจก็แพ้เธอประมาณนี้เพลงของคุณหญิงลีนะเพราะฉะนั้นอย่าอ่อนแอทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องใช้วิธีการอาหารเป็นยาบ้างล่ะนะออกกำลังกายบ้างล่ะพักผ่อนให้เพียงพอบ้างนอนให้พอดีอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปนอนมากก็ไม่ใช่ว่าดีนะอาจารย
0: ์
2: บางทีก็เสี่ยงเป็นภาวะโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันอาจจะทำให้เกิดความนิ่งชาความเฉื่อยชาความซึมเศร้านอนน้อยก็ทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเพลียเหมือนกันนะเอาให้พอดี
0: ค
2: ่ะอาหารก็เช่นกันนะคะต้องให้พอดีกับเราค่ะ
0: ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกข้อนึงจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมควบคุมโรคก็บอกว่ากรณีที่โรคนี้มีอาการรุนแรงนั้นนะคะจากระบบโครงสร้างข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพประชากรของไทยเรานะคะเขาเรียกว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วเป็นกรณีที่รุนแรงนะเราจะเรียกว่าท็อกซิกช็อกซินโดรมก็คือเป็นกลุ่มอาการซึ่งทำให้เกิดช็อกแล้วก็เกิดเป็นพิษขึ้นก็พบว่าจำนวนเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นโรคในโรงพยาบาลเนี่ย204รายอันนี้ข้อมูลซึ่งปี62ถึงปี66นะ4ปีนะคะในข้อมูลของ4ปีเนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย204รายก็คือเฉลี่ยแล้วปีละ40รายส่วนกรณีที่เขาเรียกว่าเป็นกรณีซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยค่ะหรือว่าอีกชื่อนึงถ้าเกิดมันทำให้เนื้อเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโรคเนื้อเน่าเพราะว่าเป็นทำให้ผิวเนี่ยดำๆแล้วก็เป็นเหมือนกับผิวเนี่ยเป็นเนื้อตายนะคะตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งในสาเหตุของที่ทำให้เกิดจากเป็นหนึ่งใน เป็นโรคหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดเดียวกันนี้นะคะก็มีพบข้อมูลว่ารักษาในโรงพยาบาลนะคะ2562ถึง2566เนี่ยค่ะมีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 160,000 รายนะคะแต่ว่าเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 1,048 รายค่ะอันนี้คือ4ปีนะนะคะก็จริงๆแล้วอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ที่พบว่าเป็นรุนแรงเนี่ยจะพบน้อยมากเพราะว่าถ้าเกิดรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็มียาปฏิชีวนะในการรักษาแล้วก็จะหายได้ค่ะ
2: ค่ะค่ะนะคะขอบคุณอาจารย์ตุ้มมากๆนะคะข้อมูลค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วเราจะได้เรามาระวังตัวกันดิฉันว่าทางที่ดีที่สุดนะอาจารย์ทานเนื้ออะไรก็ตามแต่ให้สุกเข้าไว้ปลอดภัยที่สุดนะความร้อนอุณหภูมิเกินกว่า100องศาเซลเซียสเป็นต้นไปนี่รับประกันว่าจะฆ่าเชื้อโรคได้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียอะไรต่างๆขอให้อาหารที่เรารับประทานปรุงสุกทั้งนอกทั้งในนะคะถ้าเป็นผักก็ล้างให้สะอาดมากๆค่ะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยของเราเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะอาจารย์ตุ้ม นำข้อมูลนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็สมุนไพรแปดกล้วยตาไวกิ้งค่ะคุณผู้ฟังคะท้ายรายการเนาะอยากจะให้ฟังเพลงเอาให้ฟังเพลงกันสักเพลงนะคะเรากำลังแก้ไขโรคเราก็ต้องสร้างเกาะป้องกันเรียกว่าบ่วงรักค่ะนะตามคำขอเลยเพลงนี้เชิญค่ะ

0: เป็นบทเพลงตามคำขอนะคะคุณฟังที่แนะนำเข้าสู่รายการต้องขอบคุณเพลงเพราะๆเหล่านี้ค่ะในบรรยากาศของเพลงเพราะๆต่อไปจากสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะสนใจสมุนไพรแปลกไว้ตอไวกิ้งโทรศัพท์0625100560-9นะคะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: พักกายพักใจอยู่กันตรงนี้กับผมทรงวุฒิบุตตโยธีมาพบมาเจอและอยู่เป็นกำลังใจเป็นเพื่อนกับผู้ฟังที่ตรงนี้อีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานสุมชนทางชีวิตทีมงานของเราพร้อมที่จะรับใช้กันและบทเพลงเสียงเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบหวังว่าคงจะตรงใจกับหลายๆท่านที่ขอกันเข้ามาบ้างนะครับหรือว่าอยากให้เราเปิดบทเพลงแนวสไตล์แบบเนี้ยนะก็เป็นแนวถนัดของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับบทเพลงที่ให้กำลังใจกันเสียงร้องของคุณต่ายอรทัยนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าตลอดเวลาต้นฉบับนั้นก็เป็นของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คำภีร์นะครับผมคิดว่านะครับบทเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งหรือว่าบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะไปแนวทางเดียวกันเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบทเพลงเนี่ยก็เป็นถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงนะจากการที่เราได้พบเจอกับสิ่งต่างๆรอบกายของเราสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็นำมาเรียบเรียงถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงเสียงเพลงให้ได้รับฟังกันผมถือว่าบทเพลงนี้ช่วยสร้างอรรถรสแล้วก็บรรยากาศให้กับเราได้ดื่มด่ำนะครับเสียงเพลงก็ช่วยให้เราผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับเหนื่อยนิดก็พักกันสักนิดเหนื่อยนักก็พักกันสักหน่อยค่อยๆรับฟังรายการของเราผมหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะผ่อนคลายสบายอกสบายใจกันอย่างแน่นอนนะครับก็ดังครับวันนี้ใครที่มีบทเพลงเสียงเพลงในหัวใจก็ได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่จะพักกายพักใจอยู่กับทีมงานของเราตรงนี้รับใช้กันเพื่อเราจะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับทุกๆวันนี้แม้ว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะทุกวันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อความอยู่รอดนะเข้าใจครับคุณนันครับวันนี้ผมเชื่อว่าหากเรามีความตั้งใจดีมีความมุ่งมั่นอยากจะเรียนรู้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พัฒนานะหาสิ่งใหม่ๆตลอดสักวันหนึ่งครับเราจะพบกับคำตอบและเป้าหมายอย่างแท้จริงแน่นอนครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่จะสู้ไปด้วยกันครับคุณฟังไม่ได้อยู่คนเดียวนะบางท่านบอกฟังรายการอยู่ที่บ้านขับรถหรือว่าเดินทางไปที่ใดๆได้ยินรายการของเราก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าคุณฟังยังมีเพื่อนมีผมนะและทีมงานของเราอยู่เคียงข้างกันนะมีสิ่งใดที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็สามารถที่จะแบ่งเบาภาระให้กับทีมงานของเราได้รับรู้ได้อธิษฐานเผื่อกันครับทีมงานของเราทุกๆเช้าก่อนเริ่มทำงานก็มีการนมัสการพระเจ้าอธิษฐานเผื่อพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านกันเลยบางท่านมีหัวข้อหรือว่ามีสิ่งใดให้อธิษฐานเผื่อกันก็ฝากได้เลยครับที่หมายเลขนี้0841247876 0841247876ทีมงานยินดีที่จะรับสายครับช่วงนี้เราพักกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเกมคำถามและสาระน่ารู้นำมาฝากกันอีกเช่นเดิมครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือพระราชวังใดที่สวยที่สุดในโลกก.พระราชวังวาติกันประเทศอิตาลีข.พระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระราชวังใดที่สวยที่สุดในโลกก.พระราชวังวาติกันประเทศอิตาลีข.พระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
0: วันนี้เกมคำถามเกี่ยวกับพระราชวังใดที่สวยงามที่สุดในโลกมีเลือก2คำตอบนะครับนั่นก็คือข้อกอไก่พระราชวังวาติกันประเทศอิตาลีข้อขอไข่พระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคิดว่าเป็นข้อไหนดีล่ะครับ หลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ไปเที่ยวใช่ไหมครับอยู่ที่ต่างประเทศนะหรือว่าหลายๆท่านมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกันหรือว่าไปชื่นชมในสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับสถานที่ต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมาล้วนแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามแน่นอนนะครับว่าท่านใดที่เคยไปนะครับพระราชวังแห่งนี้แน่นอนโอ้โหต้องประทับใจแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องที่ไม่มีโอกาสได้ไปณที่แห่งนั้นนะวันนี้นะครับอยากจะช่วยคุณฟังนะครับว่าประเทศนี้แหละครับพระราชวังแห่งนี้ประเทศนี้ก็มีสิ่งที่อะไรครับถ้าเราไปเมืองหลวงของเขาก็จะเห็นอะไรครับหอสูงๆเลยนะครับเขาเรียกหอไอเฟลหรือประมาณเนี้ยนะข้อไหนล่ะครับเป็นคำตอบทราบคำตอบกันแล้วก็กดโทรศัพท์กันเข้ามาได้ที่หมายเลข0841247876กับคำถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าพระราชวังใดที่สวยงามที่สุดในโลกนะครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
0: คุณฟังครับมาถึงช่วงสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ครับผมก็นำเกล็ดความรู้รอบตัวมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเดิมนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราคุณฟังครับวันนี้ผมขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องทำไมหนังท้องตึงหนังตาหย่อนและอีกเรื่องนึงนะครับเป็น2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือกินไอศกรีมนะครับหรือว่าไอศกรีมไอติมของเรานี่แหละช่วยลดต่อมทอนซิลอักเสบได้นะแต่ว่าเรามาฟังเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกเลยนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับโอ้โหเคยได้ยินคำนี้เลยนะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนสาเหตุที่หนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะครับคุณฟังครับเป็นอย่างนี้ครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทานอาหารนะทานข้าวเที่ยงอิ่มหรือว่ามื้อใดก็ตามนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหการนอนหรือว่าตาที่มันจะปิดลิบลีเนี่ยอยากจะงีบเหลือเกินนะครับทำให้เราทำการทำงานไม่ได้คุณครับพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่ความขี้เกียจนะครับแต่เป็นอาการที่มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่าฟู้ดโคม่าหรือแคลปโคม่าเกิดจากการทานอาหารมื้อใหญ่หรือทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเยอะจนทำให้กระเพาะอาหารทำงานหนักเมื่อเราทานเยอะแล้วนะครับกลไกของสมองจะสั่งให้ลดใช้พลังงานอวัยวะส่วนอื่นลงแล้วไปเพิ่มพลังงานในการย่อยอาหารจากนั้นครับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อรักษาระดับน้ำตาลให้ปกติโดยฮอร์โมนอินซูลินนั้นนะครับมีอิทธิพลต่อการขับสารเซโรโทนินและเมโลโทนินที่ทำให้ง่วงนอนร่างกายจึงเข้าสู่ภาวะพักผ่อนครับคุณฟังครับขณะเดียวกันกลไกอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการสูบฉีดเลือดของหัวใจที่ย้ายไปเพิ่มบริเวณกระเพาะอาหารซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมากขึ้นทำให้ปริมาณเลือดในสมองลดลงจึงทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียและต้องการหลับพักผ่อนนั่นเองครับคุณฟังครับส่วนเรื่องที่สองต่อมานะครับนั่นก็คือกินไอศกรีมนะครับหรือว่าไอติมไอศกรีมของเรานี่แหละนะช่วยลดต่อมทอนซิลอักเสบได้โอ้โหจริงหรือไม่ครับลองมาฟังกันนะครับคุณฟังครับทานไอศกรีมนะช่วยลดต่อมทอนซิลอักเสบได้จริงหรือเปล่าใครก็ตามนะครับหรือว่าหลายคนเนี่ยมีอาการเจ็บคอจากอาการหวัดหรือมีเสมหะต้องจิบน้ำอุ่นหรืออมยาอมแต่ถ้าเจ็บคอจากอาการต่อมทอนซิลอักเสบนะครับการทานไอศกรีมไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมโคนนะหรือว่าไอศกรีมที่เป็นแท่งเพราะทอนซิลอักเสบนั้นเป็นอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียบริเวณต่อมทอนซิลคู่ซ้ายและขวาที่เรียกว่าพาราทินทอนซินทำให้มีอาการบวมแดงกดแล้วเจ็บคอกลืนอาหารหรือน้ำได้ลำบากหนึ่งในวิธีปฏิบัติตัวนะครับที่ได้รับการแนะนำนั่นก็คือการดื่มน้ำเย็นหรือทานไอศกรีมที่เป็นของเย็นเพื่อระงับปลายประสาทบริเวณคอบรรเทาอาการเจ็บและอักเสบส่วนใครที่อยากทานไอศกรีมนะครับแนะนำรสดาร์กช็อกโกแลตเพราะในช็อกโกแลตที่มีสารฟลาโวนอยด์ที่มีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบได้ดีแถมยังหวานอร่อยชื่นใจอีกต่างหากนะครับอย่าลืมนะครับดาร์กช็อกโกแลตนะไอศกรีมชนิดนี้รสนี้สามารถช่วยระงับ ต่อมทอนซิลอักเสบได้ก็สรุปก็คือความเย็นก็จะช่วยระงับต่อมทอนซิลอักเสบได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระน่ารู้ที่ผมนำมาฝากกันครับเกร็ดความรู้ดีๆที่นำมาฝากในช่วงสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือพระราชวังใดที่สวยที่สุดในโลกก็พระราชวังวาติกันประเทศอิตาลีขอพระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระราชวังใดที่สวยที่สุดในโลกก็พระราชวังวาติกันประเทศอิตาลีขอพระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
0: คุณฟังครับมาถึงในช่วงนี้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องใส่ใจตัวเองสักนิดเพื่อชีวิตที่ยืนยาวก็นำมาฝากกันนะครับคุณฟังครับเมื่อเราได้อ่านข่าวหรือว่าดูสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์ทางโซเชียลหรือว่าทางด้านทีวีโทรทัศน์ก็ดีนะครับคุณฟังครับทราบไหมครับว่าสังคมเราปัจจุบันนี้เริ่มมีจิตใจที่เยือกเย็นลงและเห็นคุณค่าของกันและกันน้อยลงและให้คุณค่ากับทรัพย์สิ่งของต่างๆมากขึ้นพระคำของพระเจ้านะครับได้กล่าวเตือนของเราในเรื่องนี้ว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้พระคำของพระเจ้าตอนนี้ครับได้เตือนใจเราให้รู้ว่าทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สิ่งของนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปสิ่งเหล่านี้ครับถ้าไม่เสื่อมสภาพไปเองก็อาจจะมีคนมาเอาไปจากเราได้แล้วทำไมเราถึงต้องทุ่มเทและให้คุณค่ากับมันมากกว่าการให้คุณค่าในชีวิตของกันและกันคุณฟังครับเมื่อเรามาเรียนรู้คำว่าชีวิตเราก็จะเห็นว่าชีวิตนั้นประกอบไปด้วยเลือดเนื้อและจิตใจหรือความรู้สึกนะครับรวมทั้งจิตวิญญาณด้วยบางคนอาจจะรวมจิตวิญญาณนะครับเลือดเนื้ออาจจะแบ่งกันได้หลายคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าแบ่งกันได้อย่างไรตัวอย่างเช่นครับการบริจาคเลือดให้กับคนที่เขาเดือดร้อนและมีความต้องการส่วนเนื้อนั้นตัวอย่างก็คือการบริจาคอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งการบริจาคส่วนนี้นับว่ายากมากเลยทีเดียวเพราะนั่นก็หมายถึงการยอมเสียสละอวัยวะส่วนสำคัญแต่การบริจาคนี้นะครับแม้จะยากแต่ก็มีพอเห็นกันบ้างเช่นบางคนอาจจะถึงช่วงวาระสุดท้ายนะครับจึงมีความคิดที่จะอุทิศร่างกายที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่ยังมีความหวังที่จะมีชีวิตต่อไปหรือบางคนครับอาจจะบริจาคดวงตาเพื่อคนที่รักบริจาคตับหรือส่วนต่างๆในร่างกายเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือให้อีกคนได้มีชีวิตรอดการบริจาคเนื้อหรือร่างกายนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเลยทีเดียวครับซึ่งอาจจะมีให้เห็นน้อยมากและสิ่งนี้เองครับที่ทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อสามารถเอาไปจากเราได้แต่มีสองสิ่งครับที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้นั่นก็คือจิตใจครับจิตใจของเราคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากเราได้และจิตใจนี่แหละครับที่มีผลกระทบต่อชีวิตของคนเรามากที่สุดคุณฟังครับโดยทั่วไปแล้วคนเราจะมีความคิดอยู่สองด้านนั่นก็คือด้านบวกหรือคิดดีและด้านลบถ้าเราคิดดีก็จะนำผลดีมาสู่ชีวิตและจิตใจและเช่นเดียวกันครับถ้าหากเราคิดในด้านลบก็จะนำการบั่นทอนจิตใจมาสู่ตัวเราผลที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะทำให้สุขภาพจิตใจของเราย่ำแย่ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยและในที่สุดครับก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์กับเรามากที่สุดครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายที่ย่ำแย่โรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามนะครับปัญหาสิ่งต่างๆที่ทำให้เป็นสิ่งบั่นทอนความสุขในชีวิตและทำให้เกิดความทุกข์ทั้งต่อตัวเราเองและคนรอบข้าง คุณฟังครับดังนั้นครับจุดเริ่มต้นของโรคภัยไข้เจ็บนั้นส่วนมากแล้วเริ่มมาจากความคิดครับแน่นอนนะครับว่าความคิดที่ว่านี้คือความคิดในแง่ลบและเต็มไปด้วยความโลภนะครับอยากมีอยากได้นะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเรียกโรคภัยให้เกิดขึ้นเพราะว่าความโลภนะครับหรือว่าความอยากมีอยากได้นั้นเกิดขึ้นเริ่มต้นจากความคิดและลงไปสู่จิตใจเมื่อลงไปสู่จิตใจแล้วไม่ได้รับอย่างที่ใจปรารถนาและต้องการก็ทำให้เกิดความทุกข์ความกระวนกระวายภายในจิตใจและเมื่อเกิดความกระวนกระวายในจิตใจแล้วนะครับก็พยายามดิ้นรนค้นหาให้ได้มาเพื่อจะได้เป็นเจ้าของและครอบครองสิ่งนั้นดังนั้นครับความโลภหรือว่าความอยากมีอยากได้นั้นทำให้เกิดแรงกดดันในชีวิตแรงกดดันทำให้เราพยายามที่จะทำให้ได้ซึ่งส่งผลทั้งต่อสุขภาพจิตใจและส่งผลออกมาเป็นผลต่อร่างกายเช่นการสำแดงผลออกมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพระคำของพระเจ้าครับได้ให้ยาแก้สำหรับเรื่องนี้ไว้ว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มแต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่านกูรังครับทรัพย์สิ่งของบางอย่างอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตแต่จะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเรามีทุกอย่างที่เราต้องการแต่ไม่สามารถที่จะมีความสุขกับมันได้นานดังนั้นครับความสุขในชีวิตนั้นไม่ใช่การมีทรัพย์สิ่งของที่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของเนื้อหนังแต่ความสุขจะเกิดขึ้นได้ครับถ้าหากเรามีจิตใจที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราก็จะมีสุขภาพจิตใจที่ดีได้ก็ต้องคิดแต่ในสิ่งที่ดีและให้เกิดผลบวกสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงเราก็ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินและออกกำลังกายเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้กับตัวเราเองสิ่งใดที่คิดแล้วบั่นทอนร่างกายและจิตใจก็ปล่อยวางเสียบ้างนะครับแต่หากไม่สามารถทำได้วันนี้ครับมีข่าวดีให้เราที่จะบอกกับพระเจ้าบอกกับองค์พระเยซูคริสต์ครับพระองค์พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือเราพระองค์บอกว่าจงทูลเราแล้วเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนไว้ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า
3: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่แก่เกินเรียนอายุ
4: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
5: ์0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือพระราชวังใดที่สวยที่สุดในโลกก็พระราชวังวาติกันประเทศอิตาลีขอพระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระราชวังใดที่สวยที่สุดในโลกก็พระราชวังวาติกันประเทศอิตาลีขอพระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
1: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ
0: คุณฟังครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้ คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายเพื่อนๆพี่เพียงน้องที่อยู่เป็นกำลังแรงใจให้กับผมและทีมงานได้อยู่รับใช้กันตรงนี้นำสิ่งดีๆมามอบให้กันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเสียงเพลงสาระความรู้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตนะครับก่อนจะกันวันนี้ครับก็อยากจะหนุนใจอีกเช่นเดิมซึ่งอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับที่อยากจะนำมาฝากกันพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่7ถึงข้อที่12ได้กล่าวไว้ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระชนะคุณครับในพระคำข้อนี้แน่นอนนะครับก็ได้ข้อคิดกับเราเมื่อเราแสวงหานะครับเมื่อเราขอเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราวิงวอนใช่ไหมครับนั่นก็คือการขอจากพระเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์เมื่อเราหาแสวงหาใครครับแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราเคาะไปที่ประตูใจนะครับนั่นก็คือประตูใจของพระเจ้าเมื่อเราเคาะถูกที่ถูกเวลาคำตอบหรือว่าคำอธิษฐานที่เราร้องทูลนั้นก็จะมาทันเวลาเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับเราทุกคนสามารถที่จะแสวงหาพระเจ้าได้ร้องทูลต่อพระองค์ครับหากวันนี้ใครก็ตามนะมีความทุกข์มีความท้อใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณผู้ฟังครับเวลานี้สามารถที่จะอธิษฐานให้พระเจ้าเป็นผู้รักษาเยียวยาภายในจิตใจสุขภาพร่างกายของเราได้เชื่อแน่ว่าครับพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีให้กับเราทุกคนถ้าเราเชื่อนะครับเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาพระองค์อย่างสุดใจครับก็ขอฝากกันไว้เพื่อเป็นพลังใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ครับช่วงนี้ได้เวลาที่ผมต้องเฉลยเกมคำถามกันแล้วกับคำถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าพระราชวังใดที่สวยงามที่สุดในโลกและคำตอบที่ถูกต้องครับนั่นก็คือข้อขอไข่พระราชวังแวร์ไซน์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดีใจกับทุกท่านด้วยที่กดโทรศัพท์กันเข้ามาในวันนี้ตอบถูกกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าทีมงานของเราจะนำรายชื่อไปจับรางวัลกันอีกขั้นตอนหนึ่งจากนั้นก็จะติดต่อกลับไปและจับรางวัลรายชื่อทุกสิ้นเดือนครับอย่าลืมแจ้งชื่อที่อยู่ให้กับทีมงานด้วยนะครับชัดเจนนะถ้าชื่อที่อยู่ชัดเจนทีมงานของเราติดต่อกลับไปแล้วจดบันทึกไว้ก็จะจัดส่งของรางวัลให้กับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาแล้วผมทรงวุฒิบุตรโยธีพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนขอพระพรความรักสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์อยู่กับคุณผู้ฟังที่ผมรักและห่วงใยทุกคนขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ที่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ พรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบครอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นในนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมง และมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่ม

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกคนทุกท่านทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีนะคะและรายการนี้เป็นโรงพยาบาลทางอากาศซึ่งนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมด้วยทีมแพทย์ของรายการอีกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิราหรือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทระภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงศ์ค่ะท่านฟังคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการนะคะหรือว่าสอบถามปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ของรายการคือ0813346666ค่ะ0813346666ค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังที่มีความสนใจฟังรายการนี้แล้ว

0: จะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวท์เฮิร์ฟ0625100506-09คลินิกสีแยกไฟฉายนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะ10เครื่อง10หมายเลขช่วงนี้คุณฟังค่ารายการสุขภาพกับเสียงเพลงจะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงต่อๆไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100506-09อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ท่านผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางอากาศเราก็จะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็รับกันทุกสายบางท่านก็โทรมา1ครั้งบางท่านก็โทรมา2ครั้งบางท่านไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลนั้นมีผู้ป่วยเยอะมากๆนะคะทั้งคุณหมอและคุณพยาบาลก็อาจจะไม่ว่างในการที่จะให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็ได้แต่ไปโรงพยาบาลไปรักษาไปรับยานะคะแล้วก็กลับบ้านแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคความดันแล้วต้องทานยาความดันเนี่ยเพื่อที่จะเป็นยังไงแล้วจะทำยังไงที่จะให้ความดันลดและจะทำยังไงต่อไปเนาะบางทีก็ได้แต่ทานยาแต่ว่าการพูดคุยหรือว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รับคำแนะนำซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้โทษที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าคุณฟังคะบางทีเนี่ยคุณฟังถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยก็สังเกตกันให้ดีว่าทางโรงพยาบาลนั้นถึงแม้เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถที่จะให้ความสะดวกให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้สังเกตนะคะเขาจะมีโปสเตอร์เขาจะมีแผ่นพับเขาจะมีตัววิ่งเขาจะมีตัววิ่งในทีวีนะคะหรือว่าโทรทัศน์วงจรภายในหรือจะเป็นจอมอนิเตอร์ต่างๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นส่วนของสารคดีต่างๆที่เปิดโอกาสให้เรานั่งดูนั่งฟังนั่งชมว่าเป็นโรคนี้ต้องทำแบบนี้ตึกนี้รักษาโรคนี้ก็ต้องเป็นผู้ป่วยแบบนี้จะปรับเปลี่ยนวิธีการก็ต้องทำในลักษณะแบบนี้คือแต่ละตึกแต่ละตึกก็จะเป็นแต่ละความสำคัญแต่ละโรคนะคะแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลตรงนั้นหรือไม่ก็พวกโปสเตอร์แผ่นพับที่ติดข้อมูลต่างๆเนี่ยมันทำให้เราถ้าเราแวะไปอ่านนี่เราก็จะรู้แล้วเราก็จะทราบว่าแต่ละพื้นที่ละแต่ละเคสเนี่ยก็มีความแตกต่างกันก็ถือเป็นการให้ความรู้เพียงแต่ว่าไม่มีเสียงเท่านั้นเองเนาะเรื่องแผ่นภาพอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทางโรงพยาบาลบุคลากรท่านต้องทำงานทุกอย่างนะคะคุณฟังไม่ได้มานั่งเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งคุณหมอทั้งคุณพยาบาลนั่นแหละโอ้โหวุ่นกันไปหมดเลยโดยเฉพาะเช้าๆนะทุกคนเนี่ยจะเร่งบางทีคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทานอาหารได้นะคะก็ต้องพักเบรกผู้ป่วยให้คุณหมอทานข้าวบ้างผู้ป่วยทานข้าวบ้างบางทีผู้ป่วยก็มารอคุณหมอมากมาย

0: คุณหมอมาถึงยังไม่ทันวางกระเป๋าเลยก็ต้องรีบจัดการนะอย่าว่าแต่ได้ดูจอโทรศัพท์มือถือสักนิดเลยไม่มีโอกาสนะคุณฟังก็ได้แต่พูดคุยกับคนไข้หาวิธีการรักษาแนะนำนิดหน่อยๆนะคะมากก็ไม่ได้เพราะคนรอกันเป็นแถวเป็นคิวนี่แหละค่ะคือการไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคแต่ถ้าว่าคุณฟังรู้จักในการที่จะรักษาตัวเองโดยตรงตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็เข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าไม่เกิดโรคก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะเราก็ได้แต่แค่ดูแลกันที่บ้านนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ใช้อาหารเป็นยาออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถ้าเผื่อว่าป้องกันความเสื่อมของเซลล์ดูแลหรือว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ระบบอาการหลอดเลือดนะคะเราก็ดูแลสุขภาพแล้วทานอาหารไม่มันไม่เค็มหรือไม่ก็มีแปลกุ้ยทานก็ทานไปซะนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าบางทีบางครั้งปีหนึ่งจะต้องไปตรวจสุขภาพบ้างอันนี้ก็ต้องไปนะคะหรือมีอาการปวดศีรษะทานยาหลายๆวันติดต่อกันแล้วยังไม่หายสักทีอันนี้ก็ควรจะไปนะคะอย่ารอช้าเพราะว่าบางโรคมันก็เกิดอาการที่เรียกว่ายาก็เอาไม่อยู่เหมือนกันต้องไปตรวจให้แน่ชัดว่าต้นเหตุมาจากอะไรทำไมถึงได้เป็นแล้วคุณหมอจะมีวิธีการรักษาโรคแบบไหนนะเพราะนี้มันจำเป็นนะคะคุณฟังคะเรื่องราวของสุขภาพของคนเราเนี่ยแตกต่างกันบางท่านก็ไปโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมีความไม่มั่นใจอยากจะรู้เรื่องของการรักษาเลือกกว่านี้หรือว่าบางท่านก็อาจจะต้องการคำแนะนำจากทีมแพทย์ของรายการหรือบางท่านได้รับคำแนะนำจากคุณหมอแล้วแต่บางท่านก็เห็นว่าถ้าเผื่อว่าเรามีตัวช่วยตัวเลือกแบบแปลกเวทตาไวกิ้งมารับประทานบ้างจะดีไหมนะคะมันเป็นที่สนใจเพราะสมุนไพรแปลกเวทเนี่ยการันตีโดยทีมแพทย์ของไทยแล้วก็มีงานวิจัยที่รองรับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีโรคอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยคุณฟังแปลกเวทก็จะดูแลได้โดยเฉพาะในเรื่องของหลอดเลือดการเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะแต่ไม่ได้รักษาโดยตรงนะหรือการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเราในยุคนี้ปัจจุบันนี้ค่ะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังสังเกตว่าหลายๆท่านก็อยากจะทานแปลกเวทตาไวกิ้งขณะที่ได้รักษาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งคุณหมอก็วางแผนรักษาให้แล้วก็ยังอยากจะทานแปลกเวทตาไวกิ้งทั้งที่คุณฟังเชื่อไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยคุณหมอท่านก็ไม่ยอมไม่ทานนะเพราะท่านอยากจะให้ใช้การรักษาของโรงพยาบาลก่อนและบางท่านอาจจะอยู่ในขั้นวิกฤตเพราะฉะนั้นจะมาพึ่งพาแต่สมุนไพรไม่ได้คุณหมอท่านก็ไม่ยอมนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเข้าใจผู้ป่วยเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามคุณหมอท่านก็แจ้งให้เราด้วยเหตุด้วยผลนะคะบอกว่าการรักษาจากโรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ถ้าเราจะเสริมจะเติมแปลกเวทตาไวกิ้งร่างกายของเราก็ยังก็ต้องอยู่ในขั้นที่ไม่วิกฤตนะจะมาอาศัยแต่แปลกเวทอย่างเดียวแล้วอาศัยแต่แปลกเวทแล้วก็ในยามวิกฤตแบบนี้มันไม่ได้มันต้องไปหาสาเหตุได้เจอก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณฟังคะเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์นะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์แล้วท่านผู้ฟังของเราที่ให้เกียรติกรุณาโทรเข้ามาเพื่อเป็นเคสศึกษาต่อๆไปด้วยว่าท่านมีโรคอะไรท่านอยากจะทานแปลกกล้วยแต่คุณหมอจะอนุญาตให้ท่านทานไหมแล้วด้วยเหตุด้วยผลอะไรเนาะเป็นเรื่องที่น่าสนใจไปฟังพร้อมๆกันตอนนี้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้จากไหนครับเนี่ย
2: พอดีว่าคือโอ้ชอบไปปรึกษาคุณหมอเรื่องที่หนูเป็นก้อนจุกตับอ่อนนะคะ
1: อ๋อตับอ่อนเป็นตับอ่อนอักเสบใช่ไหมครับจำได้แล้ว
2: ค่ะคือเหมือนทางโรงพยาบาลเขาให้ไปทำ MRI มาค่ะแล้วเขาพบก้อนตรงตับอ่อนแต่ว่าเป็นเหมือนเขาใช้ก็เหมือนเป็นถุงก็เป็นถุงมากกว่าขนาดประมาณ2 เซนค่ะ
1: แล้ว
2: ทีนี้คุณหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าตัดออกก็คือเขาบอกว่าก้อนเนี่ยมันอยู่ประมาณกลางตับอ่อนเขาก็จะผ่าตับอ่อนออกประมาณครึ่งนึงอะค่ะ
1: แล้วก้อนนั้นตรงไปตรงมาเช่าก้อนธรรมดาหรือถุงน้ำดีธรรมดาหรือถุงซีสฮะ
2: เขายังไม่คอนเฟิร์มว่ามันเป็นแบบถุงน้ำหรือว่าถุงซีดอะค่ะ
1: อืม
2: ใช่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าแต่ว่าน้ำหนักหนูว่าลดค่ะคุณหมอ
1: ลดจากเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ครับ
2: ลดจาก95หรือประมาณ83
1: น้ำหนักนะน้ำหนักกิโลใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้วนมากๆใช่ไหมครับแล้วก็สูงเท่าไหร่ครับ
2: สูงประมาณ167ค่ะ
1: โอ้น้ำหนักควรจะ50กว่าๆไม่เกิน60นะครับ
2: ใช่
1: ตอนนี้น้ำหนักลดแล้วทำไมถึงลดฮะหรือกินอาหารไม่ได
2: ้เหมือนมันปวดท้องอะค่ะมันปวดตรงบริเวณกลางท้องคุณหมอเขาก็คิดว่าไอ้ที่เราปวดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าช่วงนั้นตับอ่อนมันอักเสบด้วยบวกกับเหมือนก้อนมันก็มันก็โผล่ขึ้นมาด้วยอะค่ะ
1: แล้วยาที่กินเป็นยาปฏิชีวนะหรือเปล่าครับ
2: ยาที่กินจะเป็นยาแก้ปวดแค่เป็นระงับปวดอะค่ะคุณหมอ
1: เอายาอื่นไม่ได้ให้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วยาระบายก็ไม่มีใช่ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: แล้วได้แล้วการขับถ่ายการกินมันปกติไหมหรือมันเบื่ออาหารอย่างสุด
2: ๆหนูขับถ่ายปกติค่ะส่วนเรื่องกินหนูก็ถ้ามันเป็นหนูจะปวดท้องเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมคะช่วงที่หนูปวดท้องอ่ะคือหนูก็ไม่อยากกินแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ปวดท้องก็กินค่ะแต่ว่าก็คือจะกินน้อยลงเฉย
1: ๆ
2: ไม่ได้กินของหนักหรือว่าของทอดอะค่ะ
1: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้ปีนี้26ค่ะ
1: โอ้ยังเป็นมีครอบครัวหรือยังยังเป็นสาวอยู
2: ่ยังค่ะยัง
1: อ๋อแล้วก็ตอนนี้ทำงานอะไรครับ
2: ตอนนี้หนูทำงานเป็นพนักงานเอกออฟฟิศเอกชนค่ะ
1: โอ้ต้องนั่งเนาะ
2: ใช่
1: นั่งทั้งวันเลยใช่ไหมล่ะ
2: ช่วงหลังๆหนูก็ไม่ค่อยนั่งทั้งวันก็พยายามเดินอยู่ค่ะ
1: ถูกต้องที่สุดเลยแล้วช่วงที่นั่งได้กินของจุกจิกอะไรมันถึงอ้วนขนาดนี้หรือพ่อแม่อ้วน
2: จริงๆหนูอ่ะไม่ได้อ้วนแต่ว่าพอหลังๆตั้งแต่หนูเรียนจบอะค่ะคุณหมอ
1: ตัวเดียวช่วงที่เรียนเนี่ยหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงที่เรียนก็หนักประมาณ60ค่ะ
1: โอ้ก็ยังอ้วนอยู่เนาะท้วมๆอ้วนไม่มากแล้วตอนน้ำหนัก80 90นี่มันช่วงไหนครับ
2: ช่วงโควิดค่ะคุณหมอ
1: โอ้กินกินนอนๆเนาะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: กินชอบกินข้าวกินของหวานเยอะเนาะ
2: ใช
1: ่แล้วขาดการออกกำลังกายแฟนหายหมดเลยจริงหรือเปล่ามันอ้วนมันทำให้ไม่สวยรู้ไหมแล้วค่าน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ครับมีเบาหวานไหมครับ
2: เบาหวานตัวละไม่มีค่ะแต่ว่าตัวความดันก็สูงอยู่ค่ะ
1: เราได้ตรวจน้ำตาลหลังอาหารบ้างไหมครับน้ำตาลก่อนอาหารปกติน้ำตาลหลังอาหารได้ตรวจหรือเปล่าครับ
2: หลังอาหารยังไม่ได้ตรวจค่ะมีแต่ว่าตอนนั้นเหมือนอดอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ให้ไปตรวจน้ำตาลเขาก็ว่าปกติอะไรประมาณนั้น
1: เราได้กินน้ำเชื่อมสักอึกหนึ่งแล้วก็ไปตรวจน้ำตาลต่อมีไหมครับทุกหนึ่งสองสามสี่โอเคครับทีนี้ค่าแล้วมีค่าตับค่าอะไรที่พอที่จะอนุมานได้ไหมครับ
2: อ๋อได้ค่ะคือคุณหมอเขาก็ส่งตรวจเลือดค่าตับเหมือนกันค่ะค่าตับก็คือปกติอย่างอื่นปกติหมดเลยเขาบอกค่ะ
1: แล้วหมอได้บอกว่าการที่ตับอ่อนหรือแพนเครียสเนี่ยมันต่างกับตับแก่ตับแก่ขนาดครึ่งท้องนะฮะตับอ่อนขนาดเท่านิ้วกลางโตๆนะครับแล้วผ่าตัดนี่ได้บอกหรือเปล่าว่ามันทำไมถึงผ่าถ้าไม่ผ่าได้ไหมแล้วผ่าแล้วเนี่ยทำไมผ่าแค่ครึ่งอยู่ครึ่ง
2: อ๋อค่ะคือเขาคุณหมอเขาพูดว่าจริงๆอ่ะยังไม่ผ่าก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีอาการปวดท้องทีบ่อยๆแบบว่าเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งเนี่ยแล้วปวดครั้งหนึ่งก็คือต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลแล้วค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณไม่อยากเสียเงินสองกล้องเพิ่มแล้วคุณอยากให้อาการปวดมันหายก็คือจะต้องผ่าออกผ่าครึ่งเพราะว่าคือตับไอถุงน้ำอะค่ะเอ๊ะตัวถุงอะค่ะมันอยู่ตรงกลางของตับอ่อนที่มีขนาด10 เซนแล้วถุงอะมัน2 เซนแล้ว ขาก็เลยจำเป็นจะต้องอ่ะผ่าตรงครึ่งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าผ่าไปก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะมี side effect ไหมเพราะว่าตับอ่อนมันมีหน้าที่ในการแบบเหมือนผลิตสารย่อยไขมันอย่างเงี้ยค่ะถ้าผ่าไปแล้วมี side effect ที่เหมือนเอาไปย่อยไขมันไม่ได้ก็คือหนูก็ต้องกินยาช่วยย่อยอีก
1: แล้วสีสันออกมาปกติไหมครับการขับถ่ายครับ
2: อะไรนะคะ
1: สีสันออกมาปกติไหมครับสีดำมีจืดปนไหมครับหรือสีคล้ำๆปกติ
2: คุณหมอก็ถามว่าหนืดไหมก็ไม่ได้หนืด
1: โอ้ครับครับเขาก็ถามเหมือนผมนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เหมือนกันเนี้ยเลยว่าตายขอโทษนี่มันออกอากาศไปนะอันนี้ที่เราถามนะฮะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับมันมั่วไม่ได้ชีวิตคนเนี่ยแล้วตับอ่อนกับตับแก่มันต่างกันนะครับตับแก่คือลิเวอร์สายันสัญญาสตีฟจ็อบเป็นมะเร็งตับอ่อนคือแพนเครียสนะครับมันคนละจุดยอดรักสลักใจเป็นมะเร็งตับแก่คือตับใหญ่อะครึ่งท้องอะนะครับมันมีหน้าที่อะไรตัวมีอะไรมันก็แตกต่างกันนะครับที่ผมซักถามเนี่ยก็คือว่าต้องการให้คนที่เขาฟังที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเขารู้เรื่องตับอ่อนอยู่ที่ไหนตับแก่อยู่ที่ไหนลิเวอร์พยายามใช้ศัพท์พื้นๆเนี่ยแต่จริงไอ้ตับแก่ไม่มีแล้วครับตับอ่อนก็คือเขาตั้งชื่อมันไม่อ่อนอย่างที่คิดหรอกครับนะครับทีนี้หมอแนะนำให้ผ่าแล้วทำไมไม่อยากผ่าล่ะครับหรืออยากจะผ่าไปเดี๋ยวก่อนไปรักษาที่โรงเรียนแพทย์หรือไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะโรงพยาบาลศรีคารินทร์นะคะอยู่แถวราชานะคะ
1: คุณเอกชนอยู่แถวบางนาไปโรงพยาบาลรามาก็ได้ครับโอนบัตรไปนะครับมันควรจะเข้าโรงเรียนแพทย์นะครับรามาอยู่ที่
2: ประกันสังคมตรงนั้นก็เลยไปตรงนั้น
1: อ๋อเขามีประกันสังคมเขาจ่ายให้นะฮะแต่มันโคเวอร์ไม่หมดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเอ็กเซสส่วนเกินเท่าไหร่นะฮะจะได้คนไข้เขารู้นะฮะอ๋อส่วนเกินในการผ่าตัดต้องคิดประมาณกี่แสนครับ
2: ตอนนั้นคุณเหมือนคุณพยาบาลเขาโทรมาบอกว่าก็จะมีค่าส่วนเกินประมาณ 3-4 แสนค่ะอันนี้เป็นค่าเครื่องมือพิเศษใช
1: ่
2: ค่ะแต่ว่าทีนี้หนูก็บอกเขาไปว่าหนูจ่ายไม่ไหว
1: เห็นไหมฮะ
2: เพราะว่าหนูหาเงินให้ไม่ทัน
1: ถึงเงี้ยถึงจ่ายไหวผมคิดว่าประกันนี่มันผมไม่มีความรู้เรื่องประกันนะครับเพราะว่าบัตรทองมีไห
2: ม
1: มีทุกคนนะ
2: ฮะ
1: บัตรทองคุณลองเข้าที่รามาอยู่สมุทรปราการใกล้ๆกันหรือเปล่าที่ผมซักถามนะฮะเราเหมือนเป็นญาติกันครับมันจะว่าไปสามแสนสี่แสนที่สักถามมันสี่แสนเนี่ยมันถ้ามีตังค์เนี่ยผมฟังเสียงที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการงานเงินเดือนหมื่นเศษเท่านั้นเองนะมันจะเหลืออะไรล่ะเอาจริงก็บ้านก็ต้องเช่าใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ผมฟังเสียงผมก็พอจะรู้ถึงฐานะไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ที่เพิ่นพูดมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าแนะนำเสร็จมันง่ายนะครับที่จะแนะนำให้ผ่าตัดแล้วก็เราก็ไม่รับผิดชอบเรารับผิดชอบเพราะว่าเราถือว่าคนที่ฟังรายการนี้เหมือนกันญาติสนิทเหมือนกับเป็นบุคคลภายในครอบครัวนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะกินแต่แปะกล้วยกินแปะกล้วยคุณต้องเข้าใจถึงนโยบายของอาจารย์หมอชำนาญที่วางแผนไว้นะครับเราพยายามจะมีเพื่อนผมยังดีเมื่อถ้าไปมะเร็งตับอ่อนนะครับเหมือนสตีฟจ็อบเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปพบเพื่อนผมในแพทย์สุพมโนรมที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราพยายามที่จะไม่ใช่แก้ไขเฉพาะโรคอย่างเดียวนะครับแก้ไขในสิ่งที่มันเราพอที่จะช่วยเหลือเจือจุนเขาได้ยังไงนี่คือหัวใจของการให้นะครับไม่ใช่ว่าเอะอะกินแต่แปะกล้วยคุณจะถามเลยว่ากินแปะกล้วยได้ไหมตอนนี้คุณต้องเอาผมสงสัยว่าน่าจะมีอะไรที่มันลึกกว่านี้คือน้ำหนักมันลดมันต้องดูการแก้ไขการตรวจเลือดเพื่อจะหามะเร็งได้ตรวจหรือเปล่าแล้ว ตรวจนี่ตรวจเล็กๆน้อยๆเนี่ยประกันมันจ่ายให้แต่มันอย่างนี้มันจ่ายเกิน 400,000 เนี่ยมันคุณต้องเข้ารามาอยู่แถวบางนาสมุทรปราการใกล้ๆนะครับเราเออแล้วคุณไม่ต้องเสียตังค์เลยเชื่อป่ะคุณจะบอกว่าผมแนะนำไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวโรงพยาบาลเอกชนคุณจะด่าผมตายอ่ะนี่คือความจริงนะครับ 400,000 บาทคุณหาทั้งชาติยังหาไม่ได้เลยจริงเขาป่ะเออทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญที่นั่งข้างๆผมยังไงครับถามเลยครับจะถามว่าจะผ่าไม่ผ่าใช่ไหมถึงคุณไม่ผ่าแล้วครับคุณไม่มีตังค์ผ่าเขาก็ไม่ผ่าให้อยู่แล้วล่ะ
2: หนูก็บอกเขาว่าตอนที่หนูบอกเขาว่าไปหนูยังไม่พร้อมจ่ายใช่ไหมคะ
1: ผมไม่มีตังค์ก็หมดเรื่อง
2: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอเอาไปเสนอที่ประชุมก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออบอกว่าคุณไม่มีฐานะที่จะจ่ายแต่คุณต้องเตรียมการไว้นะครับพอไปปรึกษาที่รามาสมุทรปราการนะครับเราไปปรึกษาดูว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เวลาไปปรึกษาเนี่ยคุณต้องเอาผลแลบไปด้วยนะครับผล MRI ผลไปด้วยนะครับ
2: เพื่อจะต้องไม่เอา CD ไปด้วยอยู
1: ่เออเอา CD ไปด้วยผล MRI ผลอะไรต้องมีอะไรถูกต้องหรือไม่เชิญอาจารย์หมอชำนาญหมอผ่าตัดด้วยกันนะครับว่าเขาไม่มีตังค์ก็เลยแนะนำตามสภาพอย่างนี้ควรผ่าไม่ผ่าหมอเขาไม่จำเป็นเขาไม่อยากผ่าให้หรอกครับ
2: เขาก็บอกว่ามันเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าถ้ายังไม่ผ่าก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะโตขึ้นก็ได้หรือว่ามันอาจจะทำให้เราปวดจนเราทนไม่ไหว
1: เชิญมาชำนาญช่วยอนุเคราะห์ปลอบลมเราเอาใจเข้ามาใส่ใจเราว่าเขาจะทำยังไงเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
3: ใครต้องการถามอะไรนะครับต้องการปรึกษาเรื่องอะไรครับ
1: จะปรึกษาเรื่องอะไรครับ
2: คือหนูถ้าสมมติว่าหนูไปผ่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเราผ่าแล้วเราจะมีผลกระทบที่ว่าเราต้องกินยาช่วยย่อยไปตลอดอาทิตย์ตลอดชีวิตไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีแบบเราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างไหมเนี่ยค่ะ
3: คือในกรณีของคุณเนี่ยนะครับคุณได้มีการเจาะเลือดบ้างไหมครับ
2: เขามีเจาะเลือดส่งตรวจอยู่ค่ะแต่เขาบอกว่าค่าเลือดก็คือปกติหมดอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่าของซีรัมอะมิเลสเท่าไหร่ครับ
2: อันนี้หนูไม่ทราบค่ะพอดีเขาอ่านผลเลือดไปหนูได้มาแค
3: ่ผลการ
2: ตรวจ CT กับผล MRI อ่ะ
3: ผล MRI คุณหมอเขาว่ายังไงบ้างครับ
2: เขาบอกว่ามีถุงบริเวณตับอ่อนขนาดประมาณ2เซนนะคะ
3: ครับแล้วคุณหมอเขามีความเห็นว่าสมควรจะต้องผ่าตัดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วในกรณีของคุณเนี่ยคุณคิดว่ายังไงครับ
2: หนูก็อยากผ่าอยู่ค่ะแต่ว่าหนูจะเปลี่ยนหนูจะลองเปลี่ยนไปเป็นโรงพยาบาลรามาดูค่ะเพราะว่า
3: คือในกรณีของคือในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่าคุณหมอเขามีเหตุมีผลนะครับที่ภาษาหมอเขาเรียกว่ามีอินดิเคชันนะครับว่าจะต้องผ่าตัดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีก้อนอยู่ในตับอ่อนเนี่ยมันจะทำให้เกิด2อาการนั่นคืออันที่1มันจะมีการอักเสบนะครับแล้วมันจะทำให้คุณปวดด้วยและอันที่2เนี่ยมันจะบวมที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าดิสเซนชันเนี่ยนะครับเพราะนั้นการอักเสบกับการบวมเนี่ยมันทำให้คุณปวดแล้วมันก็ทำให้คุณทนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาตรงเนี้ยคุณต้องให้คุณหมอก็เป็นคนวินิจฉัยว่าควรจะทำอย่างไรในความเห็นของหมอเนี่ยหมอคิดว่าควรจะต้องผ่าตัดเพื่อที่จะดูได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นถุงน้ำธรรมดาหรือเป็นเนื้อมะเร็งแล้วมันก็จะเป็นแนวทางในการรักษาต่อไปด้วยเพราะถ้าเป็นถุงน้ำเราก็รักษาอย่างหนึ่งถ้าเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่า ถ้ามันมีก้อนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราผ่าตัดก้อนออกไปเนี่ยยังไงยังไงมันก็ออกไม่หมดนะครับเพราะว่ามันยังมีเซลล์ที่เรามองไม่เห็นอยู่ในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็อาจจะต้องมีกระบวนการรักษาต่อไปอาจจะต้องฉายแสงอาจจะต้องให้เคมหรือให้ยารักษาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือจากการผ่าตัดอันเนี้ยเราก็จะได้เอาเนื้อตับอ่อนเนี่ยไปส่องกล้องดูว่าลักษณะเซลล์มันเป็นอะไรแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกหรือก้อนถุงน้ำธรรมดาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำแต่ถ้าคุณไม่ผ่าตัดเนี่ยการอักเสบมันมากขึ้นท้องมันโตมากขึ้นนะครับแล้วถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้มันก็จะอันตรายด้วยนะครับในส่วนของสิทธิการรักษาคุณก็ต้องดำเนินการด้วยนะครับว่าจะรักษาที่ไหนดีอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ในความในเรื่องของโรคเนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องทำตามที่คุณหมอก็บอกก็จะมาตามใจคนไข้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอาการตรงเนี้ยมันเป็นอาการที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับนะฮะแล้วการใช้สมุนไพรในภาวะตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าวิกฤตเนี่ยยังไม่ควรจะต้องทานเพราะเรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องหาสถานที่รักษาแล้วก็รับการผ่าตัดนะครับแล้วการผ่าตัดเนี่ยจะจบหรือเปล่ามันก็ต้องอยู่ที่ชิ้นเนื้อด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นถุงน้ำธรรมดามันก็อาจจะจบแต่ถ้ามันเป็นเนื้อลายเป็นมะเร็งเนี่ยก็แสดงว่ามันมีการกลายพันธุ์ของเซลล์ตับอ่อนแล้วเป็นเซลล์แปลกปลอมแล้วมีการกระจายตัวมากมายทั้งที่เห็นด้วยจาก MRI หรือในกระแสเลือดเนี่ยการผ่าตัดมันก็ไม่จบครับนะฮะแล้วมันก็จะต้องรักษาต่ออาจจะมีการฉายแสงอาจจะให้เคมีแล้วก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นแต่หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันก็น่าจะมีความสำคัญเพราะน้ำหนักคุณลดน้ำหนักลดเนี่ยมันก็เป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่ามันคงมีการทำลายอะไรสักอย่างในเซลล์ของตับอ่อนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการตัดออกไปครึ่งนึงเหลือไว้ครึ่งมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าควรจะต้องทำแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณจะมาคิดเองตัดสินใจเองไม่ได้เลยต้องให้คุณหมอก็เป็นคนตัดสินใจนะครับเพราะการที่เขาจะตัดสินใจรักษาโดยวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มันต้องมีเหตุผลสนับสนุนประกอบนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็รักษาได้ถูกทางแล้วนะครับถ้าให้ดีก็ควรจะไปโรงเรียนแพทย์อย่างที่อาจารย์เคียงสังแนะนำว่าไปรามาธิบดีที่สมุทรปราการก็ได้เพราะว่าการผ่าตัดพวกเนี้ยมันจะต้องอาศัยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงเป็นสเปเชียลิสต์นะครับเป็นหมอเฉพาะทางนะครับเรื่องผ่าตัดต่อไอ้ตับอ่อนเนี่ยแล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมด้วยเพราะนั้นหมอคิดว่าการรักษาเบื้องต้นก็คือการผ่าตัดส่วนจะรักษายังไงต่อนั้นก็ต้องดูผลชิ้นเนื้อเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะนั้นใจต้องสู้นะครับอย่าท้อแท้นะครับถึงแม้จะเป็นมะเร็งก็ตามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็รักษาได้หายได้แล้วก็คนไข้ก็สามารถมีชีวิตยืนยาวเหมือนคนปกตินะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องทานให้ได้คุณจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะเซลล์มะเร็งเนี่ยมันไม่ชอบคนแข็งแรงนะครับแต่ถ้าคนแข็งแรงแล้วแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาก็รักษาไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการบริโภคอาหารจานอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พอนะครับคุณจะต้องทานอาหารสุขภาพอาหารโปรตีนเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับเนื้อร้ายที่มันฝังอยู่ในตับอ่อนของเราได้ครับ
2: ได
1: ้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมก็คิดให้ทุกอย่างแล้วครับทั้งในแง่เศรษฐกิจในทางสิ่งที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หมดแค่ 3-4 แสนแล้วครับคุณต้องแอดมิดอยู่หลายวันเวลาให้น้ำเกลือถ้าไปเจอมะเร็งมันคุณต้องไปโรงเรียนแพทย์นะครับเพราะมันจะหมดอีกหลายตังค์นะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: อาจารย์เลยบางทีเราก็เห็นใจนะ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062510056-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง .net ครับ
0: คุณผู้ฟังก็คงจะเห็นได้ว่าการรับประทานสมุนไพรแปะกุ้ยตาไวกิ่งถึงแม้ว่าจะป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะหรือว่าจะเป็นการดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแต่บางโรคมันอนุมัติไม่ได้จริงๆนะคุณฟังต้องไปพบสาเหตุต้องไปหาเหตุหาผลต้องใช้เวลาในการรักษาจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ด้วยซ้ำนะคะที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณฟังในยามนี้จะมาหันเหหาสมุนไพรทานแปะกล้วยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้คุณหมอไม่อนุมัติคุณหมอไม่อนุญาตเพราะมันสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของชีวิตแต่ถ้าว่าเป็นโรคอื่นๆนะคะคุณฟังที่มันไม่หนักหาสาหัสสากรรจ์ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดไม่เกี่ยวกับอวัยวะภายในมากซะจนเกินเหตุเกินควรเนี่ยการรับประทานสมุนไพรแปะกุ้ยตาไวกิ่งคู่กับยาแผนปัจจุบันคู่กับการรักษาของคุณหมอนะคะไม่มีอันตรายเลยค่ะหรือแม้กระทั่งกับการที่จะผ่าตัดแล้วมาทานแปะกุ้ยทันทีก็ไม่มีปัญหาหรือบางท่านบอกว่าจะไปผ่าตัดแล้วจะทานแปะกุ้ยไหมคุณหมอก็บอกว่าอย่าเพิ่งต้องหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งต้องหยุดไว้ก่อนต้องหยุดแปะกุ้ยตาไวกิ่งก่อนสำหรับผู้ที่จะไปผ่าตัดนะคะหัตถการเล็กๆหรือไม่ก็อาจจะไปผ่าตัดฟันคุดอะไรต่างๆเนี้ยต้องหยุดแปะกุ้ยก่อนสัก1อาทิตย์หรือว่า5วันถึง1อาทิตย์นะคะเสร็จแล้วผ่าตัดเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันจะทานตอนไหนก็ได้ทานคู่กับยาแผนปัจจุบันก็ได้เห็นไหมคะว่าคุณฟังขนาดเราก็เชียร์อัพแปะกุ้ยตาไวกิ่งนะคะเพราะว่าเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดเสริมความการป้องกันเซลล์ไว้แข็งแรงสารต้านอนุมูลอิสระทั้งที่แปะกุ้ยเป็นสมุนไพรที่ดีมีงานวิจัยที่รองรับแต่บางเคสไม่ได้นะคะก็เป็นไปตามทิศทางการรักษาในรูปแบบแผนปัจจุบันก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องกราบขอบพระคุณทางด้านคุณหมอมากๆที่ท่านได้ให้ข้อมูลแล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังนั้นเข้าใจว่าการรักษาก็ต้องไปรักษาให้ถูกต้องนะคะต้องไปโรงเรียนแพทย์ต้องไปพบกับคุณหมอวางแผนกันร่วมมือกันแล้วก็ไปดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่จากการติดตามทั้งทำ TC สแกนนะคะ TC สแกนทั้งการเอ็กซเรย์ฉายแสงหรือว่าจะเป็นการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจสอบอะไรต่างๆนานาตามวิธีทางการแพทย์ที่เราจะต้องจำเป็นเข้าใจนะคะช่วงนี้คุณฟังคะจากสมุนไพรแปะกุ้ยตาไวกิ่งคุณฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะ0625100506-9นะคะจะเป็นแปะกุ้ยตาไวกิ่งกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บ260บาทเหมือนกันค่ะ10คู่สายนี้สี่แยกไฟฉายนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรศัพท์ไปได้เลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะคุณฟังค่ะหรือจะปรึกษาแพทย์ก็โทรไปคอนเฟิร์มกันก่อนสอบถามกันก่อนแล้วจะนัดแนะกันก็ตามหมายเลข0625100560-9แต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ฟังรายการนี้ทางระบบ AM หรือว่า FM หรือจะเป็น YouTube หรือ www.kcsradio.online ฟังที่ไหนก็ได้ท่านโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ได้เลย081-334-6666หมายเลขโทรศัพท์นะคะ081-334-6666โทรได้หมดค่ะนะคะทุกจังหวัดทุกทิศทั่วไทยผ่านโทรศัพท์หมายเลขนี้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้เรามีทีมแพทย์ตลอดแล้วทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคุณฟังเพื่อต้อนรับคุณฟังแล้วก็เพื่อที่จะคอยดูแลคุณฟังนะคะถ้าเผื่อว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยลดการสูบบุหรี่ลดการดื่มเหล้าลดหวานลดมันลดเค็มใช้อาหารเป็นยาแล้วสุขภาพของคุณฟังก็จะดีวันดีคืนผสมผสานกับการ ันสมุนไพรแปลกวิตาไวกิงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เพิ่มความการประคับประคองความเสื่อมของเซลล์เขาเรียกว่าที่สุดของที่สุดเลยล่ะค่ะคุณฟังคะเอาล่ะค่ะตอนนี้จะนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันนะคะรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: การที่เราได้รู้อะไรตอนมีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เอะกินแต่แปะกล้วยแปะกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะครับเมื่อทุกข์ดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต้องรู้ต้นเหตุก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
1: ช่วยปิดวิทยุนิดหนึ่งนะครับคนดีคนดีครับช่วยปิดวิทยุหน่อยครับ
5: ฮัลโหล
1: ครับเชิญเลยครับมีปัญหาอะไรไหมครับ
5: ได้ยินไหมครับ
1: ครับได้ยินชัดเลยครับเชิญเลยครับ
5: ครับผมทานไปกล้วยนี่ทานมาเกือบ2ปีแล้ว
1: ครับแล้วก่อนกินกับหลังกิน
5: มันมือปลายเท้าชาหมอเกียงศักดิ์ปลายเท้าชาปลายมือชา
1: ครับ
5: ก็ไปเป็นโรคหัวใจฮะไปทำบอลลูนมา2เส้น
1: โอ
5: ้ทำ2เส้นแล้วทีนี้มันไม่ค่อยดีเลยเขาใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแสนกว่าบัตต้นอันนึง
1: อืม
5: ก็ไม่เป็นไรหัวใจไม่เป็นปัญหาฮะรดน้ำต้นไม้เลยทำเลยได้ไม่เหนื่อย
1: ครับคืออย่างนี้นะ
5: ไม่มีปัญหาว่าทานอะไรไม่ค่อยได้หนึ่งนี่อันละเรื่องใหญ่ละทานอะไรไม่ค่อยได้นะเล่นลิ้นก็ไม่ได้ชาเชื้ออะไรหรอกทานอะไรไม่ได้หนึ่งสองแล้วก็เพลียแล้วก็
1: เบื่ออาหารใช่ไหมครับ
5: ปลายมือปลายเท้าชาเออนะนี่สำคัญมากมันจะแก้ไงอายุมากแล้ว
1: อายุเท่าไหร่ครับ
5: 83ครับ
1: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
5: 154สูงน้ำหนักปกติมัน58ถ้าไปทำหัวใจมาตอนนี้เหลือ49
1: โอ้น้ำหนักกำลังพอดีแล้วน้ำหนักดีแล้วทั้งอ้วน
5: ผมว่าน่าจะ54นะสูง154น่าจะ54ถึงพอดี
1: ผอมก็ไม่เป็นไรครับผอมไม่เป็นไรครับถ้าอ้วนๆน่ะอันตรายนะครับทีนี้มีปัญหาเรื่อง
5: ครับทีนี้ผมมีนี่นะมีไอ้ที่ไปทำไอ้ถูกหวดเลือดอะไรมาเขาเรียกอะไรนะ
1: ผลลัพธ์เป็นไงฮะ
5: ผลลัพธ์ของผมนี่ FBG นี่นะ
1: ฟาติมาชูก้า
5: 127ต้องคุมอาหาร127นี่ยังไม่เป็นเบาหวานใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่าตัวนี้เอาแน่นอนไม่ได้ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
5: น้ำตาลสะสม 6.7
1: ปกติอายุขนาดนี้ปกติไม่เป็นเบาหวานครับ
5: อ๋อไม่เป็นเบาหวานใช่แต่ที่นี่เขาไม่เกิน 5.2 ไม
1: ่
5: ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่
5: น้ำตาลสะสม
1: ไม่เกิน 6.5 แต่อายุขนาด80กว่านะ
5: โอ้ 6.7 6.8 ไม่เป็นไรนะ
1: อายุมากขนาดนี้มันหยวนหยวนหน้า
5: หยวนหยวนหน้า 83-84 แล้ว
1: หมอไม่ได้ให้ยากินใช่ไหมลดน้ำตาล
5: ไม่กินหรอกครับผมลดตอนไปทำหัวใจเขาไปผูกปีนผูกมือเลยลดไปตั้ง9กิโลเหลือ49
1: นี่ล่ะคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนที่คุณจะลดอาหารแบบจริงจังเบื่ออาหารเนี่ยทำให้น้ำตาลสะสมคุณต่ำลงจริงหรือเปล่า
5: ครับ
1: เมื่อก่อนนี้คุณ8หรือ9จริงหรือเปล่า
5: ครับ
1: แล้วทำไมผมรู้อ่ะคืออย่างนี้มันมีคนไข้อยู่รายนึง
5: ผมกินหวานเก่งอ่ะผมกินกาแฟอะไรต่ออะไรกินนอร์มอลี่อะไรสารพัด
1: นั่นแหละถ้าคุณกินพวกนี้คุณจะต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตเลยหรือกิน
5: ตอนนี้ไม่กินแล้วหมอไม่กินนานแล้ว
1: กินถ้าคุณกินคุณจะเป๋เลยฮะแสดงว่าคุณกินไม่ลงนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐนะครับทำให้เบาหวานคุณหายครับเบาหวานคุณไม่มีหมอ
5: คืนก็อะไรหมอ
1: ถ้ากินปั๊บกินยาลดตัวเลขลดน้ำตาลมันกระตุ้นตับอ่อนสร้างอินซูลินทำให้คุณไม่มีแรงเป็นลม
5: เพลีย
1: มากๆเลย
5: ไม่เป็นลมไม่เป็นไม่บู
1: มันเกือบมันเกือบเป็นน้ำตาลมันในเลือดมันต่ำเกินไปเขาเรียกว่าไฮโปไกลซีเมียครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลของคุณเนี่ย 6.7 อายุขนาดนี้แล้วนะฮะถือว่าปกติครับ
5: อ๋อแล้วทีนี้ไอ้ FBG นั้น127นี่มันก็มากนะมันเกิน110
1: โอ้ยคุณจะไปถึงตัวเลขคุณอายุขนาดฟาดทิ้งบัตชูก้าขนาดนี้พอแล้ว
5: ทำไมมันเพลียหมอทำไมมัน
1: เพลียเสร็จคุณก็กินน้ำเชื่อมหน่อยคุณก็ดูน้ำตาลสิเพลียเพราะคุณขาดน้ำตาลครับคุณกินน้ำเชื่อมคุณกินสัก1ช้อนชาหรือ2ช้อนชาก็ได้ครับ
5: ผมว่ามันไตใช่ไตเปล่าเพราะไตผมนี่ไม่ไหวอ่ะไตระยะสุดท้าย
1: เอ้ยเดี๋ยว
5: แต่เขาว่าคนแก่ก็หมอเกียงศักดิ์เคยพูดผมฟังอยู่ตลอดมาหลายปีแล้วหมอว่าคนแก่มันเสื่อม
1: คืออย่างนี้คุณต้องดูค่า eGFR หน่อยเถอะเท่าไหร่
5: eGFR ของผมตอนนี้มันสุดท้ายแล้วว่า20.7แต่ที่นี้พอกินแป้งกล้วยมันขึ้นมา 22.64
1: เป็นระยะที่4นะครับ เป็นระยะที่4นะครับ
5: ขึ้น2อ่ะขึ้น2อ่ะ
1: ก็ขึ้นก็ดีแสดงว่ากินแปะกล้วยได้ผลนะฮะ
5: มันขึ้น2ก็เยอะนะหมออย่าทำเป็นเล่นนะถ้ามัน15ต้องพวกไปอ่ะ12อ่ะ
1: คือมันขึ้นไปตัวเลขยิ่งมากยิ่งดี
5: อันนี้มันขึ้นมา2ก็ดีใจแล้ว
1: ก็ดีใจแล้วเนี่ยแค่คงที่อยู่แล้วเนี่ย
5: แต่ 22.64 นี่อายุ84นี่มันไม่ใช่
1: มันถือว่าปกติแล้วระยะที่4มันคุณจะถ้าคุณอายุสัก50สิคุณต้องระวังหน่อยก็ยังไม่ต้องฟอกก็ต้องดูจากโงเฮ้งด้วยนะครับ
5: ยังไม่ต้องฟอก 22.64 แต่หวัดเสียวผมกลัวมันลงทีเดียว15
1: ไม่ลงหรอกครับ1นะคุณฟังผมน้ำหนักคุณไม่ต้องเพิ่มแล้ว
5: อ๋อ19ได้นะ
1: น้ำหนักไม่ต้องเพิ่มแล้วห้วย
5: ผมผอมแต่กล้ามผมยังมีอ่ะ
1: ก็คุณแข็งแรงเพราะคุณออกกำลังกายไง
5: ผมทำงานทั้งวันเลยผมแต่ก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้านนอก30กว่าตัวกับเตี่ยไหหลำอ
1: ่
5: ะ
1: ไหหลำแต่ลอยนงนงแต่ลอย
5: แล้วผมก็นี่มาเรียนหนังสือกรุงเทพในบ้านมาเรียนหนังสือมามีครอบครัวอยู่นี
1: ่โอ้ยนี่คุณฟังคุณโชคดีนะ
5: ลูกผมก็ไม่มีอยู่คนเดียวลูกอยู่อเมริกาเขาเป็นวิศวกรเขาทำงานอยู่โน่นอนาคตก็เลยไม่ให้เขามายุ่งกลัวติดโควิด
1: คืออย่างนี้นะคุณโชคดีที่คุณฟังรายการนี้นะคืออย่าง
5: นี้หมอผมถามอีกอย่างเกตินในผมนี่ก็แย่เหมือนกันนะ
1: อะไรนะ
5: เขาไม่เกิน8อยู่8ระหว่างถึง 1.3 ของผม 2.52 อันตราย
1: โอ้ยเป็นยังไงทางบันไดครีตินินค่ากันนี่
5: 2.52 เยอะนะ
1: ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกไม่ถึง 7.5 มันไม่เยอะดูจากค่า eGFR นะครับมันคำนวณจากอายุด้วยครับ
5: คุณจะบัน65ก็มากอาจารย์เขาไม่เขาอยู่ประมาณ8ถึง20บัน85บัน
1: โอ้ยคุณจะไปเอาค่าพวกนี้เลยมันเกี่ยวกับอายุด้วยเขาคำนวณคุณต้องเอาค่า EGFR เป็นหลัก
5: อาจารย์พวกนี้เหมือนหมอเพื่อนผมมาก่อนนะอายุมากเพื่อนปอบบูมโดยการก็บอกคุณแก่แล้วมันแค่นี้ตอนนี้ไม่ต้องฟอก
1: ไม่ต้องฟอกหรอกโถเอ้ยมันเกี่ยวกับอายุด้วยแม่จริงๆ
5: ผมโพแทสเซียมอย่างแรงเลยนะอะไรมีผมก็ไม่กินกล้วยก็ไม่กล้ากินจะกินสักลูกไหมฝรั่งก็ไม่กล้ากินโพแทสเซียมอะไรก็กินไม่ได
1: ้กินได้บ้าง
5: นิดของผม161ก็ไม่มากใช่มั้ย
1: ปกติ
5: กรีเตอร์ไลน์นี่82อ่ะ
1: ปกติโอ้ยฉันว่าคุณไกรเตอร์ไลน์ไม่เกิน130แสดงว่าคุณเนี่ยควบคุมแป้งอย่างเฉียบพลันเลยคุณ
5: ใช่ควบคุมอย่างแรงเพิ่งควบคุมตอนกินแป้งกล้วย 2-3 ปีเนี่ย
1: แล้วถ้าไม่มีแป้งกล้วยป่านนี้คุณนอนไม่ใช่นอนฟอกไต
5: ไม่ตอนนี้ผมกิน4นะตอนเย็นกิน4ตอนเช้ากิน5เพราะเกินกาแฟถ้วยนึง
1: โอ้ดีแล้วดีแล้ว
5: เช้ากิน4แล้วกาแฟอีก2เม็ดเป็น6เลยไม่เป็นไรใช่ไหม
1: แล้วกาแฟเนี่ยนะคุณไม่เคย
5: กินกาแฟถ้วยเดียว
1: กาแฟ
5: 2เม็ดนะ
1: มันทั้งหอมทั้งอร่อยทั้งไม่มีน้ำตาลคุณเป็นเบาหวานคุณกินได้
5: ไม่ผมกินเกิน6นี่เป็นไรไม่เช้า
1: ไม่เป็นไรบ่อเสียงกังบ่อยงกง
5: บ่อเสียงกังเอ HDN ผมนะ90
1: อะไรนะ
5: HDN 90อันนี้มีมาก
1: อ๋อ HDL นะแม่ H ตัวฮอร์โมนฮุก HDL ไขมันตัวดี90ถือว่าดีเกินมาตรฐานแล้วไม่เกิน450
5: แล้ว LDL นี่ไม่ดีนะผมมี54ไง
1: ปกติ LDL ดีแล้ว
5: LDL 54
1: อายุขนาดนี้ LDL
5: มันนี่เขาเห็นเพลียหน้าหมอก็ไปเอ็ดกวดตับผมอีกด้วยเลือดอีก
1: โอทีพีทีปกติไม่เกี่ยวนั่น
5: AST 18
1: ปกติ
5: ANT 13
1: ปกติตับไม่มีปัญหา
5: ANP 113มันเกินอ
1: ่ะเอ้ยครับเมื่อโถนิดหน่อยมันอายุขนาดนี้แล้วย้อนๆน่ะ
5: แล้วโปรตีนรวมมันเกินอ่ะ8820
1: โอ้ยอายุขนาดน
5: ี้ไม่เกิน8.3
1: โอ้ยปกติถ้าคุณอายุสัก40สิอายุ40ทีนี้อายุ80กว่าแล้วมันปกติครับดีเกินคาด
5: ผมถามนิดแต่ผมมี9นะอาจารย์นะผมชอบกินยอดผักอะไรแต่ก่อนอ่ะ9อ่ะ
1: เกายอดผักอ่อนๆนะ
5: อาจารย์อันนี้ใช่เก้าแม่หมอก็ควรเลือดให้ผมดูไม่เป็นภาษาย่อ
1: ค่ะ
5: เช่นว่าตัวทีเอสเอสไทรอย
1: อ๋อนะไทรอยไม่เกี่ยวกับไก
5: ไม่ทีเขาเห็นผมกินข้าวไม่ได้เขากวดเลือดไทรอยให้ทีเอสเอสใช่ไหม
1: คืออย่างนี้ถ้าไทรอยเขาเรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยถ้าเป็นไฮเปอร์ไทรอยมันสูงนะฮะการกินทำให้ผอม
5: ทีเอสเอสเนี่ยอะไรอาจารย
1: ์ที
5: TS ตัวสอแล้ว S ตัว3ตัว TSS
1: T
5: 3.230เขาไม่เกิน420
1: คือเข้าตรวจปริมาณการ
5: กวดเลือดก็บอกกวดไทรอย
1: การของแข็งที่ไม่ละลายน้ำทั้งหมดนะครับการตรวจ TSS น่ะมีหน่วยออกมาเป็นน้ำหนักของการแข็งละลายของ
6: น้ำตอบ
5: ไม่ใช่ไทรอยด์เลยฮะ
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับโดยขนาดใหญ่กว่าเขาเรียกว่า2ไมครอน
5: ผมแปลไม่ถูกภาษาหมอ TSH
6: TSH ก็คือการวิเคราะห์หาค่าของ
5: เอาคือไอ้นั่นเรื่องย่อยเราเอาเรื่องเกตินไน
6: เอทีเอสเอสมันย่อจากคำว่าทอร์เทลซัสเป็น
5: โซลิดนี่ว่าคอลสเตอรอลพวกตับพวกนี้แหละเอาอันนี้กัน
6: อันนี้ไม่สำคัญ
5: ยูริกผม 13.4 มันเยอะนะ
6: เฮ้ยเยอะมากเลยนะฮะคุณมีอาการมีอาการปวด
5: ปวดตามข้อแล้วก
6: ็โอ้ยคุณต้องอย่างงี้ฮะไม่มี
5: แล้วแก้ปวดยาซีเบรกอันตรายด้วยกินแล้วมันหายอ่ะ
6: เฮ้ยเขาให้คอนจิซินฮะมันพอกิน1ห้ามพวกสัตว์ปีกทุกชนิด
5: ไม่กินแล้วไม่กินแล้ว
6: เครื่องในสัตว์ทุกชนิด
5: ยอดผักก็ไม่กิน
6: ยอดผักทุกชนิดห้ามกินนะครับแล้วก็คุณต้องจำอีกตัวนึงต้องจำเป็นตัวนะฮะว่ากินแล้วเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนที่ข้อนะครับที่เรียกว่าโทไฟเนี่ยเขาเรียกว่าของแสลงกูต้องห้ามนะครับ
5: ต้องห้ามพวกของดอง
6: ไม่ใช่ของดองก็ห้าม
5: ประกาศดอง
6: ประกาศดองก็ห้ามแล้วของอะไรก็ตามที่กิน
5: ไม่กินแล้วเลิกแล้ว
6: แล้วของอะไรก็ตามที่กินแล้วปวดข้อเนี่ยคุณต้องจำเป็นตัว
5: ตีไก่ยอดกระถินพวกนี้ไม่กิน
6: ห้ามห้ามมันมีโพลินสูงครับ
5: ผมคุมอย่างแรงเลยอาจารย
6: ์โอ้ยคุณไม่ตายแล้วอย่างนี้นะ
5: แล้วยาหมอยังไม่เห็นยาก้าวไม่กินเลยตั้ง 13.4
6: ในเมื่อมันไม่มีอาการคุณจะกินทำไม
5: มีสินานๆมีทีต้องกินซีเบกแบกอะกินซีเบกผมพอกินเม็ดเดียวมันหายอะผมไม่กล้าก
6: ินมันจะแก้ปวด
5: วันเป็นข้างเคียงเขาบอก
6: มันเป็น
5: ซีเบกนี่อันตรายนะเสร็จดีนะยาแก้ปวดอะไรก็ไม่หายแต่ถ้าซีเบกเม็ดเดียวหายนะถ้าปวดที่หัวเม็ดตีนปวดเก้า
6: โอ้ปวดเก้านี่ปวดระเบิดเถิงเลย
5: อาจารย์รู้จักยาซีเบกไหมฮะ
6: รู้จักยาแก้ปวด
5: อันตรายใช่ไหม
6: อันตรายใช่ครับ
5: ทำลายไตเดี๋ยวผมต้องกินไม่กินมันไม่หายผมทนไม่ไหวอ่ะ
6: ก็อย่างนี้คุณจะไปกินสารที่ทำให้เกิดพูลินสูงสิพวกยอดผักทุกชนิดนะพวกเครื่องในสัตว์พวกสัตว์ปีกทุกชนิดห้ามกินหมด
5: เครื่องในสัตว์โอเคมันสมองหมูตับไก่ปอดอันนี้ลองพ่นให้หนำนางชอบไปข้ามันไก่พวกนี้ไม่ได้
6: โอ้ยพูลินสูงเท่านั้นนะครับเนาะ
5: โอ้แต่ก่อนหนุ่มๆผมกินเยอะข้ามันไก่มันสมองหมูแต่ทั่วมาไทย
6: โอ้ยหลังกระสูงเนี่ยอร่อยจริงๆ
5: อาจารย์ให้หนำนางอาจารย์ก็รู้ที่ชอบกินเนี่ย
6: พวกโอ้ยสมองหมูเนี่ยอร่อยโอ้โหสมองลิงก็อร่อยนะ
5: เด็กๆเราไม่รู้ว่าเดย์กินเราก็กินนี่
6: เดนี่ไฮล้ำเนี่ยไก่ต้องไก่ไฮล้ำเน
5: า
6: ะ
5: เดย์ทำเดย์ไม่ไหวอ่ะเดย์อายุออก14ก็ตายแล้วสูบบุหรี่กินเหล้าเกมมาจากเมืองจีนก่อไฮล้ำอ่ะเรายัง84แล้วเกินเตี่ยตั้งเกินพ่อตั้ง20แล้วอาจารย
6: ์คุณไม่ตายเราพกกินแปะกล้วยคุณฟังรายการนี้คุณไม่ตาย
5: ไม่เนี่ยตายไม่กลัวทนได้ไง
6: ไม่ใช่คุณฟังรายการนี้คุณรู้ทุกอย่างเลย
5: ฟัง
6: โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
5: ครับขอบคุณครับ
7: ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง062-5100-560-9 อีกครั้งนะครับ062-5100-560-9 ครับสุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการก็ต้องขอบคุณคุณฟังค่ะที่รับฟังกันในทุกๆเช้านะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ 89.0 FM 101กองบัญชาการกองทัพไทย FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ตามมาด้วยระบบ AM ค่ะ AM เช้าๆเนี่ย 6-7 โมงเช้าก็มี3คลื่นด้วยกันมีพลปตอ AM 594ระบบ AM 1269สทร2บางนา675กิโลเฮิรตซ์ฟังเช้าเลยนะคะ 6-7 โมงเช้าแล้วพอสายๆก็ปรับเปลี่ยนไปฟังที่อาจจะเป็นรดอ AM 747ตชด576ม2774จังหวัดระยองสายๆเนี่ยตามมาตั้งแต่ประมาณ7โมงครึ่งจนถึงเที่ยงเลยนะคะแล้วก็ภาคบ่ายเราก็มีทั้งระบบ AM วพท792ฟังได้ตลอดทั้งวันพร้อมกับระบบ AM 1269แล้วก็พลปตอ AM 594กิโลเฮิรตซ์ส่วนม2774นั้นฟังตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงเที่ยงตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะส่วน FM นั้นก็ฟังกันตั้งแต่เช้านะคะคุณฟัง6นาฬิกาจนถึง6โมงเย็นนี้ก็ต้องเป็นที่ 89.0 กับระบบ FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็ระบบ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์เช้าแล้วไปเริ่มอีกครั้งหนึ่งหลัง6โมงเย็นนะคะกับคุณสวัสดิ์สิริมงคลเพลงสากลค่ะคุณฟังนี่แหละคือสุขภาพกับเสียงเพลงที่เป็นรายการถามตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพและยังมีสาระเพื่อสุขภาพอ้อลืมไปยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ออกกำลังกายกันด้วยไม่ใช่ฟังรายการอย่างเดียวนะคะฟังรายการอย่างเดียวเว้นถึงเวลากินข้าวก็ไปกินข้าวไม่ค่อยเดินเลยต้องเดินต้องออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการเพิ่มเติมเพลงก็จะมีเพลงสนุกสนุกให้ออกกำลังกายไปด้วย เดินแล้วก็เต้นไปด้วยออกกำลังกายแอโรบิกไปด้วยเพราะว่าการเดินหลังมื้ออาหารทางการแพทย์นั้นได้รับการยืนยันนะคะมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถช่วยลดน้ำตาลและก็ลดความอ้วนได้สุขภาพของคุณผู้ฟังแข็งแรงขึ้นหลังอาหารทุกมื้อนะคะมื้อที่1มื้อที่2หรือว่าจะมีมื้อที่3เล็กๆก็ออกกำลังกายกันนะคะ 17-18 นาฬิกาหรือว่าหลังมื้ออาหาร 5-10 นาทีได้หมดเลยค่ะอันนี้คือสุขภาพกับเสียงเพลงที่เราจัดให้จัดเต็มทั้งข้อมูลความรู้การถามตอบปัญหาการรับฟังที่ผ่านทางเว็บไซต์ www.kcsradio.online และยังมี YouTube ให้ฟังให้ชมด้วยนะคะ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดค่ะคุณฟังคะนี่คือรูปแบบของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเจอที่ไหนฟังที่นั่นค่ะสั่งซื้อแปะกล้วยตาไวกิ้งอันนี้ต้อง10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์0225100560-9 10หมายเลขนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ขอส่งความสุขให้กับคุณฟังทุกท่านทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอาหารพร้อมออกกำลังกายพร้อมนอนพักผ่อนพร้อมและสุขภาพก็จะดีทั้งร่างกายและก็จิตใจสวัสดีค่ะ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะคุณหมอคะเรื่องเข่าเสื่อมปวดเข่าอะไรพวกนี้ปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวมีมากมายเลยท่านผู้สูงวัยนะคะให้คุณหมอแนะนำเชิญหมอค่ะ
4: ในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็แล้วกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆ นะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมและก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนนี่นะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆนะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป อย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆ นะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหม มอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังสองอันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะ

0: ที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆนะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆและก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยพวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแล้วก็ในรายท่านที่มีข้อจะมีอาการบวมแดงนั้นแล้วก็ร้อนด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเจ็บบริเวณที่เราเคลื่อนไหวนะคะซึ่งส่วนนั้นก็คงจะเป็นส่วนของอักเสบนะคะก็จะมีกรดยูริกมาทำให้ส่วนนั้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนนั้นอักเสบนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะส่วนใหญ่นะคะคือน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็กว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะ
1: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: หนูชื่อจริงชื่อเสงี่ยมโพเงินค่ะอยู่บ้านเลขที่205หมู่8ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
3: โอ้ยบอกละเอียดดีมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณเสงี่ยม
2: ตอนนี้45ย่างเข้า46ค่ะ
3: ประกอบอาชีพอะไรตอนนี
2: ้ก็มีทำงานบ้านนะคะ
3: แล้วเป็นยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได้
2: ก็แบบว่าร่างกายมันมีอาการปวดเมื่อยร่างกายแล้วค่ะแล้วก็การระบายนิ่มระบายยากด้วยค่ะ
3: ค่ะคือขับถ่ายยากด้วยใช่ไหมท้องผูกมาก
2: ค่ะ
3: แล้วที่เราปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยจากการที่เราไปทำอะไรมาคะ
2: ก็การยกของหนักอะค่ะ
3: คือเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วยกของหนัก
2: ขยับขยื่นของด้วยอะค่ะ
3: ค่ะแล้วยังไงต่อมาทานสมุนไพรยังไงคะ
2: ก็สมุนไพรหนูก็ทานตามที่บอกไลน์ที่ในวิทยุบอกนะคะคือ2แคปซูลกินเมื่อวานนี้เห็นผลตอนช่วงเช้าได้เลยค่ะ
3: อ๋อขนาดนั้นเลยเนาะเพราะเรายังอายุไม่เยอะด้วยนะมันก็เลยฟื้นฟูเร็วเนาะคือให้พูดตามความจริงเลยนะ
2: ค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังแล้วจะเอ๊ะเราเตรียมกันแล้วเปล่าคือทานสั่งไปกี่วันแล้วคะ
2: ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพิ่งมาส่งเมื่อวานนี้เองค่ะ
3: เพิ่งจะมาส่งแล้วก็รับประทานไปแล้วค่ะ
2: ทาน ไปหนเมื่อวาน

0: แล้วก็เมื่อเช้าแล้วก็เมื่อเย็นนี่ก็ทานแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อาการเป็นยังไงพอหลังจากทานไปแล้ว
0: ไม่มีอาการที่เป็นขึ้นเลยค่ะ
1: อาการปวดเมื่อยเนี่ยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วยาระบายเป็นยังไงคะดีท็อก
0: ก็ทำให้ระบายตอนช่วงเช้า
1: เราทานกี่โมงเราถึงระบายช่วงเช้าคะ
0: ก็ประมาณราวๆ6 โมงกว่าที่ทานยาค่ะ
1: 6 โมงกว่าแล้วถ่ายท้องอีกทีหนึ่งตอนกี่โมง
0: ตอนประมาณราวๆ3 โมงกว่าจ้ะค่ะ
1: 3 โมงเช้าเหรอคะ
0: ค่ะ
1: ทานกี่เม็ดตอน6 โมงเย็นเนี่ยทานกี่เม็ด
0: ทาน2ค่ะ
1: ทาน2ก็คือทานยาระบายเนี่ยทุกวันตอนเย็นแล้วไปถ่ายตอนเช้า
0: ค่ะ
1: คือปริมาณที่ทานเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ด้วยว่าแล้วแต่อายุแล้วก็แล้วแต่อาการที่เป็นว่าเราท้องผูกมากแค่ไหนเนอะแต่อย่างน้องนี่อายุก็ยังไม่มากอายุ45นะคะก็ทาน2เม็ดระบายแล้วแต่บางท่านก็อายุมากนะคะอายุ70 80เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ปริมาณที่มากกว่าน้องเสงี่ยมก็ได้นะคะค่ะ
0: ชื่อเล่นหนูชื่อนุชค่ะส่วนที่หนูกินยาฮะไอ้นี่ก็เพราะว่า1หนูตอนหนูเด็กๆที่อายุยังไม่ถึง15ค่ะเคยเป็นไส้ติ่งหนนึงอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องโดนผ่าตัดแล้วคราวนี้หนูเห็นว่าเป็นพวกยาที่เป็นสมุนไพรสมุนไพรก็เลยว่าเอามาทดสอบกับตัวเองเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อยากจะทดสอบเพราะว่าสมุนไพรนี่หนูไม่เคยทานเลยค่ะ
1: อ๋อหนูไม่เคยทานสมุนไพรเลยเหรอคะ
0: ค่ะเพราะว่าตัวหนูเองนี่พ่อแม่เขาแบบว่าหนูจะบอกความจริงกันทั้งหมดนะคะคือตอนแรกบ้านเกิดหนูอยู่จังหวัดกาญจนบุรีจ้ะ
1: ค่ะ
0: ทำปลูกยาสูบอยู่แต่พ่อกับแม่หนูนี่เขาออกไปทำงานข้างนอกเลิกแล้วบางทีเขาก็กินเหล้าเมายากันตลอดและอย่างตัวหนูก็เป็นโรคลมชักตั้งเด็กหนูมารักษาตัวก็พ.ศ.48อะค่ะ
1: ค่ะ
0: โรคประจำตัวหนูก็เบาที่หนูไปนี่คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะ
1: แล้วทีนี้ฟังรายการเหรอคะฟังรายการแล้วก็เลยโทรสั่งซื้อใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะโทรวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยใช่ไหมพรุ่งนี้จะส่งถึงเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหมที่มีอาการเช่นเดียวกับเราเนี่ย
0: ถ้าท่านเป็นมีอาการมือไม้ชาปวดเมื่อยร่างกายก็ลองทดสอบสมุนไพรอย่างที่หนูรับประทานนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะอย่างเช่นหนูเนี่ยนะโทรวันนี้โทรมา2 รอบแล้วใช่ไหมแต่พอดีว่าพี่ยังไม่มีเวลาคุยด้วยก็เลยบอกว่าจะโทรกลับก็ไม่โทรกลับสักทีใช่ไหมคะ
0: ค่ะหนูยังแปลกใจว่าไม่โทรเลยว่าโทรเองดีกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็เลยโทรมาหาอีกรอบนึงเลยค่ะพอดีวันนี้มีลูกค้าโทรมาคุยค่อนข้างเยอะค่ะแล้ววันนี้ฝนตกด้วยเนาะฝนตกไหมคะที่บ้านฝนตกไหม
0: ไม่อะค่ะแต่มีโดยที่ว่าแดดมันหุบอย่างเดียวค่ะที่นี่มันเพชรบุรีค่ะที่หนูอยู่ตอน
1: ขอขอบคุณน้องเสงี่ยมด้วยนะคะที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะทางทีมงานยินดีกับคุณเสงี่ยมด้วยที่อาการต่างๆเนี่ยก็คือทุเลาลง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะยังไงก็รับฟังรายการต่อนะคะคุณเสงี่ยมนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมุติว่าหนูจะสั่งนี่ก็โทรเบอร์พี่นี่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เบอร์ที่ให้ในรายการนะคุณเสงี่ยม
0: ได้จดไว
1: ้ค่ะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติว่าสั่ง2กล่องนี่ส่งฟรีหรือยังไงคะ
1: ใช่ค่ะ2กล่องส่งฟรีค่ะน้องเสงี่ยม
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะ
0: แค่นี้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ในร่างกายของมนุษย์เรานี่สามารถที่จะเกิดโรคได้กันทั้งนั้นแหละนะคะพอใช้ชีวิตมาอายุมาระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมนะคะเมื่อเสื่อมไปแล้วเราก็จะเกิดอาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นแหละก็คือเนื่องจากเกิดจากร่างกายเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นการบำบัดหรือว่าการดูแลด้วยสมุนไพรนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถทานสมุนไพรได้นะคะแต่ก่อนที่จะนำสมุนไพรนั้นมารับประทานนะคะต้องถามผู้รู้ก่อนว่าตัวนี้มีผลข้างเคียงอะไร ไรบ้างนะคะเพราะว่ายาบางตัวนะคะท่านก็ได้ปรุงขึ้นมาสำหรับโรคบางโรคไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะบำรุงร่างกายอย่างเดียวก็ต้องถามให้ดีก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะ
3: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: ในตัวยากระสายเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะทั้งฉับพลันและเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะยากระสายเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุได้เองจากภายในหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลสมบูรณ์แบบและควรที่จะแยกสูตรตำรับในการรักษาโรคแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะ
5: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
4: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ครับมาโนชครับ
6: คุณมาโนชอยู่จังหวัดไหนคะ
7: ผมอยู่ยะโสธรครับ
6: อ๋ออยู่ยะโสธรแต่ว่ามาทำงาน
7: ที่ระยองนี่ครับครับผม
6: ค่ะคุณปาโมททานตัวไหนคะสมุนไพรของเรา
7: ไอ้ยาตาครับยาสายตานะ
6: สายตาคุณมาโนดมีปัญหาเป็นอะไรคะ
7: ตาเป็นต้อลมครับจังหวะผมเป็นทีแรกเป็นมาหลายปีแล้วจังหวะผมฟังแล้วมันเกี่ยวกับตาเราแน่เพื่อแล้วสั่งมาครับมันก็ดีขึ้นครับ
6: ค่ะ
7: ดีขึ้นมากๆเลยครับ
6: ค่ะคุณมาโนดสั่งไปหลายกล่องเหมือนกันเนอะเฉลี่ยแล้วก็คือทานเดือนละกล่องเดือนละมากกว่าหนึ่งกล่องนะใช่ไหมคะ
7: เดือนละก็มันเดือนละครับจังหวะผมทานในเดือนสองกล่องนะ
6: เดือนละสอง
7: กล่อง
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ครับผม
6: ทานวันละกี่เม็ดคะ
7: วันละเม็ดครับก่อนเช้ามาเม็ดหนึ่ง
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แล้วก็เย็นเม็ดหนึ่งท
6: ุ
7: กวันครับผมเนี่ยครับทุกวันนะ
6: ทานทุกวันเลยแล้วก็คุณมาโนดะเป็นต้อลมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะ
7: โอ้ยเป็นหลายปีแล้วครับ
6: ค่ะไปรักษามาไหม
7: ไม่ครับไม่รักษาเนี่ย
6: แล้วก็พอมาทานสมุนไพร นานแค่ไหนคะ
7: มันก็กล่องแรกมันก็ตามแล้วมาแจ่มขึ้นนะ
6: ค่ะตอนนี้คุณมาโนทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: 63แล้วครับครับผมแล้วไม่หรอกครับผมทานไอ้บอลเพชรด้วยครับบอลเพชรแช่น้ำผึ้งทุกวันนะ
6: อ๋อทานบอลเพชรแช่น้ำผึ้งด้วยไปได้สูตรมาจากไหนคะคุณมาโนท
7: ไม่หรอกครับจวะคนผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา
6: ค่ะ
7: ตื่นเช้าจวะตื่นเช้าผมมาทานเลย2ข้อ3ข้อทุกวันก่อนล้างหน้าล้างตา
6: อ๋อเก่งนะคะทานบอลเพชรได้เอามาดองน้ำผึ้งเหรอคะ
7: ครับครับผมกินวันละข้อกันเลยตื่นเช้าข้อหนึ่งก่อนกินน้อยจะกินเยอะ
6: ค่ะ
7: ลองดูครับลองดูฮะ
6: เดี๋ยวเผื่อท่านผู้ฟังสนใจจะทำตามแบบคุณมาโนทนะ
7: ครับผม
6: 63แล้วยังทำงานยังประกอบอาชีพอยู่เลยนะตอนนี้นะทำงานที่ระยอง
7: ครับผมครับผมแล้วจะว่าผมต้องขับรถด้วยขับรถขับลาด้วยผมทุกอย่างนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนขับรถกลางคืนนะผมขับไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะขับรถกลางคืนขับได้สีแดงมันต้องใส่เบิร์นไงผมอะแม่ถ้าเบิร์นใส่เรื่องคืนนะ
6: ค่ะ
7: ครับ
6: อ๋อเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
7: ครับผม
6: เริ่มไม่ต้องใส่แว่นขับรถกลางคืนได้ตอนที่ทานสมุนไพรเนี่ยเหรอคะ
7: ครับ
6: แสดงว่าสายตาคุณมาโนทแข็งแรงขึ้นนะ
7: ครับผม
6: เดี๋ยวท้ายนี้ให้คุณมาโนทฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณมาโนท
7: ครับผมใครจะทานยาที่ขอให้แข็งแรงแบบผมนะครับตาหายวันในคืนเร็วนะครับ
6: ค่ะ
7: ครับขอบคุณมากครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนท
7: ครับครับ
8: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาวุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตา
4: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
9: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426
10: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
4: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
9: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426
4: คุณผู้ฟังคะการแพทย์ทางเลือกเป็นที่นิยมกันมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดด้วยความที่มีหลากหลายชนิดนี่เองค่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะสับสนได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนดีวันนี้เราลองมารับฟังกันนะคะผงสมุนไพรนะคะโดยปกติแล้วจะถูกผลิตมาจากส่วนของสมุนไพรที่คัดเลือกมาเช่นรากใบหรือดอกนะคะนำมาทำให้แห้งค่ะแล้วเก็บไว้ในสารละลายที่เหมาะสมผงของสมุนไพร1ตัวนะคะจะประกอบด้วยสารสำคัญหลากหลายชนิดเลยค่ะ แล้วสมุนไพรแต่ละตัวก็จะมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณมานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะส่วนสารสำคัญนะคะที่มีอยู่ในผงสมุนไพรนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยที่สำคัญได้แก่สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกนะคะเช่นสภาพดินอากาศระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวค่ะรวมถึงกระบวนการในการเตรียมผงสมุนไพรภายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วด้วยซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลถึงคุณภาพและปริมาณของสารสำคัญที่อยู่ในผงสมุนไพรชนิดนั้นๆค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังพบว่าการที่เราจะได้รับประโยชน์จากสมุนไพรทางการแพทย์ควรจะมาจากสารสำคัญหลายๆตัวรวมกันค่ะเพื่อออกฤทธิ์ภายในร่างกายซึ่งจะให้ผลดีกว่าสารสำคัญเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือสมุนไพรสุดตำรับนั่นเองค่ะและให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่สูงกว่าค่ะรวมทั้งมีการปรับส่วนผสมแต่ละชนิดในสูตรตำรับอย่างสมดุลเพื่อให้เสริมฤทธิ์ในการทำงานซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
11: ฉันสุภัทราแจ่มจิตสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราศิริเวชโชค่ะนะคะวันนี้มีอะไรดีๆบ้างเยอะแยะมากมายส่วนสุขภาพกับเสียงเพลงนี่สิต้องขอความร่วมมือจากคุณฟังนะคะโดยเฉพาะใน YouTube นะคะคุณฟังก็ตอนนี้ก็มีหนึ่ง YouTube ในการที่จะรับฟังรับชมให้คุณผู้ฟังช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดนิ้วโป้งให้นิดนึงนะคะกด Subscribe ติดตามไว้จะได้มีรายการนี้อยู่เคียงคู่กับคุณฟังไปโดยตลอดเพราะทราบว่าถ้าว่าข้อมูลของผู้ชมน้อยเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ย YouTube ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเพลงได้แล้วเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ก็จะทำให้รายการดีๆหายไปเนาะเราก็รู้สึกว่าเศร้าใจแล้วก็เสียใจเพราะว่ารายการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนี่เป็นรายการที่หายากมากนะคะแล้วก็คุณหมอเองท่านก็ตั้งใจเพราะฉะนั้นก็ให้คุณฟังเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะรายการที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้อยู่เคียงคู่กับคนไทยไปตลอดค่ะนะคะแล้วก็จะได้ไม่หายไปไหนถ้าไม่ฟังเพลงถ้าไม่ฟังผู้จัดท่านนี้ก็ไปฟังใน YouTube ก็ได้เห็นไหมมีทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังก็สามารถที่จะเลือกได้นะคุณฟังคะไม่เป็นไรคุณผู้ฟังเลือกได้เสมอสิทธิ์เหล่านั้นเป็นของคุณฟังนะคะโดยเสมอนะคะเราบังคับไม่ได้บังคับใจให้ชอบไม่ได้นะคะแล้วก็บังคับใจไม่ให้ชอบก็ไม่ได้ชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะคะคุณฟังคะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจะเขาให้ฟังก็ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่ฟังก็ปิดซะนะบางท่านเป็นแบบนั้นเนาะบางท่านบอกว่าแหมก็ไม่ชอบไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผ่านพ้นไปสุขภาพดีๆก็ผ่านไปไว้ไปฟังเพลงนะอันนี้ชอบไหมอ๋ออันนี้ชอบก็ฟังประมาณนั้นนะคะรายการนี้จึง เปิดโอกาสให้คุณฟังได้แสดงความคิดเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็เนืองๆนะคะด้วยความเสมอภาคกันนะคะ0813346666ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์สุ
0: ขที่ครับอ๋อสวัสดีอาจารย์ค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะ
1: ครับทุกๆท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย
1: ์แฟนคลับเราส่วนใหญ่ก็อายุ
0: มากๆใช่ไหม
1: ต้นด้วย
0: ค่ะใช่ค่ะใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าคุณภาพของชีวิตให้มันมีคุณค่าเราจะต้องพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายของเราแค่สองอย่างแค่นี
0: ้เอาสองอย่างนี้เอานอนด้วยอีกสักอย่างได้ไหมคะนอนให้เต็มที่นิดนึงถึงแม้ว่าจะระยะเวลาสั้นๆดีไหมคะเนาะขอนี้อีกนิดนึงค่ะ
1: เดี๋ยวผมขอเพลงหงเหินนะคร
0: ับ ร้
1: องโดยอลิซธนรัตน์นะครับ
0: โอเคค่ะหงเหิน
1: สักเพลงได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ยังรักเธอไม่ไกล
0: ของใครคะ
1: อุเทนผม
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับขอให้เดินทางดีนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะนั้นเชิญคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรนะแต่แนะนำว่าผู้สูงอายุ50 60 70 80นะคะสิ่งที่จะต้องควบคุมก็คือเรื่องของอาหารที่เป็นยาการออกกำลังกายแล้วก็แปะกล้วยไหมคะขอนิดนึงนะแปะกล้วยเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
0: ค่ะ
2: ฟังปูว่าจะขอเพลงไงพี่หนุ่มซ้อนปลาแล้วฟังอยู
0: ่อ๋อฟังอยู่ก็ถูกใจแล้วสิคะ
2: ที่นี่ฟังไปแล้ว
0: แหมอุตส่าห์หอบมาให้เป็นเข่งเลย
2: เอาเพลง
0: เพลงอะไรคะ
2: เที่ยวเชียงใหม่กันแล้วกันกุหลาบเวียงพิง
0: กุหลาบเวียงพิง
2: เอาเอาไอ้ไรมูลรักบรรณา
0: เดี๋ยวนะกุหลาบเวียงพิงนี่ของใครดีคะ
2: ของไพโรจน์ไอ้ของ
0: วงจันทร
2: ์วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะขอบคุณค่ะฟังอยู่ตลอด
0: กุหลาบเวียงพิงกับมูลรักบรรณาเนาะ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากนะคะแนะนำเพลงกันอ่ะเพิ่มเติมนะคุณฟังเพราะว่าเรามีเวลาชั่วโมงนี้แล้วก็จะสบายสบายกับเพลงจังหวะช้าช้านิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะพ
0: ี่
3: ส
0: ุโอ้เสียงใสเลยน้องปริญญาเดี๋ยวพี่สุ
3: ค่ะทำข้าวเรียบร้อยแล้วก็มาทำแต่กล้วยแล้วขึ้นมานี่แหละค่ะเพิ่งขึ้นมาอาบน้ำ
0: โอ้ยแสดงว่าปริญญาเดี๋ยวนะปริญญาทำอะไรบ้างเนี่ยวันพี่สุฟังแล้วเหมือนกับก
3: ิ
0: จก
3: รรมคุณแม่ค่ะคุณแม่อยู่เพื่อนคุณแม
0: ่โอ้อ
3: ยู่บ้านค่ะ
0: นี่มีน้องหมากี่ตัวนี่เนี่ย
3: ไม่มีน้องหมาค่ะน้องคนเนี่ยน้องชาย
0: อ๋อเหรอก็ทำอะไรคะเสียงวิทย์วิทย์วิทย์เนี่ย
3: ก็อยู่กับน้องชาย
0: เปิดวิทยุไหม
3: ค
0: ุ
3: ณแม่อย
0: ู่
3: ข้างบนแล้วคุณแม่อยู่ห้องน
0: ึงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะค่ะเชิญเลย
3: คุณแม่เลี้ยงแบบระบบที่แม่ ที่บ้านนี้เขาแบบว่าตอนกินข้าวเป็นเวลาเช้า8 โมงเย็น3 โมงครึ่ง
0: อ๋อตรงเวลาใช่ไหม
3: ค่ะ8 โมงเช้ากับ3 โมงครึ่ง
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: ทานพร้อมกันตอนเช้า3 คนแล้วก็ตอนเย็น3 คนเหมือนกัน
0: อืมน่ารักมากเลยพร้อมหน้าพร้อมต
3: าย้ายห้องใครห้องเขาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แปดโมงเช้าก็เจอกันใหม
0: ่ค่ะอืมขอบคุณมากไปรัญญาไปรัญญาดูชมรายการสุขภาพกับเสียงเพลงใน YouTube บ้างไหม
3: ไม่ได้ชมทาง YouTube
0: แต่พี่สุฝากอีกหนึ่งช่องทางก็คืออยากให้ปิรัญญาก็คือถ้าปิรัญญาแบบว่าอยาก
3: น้องชายมี YouTube ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เขากด
0: ไลค์ให้เขากดไลค์ให้นะโอเคได้เลย
3: ได้เลย
0: ค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
3: ปิร
0: ั
3: ญญาไม่มี
0: เออโอเคค่ะ
3: ไม่มีแค่เล่นอย่างเขาแต่ปิรัญญาบอกเขาได้ว่าอยากให้เขาเข้าไปให้
0: เออนะให้เขากดไลค์กดแชร์กดเพิ่มยอดดูให้เราด้วยนะคะได้เลยค่ะโอเคแล้ว
3: ปิรัญญาอยากจะฟังเพลงหรืออยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเหงาๆก็ให้เขากดเข้าไปให้ดูเหมือนกันในการอยู่ใน
0: เนี่ยน่ะ YouTube เหรอคะอ๋อโอเคค่ะได้เลยแล้ววันนี้ปิรัญญาอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังเพลงของคุณเบิร์ด
0: ค่ะ
3: คนจะรักกัน
0: คนจะรักกันนะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
3: ขอแถมของคุณเทพเพลงนึงออกมาใช้เพลงได
0: ้
3: ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: คุณเทพเอานี่เสน่หาค่ะ
0: นี่เสน่หาเนาะเอางี้เลยนะ
3: ขอกำลังใจเพลงนึงขอเพลงสอนรักแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของคุณมนัสยาดวงพุทธค่ะ
0: อ๋อโอเคเอาปิรัญญาจ๋าปิรัญญาคนจะรักกันเนี่ยถ้าอย่างนั้นพี่สุขอเป็นนี่เสน่หาแทนได้ไหมนะคะนะ
3: ได้ค่ะได้
0: โอเคโอเคขอบคุณค่ะ
3: จะรักกันเดี๋ยววันหลังขอใหม
0: ่ได้ค่ะได้ค่ะโอเคนั่นก็สอนรัก
3: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอันนี้ปนัดดาเรืองวุฒินะเพราะเธอร้องรูปแบบใหม่เป็นวัยรุ่นหน่อยหนึ่งนะโอเคน้องปิรัญญาก็มากับเสียงฟิวฟิวฟิวฟิวไม่ได้ใจว่าเปิดวิทยุอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีคุณค่ากับทุกคนนะคะถึงแม้ว่าเราจะฟังกันในรูปแบบวิทยุนะคะคุณฟังสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะ
4: ฟังเพลงค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะเพลงอะไรคะ
4: ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ของอลิสค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้โอเคขอบคุณมากค่ะคุณฟังสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องอลิสก็มีแฟนคลับเยอะนะบอกน้องอลิสด้วยนะคะว่ารายการนี้แฟนคลับเยอะนะคะแล้วก็ถ้าน้องอลิสร้องเพลงเพราะๆเนี่ยแฟนคลับรายการนี้ก็จะฟังน้องอลิสด้วยผ่านทางรายการนี้

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: คุณผู้ฟังครับเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ครูเนรัญชราเขียนคำร้องแล้วก็ทำนองไว้นะคะพอไปดูรูปแบบหรือว่างานเพลงของคุณครูเนรัญชราเนี่ยปรากฏว่าท่านก็เขียนเพลงในแนวเศร้าเนี่ยเยอะมากๆนะคะหยาดน้ำฝนหยดน้ำตานะคะเพลงนี้คุณดาวใจภัยจิตก็ขับร้องนะคะวันนี้ผู้จัดตั้งใจที่จะหยิบเพลงของคุณดาวใจมาฝากให้ซึ่งเป็นเพลงที่ร้องคู่กับนักร้องท่านอื่นๆแต่ว่าเดี๋ยวส่งเพลงให้คุณผู้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวนี้เพลงจะเยอะนะคะทีนี้ก็จะมีเพลงบ้านเราบ้านของเรามีฤทธิ์กามเทพนะคะเจ้าของรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานในรูปแบบของผู้เขียนเพลงซึ่งในขณะนั้นนี้ท่านก็ทำหน้าที่เป็นจากอากาศเอกนะคะของสังกัดทางด้านกองทัพอากาศนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าจากคนธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมเขียนเพลงรักแล้วก็เพลงเศร้าคล้าน้ำตาได้เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ได้รางวัลเพลงเสาอากาศทองคำพระราชทานด้วยนะคะก็หลากหลายทีเดียวผลงานเพลงของคุณเนรัญชราจะสังเกตให้ดีๆเนี่ยคือจะเป็นเพลงในแนวที่ส่งถึงความเศร้าแล้วก็อารมณ์พร้อมกับเรื่องของบทความเสียใจของความรักนะคะซึ่งก็เยอะมากๆนะคะคุณฟังวันนี้ก็สอบถามเข้ามาก็นี่เสน่หาที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้คุณฟังอยู่กับสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็ส่วนของการติดตามรับฟังเพิ่มเติมก็คือ www.kcsradio.online นะคะถ้าเผื่อว่าจะฟังกันในรูปแบบของการเดินทางไกลหรือว่าถ้าไม่ได้มีวิทยุทั่วไปนะคะก็ขอเป็นระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.kcsradio.online นะคะส่วนหมายเลขนี้หากว่าคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ญาติขอฟังเพลง2เพลงได้ไหมครับ
0: ขอ1เพลงได้มั้ยเพลงค้างอยู่เยอะขอ1เพลงขอ1เพลงค่ะเลือกเพลงที่เพราะที่สุดเพลงที่ชอบที่สุดเพลงอะไรนะคะ
1: ระฆังใจคร
0: ับ ระฆังใจฟังเสียงของใครคะ
1: คุณเทพครับ
0: โอเคได้เลยค่ะระฆังใจนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ถ้าให้2เพลงเนี่ยเพลงไม่จบแน่ค่ะค้างไว้หลายเพลงเนาะอ้าวไปกันเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังจากหนึ่งในบทเพลงหลายๆเพลงเพราะไม่ว่าจะเป็นนักร้องรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะคะบทเพลงนั้นนอกจากจะช่วยกล่อมเกลาแล้วก็นันทนาการสันทนาการหรือว่าเป็นมิวสิกเทอราปีให้กับคุณฟังแล้วบทเพลงก็สะท้อนถึงความสุขของผู้ที่แนะนำด้วยถูกไหมคะว่าถ้าเราชอบเราก็ต้องฟังเพราะถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ถามถึงถูกไหมคุณฟังมันเป็นรูปแบบของสิ่งที่เข้าใจง่ายๆแต่ลึกล้ำแล้วก็ลึกหรือว่าดึงดำลงไปหรือว่าดิฟลงไปกว่านั้นคุณฟังทราบไหมคะว่าบางครั้งบทเพลงก็เหมือนกับโลกใบที่2ของเราหรือมันสะท้อนจิตใจหรือมันเหมือนกับชีวิตของเราหรือเปล่าดิฉันว่าบางท่านบอกว่ามันคล้ายๆกับตัวเราก็เลยชอบเพลงนี้แล้วก็ชอบที่จะฟังเพลงนี้เพราะมันคล้ายๆกับชีวิตของพี่คล้ายๆกับชีวิตเข้าใจนะคะว่านั่นคือสิ่งที่บทเพลงได้มอบให้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าฟังเพลงจากสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วขอให้มีความสุขนะคะจะระลึกถึงเหตุการณ์ของตัวเองหรือไม่อย่างไรแต่หนึ่งในเพลงเพราะนั่นคือเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำไว้แล้วก็เป็นหนึ่งในบทเพลงที่เราประทับใจแล้วก็นำมาฝากคุณฟัง

ช่วงนี้นะคะไม่ได้พิษรักนะแต่ว่าเป็นพิษร้อนมีข้อมูลจากคุณหมอนะคะจากทีมแพทย์ของสุขภาพกับเสียงเพลงมาเพิ่มเติมว่าหากว่าเจอผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยฮีสโตกนะคะคุณหมอก็ย้ำเตือนบอกว่าอย่าใช้ผ้าเช็ดตัวที่มีอากาศที่มีลักษณะเปียกๆไปคลุมตัวผู้ป่วยฮีสโตกนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าอาจจะทำให้การระบายความร้อนจากร่างกายของผู้ป่วยนั้นน้อยลงไปนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เขารู้สึกตัวช้ามากขึ้นนะคะการระบายความร้อนต้องไม่พยายามที่จะเป็นไทมงต้องให้เขาอยู่นอนอยู่ในสภาพของพื้นที่โล่งๆค่ะแล้วก็พัดไกวหรือว่าใช้โบกพัดตามสะดวกนะคะแต่ว่าอย่าใช้ผ้าชุบน้ำเย็นไปเช็ดตัวอาจจะทำให้เกิดอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะนี่คือพิษร้อนนะคะไม่ใช่พิษรักค่ะฝากคุณฟังไว้ค่ะและหากว่าสนใจสมุนไพรแปะกล้วยตาไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาทหรือว่าเรื่องของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือกาแฟเพื่อสุขภาพสั่งซื้อได้จาก0625100560-9นะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงด้วยความหลากหลายของบทเพลงค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมติดตามรับฟังรายการนี้ด้วยความสุขอย่าลืมว่าการออกกำลังกายก็คือยาอายุวัฒนะแปะกล้วยคือส่วนที่จะช่วยดูแลความแข็งแรงของหลอดเลือดนะคะรับประทานได้ต่อเนื่องนิดนึงค่ะคุณฟังสั่งซื้อก็10คู่สาย10หมายเลขดังกล่าวนะคะแล้วก็พกไปด้วยไปไหนพกไปด้วยกาแฟก็เหมือนกันเพื่อสุขภาพดีๆสำหรับทุกท่านทุกคนนะคะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันทร์สุจิราศิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะคุณฟังโทรจากที่ไหนคะ
1: จากสมุทรสาครครับ
0: สมุทรสาครอ๋อบ้านแผ่แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังสอบถามเรื่องของอะไรคะ
1: อ๋อสอบถามเรื่องไอ้ยาผมกินในฝันไม่มากินแล้ว4กล่องนะ
0: ค่ะ
1: นี่ผมมาคิดดูแล้วมันไม่4กล่องนี่ถ้ากินเช้า4เย็น4ก็ได้แค่ครึ่งเดือนแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อ
1: แล้วทีนี้ผมเงินผมมีรายได้แค่เดือนละ1,000กว่าบาทแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อ
1: ไม่ทันครับผู้สูงอายุครับมันจะไม่ทันกันละ
0: อ๋อเข้าใจละก็คือ
1: กินเช้า2เย็น2ได้ไหมครับ
0: ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุ70ปีครับ
0: 70ปีแล้วมีโรคประจำตัวคือโรคอะไรคะ
1: อัมพฤกษ์ครับอัมพฤกษ์อ๋อ
0: เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองใช่ไหม
1: ที่หลอดเลือดในสมองตีบคร
0: ับ อ๋อที่ซ้ายแสดงว่ามันเป็นข้างขวาใช่ไหมคะ
1: ตีบขวามันเป็นซ้าย
0: เออตีบขวาแล้วมันก็จะ
1: เป็นมือซ้าย
0: เหมือนกับเป็น
1: ม
0: ือ
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อแล้วทีนี้มือซ้ายทำยังไงได้มือขวาได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: ทีนี้ได้ช่วยยกออกกำลังกายให้เขาไหม
1: ได้ยกมือซ้ายนะ
0: ค่ะใช่ได้ประคับประคองไหม
1: ยกบ้างครับ
0: อ๋อยกบ้างนะ
1: เพราะเมื่อก่อนใช้ดึงลอกเอาขวดใส่ตา
0: เออใช่
1: ทีนี้ไม่ได้ดึงแล้วครับ
0: อันนี้จากทำไมถึงได้เป็นอัมพฤกษ์คะ
1: ผมชอบกินของมันๆครับเส้นในสมองตีบ
0: นี
1: ่ก็ไม่ได้กับไม่ค่อยดีปลาหมอตรวจครับ
0: อ๋อแล้วน้ำหนักตัวเยอะไหมตอนนั้น
1: น้ำหนักตอนนั้นก็60กว่าครับประมาณ65ครับความส
0: ู
1: ง165ครับ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะไม่อ้วนนะแต่ชอบมากใช่ไหมของมัน
1: ไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรครับ
0: เหรอคะ
1: มันมีอาการเครียดด้วยครับความดันสูงมีอาการเครียดขึ้นเรื่องลูกชายเร
0: ื่อง
1: ลูกชายสอบผ่านเลยนะไม่ได้ครับ
0: อืม
1: ก็เลยเนาะไปเลยครับอยู่ที่นี่เนาะ
0: เอออย่างนี้คุณ
1: คุณไม่ได
0: ้อืม
1: คุณไม่ได้อยู่ประมาณสักเป็นปีครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่ได้ก
0: ็
1: ไปรักษาตัวที่วัดวังนาครับทาลาบำบัดน้ำแร่ครับ
0: อืมค่ะ
1: เอาอยู่ประมาณปีฝ่าก็พูดได้เดินพอได้มาก
0: แล้วนั้นตอนนี้เอาเป็นว่าปัจจุบันนี้ก็คือคุณพอดูแลตัวเองได้นิดๆใช่ไหมคะ
1: ครับผมช่วยเหลือตัวเองได้หุงข้าวกินได้แล้วก็ซักผ้าได
0: ้อืมค่ะ
1: พยายามคร
0: ับ แล้วก็ทานแปะกล้วยแล้วอาการเป็นยังไงขึ้น
1: อยากถามว่ามันกินไม่ติดต่อเนี่ยมันมีผลอะไรไหม
0: คืออย่างนี้ค่ะคือถ้าทานไม
1: ่มีเงินหาพอหาเงินได้ก็ซื้อกินเง
0: ี้
1: ย
0: เดี๋ยวอย่าพุ่งแป๊บนึงนะคืออย่างนี้ถ้าทานไม่ติดต่อไม่ต่อเนื่องเนี่ยผลที่เราจะสังเกตเห็นกับตัวเองเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะแต่อย่างนี้แต่คุณก็มีทางเลือกนะไม่ได้หมายความว่าแปะกล้วยจะช่วยคุณอย่างเดียวนะคุณต้องช่วยตัวเองด้วยก็คือคุณก็ออกกำลังกายด้วยจากคุณเป็นเลี้ยงคุณเลี้ยงด้านขวาใช่ไหมมือซ้ายก็ไปประคับประคองด้านขวา
1: แต่กล้วยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยรักษาโรคอัมพฤกษ์หรอกครับจริงๆผมจะไปรักษาเรื่องไอ้เส้น
0: เลือด
1: นะครับ
0: เออ
1: เลือดกลัวรั่วเลือดมันจะไปอุดตันเลือดอุดตัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: แพทย์ชำนาญ
0: อืมถูกต้องเลยใช
1: ่
0: นะทีนี้คุณเข้าใจถูกต้องแล้วคราวนี้เนี่ยนะคุณก็ไม่ได้เราก็พูดกันตรงๆว่าคุณก็ไม่ได้อาศัยแต่แปะกล้วยอย่างเดียวแต่คุณให้มือซ้ายไปช่วยมือขวาให้ขาซ้ายก็ช่วยเดินบ้างไปช่วยขาขวาประคับประคองบ้างเดินกันไปใช่ไหมคะเอออันนี
1: ้
0: แล้วคราวนี้
1: ผมอยากถามแค่อยากรู้แค่ว่าถ้ากินไม่ติดต่อนี่มันผลดีผลเสียยังไงครับ
0: มันไม่มีผลเสียมันมีแต่ผลดีแต่ว่าผลดีมันจะเห็นช้า มันไม่ได้เร็วอย่างใจนึกไม่ได้เร็วอย่างใจฝังได้เสร็จปุ๊บมาปั๊บ
1: เช้าสองเย็นสองไม่ได้ไหม
0: มันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันปริมาณน้อยไปเพราะว่าเมื่อเราเทียบกับลักษณะอาการของการเป็นโรคของคุณใช่ไหมคะมันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณฟังชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรคะ
1: สมบูรณ์เลี้ยงอยู่ครับนายสมบูรณ์เลี้ยงอยู
0: ่คุณสมบูรณ์พอสุเปิดเพลงออกกำลังกายหรือว่าคุณหมอบอกว่าให้ขยับขยื่นออกกำลังกายคุณได้ปฏิบัติไหม
1: ก็นั่นมากคนเดินยังไม่ตอนนี้มันมีอาการปวดหลังข
0: ึ้
1: นไป
0: จ
1: ากกระดูกหลังผมพุนปุกครับ
0: อ๋อเหรอคะอืมแต่ก็พยายามหาเสื้อก็เรียกว่าเสื้อรองรับบ้านเอง
1: ใช้ผ้ารัดผ้ารัดเอรัดรัด รัดรอบเอวได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะได้ได้จำได้ว่าคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะท่านก็ใช้ผ้าขาวม้ารัดนะก็ได้ค่ะ
1: นี่มีผ้าจากโรงพยาบาลเลย
0: เออดีดีโอเคนั้นรัดได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินช้าๆไม่ต้องรีบ
1: มันจะช่วยให้เบาปวดได้เลย
0: ใช่ค่ะคือมันไม่ถึงกับช่วยได้นะคะแต่ว่ามันจะพอที่จะมาทดแทนกันได้ก็ดีกว่าที่เราจะทำ
1: แต่ว่าเอาเขาเรื่องว่าไอ้แปลกกล้วยเนี่ยนะสั่งมาแล้วเนี่ยกินไปได้สองสามวันแล้วที่แรกกิน4เม็ดเช้า4เย็น4ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ว่าถ้าผมมาคิดแล้วว่าไม่ทันแน่เงินผมไม่ทันไง
0: อ๋อไม่ทันไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรขอให้คุณสมบูรณ์นะดูแลตัวเองด้วยนะคะประคับประคองตัวเองนะแล้วก็ออกกำลังกายตามที่คุณหมอบอกนะคะอย่าทานของมันแล้วแล้วก็เสริมเติมด้วยแปะกล้วยเหมือนเดิมนะอ่ะเอาละค่ะคุณฟังเราก็จะได้ช่วยประคับประคองกันไปนะเพราะว่าแปะกล้วยช่วยหลอดเลือดตามที่เขาเข้าใจจริงๆแต่เขาก็ออกกำลังกายจริงๆอ่ะสำหรับคุณฟังซึ่งรอออกกำลังกายอยู่นะคะไม่ให้เสียเวลามากไปกว่านี้เชิญเลยค่ะส่วนซื้อสมุนไพรแปะกล้วยดาวิกิงนะคะ0625100560-9ค่ะ
2: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดกดพื้นจะหายไป

าแรกถ้าโบกแท็กซี่เอายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็สะบัดแขน

ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันหยุดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยนะด้วยความปรารถนาดีจากที 26

คุณคะวันนี้ขออนุญาตนะคะหนึ่งเพลงที่ไม่สามารถที่จะสอดแทรกได้ในช่วงของการออกกำลังกายคือเพลงของคุณเจเจตรินเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังที่ขอไว้นะไม่ได้ฟังวันนี้พี่สุขขอแปะไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้ล้วนจะเป็นเพลงในแนวลูกกรุงนะคะแล้วดนตรีเขาก็ไม่แมทชิ่งกันก็เลยไม่สามารถขออนุญาตจริงๆนะคะหนึ่งเพลงเพราะเดี๋ยวติดค้างไว้ค่ะหวังใจว่าคงจะเข้าใจในระบบของดนตรีนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังของเราที่ได้ออกกำลังกายกันก็เป็นการคืนความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่าลืมว่าหลายๆท่านนะคะได้ฟังรายการนี้ได้ข้อมูลจากคุณผู้ฟังของเรานะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดขอดนะคะหรือว่าเส้นเลือดมีปัญหานะคะคุณผู้ฟังมันทำให้ระบบของตัวเรามันแปรเปลี่ยนไปนะคะคนที่ชอบทานหวานมันเค็มนะคุณผู้ฟังวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานหรือว่าการกินสมัยนะคะมันจะใช้ไรกว่าเดิมน้ำหนักตัวที่ค่อยๆลดลงจะทำให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะควบคุมระบบเรื่องของไขมันในเลือดได้นะคะแล้วก็เมื่อคุณไปพบแพทย์นะคะกับการที่จะเพิ่มเติมผักผลไม้เข้าไปในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อในแต่ละวันก็จะช่วยในการที่จะดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยเพราะนี่คืออาหารเป็นยาค่ะและสมุนไพรแปลกล้วยก็จะเป็นตัวช่วยตัวเสริมนะคะไม่ได้หมายความว่าแปลกล้วยจะช่วยดูแลคุณทั้งหมดเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของใจเพียงเสี้ยวหนึ่งของการดูแลชีวิตการดำเนินชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะดีกว่าที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณฟังเดินหนึ่งก้าวดีกว่าที่คุณจะนั่งเฉยๆมาตลอด24ชั่วโมงนะคะแค่คุณคิดที่จะเดินคุณก็ชนะใจคนทั้งโลกแล้วและชนะใจตัวเองมากกว่าคนทั้งโลกได้ซ้ำไปนะคะขยับเขยื้อนได้ขยับเขยื้อนค่ะเดินได้เดินลุกได้ลุกนะคะอย่านั่งทอดเฉยหรือนั่งทอดหุยนะคะเพราะว่าการนั่งหรือว่านั่งอยู่เฉยๆหรือว่านั่งนิ่งๆมันเท่ากับว่าคุณสร้างสมองของคุณให้เฉื่อยชาไปแต่ละวันนะคะแต่ต้องลุกขึ้นมาเดินจงลุกขึ้นไปจิบน้ำจงลุกขึ้นไปทำนู่นนั่นนี่แล้วก็จงออกกำลังกายด้วยการเดินช้าสลับเร็วหรือว่าจะทำกิจวัตรอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ใจคุณชอบนะคะแต่ว่าการนั่งบ้างนะคะไม่ได้หมายความว่าเดินทั้งวันนะแต่ว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่มีการเคลื่อนไหวบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณผู้ฟังเองค่ะด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงและแปะกุ้ยตราไวกิ้งนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแนะนำเพลงเพราะๆเข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะขาดหนึ่งเพลงไปนะคะไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ฟังนะแต่วันนี้

เวลามีคุณค่าเสมอทุกนาทีถ้าคิดเป็นวินาทีราคาวินาทีก็เท่าไหร่ใช้อะไรเป็นตัวหารดีคะสมมติว่า1ชั่วโมงมี60นาทีนาทีละ60บาทนะคุณฟังลองหารดูเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะที่ฉันว่ามันก็แพงนะคิดเป็นเงินเนี่ยถ้ามีสลึงพึงบรรจบก็ไม่ครบบาทค่ะไม่พึงมีสลึงไม่พึงบรรจบก็ไม่ครบบาทนะคะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะอยากให้คุณฟังไตร่ตรองนะคะว่าทุกนาทีมีคุณค่าเสมอไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็สั่งซื้อแบบกุ้ยตองไปกิน062นะคะ5100 5609คุณฟังที่แนะนำเพลงระฆังใจบอกว่าจะฟังในรถขับรถถึงบ้านได้ยังคะถ้าถึงบ้านแล้วขออภัยด้วยที่เปิดให้ช้าแต่เปิดให้นะคะไม่ได้หมายความว่าไม่เปิดค่ะ

คงจะเป็นจริงอย่างที่หลายคนพูดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในนวนิยายวรรณกรรมหรือว่ากวีเล่มใดก็ตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินเสียงระฆังเมื่อนั้นชีวิตก็จะเริ่มที่จะมีความหวังแล้วก็ความสุขความสมหวังนะคะความได้ดั่งใจนึกก็จะเกิดขึ้นและไม่ว่าจะเป็นระฆังทองหรือว่าระฆังใจเมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านสมหวังและก็มีสุขภาพดีค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แนะนำเพลงเพราะๆเข้ามาแล้วก็ส่งกลับคืนด้วยความสุขในรูปแบบของเสียงระฆังพร้อมกับความสดชื่นสดใสนะคะจากตัวของคุณผู้ฟังเองที่รักตัวเองนะคะดูแลเรื่องของอาหารเป็นยาการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายนิดๆให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสขอบคุณคุณเพนจากเขตสายไหมดอนเมืองนะคะที่เข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงแล้วบอกว่าคิดถึงอาจารย์ทุกๆท่านที่อยู่ใน YouTube แล้วก็อยากจะได้ความรู้แล้วก็รายการนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนมากพี่ก็เลยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยนะคะรายการดีๆแบบนี้จะได้อยู่กับคุณผู้ฟังตราบนานเท่านานค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กา

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

raones, ¿eh? Mae, caca. ¡Ah! Mae, me voy a poner caica ahí. ¡Ah!

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็แหมวันนี้อาจารย์คะเมื่อคืนพอดีดูเข้า Facebook นะคะนานๆทีแดงก็จะเข้าไปสักครั้งหนึ่งน้องสาวแดงมีน้องสาวท่านหนึ่งที
1: ่นับถือกัน
0: นับถือกันเป็นพี่สาวของน้องสะใภ้นะคะแดงมีน้องสะใภ้แต่นี่พี่สาวก็เป็นพยาบาล
1: ครับ
0: ส่วนน้องสะใภ้นี่เป็นด็อกเตอร์นะคะสอนอยู่มหาลัยที่ขอนแก่นนะคะพี่สาวของนะเขาก็โพสต์ในขอไว้อะไรกับท่านตาแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะคะอายุ42ปีนะคะสวยอายุยังน้อยอาจารย
1: ์ครับ
0: สวยมากนะคะแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดนะคะอายุเพียง42เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะเป็นที่รักใคร่ของทางการเขาเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนาะอยู
1: ่
0: โรงพยาบาลแถวอนุสาวรีย์นะคะก็เสียชีวิตเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสาร์ที่ผ่านมานู่นนะคะก็ได้2อาทิตย์แล้วล่ะนะคะเมื่อก่อนเสียชีวิตนะเขาบอกว่าไปเช็คค่ะนะคะก่อน2อาทิตย์ก่อนนั่นคือพันธุแพทย์หญิงท่านนี้ท่านก็เข้าห้อง ICU นะคะแล้วก็เป็นมะเร็งมันลามเข้าไปทั่วตัวนะคะแล้วก็มีการเจาะสายทั่วร่างกายเลยนะคะมะเร็งมันเป็นโรคที่ผู้ป่วยเนี่ยเจ็บปวดทรมานมากนะคะขนาดมอร์ฟีนยังเอาไม่อยู่นะคะพอตรวจพบเจอปุ๊บนะคะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเขามีเวลาอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะช่วงที่6เดือนที่ผ่านมานี่เขาก็ใช้ชีวิตแบบทำทุกอย่างพอรู้ตัวเองว่า
1: เป็นมะเร็ง
0: ไม่เกิน6เดือนที่วินิจฉัยออกมาแล้วนะคะก็เสียชีวิตเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปวดเจ็บปวดนะคะปวดนะคะเพราะว่ามะเร็งมันจะกินเข้าไปปอดเนี่ยเกือบหมดเลยนะคะต้องให้ออกซิเจนนะคะแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือร่างกายมันไม่ได้หลับอาจารย
1: ์ครับ
0: ยานอนหลับก็เอาไม่อยู่คือมันทรมานอะนะคะจนหมอต้องให้แบบดิฟยานะคะเพื่อให้ค่อยๆหลับค่อยๆหลับแล้วก็จากไปอย่างไม่ทรมาน
1: ครับ
0: นะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะท่านเป็นมะเร็งปอดแต่ท่านไม่สูบบุหรี่ท่านไม่ดื่มนะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะแล้วการที่จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันก็คงมีปัจจัยหลายๆอย่างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในส่วนของการที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะเราต้องมารู้ทันเขาก่อนว่าการที่เขาเป็นโรคต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะยับยั้งเขาได้อย่างไรไอ้มะเร็งต่างๆเนี่ยนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของมะเร็งปอดนะคะ
1: นะก็คือต้นกำเนิดจริงๆนะครับของโรคมะเร็งนะครับนั่นก็คือตับนั่นเองนะครับตับเนี่ยที่ว่าเป็นพ่อครัวใหญ่เรากินอาหารอะไรเข้าไปทั้งหมดเนี่ยตับจะทำหน้าที่กับตับอ่อนนะช่วยกันย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลเล็กนะแล้วก็เซลล์ถึงจะเอาไปกินได้นะแต่ถ้าตับมีปัญหานะครับนะเช่นตัวเย็นลงเนี่ยตับมีปัญหาแสดงว่าเอาอาหารเข้าไปเผาผลาญไม่ได้นะเริ่มจากสังเกตง่ายๆนะครับนะเราไปโอบกอดกับใครจับไม้จับมือกับใครแล้วเรารู้สึกเราตัวเย็นกว่าเขานั่นแสดงว่าการเผาผลาญในร่างกายของท่านหยุดทำงานแล้วหรือทำงานน้อยลงแล้วนะกินอาหารอะไรเข้าไปร่างกายรับไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะคนที่เป็นมะเร็งคือคนที่ร่างกายเอาอาหารเข้าไปกินไม่ได้หรือไม่ก็อาหารที่เข้าไปมันไม่มีการย่อยให้เป็นนาโนหรือเป็นโมเลกุลเล็กนะครับ
0: ค่ะเรื่องของมะเร็งปอดจริงๆแล้วนี่มะเร็งปอดมันจะมีอยู่อย่างที่อาจารย์พูดไปมันก็โอเคนะคะในส่วนของการมะเร็งปัจจัยความเสี่ยงของคนที่เกิดโรคมะเร็งแน่นอนอันดับแรกอาจารย์คะที่เราพูด หรอกว่าทำไมคุณหมอท่านนี้นะคะพยาบาลคุณหมอท่านนี้ท่านไม่ได้สูบบุหรี่นะคะแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งปอดมันเกิดขึ้นจากคนที่สูบบุหรี่นะคะมันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุดนะคะ
1: ครับนั่นคือปัจจัย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่10ประมาณ10ถึง30เท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสารในบุหรี่สามารถทำลายเซลล์ปอดทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์นะคะแล้วก็โดยความเสี่ยงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่สูบบุหรี่นะคะหรือจำนวนปีที่สูบบุหรี่จำนวนมวลบางคนอย่างเจ้านายเก่าแดงอาจารย์เขาสูบบุหรี่เนี่ยวันหนึ่งเป็นซองนะซองหนึ่งมีกี่มวลอาจารย์20มวล
1: ครับ
0: วันหนึ่งอ่ะเป็นวันเป็นซองเลยนะคะนี่แหละค่ะเขาก็ช่วงหลังเขาก็ป่วยมากขึ้นนะคะเนี่ยคือคนที่สูบบุหรี่อันนี้คืออันดับคือมีความเสี่ยงประมาณ10ถึง30เท่านะคะเพราะมันมีสารในบุหรี่นะคะแล้วก็สองก็คือคนที่ได้รับสารพิษหรือมลภาวะในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่นะเช่นเขาไม่สูบบุหรี่แต่เขาอยู่ในคนที่ใกล้ๆกับคนที่สูบบุหรี
1: ่
0: นะคะก็ได้รับคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าคนที่อะไรนะเขาเรียกว่าก๊าซเป็นเขาเรียกว่า
1: คาร์บอนมอนอกไซด
0: ์ใช่ค่ะแล้วก็พวกสารหนูพวกรังสีหรือสารเคมีแล้วก็พวกฝุ่นแล้วก็ไอระเหยจากเขาเรียกว่าจากนิกเกตโครเมียมหรือว่าวัตถุอื่นๆหรืออย่างคนที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำประสานทองช่างเชื่อมแว่นตาก็ดีเชื่อมทองเชื่อมอะไรต่างๆนะที่อยู่กับน้ำประสานทอง
1: มีขวัญพิษมีอะไรพวกนี้นะครับเชื่อมอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกันนะครับที่ใช้หัวแรงในการเชื่อม
0: ค่ะ
1: ควันก็เป็นพิษหมดครับ
0: ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุเหมือนกันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการที่จะเกิดมะเร็งปอดได้นะคะแล้วก็คนที่อายุด้วยนะคะอายุนี่คือความเสี่ยงของคนที่เกิดมะเร็งปอดเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงหลังอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าจะพบว่าความสามารถเขาเรียกว่าพบมากกว่าคนที่ต่ำกว่าอายุ40
1: ครับ
0: นะคะคนอายุแต่คุณหมอท่านนี้นะคะคุณหมอแพทย์หญิงท่านนี้ท่านก็อายุ42อาจจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของใกล้อยู่ใกล้กับพวกสารอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เรื่องความผิดปกติในร่างกายหรือประวัติคนที่มีความเขาเรียกว่าในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นมะเร็งปอดหรือว่าเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่เขาบอกว่าผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคมะเร็งนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งบางคนก็เป็นมะเร็งปอดแม้ไม่ได้สูบบุหรี่เห็นไหม
1: ครับ
0: มีโอกาสเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองเราต้องมีการป้องกันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเลือดเราก็ต้องมีออกซิเจนให้มากขึ้นนะะ
1: ก็ดูแล3อวัยวะให้ดีนั่นเองนะดูแลไขกระดูกโดยการกินผักดิบผักสดเยอะๆนะดูแลตับโดยการลดกินน้ำมันพืชสมัยใหม่ลงหันไปกินน้ำมันพืชโบราณหรือสกัดเย็นนั่นเองนะแล้วก็ดูแลตับอ่อนโดยการอย่ากินน้ำตาลทรายขาวผงชูรสน้ำอัดลม
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็โดยทั่วไปแล้วอาการของทีนี้อาการเรามาดูว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยอาการหนึ่งแหละมีการไอเรื้อรังนะคะไอแห้งๆหรือว่าไอมีเสมหะนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการหายใจสั้นๆหายใจยาวไม่ได้พอหายใจยาวแล้วมันจะเจ็บปี๊บปี๊บแป๊บแป๊บอยู่ข้างใน
1: ครับถุงลมมันไม่พอถุงลมอาจจะถูกทำลายไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็การหายใจมันอาจจะมีเสียงวิดวิดเวลาเราหายใจมันจะไปเสียงออกมานะคะแล้วก็เจ็บบริเวณหน้าอกนะคะตลอดเวลาในเรื่องของการเจ็บหน้าอกอยู่ตลอดเวลาบางทีไอมันก็จะมีเลือดปนมาด้วยเสียงก็จะแหบๆนะคะแล้วก็ติดเชื้อในปอดง่ายขึ้นนะเช่นเป็นปอดบวมนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาน้ำหนักตัวลดโดยไม่รู้สาเหตุนี่คืออาการเหล่านี้ก็เป็น
1: นอนราบก็ไม่ได
0: ้นอนราบ
1: ต้องนอนแบบเอียงๆเหมือนหมอนลิเก
0: อ๋อ
1: หมอนดีโรงลิเกนะ
0: หมอนที่หนังจักรวงเล่นเวลานั่งอยู่ข้างบนแล้วก็เอามือเท้า
1: คือถ้านอนราบเนี่ยน้ำถุงลมปอดถูกทำลายเนี่ยมันจะมีน้ำในปอดเยอะนะทำให้เกิดการไอนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คืออาการของปอดนะครับ
0: ค่ะนะคะที่บ้านแดงก็มีน้ำหมอนแบบเนี้ยแดงชอบซื้อมาเวลาดูทีวีแล้วก็นอนนั่งแบบเหมือนว่าเหมือนเป็นอะไรนะแดงชอบดูหนังจักรวงศ์ในช่วงตอนเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยสมัยก่อนจะมีหนังแล้วเขาเรียกอะไรนะหนังที่ชอบดูกันอะนะ8โมงเช้าเนี่ย
1: สี่กุมารเหร
0: อสี่ยอดกุมารเยอะๆแก้วน้ำมงน้ำม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกที่หนึ่งการดูแลนะคะการรักษานะ เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดแน่นอนนะคะมันก็มีหลากหลายวิธีนะที่แต่ทีนี้เราไม่อยากให้ทุกคนเป็นหรอกค่ะ
1: ครับ
0: เรามาเรื่องของการป้องกันดีกว่าเนาะเรามีการเราจะต้องป้องกันในส่วนของการที่จะไม่ให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างไรนะคะหนึ่งแหละการเกิดโรคมะเร็งแดงบอกเราก็คุยกันทุกครั้งนะคะที่เดี๋ยวขอบอกเบอร์ก่อนอาจารย์หลายคนอยากจะจดเบอร์แล้วยังไม่ได้บอกเบอร์กันเลยนะคะเอาละค่ะก็เตรียมปากกากระดาษดินสอหรือหยิบมือถือขึ้นมานะคะแดงจะบอกเบอร์แล้วก็กดออกกดโทรออกนะคะเบอร์ก็จะเข้ามาแล้วนะคะอ่ะพร้อมแล้วก็จดเลยค่ะหมายเลข087 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรกันเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะเรามาดูอาการหรือว่ามาดูวิธีป้องกันใครที่รู้ตัวว่าตัวเองท้องผูกเริ่มมีปัญหาเรื่องท้องผูก
1: นี่เรื่องใหญ่เลยครับ
0: ท้องผูกมันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
1: ครับเพราะว่าตับไม่สามารถที่จะหลั่งน้ำย่อยได้เต็มที่นั่นเองนะครับทำให้ปริมาณน้ำย่อยไม่พอก็เลยย่อยอาหารได้ไม่สะดวกนะเลยทำให้เราท้องผูกอุจจาระเริ่มเป็นสีคล้ำๆนะไม่เป็นสีเหลืองถ้าใครยังถ่ายแล้วอุจจาระยังเป็นสีเหลืองอ้อยอยู่ยังไม่เป็นมะเร็งนะครับหรือใครนอนไม่กลนนะถ่ายสีเหลืองปัสสาวะสว่างทีเดียวนะท่านสบายใจได้ว่าท่านยังไม่เป็นนะแต่ถ้ามันมีอะไร3อย่างนี้ผิดเพี้ยนนะครับเรารีบเสริมซะก่อนนะครับก่อนที่3อย่างมันรวมกันนะพอรวมกันแล้วทีนี้ล่ะครับก่อตัวแล้วมันมีความเสี่ยงนะทานต้องทั้งรักษาทางการแพทย์นะทั้งต้องทานสารอาหารของเราอีกนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับ
0: ค่ะเพราะว่ามะเร็งปอดเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่พบกันมากที่สุดในโลกเลยนะ
1: ค
0: ะผู้ป่วยที่เป็นที่มีการเสียชีวิตเนี่ยมากที่สุดในกลุ่มของโรคมะเร็ง1ใน5ของมะเร็งนะคะของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งก็คือมะเร็งปอดนะคะ5คนเป็นมะเร็งปอด1คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เสียชีวิตมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงรองลงมาก็จะเป็นอันดับต้นๆของรองจากมะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมในส่วนของเพศหญิงนะสาเหตุก็เสียชีวิตมากนะคะก็เป็นช่วงทุกวันเนี้ยพอเป็นแล้วเนี่ยอาจารย์บางทีเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกเลยไง
1: ครับ
0: มาแสดงออกคือ6เดือนสุดท้ายแล้วนะบางคนก
1: ็มารุมมาตอนนั้นแหละ
0: บางคนอย่างมะเร็งตับเนี่ยมันตับมันแข็งแรงมากนะคะอย่างมะเร็งตับเนี่ยมันจะไม่ได้ไอไม่ได้อะไรอย่างงี้ไงคะแต่พอเรามีการไอมีการอะไรเงี้ยเป็นมะเร็งอย่างน้องชายแดงเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นมะเร็งปอดเพราะว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องของผู้รับเหมา
1: ในเรื่องของเชื่อมอะไรเยอะแยะ
0: ผู้รับเหมาทาสีนะคะในสีเนี่ยเขาจะมี
1: ทินเนอร์
0: มีกลิ่นพวกสารพิษสารเคมีอ่ะเยอะนะคะน้องแดงเขาสูดดมไอ้พวกนี้ไปค่อนข้างเยอะเขาเป็นผู้รับเหมาแบบโครงการบ้านจัดสรรใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: เป็นหลายร้อยหลังเนี้ยแล้วก็เสียชีวิตก็ตอนนั้นก็อายุแค่40กว่าเองนะคะ34ไม่ใช่40 34บ้านแดงนะอาจารย์ มันเป็นแปลกๆมากเลยนะเลข34เนี่ยมันมีเป็นคือน้องชายคนแรกเสียตอนอายุ34เขามีลูก2คนยังเล็กอยู่เลยนะคะตอนเสียชีวิตนะยังเล็กอยู่เลยแล้วก็เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นผู้รับเหมาด้วยนะคะแล้วก็เกิดเสียชีวิตตอนอายุ34น้องคนที่2แดงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคือ2ปีถัดมา
1: ครับ
0: ก็อายุครบ34
1: โอ้ครับ
0: ก็เป็นคนที่2แล้วคนที่3เนี่ยห่างจากคนที่2ใน5ปี
1: ครับ
0: พอครบอายุ34เสียชีวิต
1: 5คนพี่น้องตอนนี้เหลือแค่3คน
0: เหลือแดงกับน้องนะคะเหลือแดงกับพี่ชาย2คนนะคะคือแดงซื้อรถ2คันค
1: ัน
0: แรกทะเบียน34คันที่2ทะเบียน43
1: โอ้โห
0: ท้ายด้วย43
1: แล้วมีความรู้สึกว่าม
0: ันเกี่ยวข้องอะไรกับเลข3เลข4อยู่ตลอดเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบแปลกๆคือน้องชายเนี่ย3คนเสียชีวิตอายุ34ทั้ง3คนนะคะ
1: แล้วคุณก็ดันไม่กินผักอีก
0: ไม่กินแดงกินคลอฟีน่าแดงกินคลอฟีน่าก่อนหน้านี้ก็กินผลไม
1: ้ครับ
0: ผลไม้เยอะอยู่นะคะก็แต่ว่าก็คือแดงเป็นนักกีฬาออกกำลังกายอะไรบ้างเล่นฟิตเนสอะไรต่างๆก็ทำงานเราก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายนะคะแต่ช่วงหลังเรามาเน้นในเรื่องของอาหารเสริมเพราะเรารู้ว่าอาหารเสริมหรือว่าสารอาหารนะคะ
1: มันเป็นทางลัดอย่างหนึ่งสำหรับคนที
0: ่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่กินผักนะคะนี่ก็ช่วยได้นะคะอันนั้นเก็บไปลบไปในอายุนะมันขายยานอก
1: ถูกบีบนะคุณแดงนี่ถือว่านะไม่เชื่อจนถูกบีบให้จนมุม
0: บีบเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไงเราก็จำเป็นต้องมาดูแลตัวเอง
1: ตัวแรกก็คือกินน้ำว่าน
0: ค่ะกินน้ำว่านกินคลอโรฟิล
1: กินน้ำว่านดีก็เริ่มเปิดใจ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับหลังจากนั้นก็มาเจอคลอโรฟิล
0: ค่ะ
1: บริสุทธิ์ของเราเนี่ยนะครับ
0: ก็กินมาตลอด
1: เมื่อ10ปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่งั้นป่านนี้ก็เป็นเท่าไปแล้ว
0: ขนาดนั้นเลยเหรออาจารย
1: ์ผมก็เหมือนกันที่พูดนี่คือไปถึงผมด้วย
0: ยังอยู่ยังอยู
1: ่น่าจะเป็นมะเร็งตายตั้งแต่อายุ10ปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะก็ความป่วยของเรานี่แหละครับ
0: เขาเรียกว่ามันมีเหตุที่จะทำให้เรามาอยู่ในจุดๆนี
1: ้
0: นะคะเอาละค่ะนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่เราไม่ฝืนเนี่ยตอนแรกเดิมก็ฝืนมาตลอดนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ประกันสังคมมาโดยตลอดนะคะสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวเป็นหลายโรคมากลุมเล้าเข้ามาไม่หายสักทีไปก็ดีขึ้นพอสักพักก็เป็นอีกไปก็ดีขึ้นสักพักก็เป็นอีกตั้งแต่แดงออกมาอยู่ตรงนี้นะจะ10ปีเนี่ยนะคะแดงยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อาจจะมีบ้างในส่วนของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุไปปล่อยปลานะคะก็มีเด็กมาขับรถชนกลางหลังเลยมอเตอร์ไซค์ซิ่งมาโอ้โหนะต้องขำเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งรถปอเต็กตึง
1: แอมบูเลน
0: ไปนั่งรถวันเพื่ออาจารย์รู้ไหมขึ้นไปนั่งคือเขาเอาไปนอนขึ้นปุ๊บเขาเตียงใส่เตียงเปใช่ไหมคะแล้วก็นอนให้นอนแต่แดงไม่นอนไงแดงนั่งแต่ไอคนที่ชนแดงน่ะมันนอน
1: ไอเด็กคนนั้นนั่งรถไปคันเดียวกันเลย
0: ใครคันเดียวกันแต่เด็กคนที่ชนเราน่ะนอนเปแต่เราโดนชนอ่ะเราได้นั่งเฝ้าเด็ก
1: อ๋อ
0: นั่งเฝ้าเด็กแต่ปวดหลังเจ็บ
1: ไปหมดนั่งสองคนในรถ
0: ในรถสองคน
1: ไม่ใช่เป็นสิบเหรอ
0: ไม่ แต่เชื่อไหมอาจารย์พอนั่งในรถนั้นนะนั่งไปนานๆขนลุกตลอดทั้งทางเลยนะขนลุกตลอดทางขนหัวลุกขนแขนลุกนะตัวหนาวเย็นไปเลยแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: นี่ไม่ได้โกหกหรือหลอกลวงแต่มีความรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงโรงพยาบาลทำไมมันหนาวมันสั่นขนลุกอย่างนี้ขนลุกขนหัวลุกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเป็นครั้งแรกที่โดน
1: ที่เป็นกลางวันนั้นถ้ากลางคืนนะ คุณจะเห็นชัดกว่านี้กว่านั้นอีก
0: อาจารย์จะพูดอย่างนั้นสิคุณผู้ฟังแดงจะขายอาจารย์เลยนะ มันที่แดงโดนชนนะคะอาจารย์เขาก็จะขับรถไปของเขาไปคันนึงไปซื้อปลาแดงก็จะขับรถของแดงไป
1: ไปซื้อปลา
0: ไปปล่อยนะที่ตลาดปากเกร็ด
1: ผมข้ามถนนไปก่อน
0: อาจารย์ถือปลาข้ามถนนไปก่อนแดงงัวแต่จ่ายเงินแล้วก็เดินข้าม
1: ตามผมก็หันไปดูเอ้า เข้าใจว่าคนอื่นก็จำไม่ได้ว่าเป็นคุณแดงที่นอนกลิ้งอยู่นะ
0: คือแดงนอนกลิ้งอยู่กลางถนน
1: แล้วผมก็ไป
0: แล้วเด็กผู้ชายคนมือถือแดงกระเด็นไป2เครื่อง
1: ผมกลางถนนผมเก็บมือถือกะว่ามาไว้ให้คนที่
0: โดนชนแต
1: ่พอหันไปอ้าวคุณเองโดนชน
0: แต่คนที่ชนนะคะมอเตอร์ไซค์ของเขาอะล้มทับกลางฟุตบาทเลยเพราะแดงกำลังจะก้าวขึ้นฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็ล้มชนแดงกับตรงฟุตบาทตรงเกาะกลางถนน
1: ทางม้าลายด้วย
0: ทางม้าลายด้วยแล้วก็อาจารย์ก็เขาเรียกว่าเดิน
1: ข้ามพ้นไปแล้ว
0: เดินไปเก็บมือถือเพื่อจะเอามาให้คนที่โดนชนแล้วคนที่โดนชนก็นอนกองอยู่ข้างๆเขาไม่รู้ว่าเป็นแดงหรือนอนอยู่ตรงกลางๆกลางถนนเขาก็มาช่วยคนที่ชนแดงเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้น หันไปอีกทีอัดแดงมองแล้วทำไมไม่มาช่วยแดงทำไมไปช่วยคนที่ชนแดง โอ้นะเด็กวัยรุ่นคือถนนนะคะข้ามถนน
1: ถนนก็วิ่งความเร็วประมาณ5เองเด็กคนนั้นมาประมาณสัก30
0: มากกว่านั้นค่ะมากกว่านั้นค่ะมาเร็วมากเพราะว่าร
1: ถ
0: ทุกคันเขาจอดให้คนข้ามถนนแดงเนี่ยข้ามจนจะถึงฝั่งแล้วขาข้างหนึ่งอยู่บนฟุตบาทขาข้างหนึ่งอยู่ถนนอยู่กำลังจะก้าวขึ้นเขาชนกลางลำเลยค่ะกระเด็นไปอีกฟุตบาทกลางถนนเลยทีนี้นะคะจากกำลังจะขึ้นข้ามเกาะกลางนะคะอันนี้ก็แหมแล้วเด็กด้วย
1: กำลังจะไปทำบุญเดี๋ยว
0: ไปทำบุญค่ะเขาเรียกว่าฟาดเคราะห์นะคะโอ้ทำบุญนั้นต้องรีบเอาปลาไปปล่อย
1: ต้องฝากคนอื่นไปปล่อย
0: ปลาช่อนปลาดุกปลาไหลปลา
1: เขาปล่อยในแม่น้ำ
0: เขาปล่อย
1: ในหม้อ
0: ไม่เป็นไรค่ะตอนนั้นเราไม่เห็นเราทำบุญแล้วนะคะแต่ก็ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ถ้าไม่เจอวันนั้นก็อาจจะเจออย่างอื่นแต่ที่เราปลอดภัยนะคะเราก็ฝากนะคะย้ำเตือนนะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ให้ดูดีๆเขาจอดกันหมดแล้วท่านไม่จอดท่านขับอย่างเร็วแต่เป็นเด็กอายุแค่16เองนายไม่รู้มีบัตรประชาชนหรือได้เปล่าเขาเอาไปโรงพยาบาลเขาลักแอบหนีนะพี่อาจารย์เด็กคนนั้นนะพอไปถึงโรงพยาบาลหนีจากโรงพยาบาลอีกแดงไม่รู้ว่าเขาหนีเพราะอะไรหนึ่งอาจจะยาเสพติดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเขาหนีจากโรงพยาบาลไปเลยนะคะหมอเขาก็ยังไม่ได้มาตรวจเลยนอนอยู่กับเปรย์แล้วเขาลูกเขาหนีไปเลยแต่แดงก็ต้องรอหมอไงนะคะอันนั้นก็นะเป็นอุบัติเหตุเกินไปแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นครั้งแรกที่เราเจออุบัติเหตุแต่ว่าในส่วนของการที่ไปจบแค่ได้ป่วยเราไม่ได้เป็นมานานแล้วตั้งแต่เป็น10ปีแล้วนะคะด้วยความที่เราต้องการดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพนะคะเหมือนกับแดงเหมือนกับอาจารย์ภูริศที่เป็นคนป่วยมาก่อนเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็อยู่กันได้มายาวนานพอสมควรจากการที่คนอื่นนะเพื่อนๆแดงนะเสียชีวิตไปหลายคนแล้วนะประมาณ6คนแล้วเพื่อนแดงอีกคนนึงเป็นเบาหวานแล้วเสียชีวิตเพราะเขาอ้วนมั้งตั้งแต่เด็กพอตอนนี้เขาก็เสียชีวิตเพราะเขาอ้วนเราก็เป็นเบาหวาน
1: ของผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเพื่อนรักก็ไปอีก1คน
0: คนไหนคะ
1: ก็เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งโควิด
0: อ๋อเป็นเบาหวานเป็นโควิดนะคะ
1: แต่ที่เสียใจที่สุดคือผมฝากสมุนไพรไปในโรงพยาบาล
0: ค่ะหมอไม่ให้กิน
1: ไม่ให้กิน
0: เพราะก่อนนั้นเขาเป็นมาแล้วรอบหนึ่ง คือหมายถึงว่าเป็นโรคที่เราดูแลมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็ดีขึ้นจนกระทั่งเขาหายออกหายเลยค่ะเขาก
1: ็
0: แอบก
1: ิน
0: แอบกินนะตอนนั้น
1: ใจขาวอีก
0: ไม่
1: ก
0: ิน
1: ของหวานอีกนะก็เลยกลายมาเป็นหนักขึ้นอีกนั่นเองนะครับก็ต้องตัดเท้านะแล้วก็ไปติดโควิดมานะแล้วเขาก็โทรมาบอกผมว่าสมุนไพรที่ให้ไปนี่กินไม่ได้นะเพราะหมอห้ามกินเด็ดขาดนะเรานี่น้ำตาตกเลยเรารักเพื่อนนะเราให้กินฟรีเลยว่างั้นนะกล่าวว่าทำบุญนะในที่สุดก็ไม่ได้กินนะก็เสียชีวิตแล้วก็พึ่งเผาไปครับ
0: ค่ะแล้วก็สมุนไพรก็หายไป
1: หาไม่เจอ
0: หาไม่เจอนะคะตอนแรกเขาบอกให้มาเอาก็หมอก็ไม่กินนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือหายไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าท่านไปสบายแล้วล่ะนะคะท่านก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะแล้วก็ยังไงก็คนที่อยู่ก็ต้องมาดูแลตัวเองนะคะแดงก็พยายามที่จะให้ลูกแดงตอนนี้แดงบังคับเลยค่ะให้กินอาหารเสริมกินสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นน้ำว่านไม่ว่าจะเป็นคลอโรฟิน่า
1: เดี๋ยวลูกบังคับแม่หรือแม่บังคับลูก
0: ลูกบังคับแม่อ๋อแม่บังคับลูกให้กินแม่กินอยู่แล้วนะคะ
1: เห็นแม่ไม่กินผักแต่ลูกกินผัก
0: ลูกกินผักแล้วลูกก็ต้องกินคลอโรฟิน่า ด้วยเพราะว่าคลอโรฟิน่ามันช่วยในเรื่องของมันเป็นสมุนไพรสกัดไงเป
1: ็
0: นมันไม่ใช่มันเป็นอาหารเสริม
1: ไปฉีดโควิดไม่เห็นว่าลูกก็ไม่เป็นไรเลย
0: อันนั้นลูกวันนี้ฉีดเข็ม3
1: ลูกชาย
0: ลูกชายฉีดเข็ม3นะคะลูกสาวก็เข็ม2นะคะแล้วก็แม่ก็เข็ม2แล้วนะก็เดี๋ยวไปต่างประเทศได้ไปเกาหลีได
1: ้ครับ
0: นะคะรอประเทศเปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนะคะจะได้ไปซื้อน้ำมันสนเข็มแดงมาเพราะลูกชายบอกว่าน้องพี่อยากกินน้ำมันสนเข็มแดงเพราะว่าที่ผ่านมามันกินแล้วมันดีขึ้นเขาอ้วนไงไขมันเขาเยอะเขาก็อยากกินน้ำมันสนเข็มแดงเราเขาบอกว่าเขาจะขอไปด้วย
1: ดีครับ
0: จะขอไปด้วยไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาอยากไปจริงๆเขาเคยไปมาแล้วนะคะไปเกาหลีไปมาแล้วไปญี่ปุ่นไปมาแล้วแต่ทีนี้เขาก็อยากจะไปซื้อด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไปแต่ที่ข้างในนะคะมันเป็นโรงงานที่เขาห้ามถ่ายรูป
1: ครับ
0: แดงก็แอบนะคนไทยเลยเป็นโลกที่ว่าไปไหนก็ต้องถ่ายรูปใช่ไหมกินข้าวยังต้องถ่ายรูปอาหารการกินเลยว่า
1: จริงๆช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนั้นน่าจะไปช่วงนี้เพราะว่าหน้าหนาวคนเป็น
0: ก็รออีกเข็มนึงไงอาจารย์นะแดงเพิ่งฉีดไปเข็ม2เขาต้องให้อีก 2-3 เดือนถึงจะฉีดเข็ม3ได้นะก
1: ็
0: ต้องรอก่อนนะคะประมาณกุมภามกรากุมภาก็ไปได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็ยังหนาวจัดอยู่นะนะคะเพราะว่าแดงเคยไปในช่วงตอนนั้นก็ยังติดลบตั้ง12นะนะคะเพราะอันญี่ปุ่นนะฮอกไกโดก็เอาล่ะแต่เกาหลีเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ายังไงแดงก็ต้องไปให้ได้เพราะว่าลูกค้าสั่งเข้ามากันเยอะมากสำหรับน้ำมันสนเข็มแดงแดงต้องไปโรงงาน ที่เดียว
1: มัน
0: มีหลายโรงงานไงอาจารย์แต่เราต้องไปโรงงานคือโรงงานบางโรงงานเขาจะผสมโน่นนี่นั่นแต่อย่างของแดงไปแดงจะเอาแบบล้วนๆมาเลยนะคะจะได้เห็นผลได
1: ้
0: เร็วขึ้นสุดเข้มข้นนะคะแต่ว่ามันแพงหน่อยมันก็โอเคนะแล้วค่ะก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะกับรายการของเราเมื่อเช้าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเราคุยเรื่องของมะเร็งปอดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไหนก็แล้วแต่นะคะเกิดจากการที่เรามีการท้องผูกมาก่อนนะคะ
1: บ
0: างคนก็อย่างเมื่อเช้านี้นะคะแต่เช้าเลยเดินไปหาพี่หงที่ลำลูกกะรังสิตคลอง4เนาะ
1: พี่หงนี่ลูกค้าประจำ
0: เป็นลูกค้าประจำหลายปีแล้วค่ะหลายปีมากนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งทั้งเบลล่าด้วยสั่งทั้งฟ้าแดงพรมมินะน้ำมันโรยัลออยล์นะคะแล้วก็ตัวบำรุงสายตานะคะแล้วก็ให้มาด้วยให้ทานด้วยแล้วก็
1: ตอนนี้ท่านเลิกกินน้ำมันโรยัลไหมยัง
0: เลิกลืมถามนะอาจารย์แดงแล้วลืมถามไป
1: เมื่อก่อน
0: วันวันละ5ขวด4 5ขวดเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะสิคือกินมากเลยนะคะต้องกินนะกินข้าวเสร็จต้องตามด้วยน้ำอัดลมตลอดตรงนี้แดงขอให้อาทิตย์ละกระป๋องนะ
1: คร
0: ับ ให้กินนิดนึงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วทินเที่ยงมากินนิดนึงใส่ตู้เย็นไว้แต่นี้ถ้าเลิกได้ก็ดีนะคะพี่หงค่ะแดงอยากให้พี่หงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าน้ำอัดลมมันเป็นก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ร่างกายเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่นานๆเดือนละกระป๋องก็ยังดีนะคะอย่ากินเดือนอาทิตย์ละคือขอร้องตอนนี้คืออาทิตย์ละกระป๋องนะต่อไปก็คงเหลือเดือนละกระป๋องมั้งคะจิบทีละนิดหน่อยเพราะให้ลิ้นมันเจอน้ำหวานสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ทานสมุนไพรของเรามาเยอะมากแล้วก็ทานแดงก็ให้ทานบำรุงดวงตาด้วยนะคะแดงจะชอบแถมบำรุงดวงตาให้ท่านเพราะว่าท่านมีปัญหาด้านสายตาอยู่แล้วนะคะท่านก็บอกว่ารู้สึกว่ากินแล้วในตาท่านไม่แห้งกินแล้วตาท่านรู้สึกว่ามันรู้สึกมันดีขึ้นน่ะนิดนึงนะก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้กินไม่ได้ทานท่านก็ขอแถมมาท่านก็ดันก็ให้ค่ะเป็นลูกค้าประจำนะลูกค้าต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะนี่ก็คืออีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายท่านสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะได้รับผ่านเสริมแล้วค
0: ่ะอ๋อคุณณัฐยาขอบคุณมากเลยนะคะได้รับของแล้วเนาะเมื่อวานนี้สั่งเมื่อวานนี้เนาะ
2: จ้าเพิ่งสั่งเมื่อวานค่ะได้รับเร็ว
0: เอากำแพงแสนนครปฐมน้ำท่วมไหมคะ
2: ที่บ้านไม่ท่วมค่ะก็จะท่วมไปแถวทางบางเลนมากกว่า
0: อ๋อบางเลนนะคะบางเลนโอ้ตอนนี้ก็ทางบางเลนก็เริ่มท่วมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะคุณณัฐยาค่ะ
2: เดี๋ยวมันนี้เปิดเจอเนี่ยเจอรายการ
0: เปิด
2: ไม่เจอมาหลายวัน
0: อ๋อจ้ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิดฟังได้ทุกวันเลยเวลานี้เลยนะคะค่ะค่ะ
2: งวด เมื่อวันที่21นี่ไปหาหมอมา
0: แล้วหมอว่
2: าหมอเขาก็ตรวจเขาบอกโอ้ตับดีขึ้นเยอะเลย
0: อืมค่ะจ้ะ
2: เจ็ดเลือดก็ขึ้น
0: ค่ะ
2: นะตาเขาบอกว่าดีแต่ไม่ได้บอกนะว่าทานอาหารเสริมนี่นะ
0: ไม่ต้องบอกค่ะไม่ต้องบอกเดี๋ยวจะโดนสั่งห้าม
2: เดี๋ยวเขาห้ามเพราะว่าตอนแรกไปนะเขาห้ามแล้วว่าไม่ให้ทานพวกสมุนไพร
0: อ๋อค่ะนะคะ
2: ปากของอาจารย์เนี่ยก็เลยเออเราลองดีอยู
0: ่ค่ะ
2: ลูกสาวก็ว่าแม่อย่าไปซื้อสมุนไพรกินเองนะเพราะว่าไม่กินหรอก
0: ก็โกหกทั้งหมอก็โกหกทั้งลูก
2: ค่ะแล้วนี้พอไปตรวจมาไปเช็คเลือดมาแล้วดีก็เลยบอกลูกสาวลูกสาวเขาก็ไม่ว่าอะไรก็บอกเออถ้าแม่กินดีก็กินไป
0: นี่เห็นไหมเห็นว่าถ้าดีแล้วดีแล้วกินไปเราไม่ห้ามนะจะกินยาหมอควบคู่ไปกับค่ะจะกินยาหมอควบคู่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรทานด้วยกันได้นะคะแต่ถ้าให้ดีก็ค่อยๆลดของยาปฏิชีวนะลงนะคะตับไตเราจะดีขึ้น
2: ที่ของโรงพยาบาลเขาไม่มีอะไรนะมีแต่ยาตับ
0: ค่ะ
2: นึงแล้วก็ยาช่วยย่อยเม็ดแค่นะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็วิตามิน
0: ค่ะนะกินควบคู่กันได
2: ้ค่ะแต่ตอนนี้ยาช่วยย่อยเขาก็บอกว่าลด
0: แล้ว
2: การแต่ยาตับ
0: ดีขึ้น
2: พวกอาหารตอนนี้ไม่ทานไม่ทานนี่เลยน้ำมันพืช
0: โอ้ดีมากค่ะ
2: โหน้ำมันหมู
0: ค่ะดีค่ะ
2: มาหลายเดือนแล้ว
0: โอ้ค่ะค่ะ
2: ไปเจาะเลือดแล้วก็จะไม่มีไอ้พวกคอเลสเตอรอลลด
0: จ้าโอ้ดีใจด้วยค่ะนะคะค่ะค่ะ
2: ดีขึ้นนะคะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะคุณนัทยาค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ก่อนหน้านั้นก็ทานของเรามาแล้วนะคะ
3: สั่งล่าสุดนี้คือ
0: เมื่อวานนะคะสั่งเมื่อวานนะคะ
3: คร
0: ับ ก็วันนี้ได้รับสินค้าแล้วนะคะ
3: ท่านก็ทานเป็นประจำแล้วนะครับ
0: ค่ะนะคะก่อนหน้านี้ก็ทานเป็นรุ่นเก่าไงนะคะแต่ตอนนี้เราสั่งเป็นรุ่นใหม่ไป
3: ครับ
0: นะคะ2กระปุกนะก็อยู่กำแพงแสนนครปฐมนี่เองโอ้ที่นี่แดงชอบไปถ่ายรูปถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์นี่จะเป็นดอกชมพู
3: ดอกซากุระ
0: ซากุระเมืองไทย
3: ครับ
0: นะคะเขาเรียกอะไรนะชมพู
3: ดอกสีชมพู
0: ดอกสีม่วงออกเป็น
3: ม่วง
0: อมม่วงชมพูใช่นะคะสวยมากหรือแถวมหาลัยกำแพงแสนนะคะเกษตรกำแพงแสนที่นั่นก็มียังหลายๆที่ค่ะแดงชอบเวลาไปแต่ละพื้นที่แดงจะรู้ว่าตรงไหนเขามีที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างสมุทรปราการนี่เยอะมากนะคะเมืองโบราณแดงไปมาแล้วนะคะไปดูนกนางแอ่นที่อะไรนะที่เขาตากอากาศบางปูนะไปวัดอโศการามนะคะพาเพื่อนๆวันนั้นนัดเพื่อนๆสมัยเรียนประถมนะคะไปที่วัดอโศการามถ่ายรูปทำบุญกันนะคะ
3: ตอนนี้นกน่าจะมาเริ่มหนาวแล้ว
0: เริ่มแล้วค่ะนะคะแล้วก็ไป อะไรนะคะช้างสำเสียนนะคะเข้าไปข้างในอู้สวยงามมากนะคะหลายที่กันเลยทีเดียวนะคะในเมืองไทยของเราสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วก็ไปนู่นนะวัดหงทองนะซึ่งไปทางโน้นทางบางบ่อบางคลองด่านทางโน้นนะคะวัดหงทองนะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเมืองท่องเที่ยวเราต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนมันจะได้สะดวกสบาย
3: จะได้มีความสุข
0: ใช่ค่ะ
3: นะขึ้นมาได้50ขั้น100ขั้นสบาย
0: ค่ะทำบุญนะคะทำบุญเที่ยวบ้างทำบุญบ้างทำงานไปด้วยกันนะคะโดยที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราไปได้ทุกที่เอาละค่ะใครอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
3: ครับช่วงนี้มารับฟังเพลงพร้อมๆกันสัก1เพลงครับเชิญรับฟัง
0: ค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องมาดูแลสุขภาพกันเองค่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าต้องมีอาหารเสริมอายุมากขึ้นนะคะอายุมากขึ้นก็ต้องมีอาหารเสริมเข้ามาดูแลนะคะ
1: นะเพราะว่าร่างกายเราไม่รู้หรอกครับว่าเราขาดสารอาหารตัวไหนนะแต่ว่าอาการของคนขาดสารอาหารมันบอกนะครับเช่นคุณไม่กินผักดิบเลยนะก็ขาดสารอาหารในกลุ่มของคลอโรฟิลล์นะครับจะเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนนะผิวไม่เรียบมีกระมีติ่งเนื้อนะมีลิ่มเลือดง่ายนี่คือขาดกินผักดิบนะจะให้ไปกินก็รู้สึกว่าไม่อยากจะกินอีกนะครับก็เอาคอฟีน่าไปรับประทานนะนี่คือคำว่าสารเสริมหรือสารอาหารเป็นตัวเสริมนะครับนะท่านเป็นโรคตับก็จะท้องผูกนะผิวแห้งตัวเย็นไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์นะไวตาเซลล์ออกไปรับประทานกันนะครับนะหรือเป็นเบาหวานนะครับก็ใช้ชุดพิเศษของเรานะมี MT Plus มีคอฟีน่านะมีออยนะ3ตัวนี้ไปรับประทานกันนะครับดูยังไงว่าเราดีขึ้นแล้วนะถ้าเราปัสสาวะเหลือครั้งเดียวนะคือใกล้สว่างทีเดียวก็ถือว่าเรากลับสู่ภาวะปกตินะครับ
0: ค่ะนะคะ

0: อ่าค่ะร่างกายเราแข็งแรงถ้าเซลล์เราแข็งแรงร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงตามไปด้วยนะคะถ้าเซลล์เราอ่อนแอร่างกายเราก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นอาหารเสริมหรือสารอาหารที่อยู่ในสมุนไพรในอาหารเสริมของเรามันจะช่วยบำรุงเซลล์นะคะไม่ใช่ยานะคะไม่ใช่ยาถ้ายานี่มันเป็นการรักษาแต่ยาถึงกินยาก็ต้องกินข้าวก็ต้องกินอาหารเข้าไปเสริมนะคะเพราะถ้ากินยาอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องกินทั้งสารอาหารกินทั้งยาในการดูแลสุขภาพนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะคะก็มีหลายท่านทีเดียวนะคะที่มีปัญหาเรื่องดวงตาแต่ทั้งนี้ดวงตาถ้าเกิดมีปัญหาเบาหวานด้วยมันต้องดูแลไปพร้อมๆกันนะคะ
1: เพราะเหตุมันมาจากเบาหวานนั่นเองนะครับถ้าเราดูแลดวงตาอย่างเดียวนะไม่ดูแลเบาหวานมันก็ได้ในระดับหนึ่ง
0: คืออย่างนี้ค่ะก็ถ้าเกิดอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะในส่วนของคนที่เป็นเบาหวานเบาหวานถ้าเรากินยาไปนานๆนะคะสเตียรอยด์มันไปเกาะที่ดวงตาไปเกาะที่ไตที่ตาที่ตับนะคะมันก็จะทำให้ตาเราพร่ามัวเขาเรียกเบาหวานขึ้นตาเพราะฉะนั้นการที่เรากินสเตียรอยด์ไปนานๆมันมีผลต่อตาอยู่แล้วแล้วถ้าเรายังกินไปเรื่อยๆตาเราก็จะมัวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากินมีอาหารเสริมนะคะอาหารเกี่ยวกับบำรุงดวงตามันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะทั้งนั้นถ้าเกิดหลายคนก็บอกว่าเนี่ยป้ากินอาหารกินเฉพาะดวงตาได้ไหมเพราะว่าป้ากินยาของโรงพยาบาลอยู่นะคะกินได้ค่ะนะแต่ว่ามันก็ได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าเรากินอาหารยาไปแล้วเนี่ยยามันก็ไปทำลายตานะคะยามันเป็นทำเขาเรียกว่าทำให้ตาเรามีปัญหานะคะเพราะเป็นสเตียรอยด์นะพอกินเข้าไปมันก็ไปทำลายตาเรากินอาหารดวงตาเข้าไปก็ไปช่วยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลดยาลงนะคะตาเราก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บางคนก็กินบำรุงดวงตาของเราไปด้วยกินอาหารสมุนไพรนะคะในเรื่องของเบาหวานมันก็จะดีขึ้นเร็วนะคะกินไปพร้อมกันกับของยาก็ดีนะคะแล้วค่อยๆลดยาลงมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะจะหักดิบเลยมันก็ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังมันต้องมีการบำรุงไปทั้งสองอย่างสามอย่างไปด้วยกันเพราะร่างกายของเรามีปัญหาแล้วนะคะปัญหามันก็ที่เขาบอกเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาบางคนถึงขั้นตาบอดไปเลยนะคะเพราะว่ากินมานานเพราะว่ากินเบาหวานเสร็จมันก็ต้องเป็นความดันความดันมันมาควบคู่กับเบาหวานเป็นของแถม
1: คือพอเลือดไหลช้าลงเนื่องจากเลือดมันเหนียวจากน้ำตาลเนี่ยนะครับมันก็สร้างแรงดันขึ้นเพื่อให้เลือดไหลไปเท่าเดิมนั่นคือความดันเกิดขึ้นจากเบาหวานนะแล้วถ้าเรามีลิ่มเลือดนะเลือดก็ไหลช้าลงนะแล้วความดันก็ต้องดันขึ้นนั่นคือความดันเกิดจากลิ่มเลือดนะครับสองถ้ามีไขมันเยอะเลือดไหลช้านะครับสมองก็ต้องสั่งให้หัวใจสูบฉีดเลือดแรงขึ้นนะความดันก็เกิดขึ้นเพราะความดันเนี่ยจะเกิดจาก3กรณีใหญ่ๆนั่นเองนะครับคือเป็นไขมันเป็นเบาหวานมีลิ่มเลือดนะครับ
0: ค่ะนะคะโดยเฉพาะโรคของเบาหวานนะคะเบาหวานนี่เราพูดกันอยู่ตลอดเราก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานกันนะคะเบาหวานมันขึ้นตาทำให้ตาผ้าบัวเบาหวานใครบ้างล่ะที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานฟังเลยนะก็จริงๆมีความเสี่ยงกันทุกคนน่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบกินอาหารหวานนะคะชอบ
1: คือถ้าหวานธรรมชาติก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหวานจากน้ำตาลทรายขาวนี่อันตรายครับ
0: ค่ะหวานจากธรรมชาติเช่นพวกผลไม้หวานๆนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นองุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะเงาะลิ้นจี่นะกินแบบอาหารแบบผลไม้แบบนี้เนี่ยเป็นเบาหวานแน่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลไม้หลากหลายอย่างใครที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเขาค
1: ุ
0: ณกินผลไม้ได้แต่ผลไม้ที่คุณควรจะกินเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกฝรั่งนะคะแก้วมังกรชมพู่นะคะทับทิม อย่างเงี้ยจะดีกว่าที่จะเป็นอาหารผลไม้ที่มีรสหวานมากๆนะคะอ่ะคนที่มีอาการแบบนี้ต้องพึงระวังไว้ว่าเรามีภาวะเป็นเบาหวานแล้วก็คือเรื่องของการปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนนะคะกลางคืนดึกๆเดินๆคือลุกขึ้นมาปัสสาวะ2รอบ3รอบขึ้นไปนะคะพอปัสสาวะเสร็จก็หิวน้ำอีกพอหิวน้ำก็กินน้ำจิบน้ำไปหน่อยนึงอ่ะอีกพักนึงกำลังจะหลับตื่นมาปัสสาวะอีกนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะ 2-3 ครั้งต่อคืนขึ้นไปเนี่ยนะคะหิวก็หิวบ่อยน้ำหนักตัวลดนะคะกินจุนะแต่น้ำหนักตัวลดผิวแห้งเป็นแผลก็หายยากตาเริ่มพร่ามัวนะคะตาเริ่มพร่ามัวนี่คือขึ้นตาแล้วนะชาบริเวณปลายมือปลายเท้าบางคนเริ่มจากปลายเท้าก่อนมือยังไม่ชานะคะพอเป็นหนักๆมือเริ่มชานะคะแล้วก็สมรรถภาพทางเพศก็ลดลงนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยนะคะคือเบาหวานเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเพราะเราไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันเหาะเหี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: สมรรถภาพทางเพศนี่ท่อเลือดเล็กก็เป็นเหมือนกันนะครับ
0: คือ
1: คนพอเป็นเบาหวานเนี่ยท่อเลือดมันจะเล็กลงนะครับก็ทำให้สมรรถภาพทางเพศก็ใช้การไม่ได้ด้วย
0: อวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะมันไม่มีกระดูกถูกไหมคะมันเป็นกล้ามเนื้อเพราะเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยทุกส่วนของร่างกายที่เป็นกล้ามเนื้อมันจะหย่อนเพราะนั้นแล้วก็สมรรถภาพทางเพศก็จะหย่อนเข้าไปด้วยนะคะก็มาดูแลสุขภาพการรักษาเบาหวานกันให้เบาหวานมันดีขึ้นนะคะให้มันอาการมันหายเร็วๆนะคะเรากลับมาสู่ร่างกายปกตินะคะก็กินแรกๆเนี่ยคุณกินยาเบาหวานไปด้วยนะคะกินอาหารเสริมของเราไปด้วยควบคู่กันไปแล้วค่อยๆพอไปหาหมอเขาจะค่อยๆลดเองก็จะตรวจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเราบอกว่ากินของเราแล้วไปลดยาหมอไม่ใช
1: ่
0: กินควบคู่กันไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะพอเก็บควบคู่ไปแล้วความมันดีขึ้นแล้วเขาลดยาหมอเขาจะเป็นคนบอกเองว่า
1: ตัวไหนลดตัวไหนยังไงเขาจะลดให้เอง
0: ค่ะเขาจะบอกเองว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะหมอจะไม่จัดเบาหวานให้ไม่มีหลายเคสเหมือนกันที่ไปพบหมอแล้วหมอบอกว่าไม่ได้จัดยาให้แล้วนะรู้สึกว่าตับไตดีขึ้นอะไรดีขึ้นทุกอย่างอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จัดให้ไม่จัดให้ถือว่าเป็นข้อดีนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปเถียงเอานะว่าทำไมฉันเดือนนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้ว
0: เคยได้ยาเบาหวานทำไมเดือนนี้ไม่ให้นะทำไมเดือนนี้ไม่ให้ไปกี่เดือนเคยเมื่อก่อนนี่ได้หมดแต่ช่วงหลังมาไม่ได้ไปขอทวงยาไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะไปขอทวงเขาไม่ได้นะเพราะว่าอะไรไหมพอเราดีขึ้นแล้วเราจะเอายานั้นน่ะมากินเพื่อให้ตับไตไส้พุงเราพังทำไมนะคะ
1: คร
0: ับ อันนี้ก็ต้องไม่ใช่พูดเล่นนะเป็นเรื่องจริงมีคุณผู้ฟังลูกค้าเรานี่แหละลูกค้าเรานี่แหละพออาการดีขึ้นหมอเขาไม่จ่ายยาเบาหวานให้ไปทวงทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้นะฉันกินได้ทุกเคยได้ทุกเดือนน่ะทำไมเขาไม่ให้ฉันนะคุณแดงตอบมาสิทำไมเขาไม่ให้ฉันนะแดงอยากจะบอกว่าคุณป้าดีขึ้นแล้วไม่ต้องไปทวงยาเขานะคะ
1: ไม่คุณป้าแกล้งเราหรือเปล่า
0: ไม่ค่ะ
1: เพราะผมเคยเจอแกล้งอย่างนี
0: ้แล้วค่ะ
1: เพื่อนที่ขายปุ๋ย
0: ค่ะ
1: นะพอเอาไปฉีดปรากฏว่าข้าวนี่เหลืองหมดเลย
0: ค่ะ
1: ก็โทรมาโวยวายว่านี่ข้าวเหลืองหมดแล้วคุณเอาปุ๋ยอะไรมาฉีดนะคนขายปุ๋ยก็งงหมดว่ามันเป็นไปได้ยังไงเขาก็เฉลยว่าที่เหลืองเนี่ยเพราะมันออกรวงแต่เกี่ยวแล้วนะนี่เกี่ยวแล้วรวมสวยมากแต่มันต้องเหลืองไงครับ
0: อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: มุกเขา
0: ค่ะมุกเขาแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่มุกค่ะนะคะก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปทวงนะคะทวงยาเขาเราก็จะได้สุขภาพที่ดีร่างกายเราจะได้แข็งแรงไม่ต้องไปอาศัยยานะอยากกินยาเป็นอาหารเราต้องกินอาหารเป็นยาค่ะนะคะมันถึงจะร่างกายเราถึงจะดีขึ้นเอาละค่ะสนใจนะคะอยากจะดูแลตับดูแลไตนะคะคนเป็นเบาหวานนานๆจะมีปัญหาเรื่องไตไงนะคะไตก็จะเริ่มล้า
1: ไ
0: ตทำงานหนักนะไตจะฟอกของเสียแล้วต่อไปพอขาบวมเท้าบวมเนี่ยมันจะเป็นโรคไตนะคะลงไตแล้วทำเราสังเกตได้ว่าถ้ามันลงไตก็คือเท้าเราจะบวมเท้าเราจะนูนกดปุ๊บมันบุ๋มลงไปเลยแล้วเนื้อมันจะไม่ขึ้นมา
1: ไม่เด้งขึ้น
0: ไม่เด้งขึ้นนั่นคือลงไตเรียบร้อยแล้วนะคะพอลงไตแล้วก็เป็นไตเป็นเรื้อรังนะไตเป็นไตวายก็คือไตวายนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่าปล่อยให้เป็นไตวายนะคะเพราะนั้นแล้วมันบางทีมันเอาไม่อยู่มันจะลำบากนะคะเอาละค่ะดูเวลาใกล้หมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาหลังรายการได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะวันนี
2: ้เวลาหมดเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สวัสดีค่ะคุณฟังวันนี้พบกันนะคะทางวปท. AM 792ซึ่งเรามีรายการสุขภาพเสียงเพลงซึ่งสามารถรับฟังได้หลายคลื่นหลายสถานีทั้งภาคกลางวันกลางคืนออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะและในช่วงของยามค่ำคืนนี้ทางระบบ AM เสียงดังฟังชัดเจนฟังไกลหลายจังหวัดก็ส่งกำลังแรงใจไปถึงพี่น้องคนไทยนะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในต่างจังหวัดนั้นยังมีน้ำไหลแรงยังต้องเฝ้าระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่จะมาในช่วงระยะนี้อีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่หลายครัวเรือนที่น้ำเริ่มลดลงก็เริ่มทำความสะอาดเก็บข้าวของสำรวจตรวจตราความเสียหายนะคะจากผลพวงจากการน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะก็ทางรัฐบาลหลายแห่งก็เริ่มเยียวยานะคะให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยรวมทั้งพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็คงจะกลับเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็ใครที่สามารถจะไปเข้าบ้านเรือนได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องนำผู้ที่อยู่ในสถานที่พักพิงผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานนะคะที่เขาให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ยังต้องส่งถุงยางชีพข้าวปลาอาหารไปให้ในบางพื้นที่นะคะชีวิตบางท่านต้องเริ่มต้นกันใหม่ก็ต้องเป็นกำลังใจนะคะหลายคนอาจจะต้องย้ายที่อยู่นะคะกลับไปตั้งหลักอยู่บ้านต่างจังหวัดหรือว่าบางคนเนี่ยอาชีพค้าขายนะคะรถลาที่น้ำท่วมนี่ก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปแล้วก็เงินเยียวยาอาจจะไม่พอแต่ก็มันช่วยให้เราเดินต่อไปได้นะคะบางท่านก็ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยท่านก็ลงในแอปในเรื่องของแอปไทยคือชื่ออะไรนะ ID ไทยID ไทยใช่ไหมจำไม่ได้แล้วไทยทางรัฐอะไรเนี่ยนะคะก็จะเป็น ID ไลน์ของแอปที่ท่านลงหรือว่าไปที่สำนักงานเขตในกรณีที่เราทำไม่เป็นนะคะท่านก็ถ่ายรูปหาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเข้าของที่เสียหายแล้วก็ในต่างจังหวัดทางกรมป้องกันสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยเขาก็เยียวยาให้แล้วในบางพื้นที่นะคะขั้นต่ำเนี่ยก็จะมี 5,000 บาท 9,000 บาทแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายเนี่ยรู้สึกว่าบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะได้ประมาณ 80,000 กว่านะคะก็ต้องไปให้ทางเจ้าหน้าที่เขาประเมินให้นะคะมันก็อาจจะมีความขุกขักความไม่สะดวกสบายบ้างแหละนะคะในช่วงของหลังจากการฟื้นฟูเรื่องของภาวะน้ำท่วมยังส่งกำลังใจให้นะคะในพื้นที่โดยเฉพาะปีนี้เห็นที่ปราจีนบุรีนี่ก็หนักนะคะฉะเชิงเทรายังหนักอยู่นครนายกเส้นองคลักษณ์ที่จะไปทางคลอง20กว่าเลยเนี่ยนะคะวันนี้ฟังข่าวก็ยังมีน้ำท่วมสูงรถใหญ่ก็คงจะไปได้แต่ถ้ารถเล็กก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางในบางแห่งก็จะไปไหนมาไหนก็ต้องสืบดูเส้นทางกันก่อนนะคะยังอยู่ในช่วงของการที่เป็นกำลังใจให้กันในช่วงนี้นะคะการประสบภัยพิบัติได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงโดยมีทีมแพทย์จากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ค่ะมีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาที่มาให้คำแนะนำให้กำลังใจตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะสามารถที่จะปรึกษาในช่วงภาวะที่เราออกจากบ้านไปพบแพทย์ไม่ได้นะคะหรือว่ามีปัญหาการเจ็บป่วยของตัวท่านเองของคนในครอบครัวขอคำแนะนำเพิ่มเติมมาได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์0813346666ซึ่งถ้าสามารถรับฟังนะคะจะเป็น FM 89.0 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงค่ะมี 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio มีแปะกุ้ยตราไวกิ้งนะคะจากคลินิกคุณหมอชำนาญที่ท่านไว้วางใจมั่นใจในการดูแลหลอดเลือดชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายวันนี้ซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพ
กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้และท่านที่เป็นเบาหวานค่ะการสะสมไขมันพลังงานส่วนเกินภาวะอ้วนน้ำหนักเกินนะคะวันนี้ลดพุงลดโรคกับไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อนะคะ10เบอร์10คู่สายโทร0625100560-569วันนี้ขอเริ่มด้วยเสียงของยอดรักสลักใจค่ะรักแม่ไม้ฟังกระบอกเสียงทองบางแม่ไม้แล้วก็พุ่มพวงดวงจันทร์ไม้ขันหมากค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะก็ได้ฟังในเรื่องของเสียงเพลงนะคะถ้าไม่ขันหมากนี่ก็คือเป็นโสดแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะขันหมากล็อกเกอร์บางแม่ไม้นี่ก็คงจะเป็นชื่อบางอำเภอที่มีแม่ล้างแม่ไม้เยอะไงนะคะแล้วก็รักแม่ไม้ก็คนที่เคยแต่งงานบางคนอาจจะมีภาระลูกติดนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนอะไรประมาณนี้ก็เป็นงานเสียงเพลงที่เรามีบทเพลงลูกทุ่งกับความหมายดีๆที่มีให้กันนะคะสำหรับคุณฟังนะคะติดตามทางคลื่นของวปท. AM 792นะคะหลายท่านที่นอนดึกท่านที่นอนไม่หลับหลายคนก็มีความวิตกกังวลนะคะบางคนเนี่ยมีความว่าความเครียดเข้ามาในช่วงที่น้ำตานองเพราะว่าเรื่องของการที่อยู่กับน้ำเน่าน้ำเสียมาเป็นระยะเวลา10กว่าวันแล้วเนี่ยนะคะบางแห่งก็ยังมีกองขยะมีที่เขาขนตู้โต๊ะเตียงมาเนี่ยนะคะก็ฝั่งทางกรุงเทพมหานครนี่บอกต้องใช้เวลาในแต่ละพื้นที่เนี่ยประมาณ7วันขึ้นไปแหละนะคะก็เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานเต็มที่นะคะแต่ว่ามันเกิดผลกระทบวงกว้างเราก็ต้องเชื่อเหลือตัวเองให้มากที่สุดหลายคนก็คงจะได้เริ่มไปทำหน้าที่การงานไปประกอบอาชีพได้กับถนนหนทางที่รถราเริ่มวิ่งกันได้ตามปกตินะคะเราต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปนะคะคนเราต้องมีสติในยุคที่เราเกิดมาเนี่ยนะคะผู้คนมากมายอาชีพการงานหายากขึ้นบางคนต้องทำงานในอาชีพเดียวเนี่ยเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ต้องทำหลายๆอย่างนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความหวังในวันข้างหน้านะคะก็เห็นใจชาวสวนทุเรียนนะคะที่จันทบุรีเนี่ยมีท่านที่สิ้นเนื้อประดาตัวท่านคงจะเครียดเนาะก็ได้เสียชีวิตนะคะจากการที่มีการสิ้นเนื้อประดาตัวเห็นเลือกสวนไรนาที่ปลูกเอาไว้เนี่ยนะคะเพราะทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ในการที่จะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยต้อง 5-7 ปีบางคนเกือบจะได้เงินทองอยู่แล้วก็มามีภาวะน้ำท่วมนะคะก็คาดการณ์กันว่าปีหน้าเนี่ยทุเรียนน่าจะแพงนะคะแต่ก็เขาปลูกหลายแห่งนะคะเดี๋ยวนี้ทุเรียนมันไม่ได้มีแค่จันทบุรีอย่างเดียวทางภาคอีสานก็มีนะคะที่ยังไม่มีน้ำท่วมก็คงจะยังมีอยู่แหละนะคะคงจะแต่คงจะไม่ถูกเหมือนปีนี้ปีนี้ทุเรียนไม่แพงแต่ถ้าเรากินเยอะก็ไม่ดีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะการอะไรที่เรากินพวกที่มันเป็นอันตรายตลอดเลือดพวกของทอดของมันของหวานอะไรพวกนี้นะคะเราต้องระมัดระวังใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมหลอดเลือดที่มันอักเสบง่ายเนี่ยนะคะถ้าเราไปตรวจแล้วเนี่ยไขมันสะสมมีพวกค่าไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยนะคะเราก็จะต้องกินของที่มันงดพวกของมันของทอดมากินไขมันชนิดที่เป็นไขมันดีนะคะให้กับร่างกายเราถ้าเรายังกินหนังไก่กินเนยกินกะทิพวกไขมันอิ่มตัวที่มากเกินไปมันก็จะทำให้ค่าของ LDL เนี่ยมาสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกินในปริมาณเหมาะสมนะเรื่องการกินปลากินถั่วกินเมล็ดพืชอะโวคาโดน้ำมันพืชที่เหมาะสมเนี่ยแทนพวกที่เราจะไปกินของทอดของมันในทุกๆมื้อนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันสูงถึงให้ลดหวานมันเค็มระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะคะการที่เราจะลดไขมันเนี่ยเราลดน้ำหนักเราลดไขมันได้ค่าเบาหวานความดันเราลดลงนะคะและวันนี้เราเสริมด้วยไวน์เฮิร์บไวน์เฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะซึ่งมีส่วนผสมของผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกนีเซียมมีซิงค์มีแร่ธาตุสังกะสีแล้วก็มีโครเมียมนะคะที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญและทำให้เราลดความอยากอาหารลงเนี่ยนะคะก่อนอาหารเราดื่มน้ำก่อนแล้วทานผักนะคะลำดับขั้นตอนการกินเนี่ยมันจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ และทานผลไม้ที่ไม่หวานทานโปรตีนแล้วกินข้าวกล้องแล้วเดินสัก10นาที15นาทีหลังอาหารและเสริมด้วยไวเฮิร์บนะคะ1กล่องของไวเฮิร์บจะมี30แคปซูลในราคา260บาทส่วนแปะกล้วยตราไวกิ้งมี30เม็ดกาแฟมี15ซองนะคะคนเป็นเบาหวานดื่มได้สนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณฟังโทรศัพท์ไปที่0625100560-569นะคะมาฟังนอนฟังเสียงฝนของต่ายอรไทยฝนลินในเมืองหลวงจากเสียงของไผ่พงศธรค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอเกียรติศักดิ์ครับแบบว่าดิฉันแบบว่าปวดยอกแล้วหลังข้างหลังอ่ะปวดยอกมากมาเป็นปีกว่าตั้งแต่ไปขายของโรงเรียนให้เพื่อนเขากูเอเขาเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันที่บ้านนอกเติมแก๊ปปิ้งนี่สื่อสารตะกั่วเข้าร่างกายยังก่อนนี้ยังปวดอยู่แบบปวดหลังเนาะก็ซื้อยาสมุนไพรสารพัดยาแก้กระดูกคับเส้นแก้ปวดหลังปวดเมื่อยปวดสะโพกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่หายทานมาตั้งหลายอย่างแล้วค่ะ
0: ตอนนี้
1: ช่วยมีอะไรที่ช่วยได้หาย
0: อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับอายุเท่าไหร
1: ่68ค่ะ
0: 68น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักตอนนี้ลดลงแล้วเหลือ30กว่าเมื่อก่อน40กว่า50ค่ะ
0: ทำไมลดแล้วสูงเท่าไหร่ครับ
1: เพราะว่าการอะไรทุกอย่างก็ไม่อ้วนอ่ะ
0: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูงประมาณ140กว่าค่ะ
0: ก็ดีแล้วนะครับน้ำไม่อ้วนนะครับ
1: ทีนี้ไม่อ้วนค่ะ
0: เกิดอุบัติเหตุมันน้ำมันอะไร

0: ้วอ่ะ
1: มันเข้ายังไงเข้ายังไงครับ
0: เข้
1: าย
0: ัง
1: ไ
0: งห่วงอ่ะ
1: เข้าทางอากาศหรือถูกที่ผิวหนังครับ
0: ไม่เข้าทางร่างกายเราแล้วขายแม่ก็เติมปิ้งนี่ทั้งสองสามขังขายขนมปังขายข้าวโพดหลงเลยข้าวผัดเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่เคยป่วยมานานอย่างนี้นะคะตั้งแต่ไปขายของมันนั้นอ่ะเกินที่ปี66อ่ะปลายปี66ปีกว่าแล้วก็ป่วยมาอย่างเนี้ย
1: แล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าไงครับ
0: ก็ไปมีสิทธิ์ที่ศูนย์ค่ะแต่ว่ามีสุขที่สุดแล้วหมอก็ให้ยาแก้ปวดอักเสบอะไรมาการยาเคมีมันช่วยได้บรรเทาเนาะบรรเทาพอหมดฤทธิ์ยาก็ปวดดีค่ะก็ไม่ไปเอาแล้วค่ะไม่ไปหายาเคมี
1: แล้วเขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรครับ
0: หมอก็บอกว่าอาจเป็นขนาดกระดูกทับเส้นน่ะ
1: ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยแล้วกระดูกทับเส้นหมอกระดูกทับเส้นมันเกิดอาการปวดชาที่ขาหรือเปล่าครับ
0: มันนานๆทีจะชาที่ขาค
1: ่
0: ะ
1: แล้วหมอแนะนำหมอรกระดูกทับเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วหมอแนะนำให้ผ่าตัดหรือแนะนำยังไงครับ
0: ไม่ค่ะก็ไม่ได้แนะนำก็ให้ยาแก้ปวดอักเสบมาให้ทานค่ะ
1: แสดงว่าเป็นไม่มากเนาะ
0: ค่ะคุณอยากทราบว่าคุณมียาช่วยได้ไหมคะสมุนไพรแปะกล้วยอะไรช่วยได้ไหมคะแบบว่าอย่างฉันอยู่แถวลาดพร้าวเอามาแบบว่าจะได้สั่งซื้อที่ไหนมึ
1: กก็ลองกินดูนะฮะถ้ามันเกิดจากความเสื่อมของเซลล์เนี่ยลองกินดูเช้า4 เม็ดเย็น4 เม็ดนะครับนะฮะ
0: คุณข้ามาส่งให้นี่ต้องเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะ
1: กล่องนึงแค่260 บาทเท่านั้นเองนะครับ
0: อ๋อเหรอคะแล้วมันช่วยได้ใช่ไหมคะช่วย
1: มันช่วยเรื่องหลอดเลือดและน้ำเลือดนะครับทำให้เลือดไปซัพพลายบริเวณที่เสื่อมมันดีขึ้นแสดงว่าเซลล์มีปัญหานะครับมันไม่น่าเกี่ยวกับมอรกระดูกทับเส้นเลือดเส้นประสาทหรอกครับมันน่าจะเกี่ยวทางผิวหนังมากกว่านะครับ
0: ค่ะเมื่อก่อนก็เคยสั่งซื้อที่นั่นที่อยู่กลางใกล้ๆอ่ะทางลาดพร้าว
1: การพร้อมพันใช่ไหมฮะ
0: ที่อยู่พร้อมพันนั่น
1: อ่ะก็ตอนนี
0: ้อาการพร้อมพัน
1: ตอนนี้ยาไม่นานแล้วครับ
0: ซื้อมาหลายชุดแล้วค่ะก็ทานอันนั้นตอนนั้นทานแบบช่วยให้นิสีดวงช่วยอะไรก็ช่วยบรรเทาได้ขายสะดวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มันช่วยทำให้อย่างเบริสะดวกเนี่ยทำให้ไอหลอดเลือดดำเนี่ยนะครับหลอดเลือดดำเนี่ยแล้วก็ทำให้ไอหัวริสุทธบาลมันหดลงไปแต่ต้องระวังอย่าให้ท้องผูกกันแล้วกันนะครับ
0: ค่ะคุณค่าแบบแล้วคุณย้ายไปแล้วจะสั่งยังไงคะ
1: ก็โทรไปที่062
0: เมื่อกี้โทรแล้วไม่มีคนรับสายค
1: ่
0: ะ
1: เอาโทรใหม่ครับเพราะว่าสายมันคนโทรเยอะมากครับ
0: คุณค่าแล้วมาส่งให้ที่บ้านต้องเสียค่าส่งไหมคะ
1: เราไม่ทราบครับลองโทรไปนะครับ062 5100
0: ไม่ไปที่ไกลแล้วอ่ะค่ะเมื่อกี้ก็โทรคุกแรกนะแบบว่า0100แล้วก็100900800ไม่มีคนรับสาย
1: 062 5100
0: ค่ะค่ะ
1: 560
0: ก็มีเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ
1: 560-9ครับใช่ครับ
0: 09เลยก็ไม่มีคนรับสายอ่ะ
1: 062-5100-560เอา560ไม่ติดก็561ถ้าไม่ติดก็562 563 564ถึง569ก็ได้ครับนะก็ลองโทรไปแล้ว
0: คล้ายใช่ไหมคะคล้าย09อะไรใช่ไหมคะ
1: ครับได้ครับ
0: อ๋อคล้าย090807อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเขาจะมาส่งให้หรือว่าไปซื้อที่ไหนคะ
1: เขามาส่งให้ถึงบ้านเลยครับ
0: แล้วก็
1: จะสะดวกกว่านะครับลองกินดูนะครับถ้าได้ผลเป็นยังไงก็โทรมาครับสวัสดีครับก็ลองกินดูนะครับได้ผลเป็นยังไงก็ลองโทรมาบอกนะครับผมว่าต้องไปที่ไปตรวจให้ละเอียดที่โรงพยาบาลจะดีกว่านะครับอย่าไปคลั่งใครแต่แปะกล้วยอย่างเดียวนะครับต้องตรวจที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับเนี่ยต้องดูนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นแต่เขาอยากจะกินแปะกล้วยก็มันช่วยเรื่องหลอดเลือดลดการอักเสบได้นะครับเนี่ยมันสร้างระบบภูมิดีขึ้นแต่มันจะดีขึ้นขนาดไหนก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปตรวจครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อยู่
2: แปะกล้วยใช่ไหมครับผม
1: ใช่แล้วแปะกล้วย
2: เลิฟ

0: อยากจะสอบถามก่อนว่าเป็นอาการเนี่ยมือชาเท้าชาไม่มีแรงอะไรเงี้ยต้องใช้ยาอะไรครับผม
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
0: 73
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
0: 170กับ662
1: โอ้น้ำหนักก็ดีแล้วดีแล้วไม่อ้วนก็ดีแล้วนะครับทีนี้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
0: เบาหวานตัวเอ้ยไปว่าโรงพยาบาลแล้วหมอเขาบอกปกติหมดเลยนะ
1: อืม
0: หมอว่างั้นนะ
1: อาการชามันชาทั้งสองมือสองขาหรือเปล่าครับ
0: มันชาข้างซ้ายเท้าซ้ายมือซ้ายชาชาเยอะหน่อยมันหยิบอะไรไม่ค่อยได้มันหยิบหล่นหยิบหล่นแล้วข้างขวามือขวาชาไม่เยอะ
1: มัน
0: เดินโซซัดโซเซอะนะ
1: มีไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ LDL เท่าไหร่ครับ
0: เออทีนี้ผมไปที่โรงพยาบาลมาตอนนั้นหมอเขาบอกปกติหมดเลยเขาบอกไอ้ความดันก็130 129เลยพวกเนี้ยแล้วตรงนั้นปกติหมดเลยหมอว่างี้นะ
1: อืมคืออย่างนี้ที่อาการที่คุณไม่มีแรงเนี่ยมันน่าจะเกิดจากเลือดไปซัพพลายเซลล์ไม่ดีพอนะครับทำให้เกิดการอ่อนแอนะครับการกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เล่า4อาทิตย์โทรมารายงานว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงนะครับ4อาทิตย์โทรมารายงานว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไง
0: นะครับแปะกล้วยใช่ไหมครับผม
1: ใช่ครับเช้า4เย็น4นะครับ
0: เราสี่เย็นสี
1: ่เราสี่
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมขออย่าถามคุณหมอมันเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ด
1: เป็นเม็ดเล็กๆครับเป็นเม็ดเล็กๆครับกินง่ายครับ
0: เป็นเม็ดเล็กๆนะ
1: ครับกินง่ายครับกินเสร็จก็ลองโทรมารายงานว่ามันอาการดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงนะครับมันน่าจะเกี่ยวกับหลอดเลือด
0: อ
1: าจจะเกี่ยวกับหลอดเลือดมันซัพพลายไม่ดีพอนะครับ
0: ครับผมคุณหมอเขาบอกว่าหลอดเลือดเลี้ยงสมองไม่ทันพวกนี้นะ
1: ใช่เด็กก็เกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งนั้นแหละครับ
0: ครับผม
1: ทำให้เกิดอาการการสั่งงานของสมองไม่ดีพอนะครับทีนี
0: ้
1: การให้เฉพาะแอสไพรินมันก็แค่ล้างคราบเฉยๆนะครับแต่การกินสมุนไพรตัวนี้มันเป็นทั้งแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับมันเป็นทั้งทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นเรียกว่าอีลาสติกที่ทำให้น้ำเลือดเนี่ยมันข้นๆพออายุมากๆทั้งไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงมันก็ข้นอายุมากกว่านะครับม
0: ัน
1: ก็แก้ไขที่ต้นเหตุคือหลอดเลือดและน้ำเลือดนะครับกินเช้า4เย็น4สัก 2-3 อาทิตย์ก็น่าจะดีขึ้นนะครับถ้าดีขึ้นมากๆก็ลดเหลือเช้า2เย็น2ก็พอครับ
0: เหรอ
1: ครับใช่ครับ
0: ไอ้อย่างนี้มันเป็นกล่องเป็นขวดครับผม
1: เป็นกล่องครับเป็นกล่องกล่องเขียวๆนะฮะกล่องหนึ่งมี30เม็ดนะครับราคาแค่กล่องหนึ่งก็260บาทเท่านั้นเองนะครับ
0: แล้วอย่างนี้มันกินกล่องจะรู้ผลไหมครับคุณหมอ
1: ไม่มันบอกไม่ได้ฮะผมว่าต้อง2กล่องขึ้นไปนะครับเพราะสมุนไพรไม่มีข้อเสียว่ามันได้ผลช้าครับแล้วคุณจะสังเกตดูหลอดเลือดทั้งน้ำเลือดเนี่ยสายตาคุณก็ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นหูแว่วหรือเป็นภูมิแพ้หรือเป็นเส้นเลือดขอดนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดและน้ำเลือดที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีพ
0: อ
1: ทำให้สมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เสียความสมดุลคือมันขาดอาหารนะครับ
0: ครับผม
1: ขาดอาหารพอเราให้อาหารเพียงพอคือท่อเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันดีกว่าเดิมอาการจะค่อยๆทุเลานะครับนะอาการจะค่อยๆตัวหลังนะครับ
0: ตอนนี้บอกว่ามันมือชาเท้าชามันเดินโซซัดโซเซอยู่นะ
1: นี่แหละขอไปละสักอาทิตย์กว่าๆสักอาทิตย์หนึ่งเถอะครับอาทิตย์หนึ่งแล้วโทรมารายงานนะครับนะ
0: ครับผมไม่อย่างนี้เดี๋ยวผมขอถามคุณหมอหน่อยว่ามากินคู่กับยาโรงพยาบาลพวกสมุนไพรอะไรอย่างอื่นได้ไหม
1: กินได้เลยครับกินได้เลยครับไม่เกี่ยวกันครับ
0: เอาไม่เกี่ยวจะตอนนี้ผมกินสมุนไพรของอะไรธรรมศักดิ์อยู่ตัวนี้แล้วจะไปกินคู่กันได้ไหม
1: กินตัวอะไรครับ
0: ธรรมศักดิ์สุริยนต์เป็นพวกกับสมุนไพรอะไรก็เนี่ยไอ้บัวบานกับดับบดีอะไรพวกเนี้ย
1: ก็กินได้ครับไม่มีปัญหาครับ
0: ไม่มีปัญหานะ
1: แต่ต้องคนที่จะสั่งต้องมีความรู้นะครับต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะมันจะมั่วไม่ได้เลยครับนะ
0: ครับผม
1: แล้วคุณกินสมุนไพรตัวอื่นเพื่ออะไรครับ
0: ไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ไงมือชาเท้าชานี่ไง
1: แล้วมีสารอะไรครับที่ทำให้มืออาการชาน้อยลงครับ
0: เหรอ
1: แล้วต้องมีความเข้าใจไม่เป็นไรก็กินคู่กันได้ไม่เป็นไรครับ
0: อ๋อได้นะ
1: กินแล้วคุณก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมครับ
0: นนี้ผมเพิ่งกินได้ประมาณสัก9วันเองฮะ
1: อืมโอเค
0: จะกิน
1: ก็ไม่มีปัญหาครับนะ
0: ไม่มีปัญหานะ
1: ครับ
0: เอากินคู่กันได้หมดเลยไม่มีปัญหาเลยนะ
1: ครับไม่มีปัญหาครับ
0: เดี๋ยวไอ้โปรแกรมมือชาเท้าชาไม่มีแรงแล้วอ้อลืมบอกคุณหมออย่างว่ามันฉี่ไม่ออกคือว่าหมอโรงพยาบาลเขาใส่สายมาให้อะไรพวกเนี้ย
1: เป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่า
0: อันนี้ผมไม่ทราบนะหมอก็มันฉี่ไม่ออกแล้วหมอเขาบอกว่าต้องใส่สายไว้ให้ก่อน
1: เอ้ยอันนี้ไปดูต่อมลูกแมวแล้วเราต้องไปตรวจดูไปตรวจเลยฮะเขาจะเอาใช้นิ้วเข้าไปนะฮะใส่ถุงมือหน่อยแล้วก็คลำดูก็รู้แล้วครับเขามียาต่อมลูกหมากโตมันฉี่ลำบากใช่ไหมครับต้องเบ่งบ่อยๆต้องเบ่งแรงๆไม่ได้ออกใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ตอนนี้เขาใส่สายไว้เราไม่ต้องเบ่งไม่ต้องอะไรเลยมันออกเราไม่รู้เลยไง
1: มันน่าจะเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับ
0: ครับผม
1: นะครับลองไปตรวจดูนะครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: เราเกิดมาเนี่ยคือจะกินอะไรก็ตามนะครับมันต้องมีความรู้ฮะนะครับต้องมีความรู้แล้วก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับแต่เราก็ยังว่าแล้วก็แม้กระทั่งเราเนี่ยที่กินสมุนไพรผมยังไม่บอกให้เชื่อเลยแต่ด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์เนี่ยมันผ่านการค้นคว้าผ่านการวิจัยมาแล้วเราต้องกินในปริมาณเท่าไหร่เราสกัดยังไงที่เรียกว่าเอ็กซ์แทรคสวัสดีครับ
2: พี่ขาแตกกล้วยเหรอครับเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่แตกกล้วยตรงนี้ครับเขาเชิญเลยครับ
2: ใช่ป่ะครับ
1: ครับใช่ครับ
2: คืออยากจะสั่ง
3: ป้าจำลองเขา
2: ป้าจำลองเขาอยากสั่งแตกกล้วยเพิ่มครับเขาแปลแตกกล้วยอ
1: ่
2: ะ
1: ป้าจำลองนี่เคยกินแตกกล้วยมาก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ก่อนกินกันละตอนนี้เดี๋ยวขอถามก่อนนะฮะเพื่อจะเป็นเบี้ยทานแก่ผู้ฟังนะครับตอนนี้ป้าอายุเท่าไหร่ครับ
2: ป้าอายุเท่าไหร่ตอนนี้
3: 75
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก
3: 78
2: ความสูง
3: 150
1: โอ้โห
2: กว่าครับ
1: อ้วนมากเลยนี
2: ่เอากำลังสมบูรณ์เลยครับ
1: อ้วนจนเป็นโรคอ้วนนะนะ
2: ครับผมแต่เป็นการเป็นโรคอะไรหัวใจด้วยครับ
1: ก็ใช่จะเป็นสารพัดโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรต่อมีอะไรหรือครบหมดทุกอย่างเลยนะครับ
2: ครับผม
1: คุณฉีดคุณแม่ฉีดอินซูลินอยู่หรือเปล่าครับ
2: ไม่ฉีดครับคือไม่เป็นสูงขนาดนั้นนะอยู่น้ำตาลอยู่เท่าไหร่แม
3: ่น้ำตาล339
2: 139เหร
3: อ
2: น้ำตาลอยู่ใน139ครับ
1: เราน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
3: ฮัลโหล
1: ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
3: เมื่อวานเนี่ยไปวัดมา139
1: โอเคฟาดิบัตุก้านะฮะแล้วกินยาอยู่เม็ดเดียวหรือ2เม็ดครับ
3: กินยาฮะ
1: กินยาเบาหวานเม็ดนึงหรือ2เม็ดครับ
3: 2ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าสูงนะครับถ้าไม่แล้วมีความดันและไขมันด้วยใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: แล้วกินแปะกล้วยแล้วมันดีขึ้นไหมครับ
3: ยังไม่เคยกินแต่ข้าวแควนี่อยากจะกินด้วยค่ะ
1: แปะกล้วยมันช่วยเรื่องหลอดเลือดและน้ำเลือดนะครับ
3: ค่ะ
1: ป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกเส้นเลือดสมองตีบแตกทำให้น้ำเลือดไหลเวียนได้ดีความดันก็ดีขึ้นแต่เราต้องลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักก็คือการทำ IF นะครับกินผักก่อน
3: ฟังวิทยุของอะไรอ่ะของอะไรอ่ะที่จัดรายการเพลงอ่ะ
1: อืม
3: นั่นแหละเขาบอกตามทำตามเขามากไม่มากเพราะว่าเป็นคนบ้านนอกมันหากินยากเหมือนกันแล้วก็ควันไม่มีจะเคี้ยวแล้ว
1: ก็ใช้ปั่นก็ได้ครับใช้สับก็ได้ครับถ้าไม่กินอย่างนี้น้ำหนักไม่ลดหรอกครับไม่มีทางลดได้เลยกินแต่ข้าว
3: แต่ลดนะเนี่ยกินแปะกินข้าวแควเข้าไปสองกล่องนะน้ำหนักลดมาต้องร่วม3กิโล
1: โอ้โหแสดงว่าเรากินข้าวเหนียวน้อยใช่ไหมฮะข้าว
3: ไม่ได้กินเลยข้าวเหนียวกินไม่กินเลย
1: กินข้าวกล้อง
3: เขาก็ไม่กินกินข้าวขาวหน่อยแต่กินน้อยหน่อย
1: เออนั่นแหละนั่นแหละเอาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับนั่นแหละรถต้องรถน้ำหนักอีกประมาณ20กว่ากิโลนะครับ
3: รถวิ่งไม่ไหวเราต้องเดินขยับแข้งขยับขานิดหน่อยนั่นเองค่ะ
1: ถ้าไม่ลดน้ำหนักต่อไปจะเดินไม่ได้นะครับน้ำหนักมันเกินมาตรฐาน
3: ก็มันลดเรื่อยมาที่แรกตรงน้ำหนักต้อง91กิโลเนี่ยลดมาเหลือ70
1: แล้วสูงเท่าไหร
3: ่สูง150
1: น้ำหนักเหลือสัก50ได้ไหมเอาให้50
3: ก็จะกินแปะกล้วยเนี่ยแล้วก็ทำตามคำสั่ง
1: โอเคกินแปะกล้วยเช้า44ก็แล้วกันนะครับนะ
3: ค่ะ
1: กินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดครับ
3: จ้า
1: ครับแล้วก็อาการต่างๆที่ปวดขาชาขาก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะก็โทรไปสั่งที่062-5100
3: เดี๋ยวผมทำนี้เดี๋ยวทำไม่ได้
4: ฮ
3: ั
4: ลโหลครับ
1: ก็โทรไปสั่งแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดโทรไปสั่งนะครับครับ062
4: เดี๋ยวเมื่อกี้ผมโทรไปแล้วทาง062แล้วตอบว่าไม่มีคนรับ
1: เอาโทรไปใหม่ครับโทรไปใหม่062ครับผมจะลองให้ช่วยโทรนะครับ062
4: 062
1: 5100
4: 5100
1: 560
4: 560
1: ถึง569ครับ
4: โอเคครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: อ้วนมากๆถือเป็นโรคอ้วนแล้วนะ
5: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะก็ได้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะท่านที่จะเข้าสายหน้าไมค์จะปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงก็จะเป็นในช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงเผื่อท่านที่มีภาวะการเจ็บป่วยคนในครอบครัวนะคะต้องการขอคำแนะนำคำปรึกษาท่านโทร0813346666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะโทรสั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงเพลงสาวสันกำแพงจากยุยยัดเยอะพระรถเมรีจากยอดรักสลักใจค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะในเรื่องของการเลือกอาหารการกินนะคะทั้งอาหารสะอาดปลอดภัยในยุคนี้เนี่ยก็สำคัญเพื่อเกิดท้องร่วงท้องเสียมีการขับถ่ายของเหลวนะคะที่อาจจะเกิดจากการกินอาหารหรือว่าบางคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของโรคประจำตัวนะคะในเรื่องของการกินหวานกินมันกินของทอดพวกเนี้ยนะคะหรือว่าบางคนชอบกินน้ำหวานกับกินพวกแป้งเยอะเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของไขมันสูงได้นะคะเราต้องสังเกตตัวเราถ้าเรามีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยท่านต้องดูด้วยบางคนนะคะทั้งงดอาหารแกไม่กินหวานมันเค็มแต่ท่านก็ต้องดูอาหารที่เรากินด้วยว่าเรายังกินพวกชาเย็นที่หวานๆทุกวันหรือเปล่ากินขนมหลังอาหารกินข้าวเยอะไปไหมนะคะหรือว่ากินพวกเป๊ปซี่กินพวกน้ำอัดลมนะคะพวกน้ำหวานพวกนี้นะคะพวกนี้มันจะมีผลต่อเรื่องของการที่มันเกิดการสะสมไขมันได้นะคะถ้าเรากินน้ำตาลและยังกินข้าวเยอะกินเกินเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลพุ่งขึ้นง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปกระตุ้นเกิดการอักเสบของไขมันในร่างกายน้ำหนักมันขึ้นเนี่ยพอภาวะดื้ออินซูลินมาเนี่ยนะคะมันจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดมันไม่สามารถจะเข้าสู่เซลล์ไปเป็นพลังเปลี่ยนเป็นพลังงานมันก็จะสะสมทำให้มีปัญหาที่น้ำตาลมันเชื่อมอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการกระแทกทำให้อักเสบขึ้นมาและโรคแทรกซ้อนตามมานะคะในบางทุกมื้อของอาหารเนี่ยนะคะเรากินข้าวน้อยลงเราเพิ่มผักกินผลไม้ทั้งลูกแทนน้ำผลไม้พวกปั่นพวกที่ใส่หวานๆไซรัปพวกนี้นะคะเราต้องงดพวกเครื่องดื่มหวานๆก่อนนะคะแล้วเราจึงจะสามารถที่จะค่อยๆในเรื่องของการลดภาวะของไขมันที่สะสมในร่างกายนะคะและการเสริมด้วยไวน์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะร่างกายมันจะดึงน้ำตาลดึงไขมันในส่วนที่เรากินเข้าไปเนี่ยมาใช้ก่อนส่วนที่มันสะสมถ้ามันส่วนเกินมันก็จะยิ่งเข้าไปพอกตับไปแทรกอยู่ตามมวลกล้ามเนื้อก็จะกลายเป็นภาวะที่ทำให้เรามีไขมันอุดตันอยู่ในเส้นเลือดนะคะจึงต้องกินในปริมาณเหมาะสมและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเสริมได้โปรตีนนะคะการกินผักการเลือกอาหารการกินเนี่ยนะคะเราทำ IF ได้เนี่ยนะคะกินเป็นมื้อไปในระหว่างมื้อจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชานะคะพยายามทำให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละท่านนะคะท่านที่สนใจอยากจะเสริมสร้างด้วยไวน์เฮิร์บผักหลากหลายชนิดที่เป็นส่วนผสมอยู่ในไวน์เฮิร์บก็จะมีสารสกัดจากมะระขี้นกที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะท่านสั่งซื้อเนี่ยขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราเรื่องทำ IF แถมให้ฟรีนะคะซึ่งเขียนโดยทีมแพทย์ของรายการสุขภาพเกษตรเพลงและท่านจะสั่งไวน์เฮิร์บสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟเนี่ยนะคะโทรไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นต้องการซ่อมเซลล์ไม่ให้เสื่อมเร็วนะคะเสริมได้แปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานดื่มได้เพราะไม่มีน้ำตาลผสมแล้วก็ไวน์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่ไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังสาวเพชรบุรีนะคะเสียงของแคทรียามรสีคนกล่อมโลกจากเสรีรุ่งสว่างคำเตือนของพี่จากไพรวัลย์ลูกเพชรค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟบางอย่างทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้ภาวะอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงของการที่จะสับเปลี่ยนฤดูเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานหลายๆจังหวัดรวมทั้งในกรุงเทพเนี่ยนะคะหรือปริมณฑลในช่วงเวลาเช้าเนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นลงพอมวลอากาศเย็นมานะคะแล้วก็ยังมีฝนฟ้าตกสลับมาและช่วงที่ฝนไม่ตกพอสายๆเนี่ยอากาศจะร้อนมากนะคะอากาศแบบนี้ที่จะทำให้คนมีภาวะเป็นไข้เจ็บป่วยเป็นไข้หวัดนะคะบางทีอาจจะมีน้ำมูกไหลหรือถ้ามีอาการเนี่ยนะคะหลายๆวันเนี่ยนะคะในการเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยถ้าไม่หายเนี่ยต้องไปตรวจไปพบแพทย์นะคะเพราะจะได้รักษากันได้ทันท่วงทีอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่ามีทั้งโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่มีทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B มีไข้หวัดหรือมีปัญหาเรื่องของไข้ขึ้นสูงโดยเฉพาะเด็กๆ เนี่ยนะคะภาวะอากาศอย่างนี้เนี่ยหรือไปผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเรื่องของความที่ภูมิร่างกายเราอ่อนแอมันก็จะทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการหมั่นไปตรวจเช็คร่างกายนะคะหลังภาวะน้ำท่วมเนี่ยถ้าเข้าสู่ภาวะปกติท่านก็ไปตรวจนะคะในวัยที่45หรือ40ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าสู่วัยกลางคนแล้วเนี่ยนะคะร่างกายมันจะมีความเสื่อมถอยลงนะคะถึงหมั่นออกกำลังกายการดูแลเรื่องของการเลือกสารอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญและท่านจะเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงนะคะและดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้เขาใช้สุขรสเยาว์หวานทดแทนน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมนะคะด้วยสุขรสเยาว์หวานมีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมไอทริโอเนตแล้วก็มีแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกล่องนึงจะมี15ซอง260บาทและเรื่องของไวเฮิร์บเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงท่านฉีดอินซูลินหรือว่าให้ยาเบาหวานอยู่เนี่ยท่านก็เลี่ยงไปทานในมื้อถัดไปได้เพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อนะคะที่คลินิกคุณหมอชำนาญจะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทร0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังทุ่งนางคอยนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์ความรักเหมือนยาขมจากเสียงของสายันสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L3 โอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหาสุขภาพอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: อยู่ลำลูกกาคร
0: ับลำลูกกาฟังรายการนี้เข้าทีดีไหมแก่ง
1: ดีมากดีมากเลยหมอความรู้เยอะเลย
0: ความรู้ที่ได้เช่นยังไงเช่นยังไงครับเช่นยังไงครับ
1: ว่าก็ทานแปดปุ้ยอยู่ประจำเลยเป็นอยากรบกวนถามหมอว่าเป็นแบบว่าหูอื้อแล้วมันมีเสียงออกมาอะไรเหมือนลมมันออกจากหูอย่างเงี้ยค่ะ
0: คืองี้นะถ้าไปที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเห็นปูนไปเกาะก็ยังไม่มียาอะไรที่รักษาให้เซิร์กบ้างให้ไซบีเรียมกันบ้างมันก็ไม่ดีขึ้นบางทีก็ให้ยากล่อมประสาทให้ยานอนหลับจริงหรือเปล่า
1: อ๋อไปที่โรงพยาบาลศิริแพทย์มา5ครั้งแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่หาย
1: เขาก็ให้ไอ้เนี่ยก็ให้วิตามิน B12 มาแล้วให้ยาอะไรละยาแบบเม็ดขาวๆไปหล่อๆแต่ที่15มิลลิกรัมบางที
0: มัน
1: ปลายประสาทอักเสบยาตัวเนี้ยเขาบอกในปลายประสาทอักเสบเขาก็ให้มา2อย่างแล้วก็ให้ทานบอกโอ้ทานป้าทานแปะป่วยอยู่แล้วตอนนี้เขาเอางั้นก็เอาแปะป่วยรวมไปด้วยเลยเช้า2เย็น2เขาบอกว่าเนี่ยรวมกับยาพวกเนี้ย
0: หมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่ากินได้ใช่ไหมครับแปะป่วยเนี่ย
1: ได้
0: หมอที่โรงพยาบาลไหนครับที่โรงพยาบาลไหน
1: อ๋อโรงพยาบาลศิริแพทย์ค่ะ
0: คืออย่างนี้นะเราต้องรู้ถึงต้นเหตุว่าหูแว่วเนี่ยนะครับสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งความผิดปกติของหูการได้ยินหรืออาจจะเป็นอาการของโรคทางจิตเวชก็ได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาการหูแว่วที่ได้ยินเฉพาะตัวเนี่ยเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งเกิดจากความผิดปกติในหูชั้นนอกหูชั้นกลางหรือประสาทหูนอกจากนี้อาการหูแว่วอาจจะเกิดจากอาการแสดงทางโรคจิตเวชเช่นเอาของกูคืนมาอย่างนี้นะครับมันเป็นโรคคล้ายๆกับอุปทานอะซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดหรือบางทีก็บอกว่าเกิดจากปลายประสาทอักเสบบ้างเกิดจากอะไรบ้างแต่ถ้าในวิชาการนี้มันน่าจะเกิดจากความเสื่อมของหูชั้นในโดยเฉพาะยิ่งประสาทเกี่ยวกับความได้ยินของหูชั้นในมันเกิดผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกทฤษฎีหนึ่งคือการให้อาหารให้เลือดเอาไปซ่อมเซลล์ที่เสื่อมทำให้อาการหูแว่วมันดีขึ้นควรจะกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4หรือซ้ำไปสัก4อาทิตย์มันจะค่อยๆจางหายไปนะครับนี่เป็นอย่างนั้น
1: คุณหมอก็สั่งมาเช้า2เย็น2ก็มาทานรวมกับยาพวกนี้ด้วย
0: ครับได้เลยครับเราดีขึ้นไหมครับ
1: B12 อะไรเนี่ย
0: B12 ก็กินไปนะครับเนาะแล้วกินแล้วดีขึ้นไหมครับ
1: ก็ยัง

0: างครั้งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ใช้ไอ้ข้าวสบัดมา
1: คืออย่าง
0: เ
1: งี้ยนะ
0: ให้มันแห้งอะไรอย่างเงี้ย
1: เราต้องไปหาที่ต้นเหตุนะคือการอุดตันเนี่ยช่องแคะหูบ่อยๆเนี่ยไม่รู้ใครไปตั้งว่าเป็นขี้หูแต่จริงมันเป็นแวกป้องกันเชื้อโรคนะครับแล้วพอแคะบ่อยๆไอ้หูเนี่ยมันก็สร้างแวกซ์ขึ้นมาจนเกิดการอุดตันที่เรียกว่าขี้หูอุดตันนะครับสะสมมากเกินไปนะครับในช่องหูทำให้เกิดเสียงแว่วๆก็ได้นะครับหรือเกิด
0: เขาก็ใช้คุณหมอคะเขาก็ใช้ดูดเขาบอกไม่มีนะหูก็สะอาดนะ
1: เขาใช้ซักชันดูดใช่แล้ว
0: เออแล้วก็เอากล้องมาส่งดูเพราะว่าไม่มีอะไรแค่หูเสื่อมเขาก็เอาไปเข้าเครื่องจับเท็จอะไรนั่นอ่ะ
1: อืม
0: เขาก็บอกเสื่อมมา 20% นะแค่หูเสื่อม 20% นะคุณป้าเขาบอกแบบนี้
1: ก็
0: อ
1: ัน
0: นี้แล้วจะหายไหมคุณหมอ
1: ควรจะกินแปะกล้วยเพิ่มเป็นเช้า4-4มากกว่านะครับเพราะว่าเช้า2-2กลัวไม่พอพอเช้า4-4สัก2อาทิตย์เนี่ยเราค่อยลดเหลือเช้า2-2ครับ
0: อ๋อรวมกับยาพวกนี้ได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: รวมไปได้เลยวิตามินวันซิกเทเวอร์เขากินไปนะครับนะ
0: ค่ะคุณหมอ
1: ครับก็ดีแล้วก็กินเสร็จแล้วสัก3-4อาทิตย์ค่อยโทรมารายงานว่าอาการมันดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเนี่ยหรืออาจจะเกิดจากแก้วหูทะลุก็ได้นะครับเช่นว่า
0: เขาก็ดูเขาก็บอกไม่ถามคุณหมอแก้วหูทะลุหรือเปล่าเนี่ยลมมันถึงออกเขาบอกไม่มี
1: ก็ต้องไปส่องกล้องดูนะครับหรือการเกิดจากหูชั้นนอกอักเสบก็ได้นะครับการอักเสบของหูชั้นนอกอาจจะทำให้เกิดอาการปวดและเสียง
0: ใช่คุณหมอพูดถูกเลยมันปวดแบบปวดลึกๆเนี่ยปวดล
1: ึ
0: กๆอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันอาจจะเกิดจากการอักเสบของหูชั้นนอกก็ได้นะครับหรือเกิดจากความเสื่อมของประสาทหูก็ได้นะครับการติดเชื้อก็ได้
0: ยาอักเสบนะไม่ให้ทาน
1: เห็นไหมไหนนะให้มาทานหรือเปล่าครับ
0: เขาไม่ให้เขาให้ยาอักเสบหูไปเลย
1: ก็เหมือนกันเลยครับก็ตัวเดียวกันยาแอนติไบโอติกนะเหมือนกันนะครับก็ยาตัวเดียวกันนะครับเป็นโรคจิตเวชก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เช่นว่าฝันร้ายประจำเนี่ยพอหาสาเหตุเจอปั๊บเราก็ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแต่เราแก้ไขที่ต้นเหตุก็คือการได้ยินเกิดจากความเสื่อมของประสาทที่ไม่มีเสียงจริงความเสื่อมมันน่าจะเกิดจากได้รับเลือดคืออาหารน้อยเกินไปก็ทำให้เกิดความเสื่อมสังเกตดูพอกินแปะกล้วยแล้วอาการหูแว่วจะค่อยๆจางอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้ครับ
0: แล้วเนี่ยไปโรงพยาบาล2 โรงพยาบาลนะไปเปาโลแล้วหมอเปาโลเขาค่าให้ยาเพิ่มเลือดมาเขาบอกเอากินปนกับนี่ได้นะก็กินปนได้ให้ยาเพิ่มเลือดในหูมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กินพอกินไปแล้วมันก็ปวดท้องเพราะมันเป็นโรคกระเพาะอยู่ด้วย
1: คืออย่างเงี้ยคุณไปเล่หาหมอแต่ละคุณต้องไปหาหมอดูนะให้เขากล่อมให้ดีนะให้หมอดูวันเดือนปีเกิดนะพี่มีอาการอย่างงี้เดี๋ยวก็จะหายกันเองโดยการกินแปะกล้วยใช่ไหมฮะต้องไปหาหมอดูฮะ
0: หลายปีเลยแปะกล้วยแต่กินมาหลายปีแต่ก็กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดเพิ่งมาเพิ่ม
1: ต้องอย่างน้อย1-3เวลาต้องอย่างน้อยวันหนึ่งก็120 มิลลิกรัมนะครับนะ
0: ค่ะ
1: นะครับให้มันสมดุลหน่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ย
0: ขอบคุณมากเลยคุณหมอวันดีค่ะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้คนเราเนี่ยต้องรู้จักเหตุแห่งทุกข์นะครับเมื่อทุกข์ดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับเหมือนเราเลยครับบางทีเนี่ยเราแทบไม่ได้นอนแต่มันเป็นห่วงว่าเวลาที่เราอายุใกล้ๆ80เวลามันเหลือน้อยเต็มทีละเหลือน้อยเต็มทีที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนผิดอีกนะครับมันต้องมีอายุเกิน100 ปีต้องมีอายุเฉลี่ยได้ถึง120 ปีถ้าท่านไม่รังแกตัวเองครับไอ้โรคการตายอันดับหนึ่งเนี่ยคือมะเร็งมะเร็งไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเลยเกิดจากการฆ่าตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่การกินสารที่เป็นอนุมูลอิสระเช่นทอดไม่เกรียมเกรียมขาดการพักผ่อนก็เกิดสาร

0: นมูลอิสระพักผ่อนมากเกินไปก็เกิดสารที่เป็นอะนมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีเรดิเคิลออกกำลังกายมากไปก็เกิดน้อยไปก็เกิดนี่นะครับกินอาหารที่ไม่ทอดเกรียมนอกจากจะเกิดไขมันทรานแล้วนะครับก็ยังเกิดสารที่เป็นอะนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดมะเร็งครับไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคครับแล้วโรคที่ป่วยตอนเนี้ยเกิดจากพฤติกรรมเช่นอ้วนเนี่ยนอกจากจะเกิดสารที่เป็นอะนุมูลอิสระกันแล้วนะครับโอ้ยังเกิดสารเกิดความผิดปกติของการผลิตอินซูลินเพราะว่าแทนที่จะเอาไอ้พุงกะทิที่อยู่ในหน้าท้องอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในตับเนี่ยแทนที่จะเอาเป็นประโยชน์เต็มไปด้วยเนื้อเลือดที่ดีๆนะครับมันบรรจุแต่ไขมันมากๆทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีซิสแตนต์นั่นแหละครับมันเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละครับไอ้ความอ้วนนี่อันตรายอย่างมากๆบางคนโอ้ยสุขภาพดีเหลือเกินนะเสียเรานะเนี่ยหรือเท่าแก่เนี้ยเนี่ยเอาง่ายๆผู้ชายความสูงเป็นเซนติเมตรลบได้100เช่นว่าสูง170น้ำหนักก็70ลงมานะครับถ้าจะเป็นส่งเข้าประกวดต้องลบด้วย110หรือ115ด้วยซ้ำไปถ้าอยากจะเป็นชายงามคุณดูสิเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยกล้ามเนื้อไม่ใช่เต็มเปลี่ยนไปด้วยผงผู้หญิงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110นะครับเช่นสูง160น้ำหนักไม่ควรเกิน50กิโลแต่น้ำหนักผอมแบบแข็งแรงนะครับไม่ใช่ผอมแบบคนขาดสารอาหารต้องผอมด้วยการออกกำลังกายด้วยกล้ามเนื้อครับเพราะกล้ามเนื้อเนื้อเนี่ยเป็นที่เก็บน้ำตาลนะครับเมื่อเราขี้เกียจปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันเพราะว่ายังไงเรากินไปกินข้าวเยอะๆอันตรายอย่างมากๆเลยการกินอะไรก่อนหลังการทำ IF intermittent fasting เนี่ยถ้ากินกลับหัวกลับหางกินข้าวก่อนกินแป้งก่อนกินของหวานก่อนแล้วค่อยกินโปรตีนค่อยๆกินผลไม้แล้วกินผักที่หลังมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยครับแค่กินข้าวหมูแดงจานหนึ่งเนี่ยคุณเป็นเบาหวานน้ำตาลเกิน200แล้วยิ่งไปกินกาแฟทรีวันสักแก้วหนึ่งอะลองไปเจาะปลายนิ้วดูสิเกิน 3-400 เท่าซ้ำไปยิ่งกินทุเรียนด้วยแล้วก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เอ้าจะกินทุเรียนเนี่ยเอากินให้น้อยๆหน่อยกินแบบน้ำตาลแทบไม่ขึ้นเลยก็ได้ครับเรากินผักก่อนสัก1จานใหญ่ๆสัก 50% ของมื้อนั้นเนี่ยเหมือนเราขึ้นชกมวยไทยเนี่ยเราต้องมีกระจับใช่ไหมเขาจะเข่ายังไงก็ยังมีกระจับคอยป้องกันไม่ให้กล่องดวงใจของเรานี่มันเกิดคันสะท้านหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยครับถ้าเจ้าชู้มากๆแล้วก็เวลานอนต้องใส่กระจับด้วย บางทีใส่กระจับชั้นเดียวไม่พอต้องใส่ด้วยสปอตเตอร์ด้วยนะครับให้มันรัดเต็มที่เลยมันเป็นด่านป้องกันการกินผักก่อนเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลจากศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิราท่านอดีตก็เป็นคณบดีคณะเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือแอนตี้เอจจิ้งนั่นแหละครับมันเป็นตัวดูดซับน้ำตาลและดูดซับไขมันแล้วในผักมากมายลดน้ำตาลด้วย ช่นผักเชียงดามรักขี้นกคุณก่อนจะขึ้นสวรรค์เนี่ยก่อนจะกินทุเรียนสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มีกระจับคุณกล้าชกขึ้นชกมวยไทยไหมคนเจ้าชู้ต้องใส่กระจับเวลานอนนะครับใส่สปอตเตอร์อีกต่างหากเพื่อเป็นการป้องกันผักนี่มันจะดูดซับทุเรียนดูดซับพวกไขมันต่างๆได้เป็นอย่างดีมันต้องมีวิธีการแก้จะห้ามคนไม่ให้อย่างเมื่อกี้นี่ฟังข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเขาเริ่มแจกถุงยางอนามัยให้แก่นักศึกษาวิศวะคณะหนึ่งเขาแจกแล้วเหมือนกับการเหมือนการกินผักอ่ะกินผักก่อนเพื่อจะดูดซับไอ้ทุเรียนไม่มีทั้งน้ำตาลและทั้งไขมันแล้วกินอย่างให้มากคุณกินผลไม้ควรจะกินหลายหลักเช่นทุเรียนนิดๆให้เป็นกระสายแต่ต้องกินผักก่อนนะครับเพราะมันจะดูดซับน้ำตาลและดูดซับไขมันเห็นไหมถ้าคุณกินข้าวหมูแดงก่อนคุณไม่ต้องทำไอเอฟหรอกครับไม่ได้ผลแล้วครับการกินอะไรก่อนหลังนี่มันด้วยเหตุด้วยผลนะครับทำไมถึงกิน 50% นะจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าในผักบางทีก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันก็มีครับมีทั้งวิตามินมากมายเหลือเกินครับโปรตีนก็ยังมีครับคุณไปเลือกผักคุณไปส่องดูใน Google ดูสิให้หลายหลากชนิดหรือคุณจะไปซื้อไวเฮอร์แบบพรีเมียมมาเขาก็จะมีบอกว่าในไวเฮอร์ประกอบด้วยพืชอะไรบ้างเช่นมรกีนกผักเจงดาแล้วอะไรตัวมีอะไรมากมายก็ซื้อผักตามนั้นแหละครับเพื่อจะลดน้ำตาลลดน้ำหนักลดความอ้วนหรือขี้เกียจซื้อก็เอาทั้งอ้วนๆมากๆนี่ถึงแม้ไม่มีเบาหวานก็กินสัก1แคปซูลหลักอาหารก็ได้ครับใบเฮิร์บนี่คู่กับแปะกล้วยแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีนี่ยังผักที่มีโปรตีนสูงก็ได้แก่พวกเห็ดฟางกะหล่ำดาวพวกตำลึงผักขมบรอกโคลีหน่อไม้ฝรั่งต้นอ่อนทานตะวันกะหล่ำดอกและผักกาดกวางตุ้งผักที่มีโปรตีนสูงมากๆมากๆมากๆเลยคือเห็ดฟางใน1ขีดหรือ100กรัมเนี่ยมันจะมีโปรตีนถึง 3.8 กรัมต่อ100กรัมนะครับพวกกะหล่ำดาวพวกตำลึงพวกผักขมบรอกโคลีเนี่ยคะน้าก็มีโปรตีนสูงหน่อไม้ฝรั่งพวกต้นอ่อนของดอกทานตะวันนะครับพวกกะหล่ำดอกมีโปรตีนทั้งนั้นหรือจะถ้านอนติดเตียงก็กินโปรตีนจากอาจารย์หมอชำนาญก็ได้ในผักก็มีสารอาหารเกือบครบแล้วถ้ารู้จักการกินนะครับผักบางชนิดมีคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นพวกเผือกพวกมันที่อยู่ในดินเนี่ยพวกมีหัวเนี่ยไม่ควรกินควรจะกินอันดับสุดท้ายถือว่าเป็นแป้งนะครับเป็นน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นการกินผักก่อนเนี่ยค่อยกินทุเรียนนิดๆจะกินเงาะหน่อยๆก็ได้นะครับแต่ให้กินผักก่อนนะครับ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะทางคลินิกของคุณหมอชำนาญเนี่ยนะคะเขาเปิดทุกวันจะสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวเฮิร์บท่านโทรได้เลยส่วนท่านที่จะอยากไปพบคุณหมอชำนาญเนี่ยคุณหมอจะเข้าคลินิกเป็นบางวันนะคะเพราะท่านมีภารกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะอยากจะไปพบที่คลินิกสีแยกไฟฉายท่านต้องโทรศัพท์ไปสอบถามนัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่ของทางคลินิกก่อนนะคะส่วนใครจะแวะไปซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งไวเฮิร์บไปซื้อได้ตนเองได้เลยคลินิกอยู่สีแยกไฟฉายตรงข้ามกับคอนโดตึกสูงเนี่ยเห็นชัดเจนนะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกนะคะตอนนี้ในหลายพื้นที่การจะส่งสินค้าถึงบ้านท่านก็สะดวกสบายแล้วนะคะสั่งซื้อไปที่หมายเลขโทรศัพท์0625100560-569ค่ะช่วงนี้จะให้ฟังไทยดำรำพันเสียงกอวิเศษน้ำตาอีสานจากเสียงของสายเย็นสัญญาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ากการที่เราจะมีมวลกล้ามเนื้อที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะคะการที่เราออกกำลังกายในแต่ละวันเนี่ยทั้ง10นาที15นาทีให้ได้สัปดาห์หนึ่งเนี่ย150นาทีแล้วภายใน 1-2 วันต้องออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันได้เสริมสร้างนะคะกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อท้องขาท้องแขนเนี่ยเราก็จะได้เดินเหินคล่องขึ้นนะคะการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านคือการที่เรายกเวทยกน้ำหนักนะคะให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เสริมสร้างให้เรามีเห็นไหมพวกนักกล้ามเนี่ยเขาจะกินพวกโปรตีนเสริมด้วยนะคะเพราะว่าการกินโปรตีนหรือว่ากินเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะสลับกับการกินปลาเนี่ยมันก็จะมีพวกโอเมก้า3เนี่ยมาช่วยมันจะทำให้เรามีกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะปลาทะเลที่มีพวกไขมันก็จะเป็นพวกปลาซาร์ดีนปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลน่ะนะคะเป็นแหล่งที่มีโอเมก้า3นะคะแต่ปลาบ้านเราเนี่ยถ้าเรากินได้เนี่ยนะคะทุกมื้อนะคะในการกินสลับกันกับพวกอกไก่กินไข่ต้มกินปลานะคะกุ้งหอยปูปลาเนี่ยนะคะอาหารทะเลพวกนี้ก็จะมีพวกที่มันมีโปรตีนสูงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีค่าของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยการที่เรากินน้ำหวานเราก็ต้องลดลงนะคะใครที่กินข้าวเยอะเราลดลงแล้วเรากินแป้งกินข้าวน้อยลงเนี่ยน้ำหนักตัวเราเนี่ยนะคะพร้อมกับการออกกำลังกายมันก็จะลดลงตามถ้าน้ำหนักเรามากเกินความมากเกินไปนะคะมันก็จะทำให้เรามีปัญหาเรื่องของการสะสมไขมันในร่างกายนะคะถ้าเราเบื่อพวกกินปลากินไก่เราก็จะสลับมากินพวกเต้าหู้ก็ได้นะคะหรือว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยนะคะหอยก็จะได้เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าจะเข้าสู่เทศกาลทานเจนะคะก็จะมีพวกเต้าหู้พวกนี้กินเยอะมันก็อ้วนเหมือนกันนะการกินผักอาจจะเว้นบางคนเขาก็กินด้วยความศรัทธาเนาะสัก10วันแต่ท่านที่ไม่ได้กินท่านก็ยังเสริมสร้างร่างกายนะคะการทานโปรตีนจะทำให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงและท่านต้องมีผักเพิ่มด้วยในทุกมื้อนะคะเพื่อทำให้การย่อยเราดีขึ้นการขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ได้กากใยไฟเบอร์ทำให้ระบบการขับถ่ายเราดีนะคะแล้วก็มีสารอาหารที่หลากหลายชนิดการที่เรากินอาหารที่สลับกันบ้างเนี่ยนะคะแล้วแต่เรายังมีเกณฑ์ในเรื่องของมีโปรตีนมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตกินน้อยลงแล้วก็มีเนื้อสัตว์ที่จะไปเสริมสร้างทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายดีขึ้นเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นนะคะในเรื่องของสมองการจดจำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้เนี่ยนะคะคนเรามีปัญหาเรื่องของการหลงหลงลืมลืมนะคะเป็นอัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันนะคะในวัยที่เปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุจากข่าวที่นำแม่ไปเลี้ยงไว้ที่กาญจนบุรีที่มีเหมือนกรงเห็นไหมก็เป็นการที่ใช้ชีวิตแบบผิดพลาดนะคะของลูกเต้าที่พราบรรพบุรุษเราเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วไม่ได้รับการดูแลสังคมก็รับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลพ่อแม่คนในครอบครัวนะคะถึงแม้เขาจะเกิดภาวะการเจ็บป่วยถึงจะเอาไปอยู่ที่ศูนย์เนี่ยก็ต้องหมั่นไปเยี่ยมเยียนเขาบ้างนะคะเขาก็ยังมีกำลังใจถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองในการส่งเลี้ยงให้ดูอย่างดีแต่เรื่องของความรู้สึกทางใจเรื่องของความรักความผูกพันความคิดถึงของคนในครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะใครจะซื้อแปะกล้วยไปฝากญาติผู้ใหญ่หรือจะส่งกาแฟไปให้คนทางบ้านสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญได้เลยนะคะเขามีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางหรือถ้าสะดวกโอนก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็โอนง่ายนะคะสอบถามไปที่คลินิกหรือจะเป็นไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อนะคะ10เบอร์10คู่สายคือ0625100560-569ค่ะให้ฟังนักร้องพเนจรนะคะเสียงพนมนพพรอสรรักจากเสียงของศักดิ์สยามเพชรชมพูทหารห่วงเมียจากเสียงยอดรักเสียงของชาตรีศรีชนค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเราก็ยังเน้นการที่เราจะต้องมีกินผักแม้ช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมแต่ผักจะแพงนะคะคนที่ซื้อไปเนี่ยที่เป็นผักที่เป็นพวกผักคะน้าผักกาดขาวอะไรเงี้ยนะคะที่ผักที่มาจากเมืองจีนเนี่ยแม้แค่เดือนนี้เนี่ยเขาจะมีพวกเป็นกาบประกบเอาไว้แต่ข้างในมันจะหายไปก็อาจจะเป็นการชั่งน้ำหนักขายอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องดูด้วยเวลาที่เราซื้อเนี่ยอาจจะเป็นกะหล่ำปลีผักคะน้านะคะต้นหอมผักชีนี่แพงใครที่กินพวกผัดกะเพราพวกนี้ก็จะมีพวกเครื่องเคียงที่เป็นพวกใบโหระพานะคะมะกรูดพวกนี้พืชผักสวนครัวบ้านเราเนี่ยนะคะก็มีผักซึ่งเป็นตัวประกอบในส่วนของการที่เราจะเพิ่มกากใยไฟเบอร์ผักผลไม้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นพวกธัญพืชมันก็ช่วยในการขับถ่ายช่วยการดูดซึมแล้วใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรากินไม่ได้เนี่ยมันควรบางท่านอาจจะไปปั่นเนื่องจากอายุเยอะการบดเคี้ยวมันก็ลำบากนะคะถ้าเราจะลดไขมันเนี่ยเราเพิ่มในเรื่องของการทานโปรตีนนะคะพวกกินเมล็ดพืชธัญพืชกินถั่วกินผักผลไม้หลายๆชนิดเนี่ยนะคะเราเพิ่มอาหารที่ได้จากพืชเนี่ยเราก็จะกินสารอาหารจากพืชหลายๆชนิดนะคะก็จะไปช่วยดูแลในเรื่องของการไขมันเนี่ยมันจะได้ลดลงแล้วก็หลอดเลือดเราก็จะดีขึ้นนะคะการทานอาหารจึงต้องทานให้หลากหลายกินผักหลายๆชนิดนะคะแล้วก็กินโปรตีนเนี่ยก็จะมีท่านได้เลือกมากมายในบ้านเราเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์แม้แต่ในช่วงภาวะที่เราคับขันน้ำท่วมเนี่ยน้ำจิตน้ำใจที่หลั่งไหลไปช่วยเนี่ยนะคะก็ยังมีอาหารที่เราได้ประทังชีวิตแล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปยังเป็นกำลังใจให้นะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องสุขภาพท่านสามารถจะปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกระเสียงเพลงท่านโทร0813346666และจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งสั่งได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งให้ไปซ่อมเซลล์ให้ร่างกายแข็งแรงหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วก็ไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะละขี้นกและผักหลากหลายชนิดไปช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลใครที่สะสมไขมันวันนี้นะคะต้องลดพุงลดโรคสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังน้ำท่วมนะคะเสียงของสอนคิรีสีประจวบทุ่งกุลาร้องไห้จากเสียงของศักดิ์สยามเพชรชมพูค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
1: หมออ
0: ยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: หมอสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่นวมินค่ะ
0: นวมิน
1: หมอบ่อยที่สุด
0: เราฟังรายการนี้ฟังบ่อยไหมครับ
1: ทุกวัน
0: เราชอบอะไรจาก
1: ตั้งแต่สมัยยังสาวดูเลยตอนแก่แล้วหมอ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ
1: เขาแต่สิบหน่อยๆแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยฟังมาต้อง50กว่าปี60ปีอ่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตั้งแต่รายการเริงราตรีใช่ไหมครับ
1: ตั้งสมัยก่อนที่เป็นอะไรนะเชอรี่พิงค
0: ์
1: เหรอ
0: เออโอ้เชอรี่พิงค์นี
1: ่ดนตรีเชอรี่พิงค์ใช่ไหมคร
0: ับ เด
1: ้อแต่ตอนนั้น
0: เมื่อก่อนนี่ยุคนั้นเขาเรียกยุคเจ๊หลางไงแกเลี้ยงแมวอยู่นะฮะพอขึ้นเพลงแด่แด่แด่แด่แมวเนี่ยมันไม่รู้มาจากไหนนะมันนั่งหน้าวิทยุมันเลยเนี่ยเราอย่าไปปิดนะแมวฟังมันหลับตาแล้วก็ร้องเมียวเมียวเมียวเมียวแมวยังฟังเนี่ยเพราะว่าแมวฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วเขาฟังเราพูดด้วยนะเวลาเสียงเพลงมาแมวก็ออกมาเต้นด้วยนะเออมันแปลกดีจังเลยแมวมันก็ฟังพอรายการจบตอนตีสองเมื่อก่อนเนี่ย
1: โอ้ตอนนี้คุณหมออะไรร้องเพลงอยู่นะคุณหมออะไร
0: หมอปิติหมอปิติ
1: โอ้ร้องเก่งนะทำไมถึงเก่งจังเลย
0: เขาแต่งเองด้วยนะแล้วทำมิวสิกวิดีโอเองด้วยนะครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคุณหมอเป็นหมอนะเน
0: ี่
1: ย
0: อุ้ยเขาเป็นศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติเขาเคยอย่างเงี้ยฮะเขาได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสำหรับนักร้องคือพัททิกเนตทองถึง2ครั้ง2ครานะครับจาก
1: สุดยอดเลยนะเนี่ยคุณหมอโอ้โห
0: เป็นรางวัลพระราชทานนะครับ
1: นักร้องดังๆด้วยนะน้อง
0: เราเป็นนักร้องเสร็จเขาเป็นนักแต่งเพลงด้วยนักแต่งเพลงด้วยเรานักแล้วก็
1: แต่งได้ท
0: ุ
1: กจังหว
0: ั
1: ดทุกประเทศเลยนะ
0: โอ้โหไปที
1: เพลงจีนแล้วบางเพลงจีนแล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวคืออย่างนี้นะเขาทำเพลงเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยเอาเพลงพวกนี้ไปร้องหรือไปแก้ไขก็ได้เช่นว่าอยู่อีสาน
1: ไม่เบื่ออ
0: ยู่อีสานอาจจะฟังเพลงภาษาอีสานก็ได้ครับใส่ภาษาพื้น
1: เ
0: มือง
1: เพลงได้ทุกประเทศเลยโอ้
0: ทั่วโลกนะฮะ
1: มีความสามารถ
0: เขาจะมีดนตรีให้ฟรีเพราะด้วย
1: ร้องเพราะจังเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเนี่ยเป็นแพทย์นะแต่ว่าเป็นนักร้องนี่ไม่น่าเชื่อนะคุณหมอ
0: นี่นะถ้าลาออกนะเขาจะตั้งวงดนตรีเองด้วยซ้ำไปเนี่ยผมห้ามไว้อยู่เนี่ยเอาก็เลยมาจัดคอนเสิร์ตเนี่ยต่อไปคอนเสิร์ตมีตูชูโรงไม่ต้องไปเชิญใครแล้วนะครับมีผมกับหมอปิติสองคนเนี่ยนะครับแล้วก็จัดต่อไปไม่ต้องเก็บเงินคนที่เขามีความรู้แล้วก็แต่งเพลงร้องเพลงที่เพราะที่สุดในขณะนี้นะครับหาคนเพราะคนนี้ไม่มีแล้วครับนะแล้วหาคนมาแต่งเพลงอย่างนี้ก็ไม่มีครับแต่งเดือนหนึ่งบางทีแต่งได้สองเพลงสามเพลงอะแล้ว
1: แต่จริงๆได้ทุกจังหวัดนะจังหวัดไหนก็ได้หมดนะ
0: เรา
1: เสียงจังหวัดนะเพลงจังหวัดนะร้องได
0: ้
1: หมดเลย
0: ใช่ใช่แล้วเสียงพูดเนี่ยเราอยากจะให้คนเนี่ยเขาฟังรายการเราเห็นว่าเสียงพูดที่มีความไพเราะพูดดีพูดยังไงคุณลองทำตามสิครับเอาไปทำมาค้าขายได้หมดเลยใครก็อยากจะฟังเสียงเพลงที่มีความไพเราะโดยหมอปิติเลียเสียงพูดมีเสียงสนออักระที่ถูกต้องจังหวะการหายใจมีความนุ่มนวล
1: เลยไม่มีอะไรเลยโอ้โหสุดยอดลื่นเลย
0: ใช่
1: ไปเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆ
0: ลื่นเนื้อล้นทนเนื้อหลายไหนนะคืออย่างนี้ผมพยายามจะหาคนที่มาแทนที่ให้มานั่งวันละ7-8ชั่วโมงอย่างนี้นะครับยังหาไม่ได้เลยคุยกับลูกชายหมอธราทิพย์คุยกับลูกสะใภ้ยายแป๋มเนี่ยนะฮะมันก็ไม่เอา
1: ไม่เอา
0: หมอหัวใจเขาไม่เอาแล้วเขาเดี๋ยวคงจะกระจอกมั้งเป็นโคศกกระจอกกระจอกมั้งใช่ไหมหรือเขากลัวเราไปยืมตังค์เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมันได้โอ้โ
1: หลูกคุณหมอทั้งคู่โอ้โหสุดยอดเลยนะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้โอ้คนเขา
1: สองคนเหรอคุณหมอหญิงชายสองคนใช่ไหมคะ
0: ลูกสาวแต่งงานกับญี่ปุ่นสบายไปแล้ว
1: ลูกชายใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่มีลูกสาวคนจบนิด้าปริญญาโทมันนิด้าเนี่ย จบปริญญาตรีจากเอแบคเนี่ย
1: เ
0: ออนี่ได้โหยากกว่าจุฬาอยู่นะรู้ป่ะ
1: ใช่
0: ถ้าจุฬา2ปีก็ได้แล้วปริญญาโทนี่มัน5ปีนะผ่านยากที่สุดเลยปริญญาโทเนี่ยยากมากเลยแล้วสมมติปริญญาโทมี50คนจบจริงๆไม่เกิน10คนน่ะน้องนั้นตกหมดอารีทายหมดนิด้านี่ได้ยากนะ
1: โอ้ใครทานนิด้าได้ก็สุดยอดแล้วหมอ
0: หินจริงๆหินมากๆเลยนะแล้วเวลาไปทำวิทยานิพนธ์นะ
1: ห
0: ิน
1: มาก
0: หินมากหินกว่าจุฬาอีกรู้ป่ะ
1: นี่ไม่ค่อยมีใครจบนะไม่ค่อย
0: มันจบยากมากเลยฮะทำไม
1: ใช
0: ่ทำไมเขาชอบเรียนนิด้าเขาบอกว่าไงรู้ป่ะคุณพ่อมันถูกกว่าจุฬาแต่จบยากมาก5ปีเนี่ยจบโทนี่5ปีนะปกติ2ปีหรือปีครึ่งก็จบแล้วถ้าจุฬาไม่เกิน2ปีอ่ะแต่นิด้า5ปีอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: เขาอยากจะเรียนปริญญาเอกบอกว่าเราไม่มีตังค์ส่งมึงพอแล้วแค่นี้เองพอจบมาเขาไปสอนภาษา
1: แล้วแค่นี้สุดยอดแล้วพอ
0: จบมาไปสอนภาษาจบมานะผัวก็เป็นญี่ปุ่นนะแล้วญี่ปุ่นมันดีนะมันให้เงินเดือนหมดเลยนะมันไม่เก็บไว้เลยมันเบิกมาละ200มันเบิกมาละ200แล้วก็เบิกเพิ่มก็คือค่าตัดผมทุกอาทิตย์ผมก็ไม่มีนะมันโอ้หัวไม่มีผมอ่ะตัดทุกอาทิตย์เลยเนี่ยแล้วไปตีกอล์ฟนะแล้วก็ค้าขายอะไหล่รถยนต์ก็ค้าขายในไอ้พวกอะไหล่โตโยต้าอะไรญี่ปุ่นมันไม่ซื้อคนอื่นมันซื้อแต่ชาวญี่ปุ่นนะใช่ไหมฮะเออเราอยู่สบายสบายทำงานตอน9โมงเช้า8โมงตี4ตี5มันออกจากบ้านแล้วอ่
1: ะ
0: ไปก่อนเวลาบางทีสี่ทุ่มยังไม่เลิกเลยบางทีเขาป่วยกำลังให้น้ำเกลืออยู่นะป่วยมากๆนี
1: ่
0: เขาป่วยเนี่ยเวลามีงานเร่งๆนะเขาดึงเข็มน้ำเกลือเนี่ยออกไปเลยบางที

0: ไม่มีใครหรอกที่บอกว่าคุณฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสทั้งชาติไม่มีใครหายสักรายหนึ่งแต่ถ้าคุณทำ IF แบบที่ผมที่ทีมงานแพทย์ของเราเขียนไว้หรือคนอ้วนนี่เป็นว่าที่เบาหวานแล้วก็ลองลดน้ำหนักดูนะครับ
1: เนี่ยคุณหมอเห็นคนสั่งเลยนะเวลาโทรไปอ่ะคนจะพูดจะแปะกล้วยกับผิดพันของคุณหมอเนี่ย
0: ใช่ค
1: นพูดเลย
0: นะพอแปะกล้วยมันกินก
1: ันจะสั่งแปะกล้วยแล้วเขาจะถามกาแฟครับ
0: คืออย่างนี้นะคุณเป็นเบาหวานนะคุณต้องหายจากเบาหวานหลานผม
1: มีหลานคนหนึ่งมาเป็นเบาหวานอยู่หลายปีแล้วเห็นมันกินไอ้นั่นอยู่คุณหมอมันกินมะระอยู่จะบอกมันแก้เปลี่ยนจากมะระมากินตัวนี้
0: ไม่ใช่คุณกินมะระคุณกินได้แต่คุณต้องทำไอเอฟด้วยครับต้องกินหลายหลัก
1: ก็ไม่เห็นไม่มีอะไรดีขึ้นนี่คุณหมอ
0: มันไม่ดีขึ้นหรอกเพราะมันกินข้าวเยอะกินมะระกับข้าวก็จบข่าวแล้ว
1: ไม่มีจะไม่มีหายแล้วอ้วนมาก
0: ไม่มีทางเลยครับไม่มีทางเลยครับต่อให้คุณกินอย่างนี้คุณต้องจัดระเบียบการกินให้ถูกต้องกินผักก่อนสัก 50% ตามด้วยผลไม้ตามด้วยกินโปรตีนแล้วอันดับสุดท้ายนี่กินข้าวกินแป้งข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเนี่ยแล้วระหว่างมื้อต้องจิบได้เฉพาะน้ำอุ่นๆน้ำเปล่าๆเท่านั้นนะครับหรือกาแฟดำเท่านั้นเองนะครับนี่คุณกินมั่วอะไรกินทั้งวันมันจะหายได้ไงกินมะระกินนกไปต่อให้กินอะไรก็มันก็ไม่หายหรอกครับต้องจัดระเบียบการกินต้องมีความรู้ครับแล้วคุณไม่ต้องไปดูงานวิจัยที่ไหนนะครับไม่มีใครกล้าพูดว่าขอเวลา4เดือนเบาหวานคุณหายครับ
1: เดี๋ยวจะต้องบอกโทรไปบอกคทีได้บอกแกกินอยู่อย่าเปล่าไว้มาล้างแกเลิกกินได้แล้วนะให้มากินของคุณหมอ
0: ต้องกินหลายหลากฮะถ้ากินอย่างนี้เขาจะเป็นโรคขาดอาหารครับขาดโปรตีนครับ
1: คนนี้เขาอ้วนนะเขาอ้วนมากคุณหมอ
0: เขากินข้าววันละ2กะละมัง
1: สงสัย
0: ทำไมผมรู้อ่ะคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้แล้ววันนี้คุณหมออยู่กับใครคะเนี่ย
0: อยู่คนเดียว
1: ผมก็หมอเจ็บคุณหมอชำนาญใช่ไหมคะ
0: นำ
1: มันย้ายไปนู่นนะคุณหมอว่าจะไปแค่ทียังไม่ได้ไป
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะไปเดี๋ยวจะเอา
1: ทางเนี่ย
0: เดี๋ยวเอาทุเรียนไปฝากเขาให้กินเอาทุเรียนกับชุดเอลวิสอะไปฝากเขาหน่อยบอกว่าเขาแต่เขาต้องร้องเพลงผมฟังนะว่าร้องเพลงออกมานอกถนนเลยเราใส่เสื้อเอลวิสแล้วต้องเต้นด้วย
1: สุดยอดเลย
0: ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยว่าจะให้เขาเต้นในห้องส่งเนี่ยแหละเราให้ร้องเพลงเขาชอบเพลงเอวิสบรูฮาวายจีไฮบรูแล้วเวลาอยากจะเต้นก็เจลเฮาร็อกนะฮะบางทีก็ร้องเพลงของของเดอะยังบันส์ของคลิฟริชาร์ดโอ้ยของจอห์นนี่ฮอปฮอตันโอ้ยแต่อะไรแต่ขนาดนั้นแต่เราเป็นหนุ่มลูกทุ่งเราชอบร้องเพลงเอลวิสเราก็ชอบแต่ร้องสู้เขาไม่ได้แน่จริงมาร้องเพลงบอบอเป็นยังดอกใช่ไหมล่ะนี่เป็นในขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมานั่งวันหนึ่ง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยนั่งสดๆอย่างเงี้ยถามว่าเบื่อไหมถ้าคุณไม่วอร์มเสียงก่อนนะไม่กินแปะกล้วยก่อนนะเสียงไม่เพราะขนาดนี้หรอกครับเพราะว่าเรากินแปะกล้วย
1: หมอนี่ดังทั่วโลกเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่มันดังจริง
1: ใครจะพูดใครจะเอ่ยคำแรกจะกินแปะกล้วย
0: ใช่ใช่
1: คำแรกจะกินแปะกล้วยคว้างทุกวันเลยคุณหมอ
0: คืออย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: นายเขาติดกันเยอะ
0: อะไรที่มันสุดยอดของประเทศไทยเราจะเชิญมาที่นี่แพทย์ที่มาตอบปัญหาเนี่ยไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วครับ
1: ใช่ใช่ไม่มีใครคิดนะจริง
0: ๆนี่
1: คือแกและสรรเสริญคุณหมอเลยนะกระมิ่งเนี่ยโอ้สุดยอดเลยไม่มีใครก็ทำหรอกรายการเนี่ยทำแล้วก็ดังเลยเนี่ยเอ้าคุณหมอคิดได้ยังไงเนี่ยแปลกจังเลยนะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: นะ
0: เราต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชน
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนนะเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับให้รู้เหตุแห่งทุกข์ไอ้พระพุทธเจ้าได้สอนนะว่าเบาหวานนี่มันหายได้โดยการรู้จักการกินและการออกกำลังกายเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์สอนในๆนะว่ารู้จักเหตุแห่งทุกข์ต้องแก้ไขต้นเหตุพอแก้ไขต้นเหตุมันดับทุกข์มันก็ดับจริงหรือเปล่า
1: ใช
0: ่แต่นี่ฉีดอินซูลินก็ไม่มีใครกล้าพูดแล้วคุณจะไปถามใครมาว่าฉีดอินซูลินเนี่ยเบาหวานหายไหมชาตินี้หาย
1: ไหมหายแต่คนไม่หมูบางคนฉีดเส้นเยอะแยะเลยบอก
0: เราต้องเกิดฟอกไตเกิดตาบอดตัดขานี่ใครรับผิดชอบ
1: โอ้โหใช่อินซูลินฉีดไปได
0: ้ฉีดจนท้องน้อยเนี่ยมันเป็นคีลอยด์แล้วอ่ะคุณฉีดตลอดชีวิตเนี่ยบางคนต้องฉีดทั้งกิน
1: ก่อนนี้เขารู้จักทาน

0: กล้วยของคุณหมอนะเขาก็คงไม่ต้อง
1: ใช
0: ่กันเยอะแยะอย่างเงี้ยทีนี้พวกนี้เลื้อรังนะคุณหมอฉีดยาก็ฉีดอยู่เรื่อยเขาเปลี่ยนแปลงมากินแต่กล้วยเขาก็หายกันหมดแล้วทีก็โทรไปหาคุณหมอเนี่ยที่เขาหายกันทั้งนั้นนะโอ้ดีขึ้นเด็กให้ได้บางทีเด็กสาวสาวตาหนูไม่ดีเนี่ยรักกินแต่กล้วยคุณหมอ
1: แล้วมีใครกล้าท้าบ้างล่ะว่าขอเวลาตั้งจากคุณเป็นเบาหวานมา30 40ปี20ปี30ปีเนี่ยชาตินี้ทั้งชาตินี้คุณไม่มีทางหายได้เลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณจะต้องฟอกไตนอนติดเตียง
0: คุณหมอคะขอถามคุณหมอหน่อยนะดิฉันเนี่ยตอนที่ที่ว่าเคยคุยคุณหมอมาหลายครั้งแล้วที
1: ่
0: เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาอยู่ตรงนี้รักษาอยู่ของรัฐลงก่อนที่ไปรักษาที่เรามาให้ยาพุ่งเป้าแล้วมันก็หายดีหายแล้วดิฉันก็กลับบ้านแล้วแต่ว่าดิฉันก็หมอก็บอกว่าถ้านั่นจะ3เดือนให้ไปเช็คสถิติถ้าไม่ไปนี่ก็ไปของหลวงดิฉันฮัลโหลคุณว่าฟังเปล่า
1: คือฟังอยู่อ่ะมะเร็งคืออะไรมะเร็งมันเกิดจาก
0: น้ําเหลือง
1: มะเร็งต่อมน้ําเหลืองเกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบน้ําเหลืองโดยสาเหตุที่แท้จริงก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่มีผมรู้สาเหตุมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระครับ 100% ไม่มีผิดเลยนะแต่ปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิการกินแปะกล้วยเนี่ยนะคุณต้องเข้าใจลิมโฟไซต์อ่ะเม็ดเลือดขาวนี่เป็นตัวสร้างระบบภูมินะครับคุณต้องบำรุงมันมั่นตั้งแต่เป็นทารกอ่ะเขาเรียกลิมโฟบลาสต์ลิมโฟบลาสต์เนี่ยเป็นตัวอ่อนของลิมโฟไซต์ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับแล้วคุณต้องศึกษาว่าไอ้ลิมโฟบลาสต์มันเกิดจากไขกระดูกนะครับคุณต้องกินแปะกล้วยเพื่อจะให้ไขกระดูกคุณแข็งแรงคุณต้องกินแปะกล้วยทำให้บลาสต์เซลล์ตัวอ่อนมันแข็งแรงและทำให้
0: ไม่คุณหมอฉันหายแล้วสงสัยฉันไปทานอะไรสี่สัวที่นี่เที่ยวเนี่ยจนอยู่ตอนนี้คุณหมอฉันตอนนั้นคุณหมอเขาจะนัด3เดือนให้ไปเช็คตรวจเลือดครั้งหนึ่งไปตรวจมาก็เลือดดีทุกครั้งแต่เที่ยวหลังเนี่ย2ครั้งเอ๊ะทำไมไม่ดีเลยคุณหมอนัดที
1: อะไรไม่ดีอะไรไม่ดี
0: หลังสุดเนี่ยคุณหม
1: อ
0: ฉันทำไม2ครั้งแต่หมอเนี่ยจะนัดวันที่19เดือนหน้าเนี่ยแต่อยู่ๆ 2-3 วันนี้ฉันปวดที่ตรงนี้คุณหมอปวดที่ลงจากบั้นเอวแล้วลงไปถึงปลายเท้าเลย
1: ไม่เกี่ยวมะเร็ง
0: บั้นเอวลงปวดมากเลยคุณหมอ
1: คุณต้องไป
0: MRI
1: ไม่หายแล้วฮะคุณปวดหรือชาด้วยหรือเปล่าครับ
0: ชาบางครับชานิดหน่อยคุณหมอแต่ปวด
1: แต่สองขาที่ขาเดียว
0: ลงน้ำหนักไม่ได
1: ้เดี๋ยว
0: ข้างขวาค่ะลงน้ำหนักไม่ได้
1: คุณต้องไป MRI ที่กระดูกสันหลังสงสัยว่า อย่างผมไอเงี้ย เดี๋ยวก็หายแล้ว
0: มันไม่เกี่ยวกับมะเร็งหรอคุณหมอ
1: ไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกเนี่ยนะทำงานเกี่ยวอะไรครับ
0: ไม่เลยคุณ
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: ทำอะไรเลย
1: เดี๋ยวทำงานนั่งเฉยๆนั่งนานๆก็มีส่วนนะครับทำให้หรือออกกำลังกายหรือการกดทับหรือความเสื่อมของกระดูกเนี่ยทำให้กระดูกมันเคลื่อนหมอนกระดูกมันเคลื่อนทำให้ทับเส้น
0: แต่มันคุณหมอไอ้ต่อมน้ำเหลืองที่ตรงที่เนี่ยตรงที่หน้าขานี่มันบวมนะมันบวมนะคุณหมอมันเกี่ยวกับเลือดเปล่าคุณหมอใช่ระยะสุดท้าย
1: ไม่ระยะสุดท้ายมันดูเดือดกว่านี้ฮะ
0: ขาคำดูมันแข็งแข็งนะคุณหมอ
1: การกินแปะกล้วยนะฮะการกินแปะกล้วยเนี่ยมะเร็งมันเกิดจากอะไรไม่รู้สาเหตุไม่ใช่เกิดจากได้รับมะเร็งทุกชนิดเนี่ยเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระเรียกว่าฟรีรดิเคิลทีนี้ตัวแปะกล้วย
0: หมอได้รับสารพิษใช่ไหม
1: ไม่ใช่สารพิษสารที่เป็นอนุมูลเขาคือสารพิษแหละแต่เป็นสารที
0: ่
1: เช่นความเครียดนะนอนไม่หลับกระสายกระสับกินหวานมากไป
0: พูดดีอย่าไปเห็นตาเห็นเลยนะเนี่ย
1: เออเอ้าน
0: อนไม่หลับมาทานบางทีก็ทานไม่ลงคุณหมอ
1: มันเกิดจาก
0: ที่หมอแนะนำมาบอกให้ทานผักทุกวันดิฉันทานผักทุกวันเลย
1: คืออย่างนี้นะที่เราคืออย่างนี้ไอตัวแปะกล้วยเนี่ยมันเมื่อบวกกับลบมันเจอกันนะครับไอตัวแปะกล้วยมันมีฟลาวานอยด์เทอร์มินอลแล้วเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันและแก้ไขที่คนเป็นมะเร็งด้วยครับ
0: อ๋อใช่ดิฉันทราบว่าถึงซื้อทานไงคุณหมอ
1: เพราะนั้นเนี่ยคนกลัวมะเร็งก็กินแปะกล้วยได้ครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์คนชอบกินหวานมันเค็มเนี่ย
0: ไม่ค่ะซื้อแปะกล้วยคุณหมอทานเนี่ยทุกวันเน
1: ี่
0: ย
1: พราะฉะนั้นคนที่ชอบกินหวานกิน
0: เช้าเช้าที่ฉันทานนิดเดียวนะคุณหมอทานวันละ2เม็ดเองเช้าเย็นตอนนี้ต้องเพิ่มแล้วล่ะต่อไปเนี่ย
1: เช้า 4.4 ไปเลยครับ
0: เพิ่มเป็น2เม็ดแล้ว
1: เพิ่มเป็น3เม็ดก็ได้ครับเช้า 3.3 ครับ
0: ค่ะ3คืออย่างงี้เช้าเช้า3เย็น3
1: ใช่ใช่คืออย่างงี้นะไอ้เราก็ไม่อยากจะพูด
0: นิดนึงขอโทษนะครับหมอดิฉันไม่ใช่ไม่ใช่มะเร็งแล้วสุดท้ายนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ว่าคุณเน่าแล้วล่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องคุณลองไปเดี๋ยว
0: มันปวดมากคุณหมอแบบค่อยๆยืนไม่ได้เดี๋ยวยืนเสียวปลายเท้าม
1: ันน่าจะเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นเลือดและทับเส้นประสาท
0: เกี่ยวกับตัวนี้เหรอไม่ใช่เกี่ยวกับมะเร็งเหรอคุณหมอ
1: คุณลองไป MRI ดูก็รู้ครับไม่น่าเกี่ยวกับมะเร็งหรอก
0: ไป MRI เหรอคุณหมอ
1: MRI ที่กระดูกสันหลังครับ
0: ฉันเคยไปจะทำ CT มันยังไม่ได้ทำ MRI
1: CT มัน
0: CT 2-3 ครั้ง
1: เอ็กซเรย์ก็ไม่ชัด CT ก็มันไม่ชัดไม่ชัดต้อง MRI ครับ
0: แต่ก็เป็น 30,000 นะคุณหมอ 3-4 หมื่นนะ CT ก็เหมือนกันนะ
1: เอ้ยคุณไป
0: แล้วแต่ MRI มันไม่ได
1: ้โอ้นี่คุณเข้าปิยะกรุณสิมันถึงแพงอ่ะจริงก็ป่ะ
0: MRI เหรอ
1: เออคุณเข้า
0: ที่ไหนก็คงว่าอาการรุนแล้วคุณหมอ
1: ป้าตอนนี้รักษาที่ไหนครับ
0: ตอนนี้ไม่ได้รักษาแล้วก็คือเขา
1: ป้าคุณไป
0: เคย
1: รักษาสิริราชทับแผน
0: หลวงของทานรักษาหลวงอย
1: ู่อุ้ยถูกถ้าไปปิยกรุณนี่เขาเอาเงินที่ได้กำไรไปช่วยคนจนนะครับไปโรงพยาบาลสิริราชนี่ไม่ถึงไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ต้องรอนานนิดนึงมันรอได้ครับแต่ถ้าคุณบอกจริงๆว่ามันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะลองดูที่ว่าอาจจะเจาะเลือดดูว่าระบบภูมิเป็นยังไงหรืออาจจะเช็คดูนะค่าเขาก็ผสมผสานกันระหว่างมะเร็งกับหมอทางออโถนะครับหมอทางออโถก็จะสั่งไป MRI นะครับเพราะฉีดสีมันมองไม่ออกนะครับต้อง MRI ครับมันจะบอกเลยไหมว่าควรจะแก้ไขยังไงควรจะกายภาพยังไงคุณจะกินยาอะไรตอนนี้คุณกินแปะกล้วยไปก่อนมันได้2เด้งถ้ามันอักเสบไม่มากมันก็ดีขึ้นมันก็หายแต่อักเสบมากๆอาจจะมีกายภาพการดึงหลังการใช้ทรัคชั่นช่วยก็ได้นะครับเนี่ยถ้าจะเกิดมันแก้ไขต้นเหตุแล้วอายุขนาดนี้แล้วถ้ามันผ่าได้ไหมผ่าก็ไม่ยากนะครับถ้าเรารู้ต้นเหตุเนี่ยแต่ก่อนจะผ่าลองดึงหลังดูซิลองกายภาพดูซิสัก 2-3 เดือนเนี่ยถ้ามันหายก็จบนะฮะแล้วกินยาแก้ปวดก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องกิน
0: ไม่มะเร็งฉันก็ไม่ซีเรียส
1: เออไม่เกี่ยวมะเร็งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยว
0: นึกว่าแบบระยะสุดท้ายของมะเร็ง
1: ก็ไม่ใช่โอ้ยระยะสุดท้ายแบบนี
0: ้ที่หน้าขาอะคุณหมอแล้วเดินไม่ได้เลยอะพอจดเท้าลงไปมันเสียวแป๊ะแป๊ะ
1: มันน่าจะเกิดจากอันนี้ที่ว่าไว้ก็ลองไปปรึกษาหมอออโถดูนะครับนะ
0: คร
1: ับอ้าวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะบ้านเราเนี่ยจะมีหลายฤดูกาลนะคะถ้าหน้าฝนเนี่ยน้ำหลากมาเยอะมันก็ท่วมบ้านเลิกสวนไร่นาเสียหายเยอะนะคะปีนี้ส่วนถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยในบางพื้นที่ก็จะเป็นแห้งแล้งก็ปลูกพืชผลเกษตรกรกำไม่ได้นะคะพออากาศหนาวในภัยแล้งมาก็หนาวจัดมีปัญหาไฟป่ามาอีกก็ในแต่ละฤดูกาลเนี่ยเราก็ต้องดูสภาพดินฟ้าอากาศติดตามสถานการณ์ไว้บ้างนะคะเพื่อที่จะได้ดำรงชีวิตและอยู่ด้วยความปลอดภัยกับพิษภัยของธรรมชาติเหล่านี้ที่มันจะมาทุกปีนะคะถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพท่านสามารถจะปรึกษาจะเป็นท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงถ้าเป็นในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมี6โมงเช้านะคะไปจนถึงเที่ยงเนี่ยปรึกษาได้ส่วนวันพฤหัส9โมงถึงบ่าย3โมงก็จะมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมาตอบปัญหาสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาที่0813346666ถ้าจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บที่คลินิกคุณหมอชำนาญสั่งไปที่10เบอร์10คู่สาย0625100-569ค่ะให้ฟังคนขี่หลังควายนะคะเสียงดาวบ้านดอนอีสานบ้านเฮาจากเสียงของเทพพรเพชรอุบลค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะหรือว่าเป็นภูมิแพ้เป็นผดผื่นคันเป็นโรคผิวหนังเป็นงูสวัดเนี่ยวันนี้ท่านก็จะปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ด็อกในแพทย์ป่วนนะคะท่านจะมาวันพฤหัสเดือน9โมงเนี่ยท่านก็ฟังที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่าย KCS Studio ได้นะคะท่านสามารถจะปรึกษาได้ที่081-334-6666เพราะว่าปัญหาเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยบางคนเนี่ยมีการเต้นของหัวใจที่มันผิดจังหวะนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นตลอดเวลาเพราะว่าเราจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบางคนต้องสังเกตตัวเองนะคะเราเริ่มทำงานหนักๆหรือว่าเราเริ่มเดินแล้วเหนื่อยง่ายนะคะมีหอบเนี่ยนะคะมันจะทำให้หัวใจเราเนี่ยบางทีมันเต้นเร็วบางคนอาจจะไม่เคยได้ไปตรวจเช็คร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของคนที่มีหัวใจล้มเหลวฉับพลันเนี่ยนะคะล่าสุดก็นักร้องลูกทุ่งที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการเพลงบ้านเราคุณภาคภูมิเพชรพังงานะคะก็เป็นเจ้าพ่อคาเฟ่เนี่ยอายุแค่ปีนี้65เองนะคะแต่เขาก็ยังไปไหนมาไหนได้ยังไปร้องเพลงไปงานช่วยเหลือในเรื่องของวงการเพลงลูกทุ่งอย่างสม่ำเสมอดูไม่เจ็บป่วยยังดูแข็งแรงเขาจากไปกระทันหันด้วยภาวะที่หัวใจล้มเหลวส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะไปเสียชีวิตก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยในช่วง16นาฬิกาจะมีพิธีชาปนกิจศพคุณภาคภูมิเพชรพังงาเดี๋ยววันนี้จะเราจะเดินทางไปนะคะเขาเป็นนักร้องที่อัธยาศัยดีแล้วช่วยเหลือสังคมนะคะเคยช่วยงานกันอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นคนน่ารักนะคะวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยถือว่าสูญเสียบุคลากรคนนี้เนี่ยมีวันนี้น่าจะมีคนไปงานศพค่อนข้างหนาแน่นนะคะเพราะเขาเป็นนักร้องที่วงการเพลงให้ความรักความเมตตากันมาโดยตลอดนะคะก็วันนี้ก็จะมีพิธีเขาสวดมาหลายคืนแล้วนะคะในวันพฤหัสเนี่ยก็จะชาปนกิจศพเวลา16นาฬิกาที่วัดพุทธบูชาอยู่แถวพระราม2นะคะก็ยังต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลในเรื่องสุขภาพเนี่ยถึงหมั่นต้องไปตรวจไปเช็คร่างกายนะคะเราไม่รู้ว่าอาการโรคแฝงที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่กับการที่หัวใจล้มเหลวนะคะในการที่ร่างกายเราค่อยๆเสื่อมลงจากภาวะที่เราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีความเสื่อมในร่างกายแต่เราสามารถที่จะชะลอได้ด้วยการนอนให้พอนะคะเพราะเราจะสังเกตว่าศิลปินนักร้องบ้านเราในอายุมากๆเนี่ยในสมัยก่อนต้องเดินสายอดหลับอดนอนกินไม่เป็นเวลานะคะพักผ่อนไม่เต็มที่จะเกิดภาวะเป็นการเสียชีวิตบางคนเนี่ย40ปี50ปีเนี่ยเป็นมะเร็งกันเยอะมากเลยนะคะจึงต้องระมัดระวังเรื่องของการดื่มเหล้าสูบบุหรี่สวนเสเฮฮาสังสรรค์นะคะการพักผ่อนน้อยเนี่ยต้องดูแลในเรื่องสุขภาพเราสำคัญนะคะถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยโอกาสที่เราจะเสียหน้าที่การงานนะคะความสูญเสียในชีวิตมันจะเกิดขึ้นมีเงินทองมากมายเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะนำมาดูแลตัวเองได้เมื่อเราเกิดภาวะการเจ็บป่วยนะคะชีวิตก็จะอยู่แบบไม่มีความหมายเลยนะคะถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่สามารถที่จะรักษาได้วันนี้เนี่ยการป้องกันดีกว่าการรักษาไปตรวจร่างกายนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยมีทีมแพทย์แล้วเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์ที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะคะที่สามารถให้คำแนะนำในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเมื่อท่านมีอาการเนี่ยท่านปรึกษาได้ที่เบอร์081-334-6666ถือว่าเป็นรายการวิทยุทางอากาศที่มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ที่เป็นผู้จุดประกายในเรื่องของการเลือกอาหารการกินการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ต้องการซ่อมเซลล์นะคะไม่ให้แก่เร็ววันนี้กับแปะกุ้ยตราไวกิ้งถ้าท่านอยากจะซ่อมแซมภาวะหลังการเจ็บป่วยเนี่ยท่านทานเช้า4เย็น4เป็นอาหารเสริมในรูปแบบสมุนไพรที่ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงนะคะเราจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทรสั่ง062-5100-569 ค่ะ
ให้ฟังทุยอดหญ้าข้าอดข้าวสารเพชรผินโยร้องสงสารพี่ทุยจากน้องนุชดวงชีวันแล้วฟังสาวนาหารักจากปริศนาวงศิริค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงมีไขมันที่มันสะสมในร่างกายภาวะอ้วนน้ำหนักเกินนะคะการลดพุงลดโรคการลดน้ำหนักการลดไขมันเนี่ยมันจะช่วยทำให้ค่าเบาหวานความดันของเราลดลงได้เราถึงให้ท่านได้เลือกการกินผักนะในหนึ่งจานของอาหารเนี่ยกินผักสักครึ่งหนึ่งกินผักในทุกมื้ออาหารบางคนเช้ามาเนี่ยนะคะกินโจ๊กกินหมูปิ้งกินข้าวเหนียวนะคะแต่เราก็ต้องกินในปริมาณเหมาะสมแล้วไม่กินซ้ำซากทุกวันเป็นเดือนเป็นปีเราก็ต้องสลับไปกินต้มรสหมูบ้างนะคะกินข้าวต้มเนี่ยก็กินข้าวน้อยลงในหนึ่งมื้อเนี่ยมันต้องมีหมูสับมีตำลึงเนี่ยนะคะมีผักเป็นอาหารที่เราสามารถจะทานให้มันอิ่มนานก็กินพวกไข่ต้มเนี่ยถ้าเรากินเช้าๆสักสองฟองนี้จะอิ่มนานนะคะแล้วใครที่อยู่ในช่วงที่ทำ IF อยู่เนี่ยถ้าจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะท่านก็ดื่มรวบในมื้ออาหารแต่ละมื้อของท่านไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นกาแฟที่มันมีซูคารสย่าหวานทดแทนน้ำตาลแต่ไม่มีน้ำตาลผสมค่ะเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะมันจะไม่ให้ทำให้น้ำตาลจะได้ไม่พุ่งขึ้นสูงเพราะว่าขณะที่เรากินเนี่ยน้ำตาลมันจะพุ่งขึ้นในกรณีที่เราเป็นเบาหวานมีค่าน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะคะและตับมันทำงานได้น้อยลงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานมันจะสะสมในรูปแบบไขมันนะคะถ้าเรายิ่งเติมเข้าไปโดยที่สะสมแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพกับภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆวันนี้นะคะท่านสนใจอยากจะลดพุงลดโรคลดไขมันต้องการลดน้ำหนักท่านออกกำลังกายท่านทำ IF นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการเลือกอาหารกินเป็นมื้อเนี่ยมันจะช่วยได้ในการทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลและหลังมื้ออาหารนะคะท่านเดินสัก10นาที15นาทีและถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกถ้าทานก่อนอาหารนะคะจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดถ้าหลังอาหารของไวเฮิร์บเนี่ยไปเพิ่มการเผาผลาญคนที่ไปกินพวกอาหารมื้อหนักข้าวขาหมูกินพวกราดหน้านี่ก็มีแป้งเยอะพยายามกินผักให้เยอะนะคะพวกน้ำซุปน้ำซอสน้ำจิ้มเครื่องปรุงรสต่างๆพวกนี้นะคะถ้าเรากินไปรวมๆกันเนี่ยบางคนไปกินหมูกระทะเราก็เลือกกินผักกินพวกกุ้งหอยปูปลาที่เป็นโปรตีนแล้วกินน้ำจิ้มให้มันน้อยลงนะคะแต่เราก็ไม่ได้กินทุกมื้อเราต้องกินเป็นบางมื้อบางคราวนะคะบางทีการไปสังสรรค์การที่เราได้มีเพื่อนพูดคุยเนี่ยอาหารมันมื้อนั้นมันจะอร่อยมันก็จะเจริญอาหารกันมากขึ้นเราก็เสริมด้วยไวเฮิร์บหลังอาหารนะคะสัก1แคปซูลก็จะช่วยทำให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นนะคะท่านทานคู่กับแปะกล้วยตราไวกิ้งได้ค่ะจะสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายนะคะท่านโทรศัพท์0625100560-569ให้ฟังสะอื้นอวยพรเสียงของเฉลิมพลมลคำค่ะของมั่นเป็นของขวัญ นะคะจากเสียงเพลงของสอนสินชัย

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหมอเจตหลานผมลูกหมอปราดอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผอ.รองผอ.โรงพยาบาลมหาราชโคราชในแพทย์ธนศักดิ์ยิ้มเกิดแต่ละคนแต่ละคนก่อนจะพบกับศาสตร์ธรรมแห่งชีวิตว่าเบาหวานหายได้เนี่ยน้ำหนักแต่ละคนร้อยกว่ากิโลทั้งนั้นหมอปราดหมอเจตลูกหมอปราดนี่ร้อยกว่ากิโลร้อยสิบหมอบุญชัยก็ร้อยกว่ากิโลหมอธนศักดิ์ยิ้มเกิดก็ร้อยกว่ากิโลเบาหวานเขาหายหมดแล้วครับรวมทั้งผมเองด้วยน้ำหนัก85หรือ58 A1C จะ 8.5 หรือ 5.3 หลังสุดนะครับเขาหายกันทั้งโลกนะครับถ้าทำ IF เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีใครสักรายบ้างที่หายเพราะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาส40ปีที่คุณเป็นเนี่ยบางคนนะครับมีแต่ทางมืดมนคุณไม่สงสารตัวเองแล้วเวลาฟอกไตตาบอดตัดขานอนติดเตียงสโตรกบอลลูนไบพาสน้ำตาคุณไหลตอนใกล้ตายลูกเต้าไม่ดูแลเพราะว่าคุณไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับพึ่งแต่ยาอย่างเดียวชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยขอประกาศว่าที่ไปโรงพยาบาลไม่มีใครหายสักรายหนึ่งเรามาเถียงกันว่าข้าหัตถการต้องขนุนเท่านี้มันปลายเหตุต้องดูที่ต้นเหตุสิครับต้นเหตุนี่แทบไม่ต้องใช้ยาเลยครับถ้าคุณเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง IF เนี่ยแทบไม่ต้องใช้ยาเลยใช้ยาช่วงแรกๆนั่นแหละพอเครื่องมันติดแล้วก็ไม่ต้องใช้แต่แปะกล้วยจำเป็นต้องกินสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันช่วยทำให้หลอดเลือดที่มันถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลน้ำเลือดมันข้นกินแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดมีอีลาสติซิตี้มีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมตราใบกิ่งกล่องที่เกี่ยวภายใต้การดูแลของแพทย์กล่องหนึ่งแค่260บาทเท่านั้นเองถูกๆนะครับไม่กินก็ไม่เป็นไรครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษว่าใครผิดใครถูกนะครับผมก็เคยผิดมาก่อนนะครับผิดจนกินสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ฟังรายการนี้ได้ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์มากมายไหมครับ
1: ครับได้ประโยชน์มากมายคุณหมอผมก็เลยว่าอยากจะลองทานแปะกล้วยดูครับคุณหม
0: อ
1: เพราะว่าผมเป็นโรคหลายอย่างครับคุณหมอคือว่าเบาหวานความดันไขมันแล้วก็เป็นโรคตำลุกหมากโตแล้วก็เป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วก็เจ็บหน้าอกด้านซ้ายเจ็บมากจะกินแปะกล้วยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อนคุณยังไม่ตั้งมโนสามจบเลยนะครับตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ
1: 73ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
1: ส่วนสูง65 165ครับคุณหมอ
0: เออน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก82ครับ
0: คุณเป็นอยู่โรคหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับตายมากกว่าคนเป็นโรคมะเร็งอีกครับแล้วอันดับ2ที่คุณใกล้ตายก็คือคุณไม่รู้จักตัวเองนะครับมากที่สุดเลยมากกว่าโรคอ้วนมากกว่ามะเร็งซะอีกนะครับคือไม่รู้จักตัวเองว่าคุณกินจนโอเวอร์ชูการ์จนคุณอ้วนอย่างกับหมูเนี่ย
1: ครับ
0: ทีนี้การลดน้ำหนักง่ายจะตายไปคุณกินจนท้องแตกก็ผอมได้ครับ
1: ครับ
0: ตื่นเช้าขึ้นมาขี่จักรยานอากาศแห่ไหมออกกำลังกายเริ่มแรกสัก15-20นาทีได้ไหม
1: ได้ครับท
0: ำได้แล้วก็นั่งแล้วก็พอถึงเสร็จปั๊บนั่งบนขอบเตียงก่อนจะนั่งเนี่ยคุณก็กินน้ำสักแก้ว2แก้วก่อนได้ไหมเพราะว่าในช่วงที่คุณหายใจนี่มันจะมีไอจากการหายใจจากอ้าปากจากผิวหนังออกไป ไม่ต่ำกว่าแก้วหนึ่งนะครับน้ำมันเสียออกไปจากร่างกายเดี๋ยวคุณต้องกินน้ำก่อนนะครับสักสองแก้วก็ยังดีนะครับเนี่ยแล้วก็โยกแข้งโยกขามีการเคลื่อนไหวนะครับทีนี้คุณตั้งอดีจังที่ว่าคุณเป็นเบาหวานมากี่ปี

0: ว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมถึงคุณอ้วนทำไมถึงกินแต่ข้าวกินแต่แป้งกินน้ำตาลกินน้ำอัดลมทำให้คุณอ้วนจริงหรือเปล่า
1: จริงครับคุณหมอครับ
0: แล้วทำไมไปรักษาโรคทำไมหมอที่โรงพยาบาลเขาไม่เตือนคุณแล้วว่าคุณเป็นโรคอ้วนคุณต้องลดน้ำหนักยังไงได้เคยบอกไหมว่าการทำไอเอฟยังไงได้เคยบอกหรือเปล่าครับ
1: ไม่บอกเลยครับคุณหมอ
0: แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าถูกฝังชิปว่าเบาหวานไม่หายต้องกินยาหรือฉีดอินซูลินตลอดชีวิตถ้าเกิดคุณฟอกไตตาคุณเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับอาจจะบอดเนื่องจากจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานลงตาไอโรคอย่างอื่นโรคหัวใจก็จะตามมาคุณคิดดูนะการฉีดอินซูลินมันเอาสสารไม่หายไปจากโรคนะครับมันจะเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดไปฝากไว้ในตับไขมันพอกตับคุณเริ่มจะเป็นจริงหรือเปล่า
1: จริงครับคุณหมอ
0: เอาทำไมคุณรู้อ่ะถ้าคุณฟังรายการนี้คุณหายตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับ
1: ครับผมเพิ่งมาฟังรายการคุณหมอได้4 5เดือนเนี่ยฮะคุณหมอผมก็เลยตอนนี้พยายามลดอาหารครับคุณหมอ
0: ผมจะเลิกทำรายการแล้วให้ลูกมาเลี้ยงก็ยังดีมะขอเงินวันละ200บาทกินผักผลไม้ไปอยู่กับคุณวัดเจติวัฒน์เซ็นทรัลที่ทอสกันดาเขาใหญ่ขอสัก10ตารางวาเถอะเว้ยใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของเราจริงๆแต่ว่าเราทำรายการวิทยุเนี่ยคุณต้องเอาความเป็นตัวตนออกไปนะครับเอาประโยชน์ของคนฟังเป็นใหญ่ที่สุดจริงหรือเปล่า
1: จริงครับคุณหมอครับ
0: การรักษาโรคพวกนี้การตอนนี้คุณน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: น้ำตาลสะสม135ครับคุณหมออ
0: ันนั้นฟาดิปัจจุบันน้ำตาลสะสม A1C เท่าไหร่ครับเฮียมันก็ A1C หรือไม่รู้
1: คุณหมอผมจำไม่ได้นะฮะ
0: แต่ถึง7ถึง8ไหมถึง7ถึง8ถึง9ถึง10ไหมครับ
1: จำไม่ได้แล้วครับ
0: โอเคโอเคแม้กระทั่งฟาติบจูก้าหรือน้ำตาลสะสมก็เกิดฟอลเนกาทีฟได้นะครับเพราะว่าคุณฉีดแต่ตอนนี้คุณฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตอยู่หรือกินยาลดตัวเลขอยู่ครับ
1: กินยาครับคุณหมอ
0: กินยา2มื้อใช่ไหมครับ
1: ขาดข้าวเย็นฮะ
0: 2มื้อแสดงว่าน้ำตาลคุณไม่ต่ำกว่า170นะครับฟาติบจูก้าไม่ต่ำกว่า170แล้วก็ A1C ไม่ต่ำกว่า8นะครับลักษณะน่าเป็นอย่างนั้นนะครับใกล้เคียงนะครับ แต่ถ้ามันต่ำกว่านี้แสดงว่ามันน่าจะเกิดจากฟอลเนกาทีฟฟอลได้นะครับเพราะว่ายามันแค่ลดตัวเลขเฉยๆมันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปฝากไว้ที่หนึ่งคุณอย่าไปสนใจทฤษฎีอื่นเลยครับสนใจทฤษฎีง่ายๆอย่างเนี้ยแล้วไม่มีใครหายเลยเพราะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่คนไม่รู้ยังไงคุณลองทำ IF สิครับ IFintermittent fasting เนี่ยกินผักก่อนสัก 50% คุณเอาจานมา2จานจานหนึ่งเป็นผักอย่างเดียวนะครับผัก 50% แล้วอีกจานหนึ่งเอาผลไม้สักเกือบครึ่งและโปรตีนเกือบครึ่งนะครับจานที่2เนี่ยแล้วก็เหลือนิดนึงเป็นคาร์โบไฮเดรตต้องกินอันดับสุดท้ายนะครับที่กินผักก่อนเนี่ยผมก็มีคนเก่งๆกว่าเราคืออดีตเป็นคณบดีคณะแอนตี้เอจจิ้งวิชาศาสตร์ชะลอวัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการไลฟ์สไตล์เนี่ยแหละครับคือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังพิจาราพอกินอาหารมื้อแรกนะครับคุณดื่มน้ำก่อนสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเพื่อนแล้วก็ถ้าคุณกินผักก่อนนะครับสักยิ่งผักสดๆยิ่งดีสัก 4-5 คำแรกเนี่ยเป็นผักอย่างเดียวนะครับไอ้พวกน้ำสลัดคุณต้องลองมาให้ดีมันมีน้ำตาลสูงนะครับคุณก็ควรจะเอาจากตอนแรกขอให้กินผักก่อนนะครับเพราะว่าลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะสามารถแอบซอบหรือดูดซึมพวกผักที่สดๆที่ยังมีชีวิตเนี่ยแต่ล้างให้สะอาดซื้อจากซื้อแบงก์ก็ได้ครับเนาะอันนั้นเขาไอ้มาตรฐานนะครับกินเข้าไปโดยไม่ต้องใช้น้ำสลัดนะครับสัก 4-5 คำแรกได้ไหม
1: ผมจะทำให้ได้ครับคุณหมอฮะ
0: มันจะเลี่ยนมากๆเพราะว่าไงฮะ

0: ในลำเส้นเล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนจะผักสดสดช่วงแรกมันจะเป็นเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆนะครับมันจะเลี่ยมช่วงแรกคุณจะพออืดพออมมันถ้าคุณไม่อยากตายเนี่ยคุณกินอย่างนี้ถ้าคุณอยากตายคุณตามสบายฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาต่อไปโดยไม่มีทางหายคุณใกล้จะฟอกไตแล้วหรือเปล่าคุณ eGFR เท่าไหร่ครับครีเอทินินเท่าไหร่ครับ
1: คุณหมอเขาหมอที่เขาไม่ได้ตัวเขาไม่ได้บอกครับคุณหมอฮะ
0: เป็นความผิดคุณต้องมีความรู้ฮะคุณต้องศึกษาด้วยตัวเองนะคุณเปิดใน Google หรือ AI ก็ได้ครับบรรยาแต่ละชนิดเนี่ยมันแค่ลดตัวเลขเฉยๆนะครับไม่ใช่ยารักษานะครับทั้งชาติคุณไม่มีทางหายได้เลยครับไม่มีใครหายสักรายคุณถามคนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยบางทีกินยาเดิมมาแล้ว30ปีแล้วมีแต่พูดที่ปลายเหตุว่าถ้าเกิดสโตรกขึ้นมาค่าหัตถการเท่าไหร่นอนโรงพยาบาลกี่วันเป็นเงินเท่าไหร่มาเถียงกันที่ปลายเหตุนะครับแต่ต้นเหตุนี่มันเกิดจากใครคุณจะไปโทษคนอื่นนะครับคุณต้องโทษตัวเองมันโง่ไม่รู้จักว่าวิธีการทำ IF จะยังไงเนี่ยไม่สนใจตัวเองคุณจะไปโทษคนอื่นนะครับที่เขาให้ยาคุณนะฮะห้ามโทษเป็นอันขาดว่ามันไม่หาย
1: ครับคุณหมอ
0: ห้ามโทษนะครับ
1: ครับ
0: เป็นผมไม่กล้าเอาปีบคุมหัวแล้วครับเพราะลูกชายลูกสาวก็เป็นหมอทั้งคู่คนนึงคาร์ดิโออีกคนหนึ่งที่รามาอีกคนหนึ่งที่กรุงเทพคริสเตียนนะครับพ่ออย่านอกเขายังเตือนผมเลยอย่าดุเดือดมากเฮ้ยการพูดจากหัวใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้นที่อยากจะกินแปะกล้วยเพราะว่ากลัวคุณจะตายก่อนไงมันช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยนะหลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยมีอีลาสติกที่ตี้มีแรงยืดหยุ่นไม่แตกง่ายหัวใจคุณเต้นนาทีหนึ่งสัก80ครั้ง80ครั้งไม่ใช่80ครั้งนะบีบทีมันก็บีบเวลามันแฟบเสร็จมันก็ขยายมัน2ครั้งนะครับ2เด้ง160ครั้ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: คุณหมอครับผมอยากจะถามคุณหมอว่าผมเป็นโรคกระเพาะเนี่ยกินแล้วจะปวดท้องไหมคุณหมอแปะกล้วยเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่เกี่ยวเลยมันที่มันปวดท้องคุณไปหาสาเหตุสิครับเกิดจากอะไร
1: โรคกระเพาะคุณหมอ
0: ถ้าคุณลดน้ำหนักกินอย่างนี้โรคกระเพาะก็จะดีขึ้นนะครับ
1: โอ้ครับ
0: นี่คุณกินอาหารชอบกินข้าวผัดชอบกินหมูกรอบชอบกินข้าวเยอะๆจริงหรือเปล่า
1: ครับคุณหมอ
0: กินระหว่างกินข้าวผัดกับกินสลัดกินผักอย่างเดียวเนี่ยคุณจอดไปนี่ดูสิในผักก็มีน้ำตาลนะครับแต่มีน้ำตาลน้อยที่สุดในบรรดาอาหารทั้งหลายนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยพอกินผักแล้วมันช่วยดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับสารพิษต่างๆผักบางชนิดมีทั้งโปรตีนมีทั้งบางชนิดมีแป้งคุณก็อย่าไปกินผักที่มีแป้งเยอะๆอย่ามีหัวเยอะๆเช่นมันหรือเผือกอะไรพวกนี้นะครับมันอยู่ใต้ดินมันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับก็เลือกผักที่มีใบแต่ถ้ากลัวโรคไตเอาผักสีอ่อนๆเช่นอะไรก็ว่ากันไปผักกาดขาวเห็ดมีทั้งโปรตีนมีทั้งโพแทสเซียมต่ำๆถ้ากลัวเป็นโรคไตผักทั้งนั้นแหละครับกินผักก่อนเนี่ยมันตัวเหมือนกับคุณมีทหารแนวหน้าคอยป้องกันนะครับที่คือทหารบกเนี่ยแนวหน้าทหารเท้าสมัยก่อนนี่เดินข้าศึกมาเปี้ยงเปี้ยงหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันยิงต่อยิงมันเป็นตัวดูดซับน้ำตาลนะครับดูดซับไขมันดูดซับสารพิษต่าง
1: ๆครับ
0: ถ้าทำ IF แบบฝรั่งกินฟาสต์ฟู้ดก่อนนะตอนเช้าๆนี่กินโอ้ยมันไม่ใช่อ่ะหรือฟาสต์ฟู้ดแบบกินข้าวราดแกงก็บวกกับกินผักนิดเดียว มันเจ๊งตั้งแต่อ้าปากแล้วครับแต่คุณไม่รู้
1: คร
0: ับ คุณไม่รู้ยังไงคุณกินผักก่อนนะครับสัก 50% ของมื้อนั้นเอาจานมาจานหนึ่งนะครับจานใหญ่จานหนึ่งผักอย่างเดียวผักหลายหลักชนิดนะมั่วๆไปเลยครับแล้วเคี่ยวช้าๆนะครับจะดื่มกับน้ำเปล่าๆก็ได้ครับสักขอให้ 4-5 คำแรกนะครับแล้วต่อไปผลไม้ที่เช่นชมพู่แอปเปิ้ลเขียวฝรั่งหรือไอแม้กระทั่งมะละกอหำหาบหน่อยนะครับกินเข้าไปอีก 20% ถ้ากลัวมันกลัวมันจะหิวคุณก็ลดเหลือ 10% ก็ได้ไปเพิ่มโปรตีนก็ได้ครับถ้ากลัวว่ามันจะจากเนื้อก็ได
1: ้ครับ
0: เนื้อก็ได้ครับจากอกไก่ก็ดีครับแล้วจากปลาเยี่ยมแต่คุณอย่าไปทอดก็แล้วกันกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนนะครับกินพวกเนี้ยไม่อ้วนเลยคุณกินอกไก่ที่ไม่ทอดนะถ้าคุณไปกิน KFC คุณเอาหนังกรอบๆออกเอาน้ำจิ้มพวกน้ำซอสศรีราชาหรือเอาคุณจะไปใช้อย่าไปทอดให้กินเฉพาะอกไก่อย่างเดียวอย่าไปกินหนังนะครับไอตัวแสบไอตัวหนังเนี่ยมันทั้งไขมันทรานทั้งแป้งทั้งน้ำตาลเนี่ยแล้วน้ำจิ้มแล้วน้ำอัดลมทุกชนิดแม้กระทั่งน้ำอัดลมที่มีผสมหญ้าหวานก็ตามนะครับที่ใช้ความหวานอย่างอื่นเดี๋ยวร่างกายมันก็จะกระสันหาความหวานเพราะว่ามันถูกหลอกด้วยหวานไม่ธรรมชาติต่อไปพอคุณเจอน้ำอัดลมหวานน้ำเขียวน้ำแดงคุณโอ้โหคุณเป็นปีศาจเลยกินกันน่าดูเลยพอเสร็จแล้วนะครับกินผักกับผลไม้จะกินกล้วยกันไปก็ได้หรือกินคู่กับโปรตีนก็ได้โปรตีนจากไข่ก็ได้ครับ 4-5 ลูกมันไม่อ้วนเลยครับน้ำตาลก็ไม่ขึ้นนิดเดียวครับมันขึ้นโปรตีนสัก 20% ถ้ากลัวจะหิวบ่อยๆคุณก็กินเนื้อติดมันนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่อย่าไปทอดกันเลยกันให้เพิ่มเป็น 30% ก็ได้ครับมันจะอิ่มนานๆมันไม่เคยชินยากไหม
1: แต่ผมจะพยายามทำไม่ได้คร
0: ับไม่ได้คุณจะเอาระหว่างคุณต้องฟอกไตตาบอดไม่มีใครคุณเองนะครับ
1: ครับ
0: คุณเคยเห็นคนไปฉีดอินซูลินแล้วกินกลูโคฟาสหายจากเบาหวานสักรายไหมผมท้าได้เลยครับไม่มีใครหายสักรายแต่ถ้าทำตามนี้ภายใน4 เดือนนะครับ
1: ครับ
0: เราเป็นแค่ตัวมาพูดให้คนกระชับเข้าใจเราเสร็จแล้วนะฮะอันดับสุดท้ายที่กินน่ะหลังจากกินโปรตีนต้องเป็นอันดับสุดท้ายนะครับจะก่อนจะอิ่มนิดหน่อยก็กินได้ครับคือแป้งข้าวน้ำตาลเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตอ้วนๆอย่างคุณไม่กินก็ไม่ตายหรอกครับระวังเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำควรจะมีน้ำเชื่อมติดตัวนะครับเวลาน้ำตาลในเลือดต่ำคุณเจาะปลายนิ้วดูเรารีบสดจิบเลยสัก2 ช้อนโต๊ะไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องมีความรู้คุณอย่าหวังพึ่งโรงพยาบาลอย่างเดียวครับคุณจะติดบ่วงของการกินยาตลอดชีวิตคือโรคอ้วนน้ำหนักคุณเกินไปต้อง 20-30 กิโลเนี่ย
1: โอ้โหครับคุณหมอครับ
0: แล้วภายใน4เดือนเบาหวานคุณหายครับคุณตรวจเทื่อดูนะฮะตอนนี้เอาค่า A1C เป็นหลักนะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ท้าเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วผมได้อะไรขึ้นมาโถแปะกล้วยกล่องหนึ่งแค่200 กว่าบาทคุยกับหมอชำนาญก็ได้ครับนะ062 5100 560 062 5100 560 ถึง 569เรื่องเศร้าจะไม่มีนะครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็เป็นในช่วงตอบปัญหาสุขภาพท่านได้ฟังแล้วท่านไปปฏิบัติไปดูแลนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยเรามีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0813346666เดี๋ยววันนี้จะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมา6โมงเช้าถึงเที่ยงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในช่วง9โมงถึงบ่าย3วันนี้จะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพท่านสามารถเข้าสายนะคะที่0813346666ส่วนถ้าจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทร0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงพรพิรมนะคะพรศักดิ์ส่องแสงค่ะขออภัยหนุ่มใบทองของพรศักดิ์ส่องแสงแล้วฟังอ้อนป้าจากเสียงของกระต่ายขาวดาวรุ่งค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งตื่นมาในเช้าวันใหม่เนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าเราคอแห้งกระหายน้ำเนี่ยเรามีน้ำดื่มไว้เลยสัก 1-2 แก้วนะคะตื่นมาเนี่ยควรจะดื่มน้ำก่อนบางคนเนี่ยกินน้ำน้อยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเป็นนิ่วในไตนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเขาผ่าตัดเขาจะมีกล้องนะคะส่องไปแล้วก็จะไปตัดไอ้พวกนิ่วเนี่ยมันจะเป็นก้อนแข็งๆเหมือนหินเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราอาจจะมีการอักเสบปวดท้องได้นะคะนิ่วเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารด้วยนะคะใครที่กินเค็มกินอาหารที่มีน้ำหวานอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปัสสาวะด้วยนะคะเรื่องของความเข้มข้นของปัสสาวะในร่างกายเราเนี่ยนะคะมันจะมีผลต่อการที่เราดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเราควรจะดื่มน้ำนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเราสังเกตดูว่าถ้าเรามีปัสสาวะสีเข้มมากเนี่ยอันเนี้ยนะคะแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นการดื่มน้ำน้อยนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรากินอาหารอย่างผิดๆอย่างคนที่กินเค็มจัดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของแคลเซียมที่มันออกมาจากปัสสาวะนะคะบางท่านก็ไม่รู้ตัวนะคะพวกที่โซเดียมสูงเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่เป็นความดันสูงอย่างเดียวนะคะมันจะทำให้เหมือนแคลเซียมมันถูกขับออกมาทางปัสสาวะมากยิ่งขึ้นยิ่งมันถูกขับออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดพวกนิ่วในไตนะคะหรือบางคนกินพวกซีอิ๊วน้ำปลาน้ำซุปพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือพวกอาหารแปรรูปของหมักดองเนี่ยนะคะเราต้องงดในเรื่องของเครื่องปรุงอาหารรสเค็มพวกอาหารสำเร็จรูปพวกนี้ควรจะกินให้มันน้อยที่สุดกินเฉพาะในช่วงน้ำท่วมเนี่ยกินกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอในแต่ละวันเนี่ยนะคะและการที่เรากินเนื้อสัตว์ในทุกมื้ออาหารนะคะเราก็จะช่วยทำให้มวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงแต่มันจะมีปัญหาคนที่มีพวกคนที่เป็นยูริกสูงๆพวกนี้นะคะบางทีเนี่ยก็คุณหมอเขาก็จะห้ามในการกินบางชนิดเราก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบดื่มน้ำหวานบ่อยๆแล้วก็ปล่อยให้น้ำตาลขึ้นสูงเรื้อรังเนี่ยนะคะระบบการเผาผลาญเราก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพุงเริ่มใหญ่ภาวะดื้ออินซูลินนะคะมีกรดพวกยูริกสูงเนี่ยมันก็จะทำให้สภาพของการปัสสาวะเป็นกรดมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการเป็นนิ่วได้เพราะฉะนั้นการที่เราดื่มน้ำหวานเนี่ยแทนน้ำเปล่าแทบทุกวันเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยนะคะการลดน้ำหวานน้ำอัดลมพวกเครื่องดื่มที่มีฟรุกโตสสูงเนี่ยนะคะหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนเนี่ยเช้าเนี่ยดื่มน้ำสัก 1-2 แก้วตื่นมาเนี่ยเพราะว่าร่างกายเราจะขาดน้ำในช่วงกลางคืนเนี่ยนะคะเราดื่มน้ำน้อยมันจะมีผลวันหนึ่งเนี่ยดื่มสักประมาณ2ลิตรครึ่งนะคะแล้วจิบบ่อยๆในระหว่างวันบางคนบอก 8-10 แก้วแต่เราต้องดื่มในกระจายในระหว่างวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารเนี่ยก่อนอาหารเราก็ดื่มสัก1แก้วนะคะเพื่อที่จะทำให้การหมุนเวียนเราดีขึ้นแล้วก็เราค่อยทานผักทานผลไม้ไม่หวานทานโปรตีนกินข้าวกล้องลำดับขั้นตอนวิธีการของคนที่ต้องการจะลดค่าของน้ำตาลในเลือดจากภาวะที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยเรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะว่าการทานผักมันจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไม่ให้พุ่งขึ้นสูงแล้วก็การทานโปรตีนจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยนะคะได้แข็งแรงมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงเราก็จะเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ดีขึ้นแล้วก็กินพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่กินปริมาณเหมาะสมกินสัก 1-2 ทัพพีแล้วก็ในมื้อเย็นเนี่ยก่อนนอนเนี่ยควรจะลดพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งให้มันน้อยลงเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะคะเพราะในช่วงที่เราพักผ่อนนอนเนี่ยร่างกายมันต้องซ่อมแซมส่วนที่เราใช้พลังงานระหว่างวันเนี่ยมันก็จะได้ดีขึ้นนะคะคนที่นอนไม่พอจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบสมองถ้ามันเลื้อนลังนานๆนะคะความจำเราก็จะเริ่มเสื่อมถอยผู้สูงอายุบางคนถึงมีปัญหาเรื่องของพาร์กินสันเรื่องของความจดจำเป็นอัลไซเมอร์นะคะก็เราต้องดูแลนะคะระบบหลอดเลือดจึงสำคัญวันนี้ซ่อมเซลล์นะคะเพื่อให้หลอดเลือดเราแข็งแรงยืดหยุ่นดีมีเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองเลือดหัวใจอวัยวะร่างกายเราต่างๆนะคะกับแปะกุ้ยตราไวกิ้ง
กล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มในรูปแบบกาแฟซึ่งมี8ขวดผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกล่องนึงของกาแฟจะมี15ซองนะคะ260บาทและมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพที่คนเป็นเบาหวานก็ดื่มได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะถ้าสั่งซื้อ0625100560-569ค่ะให้ฟังกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิในร้อยหน้าลิฟจากเอกพลมนตรการแล้วฟังฟ้าผ่ากลางใจจากเสียงของพรชัยวรรณศรีค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจากภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือบางท่านมีโรคประจำตัวเนี่ยในช่วงที่น้ำท่วมอาจจะไม่ได้ไปพบแพทย์ไปไม่สะดวกเดินทางไม่ได้เนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะปรึกษาปัญหากับทางทีมแพทย์ได้นะคะซึ่งเนี่ยจะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธาราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีเนี่ยท่านจะมาวันพุธแล้วก็มาอีกทีนึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงหกโมงเย็นก็ปรึกษาได้แล้วก็ ขออภัยจะมีคืนวันเสาร์วันอาทิตย์สามถึงสี่ทุ่มด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาท่านมาเก้าโมงถึงหกโมงเย็นถ้าสามารถรับฟังและปรึกษาปัญหาสุขภาพทางคลื่น FM 89.0 MHz ยานเกราะ FM 91.5 ที่ยานเกราะนะคะและกองทัพไทย101ระบบ FMแล้วก็ทางกองพลปตอ AM 594ขอสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675นะคะรด AM 747มีตชด AM 576แล้วก็ทางพลม2 AM 774รวมทั้งที่ฝั่งขณะนี้คือทางคลื่นของวปท AM 792นะคะท่านจะปรึกษาทีมแพทย์หมายเลขโทรศัพท์นะคะที่จะโทรปรึกษาที่081334666นะคะท่านอาจจะไปพบแพทย์มีการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถ้าท่านเป็นแล้วเนี่ยอาการท่านเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้รับยาหรืออย่างไรเนี่ยก็โทรมาปรึกษาได้หรือใครน้ำหนักเกินนะคะใครที่อยากจะควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักท่านฟังแล้วท่านได้สาระความรู้แล้วนำไปดูแลในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวานเยอะนะคะจากภาวะที่เราอาจจะหลงลืมในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาในตั้งแต่ในช่วงวัยทำงานนะคะคนวัยหนุ่มวัยสาวพอเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลอดเลือดที่มันเสื่อมแล้วก็จะทำให้ภาวะตับทำงานมากขึ้นนะคะจากคนที่อาจจะสูบบุหรี่จัดดื่มเหล้านะคะถ้าเราไปตรวจแล้วเนี่ยมีความดันสูงเป็นเบาหวานเนี่ยเราควรจะงดพวกสิ่งเสพติดเหล่านี้นะคะและหันมาทานผักให้หลากหลายมากขึ้นกินอาหารในปริมาณเหมาะสมการออกกำลังกายการพักผ่อนนอนหลับแล้วก็มีปัญหาก็ปรึกษาจากทางทีมแพทย์ของรายการนะคะที่081334666ส่วนถ้าจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อนะคะที่02-5100-560-569ค่ะช่วงนี้นะคะจะให้ฟังจากเสียงของเกษมคมสันเก็บไถขึ้นลานขายควายช่วยแม่จากหมวดสิคำสร้อยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
5: ที่ฝากหัวใจ
4: และเพลงเพราะในใจคุณ

0: เอาเชิญเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยู่ที่ไหน
1: มีคำถามอาจารย์ชำนาญนะคะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: เพราะว่าเรากินฮอร์โมนทำให้เราเป็นฝ้าเยอะขึ้นได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 68
0: น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
1: ก็สูง158น้ำหนักก็56ประมาณนี
0: ้ฝ้ามันเกิดจากอะไรแสงแดดสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสง UV เนี่ยนะครับถ้าเราตัดกระบวนการใช้ครีมกันแดดช่วยหรือหลบหลีกเลี่ยงแสงแดดแสง UV ได้มันขบวนการใดขบวนการหนึ่งไม่ทำให้เกิดฝ้าคุณต้องตัดเรื่องแสงแดดเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดในประเทศไทยครับ
1: กันแดดก็ทาอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้บริกินฮอร์โมนด้วยแล้วรู้สึกมันเข้มขึ้น
0: มันต้องหลบหลีกเลี่ยงแสงแดดให้มากกว่านี้ครับ
1: ไม่ค่อยโดนเลยจริงๆแล้ว
0: บางทีมันแสงสว่างมันชิ่งได้ครับแสง UV เนี่ยเรียกแสงนีออนคุณต้องดูเวฟเลงเท่าไหร่ด้วยนะครับเวฟเลงเท่าไหร่ที่ทำให้เกิดฝ้าจำซ้ำ
1: แล้วเราควรก็ฮอร์โมนไปก่อนไหมฮะของที่พอดีกินของอาจารย์ชำนาญของ
0: เรากินฮอร์โมนแล้วมันมีอาการดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงครับ
1: ก็พอดีเห็นในรายการบอกว่าควรกินอายุเยอะก็เลยกินอย่างนั้นเองไม่ได้มีอะไรก็เลยลองกินดู
0: ครับเชิญอาจารย์จำนาญครับเชิญเลยครับ
2: คนไทยทานฮอร์โมนมานานเท่าไหร่ครับ
1: ฮอร์โมนก็เดือนซื้อมา2กล่องกินไปเกือบ2กล่องแล้วฮะ
2: เพราะว่าที่มีฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอายุเยอะนะครับแล้วขาดฮอร์โมนแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือโดนแดดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงการโดนแดดเยอะนะครับแล้วก็ทานฮอร์โมนตัวนี้มันจะช่วยทำให้อาการฝ้าดีขึ้นแต่บางทีมันต้องใช้เวลานะครับมันจะทำให้ฝ้าดีขึ้นมันจะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นทำใหผิวดีขึ้นนะครับเพราะนั้นฝ้าไอ้ที่เวลาที่เป็นแล้วไปทายาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ค่อยหายหรอกครับเพราะนั้นการใช้ฮอร์โมนเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับ
1: อ๋อเห็นที่คุณบอกกินฮอร์โมนแล้วทำให้ฝ้าเข้มขึ้นอะไรเงี้ยฮะอ๋อดังนั้นเรากินสามารถกินต่อได้เลยใช่ไหมฮะ
0: กินต่อได้ฮะคือว่าอย่างงี้คุณต้องดูแสงไฟนะครับแสงไฟนีออนนี่เราเวฟเลนส์เท่าไหร่นะครับคุณเปิดดูใน Google จะเวฟเลนส์เท่าไหร่ที่ทำให้เกิดฝ้าได้นะครับเราแสงนีออนในตัวแสบเลยกลางคืนเนี่ยฮะเวลาดูหนังสือเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าแสง UV ดูมันจะ300เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับเนี่ยทำให้เกิดฝ้านะครับไอตัวนี้ตัวแสบมากกว่านะครับคุณต้องหลบหลีกเลี่ยงทาครีมกันแดดฝ้าเนี่ยเกิดจากเซลล์ที่สร้างเม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนไซต์ในชั้นผิวหนังทำงานผิดปกติทำให้มีเม็ดสีเกินกว่ากำหนดนะครับบนใบหน้าสาเหตุเกิดจากกระตุ้นของแสงแดดและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและปัจจัยอื่นๆเช่นพันธุกรรมหรือยาบางชนิดบังเอิญเราเคยเปิดคลินิกซิลฟานารีข้างบัตรีทศเทพมีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติร่วมงานด้วยนะครับจึงรู้กระบวนการพวกนี้ครีมกันแดดอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องหลบด้วยเป็นเดคูล่าเลยครับเป็นเดคูล่าเลยแล้วแสงสว่างที่เกิดจากแสงนีออนเนี่ยคุณต้องดูว่าเวฟเลนส์เท่าไหร่นะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับเนี่ยการผลิตเม็ดสีมันเกี่ยวขบวนการพวกนี้ซับเป็นส่วนใหญ่ครับเชิญอาจารย์มาทำงานต่อนะครับเชิญเลยครับ
2: ก็หมอคิดว่าเดี๋ยวสักระยะหนึ่งก็ทำตามที่อาจารย์สั่งได้พูดได้บอกไว้เนี่ยนะครับแล้วพอสักระยะหนึ่งคิดว่ามันจะดีขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลนะแต่ไอตัวฮอร์โมนตัวนี้มันไม่ได้ทำให้เป็นฝ้ามากขึ้นแต่มันจะทำให้ฝ้าน้อยลงนะครับแต่ว่าแต่ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็หายเร็วบางคนก็หายช้านะครับมันอยู่ที่เซลล์ของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเนี่ย
1: สวัสดีค่ะ
0: การทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลมันมั่วไม่ได้เลยครับเรื่องสุขภาพเนี่ย

ไม่พูดว่าสมุนไพรดียาแผนปัจจุบันไม่ดีเราต้องเอาความดีของแต่ละแห่งแต่ละอย่างมาพูดแต่ส่วนความผิดพลาดเราก็ไม่กล้าพูดทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูกแต่เรากล้าพูดเรื่องการกินยังไงการออกกำลังกายยังไงมันเป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจนะครับแล้วมีใครกล้าพูดล่ะไม่จำเป็นต้องกินไวน์เฮิร์บเลยถ้าคุณตรวจเจาะปลายนิ้วน้ำตาลในเลือดต่ำแต่ผมไม่กล้าพูดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสเลยผมเลยถามศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์ผลพิษท่านฉีดอินซูลินเป็นประจำถามว่าเจาะปลายนิ้วน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า120ต้องฉีดไหมโน่ถ้าไม่กินกาแฟปาทาโกจิ้มนมต้องฉีดอินซูลินไหมสายหน้ายิ้มก็เลยไม่แน่ใจอีกถามทั้งลูกศิษย์ของอาจารย์หมอปวดรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวดคือศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพิจาราทั้งรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวดเนี่ยท่านน้ำตาลในเลือดเจาะปลายนิ้วไปถึง120เนี่ยต้องกินพวกกลูโคฟาสไหมNo ไม่ต้องกินแล้วเราจะพูดยังไงเราถามเขานะครับเพราะเรารู้น้อยกว่าเขาเราถามเขาแล้วบังเอิญเนี่ยความรู้ที่ได้มาเกิดจากมีเพื่อนซีหลายๆคนนะครับเราเป็นคนสัมภาษณ์เขาเราก็หาความรู้จากเขาแล้วเอามาปรับปรุงให้เป็นภาษาง่ายๆเราจะไม่ว่าอะไรใครว่าผิดว่าถูกเราจะไม่ว่าเขาว่าคุณฉีดอินซูลินตลอดชีวิตไม่มีทางหายขาดได้ถ้าไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ยังไงทำไอเอฟยังไงไอเอฟถ้าคุณกินข้าวขาหมูกินข้าวหมูแดงก่อนเนี่ยต่อให้คุณทำไอเอฟเทวดามันก็ไม่หายหรอกครับเพราะว่าผมก็เลยถามผู้รู้อีกว่าการกินผัก 50% มีประโยชน์ยังไงถามต้นตอจากคณบดีแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยมันตัวดูดซับน้ำตาลและดูดซับไขมันแล้วมีประโยชน์มีแร่ธาตุเยอะแยะไปหมดนะครับ 50% ก่อนกินทุเรียนเนี่ยคุณกินให้น้อยหน่อยถ้าผมเอาไปปากหมอจำนานผมจะเอาผักไปสักเข่งหนึ่งให้กินผักก่อนเว้ยค่อยกินทุเรียนมันก็จับนักมวยอะเวลาขึ้นเวทีต่อยมวยไทยเจอเข่าที่กล่องดวงใจมันก็ตายลูกเดียวมันเสียวถึงเวลานอนนะครับคุณต้องใส่กระจับด้วยนะครับถ้าคุณเจ้าชู้คนเห็นภาพไหมครับการกินผักเนี่ยเรามาการเปรียบเทียบเหมือนกับคุณใส่กระจับมันง่ายไหมครับแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นผักก็มีน้ำตาลแต่มีน้อยผลไม้ก็มีน้ำตาลมีมากมีน้อยแล้วแต่มีไฟเบอร์ก็ยังดีกว่ากินน้ำอัดลมอะแต่กินให้น้อยหน่อยแล้วมันผิดหรือเปล่าที่เราบอกว่ากลูโคฟาสหรืออินซูลินไม่ทำให้เบาหวานหายไม่แต่รายเดียวตั้งแต่ตั้งโลกมานะครับโทรศัพท์เข้ามาสิแต่ถ้าคุณทำไอเอฟจะกินไวเฮิร์บไม่กินไวเฮิร์บเราไม่สนละคุณต้องมีความรู้ครับเจาะปลายนิ้วก่อนกินภายใต้การดูแลของแพทย์เบาหวานมันหายได้เพราะว่าโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมเกิดจากพันธุกินและขาดการรู้จักการออกกำลังกายการลอสเอนเนอร์จีเท่านั้นนะครับนี่เราพูดในเรื่องของเราอย่าไปบอกว่าคุณไปอย่างนั้นผิดถูกคุณอย่าไปพูดนะครับเพราะว่าเราเรียนมาแล้วก็ถูกฝังชิปมันจะต้องกินยาตลอดชีวิตแต่เหตุการณ์มันเปลี่ยนไอ้ตัวแสบคือจากอเมริกาตัวแสบมันกินยังไงอ้วนกันทั้งบ้านทั้งเมืองความอ้วนทำให้เกิดสภาวะอินซูลินรีสิสแตนน้ำตาลอาจจะยังไม่สูงครับเพราะมันเป็นว่าที่อยู่แต่คุณเป็นเบาหวานแล้วคือดื้อต่ออินซูลินคุณจะกินตอนนี้กินไวเฮิร์บได้เลยครับไม่มีปัญหาถ้าอ้วนเนี่ยการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเราพูดในเรื่องของเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องใครผิดใครถูกเพราะว่าโรค 70-80% เกือบ 100% ที่ไปโรงพยาบาลเนี่ย

0: ป็นโรคเกิดจากพฤติกรรมเกือบทั้งนั้นคนไข้ที่ไปหาหมอชำนาญก็รู้ดีบางคนถ้าร้องไห้เบาหวานหายโรคอ้วนหายความดันกระจายเขาไม่เป็นอะไรเลยโดยไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องไวเครื่องก็ตามกินแปะกล้วยอย่างเดียวแค่ประคองไว้ก็ยังดีเชิญอาจารย์ในพิจารณาสรุปเลยครับว่าเรื่องที่มาเนี่ยเรายอมอดตลับขับตะนอนเที่ยวสั่งสอนเขาเราก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะไปอยู่กับคุณบัตรเจติวัฒน์เขาที่ทอสกาน่าเขาใหญ่ขอที่สัก10ตารางวาจะชวนใครไปเราก็ไม่ให้ไปเราขอปีกวิเวกที่นั่นพุทโธพุทโธพุทธังคนจะหยุดให้คนอื่นเขาทำต่อได้ก็มีเพื่อนอยู่เคียงข้างทำต่อไปเถอะชำนาญเอ้ยเชิญสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
1: อาจารย์เหนื่อยไหมเน
0: ี่
1: ย
0: โคตรโคตรเลยอาจารย
1: ์ก็เหนื่อยก็พักบ้างไหม
0: โอ้ยพักจะออกจากบ้านได้ยังไง บอกว่าไปหายป่วนไปหายชำนาญมัน เพื่อนสิ
1: อาจารย์ทำไปเถอะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันมีประโยชน์และเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้สูงอายุทั้งหลายซึ่งสังคมสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนแก่ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคนสูงอายุเนี่ยก็จะมีโรคแล้วโรคที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรักษาด้วยการใช้ยานะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่อาจารย์ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือการเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้ยาแผนปัจจุบันควบคู่กับการใช้สมุนไพรก็เป็นทางเลือกอีกทางที่สามารถที่จะทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับทุกคนนะครับอายุเยอะเนี่ยไม่ต้องกังวลนะว่าเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับว่าจะต้องเป็นกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นการรักษาหลักนะครับซึ่งยาแผนปัจจุบันเนี่ยบางทีก็รักษาโรคบางโรคหายแต่บางทีมันก็ไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่หายแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันใช้ชีวิตอยู่กับมันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและที่สำคัญที่สุดก็คือร่างกายเราจะต้องแข็งแรงเราจะต้องแข็งแรงจากการที่เราดูแลตัวเองนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการพักผ่อนพยายามหลีกเลี่ยงไปเจอไอ้สิ่งที่แปลกปลอมนอกตัวไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือเป็นฝุ่นละอองก็ดีเพราะคนไข้สูงอายุคนสูงอายุเนี่ยระบบภูมิในร่างกายมันไม่แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรอกครับเพราะนั้นเราจะต้องระมัดระวังนะครับและที่สำคัญอย่างนั้นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวเราต้องระมัดระวังระวังไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุเพราะบางครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มก็ดีจากการกลืนก็ดีเนี่ยนะครับเราจะทำให้คนไข้เนี่ยเดินไม่ได้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอายุเยอะแล้วต้องระมัดระวังทุกทีก้าวทำอะไรก็ต้องระวังหมดคือจะทานอะไรก็แล้วแต่จะต้องคิดก่อนว่าไอ้นี่มันมีประโยชน์ไหมไอ้นี่มันดีไหมนะครับไม่ใช่ว่าทานมันไปเรื่อยเพื่อนซื้อมาให้กดทานแล้วขัดใจเพื่อนไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับทานพอสมควรครับเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากอวัยวะต่างๆในร่างกายมันก็ไม่ได้ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถเลือกที่จะทานได้นะครับอย่างของหวานเนี่ยทานข้าวเราต้องทานของหวานซึ่งไม่มีที่ไหนเขาทำกันอ่ะมีเฉพาะเมืองไทยเนี่ยนะแล้วก็ชอบกันนะพอทานข้าวคำสุดท้ายแบบไหนของหวานไหนที่มีอะไรบ้างนะครับข้าวเหนียวทุเรียนก็ดีนะของหวานทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าเราไอ้อะไรของหวานของหวานที่มันทำให้อร่อยแล้วมันมีความสุขเนี่ยแต่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับบางคนก็สั่งลอดช่องบางทีก็สั่งของหวานบางทีก็สั่งไอศครีมพวกนี้ซึ่งมันไม่มีความจำเป็นเนี่ยเราทานข้าวเราก็อิ่มแล้วเราทานกับข้าวเราก็อิ่มแล้วไม่จะไปทานมันทำไมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นวัยรุ่นมันเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะวัยวะต่างๆในร่างกายแข็งแรงแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงมากมายเหลือเกินอวัยวะแต่ละอวัยวะก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการระมัดระวังการดูแลสุขภาพการรักษาที่โรงพยาบาล ก็เป็นการรักษาหลังจากมันไม่พอนะฮะเพราะนั้นต้องทำอาจารย์อย่างที่อาจารย์แบบได้พูดได้บอกไว้คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ำหนักตัวอ้วนก็ต้องลดนะครับทานกลางคืนก็ต้องงดทานอาหารนอกบ้านก็ต้องพยายามเลี่ยงนะครับแล้วก็ต้องพยายามอย่าทานเยอะทานพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องไม่อ้วนด้วยนะครับเพราะสำคัญกว่านั้นก็คือการที่เราผอมเนี่ยมันจะทำให้อายุยืนถ้าเราอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียชีวิตก่อนในวันกวนแล้วนะครับแม้อายุไม่ยืนหรอกคนที่อายุยืนต้องผอมและต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพราะนั้นถ้าทำได้ตามที่อาจารย์เชิงศักดิ์พูดได้บอกไว้เนี่ยโรคที่เป็นอยู่หรือความเสื่อมที่เกิดขึ้นก็เป็นน้อยลงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็น้อยลงความจำเป็นที่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็น้อยลงและการใช้สมุนไพรก็เป็นทางเลือกที่สามารถที่จะผ่านควบคู่ผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเชื่อไหมบางคนเกิดมาทั้งทีรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รู้จักอยู่อย่างเดียวคือไม่รู้จักตัวเองเคยคุยกับตัวเองไหมว่าอ้วนอีอ้วนไออ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินเคยคุยกับตัวเองไหมว่าเป็นโรคที่ไปโรงพยาบาลกว่า 70% เนี่ยต้องกินยาตลอดชาติไม่มีทางหายแล้วครับถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเคยเชื่อไหมมีใครกล้าพูดว่าถ้าคุณทำ IF แบบพระนะครับกิน2มื้อดูสิพระตายไหมไม่ตายกินมื้อ8โมงเช้ากับมื้อเที่ยงหลังจากเรากิน3มื้อก่อน8โมงเช้ามื้อเที่ยงกับมื้อ4โมงเย็นเขาเรียกว่า IF แบบ 16/8 ถ้ามื้อแบบพระ IF แบบ8โมงเช้ากับเที่ยงหรือเที่ยงกับ4โมงเย็นก็ได้ครับเขาเรียกว่า IFแบบพระ4กิน4ชั่วโมงระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับกินผักก่อน 50% ตามด้วยผลไม้ 20% ให้มีไฟเบอร์หน่อยไม่ก็ต้องทุเรียนก็ชิมได้ครับแต่ต้องกินผักก่อนนะครับกินเล็กน้อยได้ครับชมพู่ไม่กินได้ก็ดีผลไม้ตามด้วยกินโปรตีน20ที่เหลือ 10% เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเบาหวานคุณหายแน
2: ่ๆการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาอัมพฤกษ์อัมพาตผู้ป่วยติดเตียงนะคะท่านต้องอยู่ในความดูแลจากการที่อาจจะไปอยู่ศูนย์พักพิงนะคะผู้สูงอายุหรือว่ามีจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลเนี่ยนะคะบางท่านเนี่ยไว้ใจคนที่เนี่ยมาเลี้ยงดูเนี่ยเขาดูแลพ่อแม่บรรพบุรุษเราดีขนาดไหนเราก็ต้องเอาใจใส่ท่านด้วยนะคะเราก็จะเห็นคนที่ดูในกล้องวงจรปิดบางคนเห็นคนที่เราจ้างมาเนี่ยทำไม่ดีกับบรรพบุรุษเราเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะบางคนไม่มีเวลานะคะที่จะดูแลนะคะในภาวะที่ท่านเกิดการเจ็บป่วยเนี่ยแต่ท่านก็ต้องเอาใจใส่ในการที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจท่านด้วยนะคะการดูแลผู้ป่วยต้องดูแลทั้งกายทั้งใจถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเราสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับทีมแพทย์ของรายการท่านโทรเลยนะคะ6โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านมา0813346666แล้วส้มเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่รับผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อนะคะ0625100560-569ให้ฟังเสียงสอนชัยเมฆวิเชียรจำปาลาบางค่ะแล้วฟังสายยันสัญญาจำปาลืมต้น

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ในเรื่องของการชะลอวัยเนี่ยไม่ให้เราแก่เร็วไม่ให้เราเสื่อมเร็วเนี่ยมันต้องดูแลระบบเซลล์นะคะถ้าท่านได้ฟังคำอธิบายของคุณหมอชำนาญเนี่ยท่านจะเข้าใจเรื่องระบบเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันมีผลต่อหน้าตาที่เรายังคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวและเราจะไม่แก่เร็วถ้าเราไม่อยากจะเสี่ยงแก่ก่อนวัยเนี่ยนะคะเราต้องคุมค่าของ A1C ค่าน้ำตาลในเลือดที่เขาตรวจจากปลายนิ้ว4เดือนเนี่ยเราจะต้องอยู่ในปริมาณไม่เกิน 6.5 ถ้าน้ำตาลสะสมนะคะไม่เกิน 6.5 ถ้าปลายนิ้วเนี่ยที่เจาะแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน 126มันจะคุมในเรื่องของน้ำตาลถ้าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกแก่เร็วเสื่อมโทรมเร็วจะเห็นว่าบางคนเนี่ยวัย60แก่กว่าคนอายุ70อีกนะคะเราต้องสังเกตแล้วก็ต้องคุมในเรื่องของความดันเรื่องของไขมันเราไม่ได้ดูแต่น้ำตาลอย่างเดียวเราจะต้องดูว่าเรามีค่าของไขมันเนี่ยค่าของน้ำตาลในเลือดสูงหรือเปล่าแล้วก็ดูค่าของไขมันข้อของความดันถ้าเราลดน้ำหวานพวกแป้งส่วนเกินนะคะแต่เรายังกินพวกน้ำตาลกินพวกแป้งเยอะมันก็จะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันพุ่งบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะให้น้ำตาลเนี่ยมันนำไปใช้ได้เลยทันทีเนี่ยหลังอาหารเนี่ยนะคะเราจะต้องเดิน10นาที15นาทีการที่เราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราได้ดึงน้ำตาลไปใช้นะคะมันจะไปลดในเรื่องของรอบเอวถ้าเรามีพุงเนี่ยเพราะว่าถ้ามีภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากับไขมันที่อยู่ในช่องท้องเยอะก็มันไปตรวจเรื่องของตาเรื่องไตนะคะเรื่องเท้าเนี่ยนะคะบางคนเป็นเบาหวานเนี่ยมานานๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเลือดลมชาตามประสาทมือเท้าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแนวโน้มว่าเรามีน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเนี่ยนะคะมื้อไหนที่เรากินแล้วรู้สึกว่าน้ำตาลมันแกว่งน้ำตาลมันสูงเนี่ยเราก็จะต้องปรับในเรื่องของพฤติกรรมนะคะเพราะว่ามันจะมีผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลที่มันกระแทกอยู่ในหลอดเลือดเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของตาเรื่องของไตเรื่องของเส้นประสาทเรื่องของหลอดเลือดนะคะถ้าเราปล่อยสูงเรื้อรังเนี่ยนะคะมันก็จะค่อยๆทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีความเสื่อมถอยลงนะคะบางคนที่มีโรคเกี่ยวกับเรื่องของความดันไขมันค่าไตอาการชาปลายเท้าเนี่ยนะคะเราจะต้องคุมในเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าดวงตาคนเราเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เล็กนะคะมันก็จะทำให้การอักเสบเรื้อรังบางคนสายตาพร่ามัวเป็นต้อหินต้อกระจกแล้วก็จะทำให้สายตาการมองเห็นไม่ดีนะคะการที่เราชาตามปลายเท้าหรือว่าบางคนแสบๆร้อนๆเหมือนมดไตเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การเดินเหินเราไม่คล่องเพราะหลอดเลือดเหล่านี้เนี่ยมันเสื่อมลงนะคะเราจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะคะว่าเราสังเกตว่าแผลเราหายช้าหรือเปล่าเราเหนื่อยง่ายขึ้นคนก็คิดว่ามันแก่แล้วมันก็เป็นไปตามวัยแต่เราสามารถที่จะดูแลนะคะให้หลอดเลือดของเราเนี่ยยังแข็งแรงหัวใจเรายังทำงานได้ดีนะคะมันออกกำลังกายมันดูแลในเรื่องสุขภาพและถ้าท่านมีปัญหาความเสื่อมเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดในร่างกายนะคะในการดูแลทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีวันนี้นะคะซ่อมเซลล์กับแปะกุ้ยตราไวกิ้งเพราะร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเซลล์เก่าที่มันสลายไปมันต้องมีเซลล์ใหม่มาทดแทนมันต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์เหล่านี้มันจะทำให้เรายังคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้ถ้าระบบเซลล์เรายังแข็งแรงเราจึงเห็นว่าบางคนแก่ก่อนวัยบางคนถ้าเซลล์ยังแข็งแรงได้รับการดูแลจากนอนพอออกกำลังกายอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีการเลือกอาหารการกินไม่กินเยอะน้ำหนักตัวไม่เกินมาตรฐานนะคะค่าน้ำตาลปกติความดันไม่สูงเนี่ยมันก็จะทำให้เราแข็งแรงแล้วเราจะไม่แก่ก่อนวัยนะคะไม่อยากแก่ก่อนใครวันนี้ก็เสริมด้วยแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะลูกหลานจะได้ไม่ไปปล่อยอ้างว้างเดียวดายมันข่าวดังในตอนนี้จะสั่งซื้อแปะกุ้ยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะถ้าสั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเข้าเวรรอนะคะเสียงของสอนเพชรสอนสุพรรณคอยน้องทั้งคืนจากเมืองมนต์สมบัติเจริญค่ะหัวใจดอกจากสุรพลสมบัติเจริญ
ฟังกัน3ผลงานเพลงลูกทุ่งจากจากคลื่นของวปท. AM 792 สุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะท่านที่ตื่นมาในเช้าวันใหม่นะคะบางคนอาจจะตื่นเองตามธรรมชาติเลยด้วยการนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาแต่บางท่านก็ได้ยินต้องปลุกนาฬิกาเช้าก็ต้องไปทำหน้าที่การงานนะคะและเรามีรายการที่คุณผู้ฟังติดตามกันทางวปท. AM 792ซึ่งพบกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะจนถึง6โมงเช้าซึ่งคุณผู้ฟังติดตามเพื่อที่จะได้ฟังเสียงเพลงได้อยู่กับคนที่ทำงานกลางคืนคนที่ตื่นเช้าวันใหม่และต้องการความสดชื่นนะคะวันนี้กับแปะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ดื่มสักแก้วนะคะให้หายอ่อนเพลียบางทีเนี่ยความเมื่อยล้าการขับรถเดินทางไกลๆหรือว่าเช้ามาต้องการความสดชื่นกับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลผสมเหมาะกับเป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานดื่มได้มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะในกาแฟเนี่ย1ซองจะมีแปะกล้วย2เม็ดผสมบดละเอียดชงดื่มได้เลยนะคะพร้อมกับซูคาร์โรสย่าหวานทดแทนความหวานจากน้ำตาลใช้สารจากธรรมชาติให้รสชาติยังกลมกล่อมและใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานมีวิตามิน B6 B12มีแคลเซียมไอทริโอเนตแล้วก็มีอินูลินเพิ่มการขับถ่ายนะคะใครที่สนใจนะคะ1กล่องเนี่ยกาแฟจะมี15ซองในราคา260บาทสั่งไปให้ญาติสนิทมิตรสหายเป็นของฝากในช่วงเทศกาลไปปลอบใจน้ำท่วมส่งไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้นะคะใครที่สนใจสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปดูแลท่านที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงการที่สะสมไขมันก็จะทำให้มีภาวะการอักเสบของเซลล์ปัญหาโรคเบาหวานความดันจึงต้องลดน้ำหนักควบคุมอาหารร่วมด้วยนะคะและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจึงสำคัญวันนี้จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062510056-569ค่ะถ้าสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะคลินิกเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนสมุนไพรจากความดูแลของแพทย์โทรสั่งที่062-510056-569ค่ะฟังคนสุดท้ายนะคะของศรีวรนุชอ่านหัวใจจากเสียงของทูลทองใจค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
1: โอ้สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: โอ้อยู่ที่ไหนครับ
1: ครับคือเนี่ยมันไม่ได้นอนเลยอ่
0: าทำไม
1: คร
0: ับ
1: ปัสสาวะฉี
0: ่เดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ65ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คร
1: ับสูงก็155ครับ
0: หนักเท่าไหร่หนักกี่กิโลครับ
1: หนักน้ำหนักประมาณ49ครับ
0: เอ้ยก็ดีไม่อ้วนนะแล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่เคยเป็นอะไรคร
0: ับ แล้วไปตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
1: ไปตรวจมาก็มันก็หลายเดือนแล้วครับแต่มันไม่เป็นอะไรครับเบาหวานความดันอะไร
0: เออเพราะว่าคุณ
1: ออกกำลังปกตินี่คือยาไม่ค่อยจะกินอยู่แล้ว
0: คืออย่างนี้ในการที่คุณไม่อ้วนคุณออกกำลังกายประจำแทบไม่กินหวานมันเค็มเลยจริงเขาป่ะถึงน้ำหนักขนาดนี้จะแม่คุณ
1: ผมกินแต่น้ำเต้าหู้น้ำตาลไม่ใส
0: ่โอ้โหคุณเรียนมาจากไหนวะเนี่ยเรา
1: จะกินแบบทุกวันเลย
0: เออแล้วก็ออกกำลังกายยังไงครับ
1: แต่ผมทำงานเกี่ยวกับไอ้พวกประเภทไฟฟ้าจับเดินสายไฟฟ้า
0: โอ้ต้องใช้ปีนใช้ป่ายใช้แรงงานออกกำลังกาย
1: มันต้องปีนแต่ว่ามันต้องขึ้นบันไดอะไร
0: ก็ดีก็ดีแล้ว
1: ต้องขึ้นมายืน
0: เรากินอาหารแต่ละมื้อกินยังไงครับ
1: อาหารนี่ผมก็เป็นกินแบบว่าบางทีก็กินไอ้ข้าวมันไก่บางทีก็ต้มเลือดหมูบางทีอะไรพวกแบบนี้บางทีก็กินไข่ลวกอะไรด้วย
0: โอเคแล้วไม่มีโรคประจำตัวเคยไปต่อมไปตรวจต่อมลูกหมากไม่ว่าโตไม่โตเนี่ย
1: ก็เคยไปตรวจเหมือนกันครับตรวจเสร็จแล้วก็ให้ยามากิน
0: เฮ้ยเสร็จมาโตสิ
1: ไปแล้วนี่ก็มันก็ไม่ได้ผล
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: มันเป็นพวกยาแผนปัจจุบัน
0: เอ้าก็ต้องยาแผนปัจจุบันสิต่อมลูกหมากแล้วหมอบอกว่าก
1: ินไปมันก็ยังเหมือนเดิม
0: เดี๋ยวคุณปัสสาวะตอนกลางคืนกี่ครั้งครับ
1: โอ้โหวันตั้งประมาณ6ครั้ง 5-6 ครั้งเลยประมาณกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอน
0: แล้ว
1: กลางวันนึงมันจะปัสสาวะครั้ง
0: แล้วกลางวันล่ะ
1: อย่างแค่เที่ยงคืนนะ
0: ถ้า
1: หลับตอนเที่ยงคืนนะ
0: มัน
1: จะชั่วโมงนึงอ่ะที่ปัสสาวะครั้งนึง
0: 1 2 3 4
1: มันห่างกันแบบนี้ชั่วโมงอ
0: ่ะแล้วปัสสาวะออกเยอะมั้ยครับ
1: ครับผมมันก็ออกเยอะครับก็ผมบางทีกลางคืนนี่ผมก็พอมันออกผมก็กลัวร่างกายมันเสียน้ำก็เลยจิบน้ำน้ำดื่มน้ำ
0: กินน้ำแก้ว2แก้วใช่มั้ยครับ
1: ไม่เป็นแก้วผมก็จิบไปก็เป็นแก้วโหงใสยิ่งไปใหญ่เลยก็ค่อยจิบไปเพราะว่าเดี๋ยวกลัวร่างกายมันขาดน้ำมันแห้งตัวมันจะแห้งผมก็เลยจิบน้ำคราวนี้ชั่วโมงนึงอ่ะฉี่ปัสสาวะอีกแล้ว
0: เออแล้วก็ไม่มี
1: ไม่ทราบว่าเป็นยังไงเป็น
0: ต้องเราเน้นที่ต่อมลูกหมากนะครับเพราะว่าคุณไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงต้องเน้นที่ต่อมลูกหมากมันโตขนาดไหน
1: มันไม่โตเท่าไหร่ก็เคยเห็นนั่นจับเห็นหมอเคยเอามือเนี่ยเข้าไปล้วงที่ทวารล้วงเข้าไปแล้วผมก็สอบถามว่าเป็นอะไรก็ไม่เห็นบอกก็ผมไปตรวจที่เนี่ยรามาเวียบาลามา
0: แล้วให้ยากิน
1: บ
0: าล
1: เม็ดให้ยามากินเต็มเลย
0: เอาบาลเม็ดก่อนนอนหรือยาอย่างอื่นด้วยครับ
1: ผมนั่นเลยแล้วเนี่ยก็มาถึงทุกวันเนี้ย
0: เปล่าก็ให้ยากี่อย่างครับ
1: โอ้โหยานี่นะบอกหมอบอกให้จะให้ไปกินประมาณ3เดือนให้ยามาเต็มเลย
0: ต้องประมาณเดี๋ยวให้ยาเบาหวานด้วยหรือเปล่าครับ
1: เบาหวานถามบอกไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวผมถามว่าเขาให้ยาชื่อยาอะไรรู้ไหมครับ
1: ยาพอดีผมตอนนี้ผมใช้มือถือมันอยู่ด้านนอก
0: แล้วมีเบาหวานไหม
1: ตอนนี้ตัวยาผมก็จำไม่ได้
0: เรามีค่าผลเลือดค่าน้ำตาลสะสมไหมครับมีผลเลือดค่าน้ำตาลสะสมมันเกิน 6.5 ไหม
1: ผมอย่างนี้จะปฏิบัติตัวยังไงครับ
0: เดี๋ยวถ้าต้องมันข้อมูลไม่พอนะฮะที่คุณให้ยาเยอะๆยาต่อมลูกหมากเขาส่วนมากให้ยาเม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดไม่เกินนี้ครับที่แสดงว่าให้ยาเกิน5อย่างใช่ไหมครับ
1: เออให้เยอะเลยหลายอย่างเลย
0: เรา
1: ทีแรกเขาไปตรวจรักษาก่อนคนนี้ให้เจาะเลือด
0: อืม
1: จาะเลือดเสร็จแล้วก็
0: เจาะเลือดไอ้ช่วงเจาะเลือดต้องอดอาหารไปก่อนหรือเปล่าครับ
1: แล้วก็ปัสสาวะตรวจหมดเลย
0: อืม
1: ก็นี่ถามหมอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นแบบนี้หมอก็เฉยๆไม่เห็นพูดอะไรหมอที่โรงพยาบาลเรามา
0: ทำไมไม่พูดคือว่าไม่พูดเราจะรู้ยังไงว่าคุณเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่านะครับแล้วชื่อยาถ้าคุณบอกปั๊บเลยผมยังจับตัวเลขถูกนะครับ
1: ผมเลยอยากจะถามหมอเป็นแบบว่าผมก็ไปซื้อแปะกล้วย
0: แล้วกินแล้วดีขึ้นไหม
1: ไปซื้อแปะกล้วย
0: กินเช้า
1: ตอนนี้ซื้อมากล่องนึงก่อน
0: กินเช้า44
1: ผมจะกินได้ไหมแบบนี้
0: เดี๋ยวต้องกินก่อนนะฮะเพราะว่ามันลดการอักเสบทำให้หลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดดีแต่ว่าต้นเหตุที่แท้จริงเราจะไม่รู้เลยว่าต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าให้ยาชื่อยาเลยถ้าคุณบอกชื่อยาปั๊บเราจะจับตัวเลขถูกเลยครับว่าให้ยาในกลุ่มสเตตินหรือเปล่าให้ยาพวกไอยาลดตัวเลขหรือเปล่า
1: ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยากินแล้วเป็นประเภทแบบไหนแล้วแกให้มาหลายอย่างเลยชื่อยาผมจำไม่ได้
0: แล้วปัสสาวะนี่
1: มันเป็นน้ำเป็นแบบใสๆครับ
0: บะปัสสาวะออกมาเคยมีมดไปตอมบ้างไหมครับเนี่ย
1: ฟองมันไม่ค่อยมีครับมันก็เป็นน้ำใสๆออกมา
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เป็นฟองมันก็มีบ้างครับ
0: นี่คือที่ผมพูดจู้จี้จู้จี้เนี่ยเพื่อต้องการให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้นะครับ
1: ผมไม่
0: ว่าคุณไม่รู้อะไรแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรโรงพยาบาลก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยาอะไรแก้ไขยังไงเภสัช
1: เขา
0: บอกว่ายาตัวนี้กินอย่างงี้แค่นั้นเองนะครับ
1: เขาเขียนที่รู้สึกในซองก็ไม่เห็นเขียนอะไรว่า
0: เขาต้องเขียนชื่อภาษาอังกฤษบอกยาฮะเขาต้องเขียนฮะต้องเขียนเป็นกฎหมายครับ
1: แต่ให้มาเยอะเลยอ่ะเป็นก็โหอีกหลาย
0: คนไม่ใช่ต่อมลูกหมากโตอย่างเดียวหรอกคุณอาจจะมีไขมันมีเบาหวานด้วยนะครับผมสงสัยนะครับที่นี่ตัวเลขเราไม่ได้ปรากฏเลยนี่คือ
1: ผมฉีดปัสสาวะเนี่ยไม่ขัดนะ
0: ไม่เกี่ยวขัดมันเก็บมันบ่อยนะฮะไม่เกี่ยวขัดถ้าคุณเป็นโกนโดเลียสิเป็นหนองเนี่ยมันจะขัดนะครับมันไม่เกี่ยวอะเป็นเบาหวานปัสสาวะไม่ขัดนะครับมันฉี่บ่อยเท่านั้นเองฮะนะครับฉี่บ่อยก็มีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยทำไมถึงฉี่บ่อยน้ำตาลมันสูงทีนี้ตัวแรกคุณได้แต่บอกตอนท้ายแต่ต้นเหตุคุณตรวจเลือดนี่เขาให้อดอาหารหรือเปล่าครับ
1: ผมนั่นก็เจาะเลือดก็ไม่เห็นบอกด้วย
0: ไม่คุณก่อนเจาะเลือดคุณอดอาหารตอนก่อนไปพบแพทย์แล้วค่อยเจาะเลือดหรือเปล่าครับอดอาหารไป8ชั่วโมงหรือเปล่าครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่ด้านนอกอยู่ข้างนอก
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวฮะตอนที่ไปเจาะเลือดที่รามาเนี่ยคุณก่อนเจาะเลือดคุณได้อดอาหารหรือเปล่าที่เรียกว่าฟาติบัตชูก้าเนี่ยคุณได้อดอาหารหรือเปล่าครับ
1: คืออย่างนี้คุณหมอไม่เห็นพูดอะไรว่า
0: ไม่ใช่ผมถามว่าก่อนไปเจาะเลือดนี่คุณอดอาหารไปก่อนหรือกินอาหารเช้า
1: อดอาหารครับ
0: เออแค่นี้ล่ะ
1: อดอาหารไปก่อนเลยครับแล้วไปถึงโรงพยาบาลก็ให้เจาะเลือดแล้วก็วัดความดันอะไรแบบนั้น
0: เราให้ยาคุณก็ไม่รู้ว่ายาอะไร
1: ยาที่ยาหลายประเภทเลย
0: ผมสันนิษฐานนะฮะให้ยา6-7อย่างกี่อย่างให้ยาเนี่ย
1: ผมตอนนี้ผม
0: บอกให้ยากี่ชนิดดีกว่านะครับกี่ซองดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ข้อมผมซักละเอียด
1: ผมจะปรึกษาคุณหมอว่าผมจะกินแปดกล้วยไปก่อนเนี่ย
0: มันไม่ใช่เรานะฮะเดี๋ยวคุณฟังอาจารย์หมอชำนาญกับผมซักละเอียดจน
1: ไปเช้าสอง
0: ก็คุณเดี๋ยวคุณจะเพิ่งกินเดี๋ยวคุณจะเพิ่งกินนะครับคุณต้องรู้จักสาเหตุก่อนหนึ่งให้ยาหลายอย่างผมสันนิษฐานว่านะคุณเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งไขมันสูงนะครับดูจากการให้ยา5-6อย่างเนี่ยได้แต่เดานะครับเดา
1: ครับให้มาเยอะเลย5-6อย่างเขาบอกหมอบอกว่าหยุดให้เจ็ดหยุด3เดือน

0: ว่ามันขี่บ่อย
1: ไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวนะครับมันต้องมีอะไรลึกกว่านี้ครับอาจารย์ผมก็ซักละเอียดขนาดนี้จำเลยเขาก็ได้รู้แค่นี้นะครับผู้พิพากษาว่าไงครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: คือสิ่งที่หมอพูดอยู่เสมอนะครับว่าเวลาที่เราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเราต้องคุยกับคุณหมอให้ได้ข้อสรุปว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรผมเป็นอะไรครับแล้วแนวทางในการรักษาเนี่ยคุณหมอจะรักษาวิธีไหนรักษาแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าในกรณีที่คนไข้สูงอายุเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยฟังคุณหมอพูดอธิบายไม่เข้าใจหมอก็จะแนะนำให้ลูกให้หลานไปด้วยนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรนะครับอาการที่คุณปัสสาวะบ่อยเนี่ยมันเป็นจากอะไรมันเป็นจากเบาหวานหรือเปล่าเป็นไขมันหรือเปล่าหรือเป็นต่อมลูกหมากนะครับเท่าที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยหมอคิดว่าคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะครับปกติเนี่ยต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็จะมีขนาดเท่ากับลูกเขารัดเนี่ยนะครับแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยแล้วมันโตนะครับแล้วต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ติดกับท่อปัสสาวะเพราะนั้นถ้าสมองมันโตแล้วมันมีการอักเสบแล้วมันไปกดท่อปัสสาวะเนี่ยคุณก็ปัสสาวะบ่อยทั้งคืนแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณต้องไปเจาะเลือดต้องเจาะค่า PSA นะครับโดยที่ไม่ต้องงดอาหารนะครับเจาะค่า PSA ว่ามันสูงหรือเปล่ามันอักเสบหรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็จะสอดนิ้วเข้าไปที่ทวารเพื่อดูที่ว่าต่อมลูกหมากมันโตไหมแต่การสอดนิ้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกเรา 100% เพราะบางครั้งเนี่ยนะครับต่อมลูกหมากมันก็ไม่ได้โตเยอะแต่มันมีอาการมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูค่าของ PSA ว่าต่อมลูกหมากมันมีการอักเสบไหมถ้ามันเกิน4เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะมันมีการอักเสบหรือเปล่าหรือมันอาจจะมีมากกว่านั้น จะเป็นเนื้องอกอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะครับเพราะว่าที่คุณมีอาการแบบนี้เขาแสดงว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตแล้วมันไปกดท่อปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นในการโตของต่อมเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างเราก็ต้องดูค่าของ PSA นะครับแล้วค่าของ PSA สูงเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบว่าต้องไปทำ MRI ไหมต้องไปตัดกินเนื้อตรวจไหมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถึงแม้กระทั่งต่อมลูกหมากมันไม่โตเยอะมันอาจจะมีการอักเสบก็ได้การอักเสบก็ต้องทานยาเพราะนั้นคุณก็ต้องถามคุณหมอว่ายาที่ผมทานเนี่ยเป็นยารักษาอะไรนะครับไม่ใช่ให้หมอพูดใส่เนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคของคนไข้เนี่ยนะครับคุณหมอกับคนไข้จะต้องเดินไปด้วยกันคนไข้จะต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณหมอคิดคุณหมอตัดสินใจและคุณหมอรักษานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเวลาอาจารย์จริงจังเขาก็ซักเยอะนะพอซักเยอะแล้วคุณก็ตอบเขาไม่ได้แล้วการตรวจการสั่งการคุยกันเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าไม่เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยถ้าไม่ได้อาศัยทักษะประวัติเยอะเนี่ยบางทีมันก็วิจัยไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลไอ้ทานสมุนไพรตัวเนี้ยมันทานได้อยู่แล้วแต่สมุนไพรตัวนี้มันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคนะครับคุณต้องรักษาต้นเหตุด้วยต้องรักษาที่โรงพยาบาลรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักแล้วจะใช้สมุนไพรตัวนี้เสริมเข้าไปก็สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะนั้นนะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณผิดปกติแน่นอนนะครับอายุเยอะๆแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตอาจจะเสพธรรมดาอะไรจะเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งก็ได้ก็ต้องว่ากันไปก็ต้องรักษากันไปนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้ามันมี
0: คร
2: ับ
0: ก็อย่างนี้เดี๋ยวผมก็ต้องคงไปที่โรงพยาบาลรามาไปตรวจแล้วไปนั่นไปตรวจแล้วก
1: ็ถึงนี่วิธีการอย่างนี้นะฮะถ้าคุณตรวจแล้วก็จะมีเขียนชื่อยาที่ส่องยานะครับคุณรู้คร่าวๆโดยเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ชื่อยาตามนั้นมันจะบอกเสร็จเลยว่ายาตัวนี้แก้อะไรนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีต้องไปซื้อหนังสือโอ้แพงเป็นร้อยเป็นพันอ่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วครับแต่มันไม่ใช่อะไร 100% คุณรู้ขอให้บอกชื่อยาขอให้คือผมจับประเด็นนะครับว่าคุณกินยังไงอดอาหารก็ยังไงนะฮะเราพอจะรู้นะฮะว่าการแก้ไขยังไงนี่มันไม่รู้อะไรสักอย่างเราจะให้กินแต่แปะกล้วยได้ไงกิน2เม็ดก็ยังไม่พอต้องกินเช้า4เย็น4เพราะลดการอักเสบเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันและแก้ไขผู้ที่เป็นมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่มันไม่ใช่เรานะฮะคุณต้องดูจากค่า

0: PSA ซะก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผลเลือดคุณต้องรู้ฮะเพราะรายการเนี้ยคุณจะหวังพึ่งโรงพยาบาลมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมไปนั่งอยู่ยังแค่มองหน้าเอ้ยกลับบ้านนะมันคนไข้มันเยอะเหลือเกินคนนึงไม่เกิน2นาทีครับนาทีเดียวด้วยหรือไม่ถึงด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องพึ่งตัวเองให้ได้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนนะครับเราพยายามเอาความจริงมาสู่ประชาชนโดยไม่หวังผลประโยชน์คุณจะกินแปะกล้วยไม่กินแปะกล้วย
1: เดี๋ยวผมกลับไปถามหมอ
0: คุณถาม
1: ว่ามันเป็นสาเหตุอะไร
0: คือภาคปฏิบัติ
1: มันปัสสาวะ
0: ภาคปฏิบัติจริงๆมันเป็นไปยากมากที่จะอธิบายนะครับภาคทฤษฎีมันถามได้ฮะแต่ภาคปฏิบัติจริงๆเขาไม่อธิบายให้ยาวๆจนคุณรู้เรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกครับเนาะนี่พูดตรงไปตรงมานะครับ
1: โอเคครับ
0: นะครับคุณเอาชื่อยามาก็แล้วกันนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเนี่ยคืออย่างอาจารย์ฮะมันเราก็ทำงานมา50-60ปีแล้วนะครับมันถึงเวลาที่คุณจะต้องรู้ลึกๆนะครับและเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่จับต้องได้คุณจะกินอะไรคุณต้องรู้นะครับแล้วคุณจะกินอะไรคุณจึงต้องรู้ว่ากินแล้วมันหายไหมคุณต้องรู้ครับกินแล้วต้องหายฮะหรือไม่หายยังไงคุณก็ต้องรู้แล้วคุณต้องรู้ลึกๆว่าถ้ามีอีกโลกหนึ่งนะครับที่ทำให้หายโดยไม่ต้องเสียสตังค์เลยแม้กระทั่งกินแปะกล้วยไม่จำเป็นต้องกินด้วยนะครับศาสตร์หลายศาสตร์ที่เราปรากฏมันเป็นอุดมการณ์นะครับมันไม่ใช่อาชีพนะครับอะไรที่มันแก้ไขอินซูลินก็จำเป็นสำหรับช่วงแรกกูโกฟาดหรือยาลดตัวเลขทั้งหลายแหล่นะครับสเตียรอยด์ก็จำเป็นแต่จำเป็นขนาดไหนไม่ใช่จำเป็นตลอดไปคนน้ำตาล 4-500 คุณขืนกินสมุนไพรคุณเตรียมตัวตายได้เลยครับต้องล่ออินซูลินก่อนผ่าตัดคนเป็นเบาหวานก็ต้องดรอปอินซูลินเป็นช่วงๆก่อนตามที่หมอเขาดมยาหมอเอนโดครีนแกรนเนี่ยเขากำหนดคุณจะได้รู้ถึงหลายๆศาสตร์นะครับเราเป็นตัวกลางเป็นแค่วิเคราะห์เราส่งให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้คิดตามว่าอะไรมันน่าจะหายเกิดจากยังไงแต่เราอย่าไปพูดถึงว่าใครผิดใครถูกนะครับเพราะเราก็เคยผิดมาก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนดื้ออยู่นะครับว่าจะต้องทฤษฎีนี้มันเปลี่ยนโรคแล้วเปลี่ยนโลกแล้วนะครับรายการเรามันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยกระจายไปที่อังกฤษดาวใจไพจิตกับหมอปิติฟังอยู่ที่อังกฤษเป็นเจ้าเอกที่นั่นลอนดอนเพื่อนผมอยู่เท็กซัสและบางคนอยู่แคลิฟอร์เนียก็ฟังได้เป็นรายการที่ขวัญใจนะครับมันระดับโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันผิดไม่ได้คุณโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยคุณโชคดีที่การศึกษาของเราโรงพยาบาลแพทย์เอกชนนำหน้าทั่วโลกเขายอมรับว่าเป็น1ใน5ของแพทย์ที่ดีที่สุดการรักษาที่ดีสุดระดับ1ใน5ของโลกครับแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันกระจายไปทั่วประเทศไทยบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณต้องเข้าใจบางอย่างมันก็มีจุดอ่อนแต่คุณอย่าไปจี้จุดแข็งเขานะครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062 5100 566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็เป็นช่วงตอบปัญหาสุขภาพเป็นสาระความรู้นะคะจากทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกระเสียงเพลงถ้าสามารถเข้าสายได้นะคะเดี๋ยวช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงโทรหาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์และวันนี้วันพฤหัสจะมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมาตอบปัญหาด้วยนะคะปรึกษาได้ที่0813346666เดี๋ยวท่านขยับไป 89.0 MHz 91.5 และกองทัพไทย101พร้อมในเครือข่าย KCS Radio และรับฟังได้ทาง www.kcsradio.online และทางระบบ FM AM หลายคลื่นหลายสถานีออกกับพร้อมกันรวมทั้งช่องทาง YouTubeที่ช่องของสุขภาพเกษียงเพลงติดตามได้นะคะจะปรึกษาทีมแพทย์โทร0813346666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์มาดูแลสุขภาพดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สำหรับคนเป็นเบาหวานและท่านที่รักสุขภาพดื่มได้เลยและมีไวเฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายสั่งซื้อ0625100560-569ค่ะวันนี้ทิ้งท้ายให้ฟังบางกอกน้อยของชัยชนะบุญโชติอย่าหลงบางกอกจากเสียงของโคสิทธุปคุณค่ะแล้วพบกันนะคะทางวปท. AM 792ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าวันนี้จะแววดำเนินรายการและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดัก

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินดีรวมและมิสเคลื่อนสีป้องกันการขาดวิตามินดีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและcall center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0813538734 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาวันนี้อยากจะเชิญชวนนะคะเพราะว่าช่วงที่2และช่วงที่3ของรายการเนี่ยหมอไนท์จะพูดถึงเกี่ยวกับสัญญาณเตือนนะคะสัญญาณเตือนที่อยู่บนร่างกายของเรานะคะเดี๋ยววันนี้หมอไนท์มาชวนให้แฟนๆรายการเป็นแพทย์นะตรวจร่างกายสุขภาพร่างกายของตัวเองซึ่งสัญญาณเตือนก่อนเป็นโรคหัวใจนะคะมีอยู่13จุดของอวัยวะในร่างกายนะคะมีจุดให้สังเกตทั้งหมด13จุดนะคะสำรวจในร่างกายว่านี่คือสัญญาณเตือนว่าคุณเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและต้องไปพบแพทย์ด่วนเพราะปัจจุบันเนี้ยมีสถิตินะคะที่คนอายุน้อยลงค่ะอายุน้อยลงต้องมาเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจกันเป็นจำนวนมากๆนะคะเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอไหนเจอเคสคนไข้นะคะที่เป็นแฟนรายการเป็นเพื่อนของแฟนรายการดีกว่าก็คือบอกว่าเนี่ยมีปัญหานะคะแล้วก็แอดมิทเข้าโรงพยาบาลทันทีนะคะแล้วก็กลับมาจนกระทั่งบอกว่าอยากให้คุณหมอไหนช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนะคะก็ส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็ถือว่าเรามีโชค
นะคะแต่เราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะชักชวนเพื่อนๆพี่ๆลูกๆหลานๆหรือคนที่เรารักบอกว่าให้มาเปิดรายการหมอไนท์แล้วเดี๋ยวหมอไนท์จะพูดถึงสัญญาณเตือน13สัญญาณเตือนค่ะมาเช็คร่างกายกันว่าอวัยวะในแต่ละอวัยวะเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกนะว่าเราเนี่ยไม่ว่าให้สังเกตเล็บให้สังเกตผิวให้สังเกตตาให้สังเกตหน้าสังเกตหูสังเกตเท้าสามารถชี้ชัดได้เลยนะคะได้ทุกโรคเลยแต่วันนี้หมอไหนพูดถึงเรื่องโรคหัวใจก่อนนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคไตโรคอะไรวันนี้พูดเรื่องโรคหัวใจแล้วก็มีสัญญาณเตือนก่อนที่จะมีปัญหาเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมดีไหมนะคะช่วงที่2และที่3ของรายการนะเป็นข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลยส่วนตอนนี้นะคะขออนุญาตค่ะมาพูดถึงคุณชื่อคุณธานินนะคะจากจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะคุณธานินเนี่ยบอกว่าโทรศัพท์มาปรึกษาว่าคุณพ่อหกล้มแล้วคุณพ่อเนี่ยอายุใกล้จะ80แล้วคืออายุ78แล้วคุณพ่อบอกว่าไม่อยากที่จะไปโรงพยาบาลเพราะว่าไปโรงพยาบาลกลัวที่จะต้องผ่าตัดก็เลยปรึกษาโทรศัพท์มาปรึกษาหมอไหนบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยทานตัวแค่ทานตัวโกรทฮอร์โมนหรือว่ามีหมอท่านใดนะคะที่จะแนะนำให้ไปหาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดไหมก็เลยวันนี้นะคะซึ่งเคสของคุณธานินเนี่ยหมอไหนแนะนำไปแล้วเคสเนี้ยเกิดเมื่อวานนี้นะคะเกิดเมื่อวานนี้แล้วก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ขออนุญาตมารีลันมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับแฟนๆรายการว่าสำหรับหลายๆท่านผู้สูงอายุอะตั้งแต่60ขึ้นไปแล้วหกล้มซึ่งผู้สูงอายุมักจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสะโพกหักค่ะทีนี้ถ้าหกล้มยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลถ้าแค่ร้าวก็ไม่เป็นไรคุณหมอก็มีวิธีในการดามแล้วก็ดามกระดูกเราก็ไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าเมื่อไหร่กระดูกหักยังไงก็ต้องเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมยังไงก็ต้องเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในเคสของคุณพ่อของคุณธานินเนี่ยหมอนายก็เลยแนะนำไปบอกว่าอายุ78ปีแล้วนะคะถามว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะโชคดีที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานก็โรคเบาหวานโรคหัวใจนะคะโรคไตก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่คุณพ่อเนี่ยก็คือเป็นโรคปวดข้อปวดเข่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นตามเรื่องตามราวนะคะของผู้สูงอายุทั่วๆไปแล้วก็มีปัญหาความดันโลหิตสูงกับคอเลสเตอรอลสูงก็เลยบอกว่าโอเคในส่วนของตรงนี้เนี่ยคุมในแง่ของการผ่าตัดสบายมากและจริงๆเนี่ยปัจจุบันนี้การผ่าตัดเราก็จะใช้เป็นการผ่าตัดที่ใช้กล้องนะคะใช้กล้องแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยเฉพาะจุดลดการเสริมเขาเรียกว่าลดโอกาสการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้นะคะแล้วก็แผลผ่าตัดไม่ใหญ่ทีนี้ทุกเคสเลยนะคะเหมือนกับคุณพ่อของคุณธานินเนี่ยหมอไหนอยากจะนำเอาเขาเรียกว่าสถิติดีกว่ามาเล่าให้ฟังเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนเรานะถ้าไม่พูดให้เรื่องสถิติให้ฟังนะก็มีความรู้สึกบางครั้งก็จะดื้อๆนะบอกว่าก็มีหมอไหนเคยเจอหลายท่านค่ะที่พอหกล้มแล้วกลัวว่าจะต้องผ่าตัดแล้วอายุก็เยอะแล้วอ่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวผ่าตัดแล้วไม่ฟื้นนะคะมีหลายท่านแบบอายุ80กว่ากลัวผ่าตัดแล้วไม่ฟื้นก็เลยแบบนอนกลายเป็นว่าเดินไม่ได้นะคะกลายเป็นว่าเดินไม่ได้หลังเพราะว่าสะโพกพอหกล้มเนี่ยข้อสะโพกเนี่ยหักนะแต่ไม่ยอมผ่าตัดนะคะแล้วก็เดินไม่ได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะก็คือเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วเมื่อไรก็ตามที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ภายใน
ระยะเวลาไม่กี่เดือนจนกระทั่งไม่เกิน3ปียังไงก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวได้แน่นอนนะคะดังนั้นเคสของคุณพ่อคุณธานินเนี่ยสรุปก็คือไปโรงพยาบาลผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกนะคะก็น่าจะผ่าวันนี้มั้งคะน่าจะผ่าวันนี้นะคะแต่หมอไนก็เลยพูดให้สบายใจบอกว่าคุณธานินสำหรับฟังสุขภาพคร่าวๆคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยไม่ได้รุนแรงนะตรงนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนในแง่ของการผ่าตัดนะคะแล้วก็หลังจากพักฟื้นไปแล้วเนี่ยค่อยมาทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทนะคะเพราะโกรทฮอร์โมนเนี่ยหลังจากที่ผ่าตัดปุ๊บตัวโกรทฮอร์โมนเมื่อเราเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนในร่างกายมันจะไปกระตุ้นให้สร้างเซลล์ใหม่ไปซ่อมแซมเซลล์ที่มันสึกหรอการหลังการผ่าตัดยังไงเนี่ยร่างกายต้องซ่อมแซมค่อนข้างสูงดังนั้นการที่เราทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิทเนี่ย1ข้อแรกเนี่ยร่างกายจะซ่อมแซมเร็วมากนะคะ2ก็คือเราจะสามารถลุกขึ้นมายืนแล้วก็เดินได้เร็วกว่าการที่เราไม่ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิทนะคะก็คือพอหลังจากผ่าตัดเมื่อกลับมาบ้านก็ทำกายภาพบำบัดตามที่คุณหมอสั่งนะคะเริ่มจากง่ายๆนะคะแล้วก็ค่อยๆ เพิ่มสเต็ปมากขึ้นก่อนทำกายภาพบำบัดทุกครั้งให้ใช้น้ำมันเขียวนะคะทาถูนวดแต่ห้ามทาตรงบริเวณบาดแผลเด็ดขาดบริเวณแผลที่ผ่าตัดห้ามเด็ดขาดให้ทาตรงบริเวณหลังจากที่ตัดไหมแล้วสำหรับน้ำมันเขียวหลังจากที่ตัดไหมแล้วนะคะปกติเนี่ยก็จะประมาณ10วันพอตัดไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอให้ฝึกเดินปุ๊บเราก็ทาส่วนของน้ำมันเขียวตรงบริเวณกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ต้นขาไม่ต้องทาตรงใกล้กับส่วนแผลผ่าตัดก่อนทำกายภาพบำบัดนะคะซึ่งประมาณ3ครั้งนะคะถ้าเป็น2ถึง3ครั้งนะสำหรับคนที่ผ่าสะโพกแล้วก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิทวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะแล้วสำหรับใน1 2สัปดาห์แรกเนี่ยให้ทานวันละ2ครั้งก่อนนอน1ชุดนะคะแล้วก็โกรทฮอร์โมนตราวิทตอนตื่นนอน1ชุดนะคะพอผ่านไป2สัปดาห์ก็ให้เหลือวันละ1ชุดก่อนนอนได้นะคะ2ในเคสของคุณพ่อนะคะแล้วก็ทานโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ย2เม็ดตอนเช้าตัวโคเอนไซม์คิวเทนจะเพิ่มพลังงานของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อมีเรี่ยวแรงในการที่จะมาพยุงกระดูกแล้วเราก็จะสามารถลุกขึ้นมาเดินได้ไวนะคะในเคสของคุณพ่อนะคะสรุปก็คือว่าในกรณีของท่านใดก็ตามที่หกล้มแล้วสะโพกหักเนี่ยนะคะยังไงหกล้มเนี่ยผู้สูงอายุมักจะสะโพกหักอยู่แล้วยังไงก็ต้องผ่าตัดนะคะอย่าฝืนแล้วหลังจากกลับมาบ้านแล้วนะมาพักฟื้นค่อยทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทวันละ1ชุดถ้าผ่าตัดนะคะก็คือวันละ2ครั้งประมาณ2สัปดาห์นะคะก่อนนอน1ชุดแล้วก็ตื่นนอนตอนเช้า1ชุดแล้วหลังจากเข้าสู่สัปดาห์ที่3ก็ค่อยทานโกรทฮอร์โมนตราวิทวันละ1ชุดนะคะแล้วก็ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ย2เม็ดตอนเช้าใช้น้ำมันเขียวหลังจากที่ตัดไหมแล้วค่อยใช้เพราะว่าที่เริ่มทำกายภาพบำบัดแล้วค่อยใช้ต่อมาพูดถึงสถิติให้รู้ก่อนว่าทำไมหมอไหนถึงได้บอกว่าถ้าสมมุติว่าท่านใดเลือกที่จะไม่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแล้วกะว่าเดี๋ยวมันก็ซ่อมตัวเขาเองนะกระดูกซ่อมตัวเองแล้วเดี๋ยวคงจะเดินได้เป็นไปไม่ได้ค่ะและเสี่ยงที่จะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะเล่าสถิติให้ฟังก่อนคืออันนี้มันเป็นเคสจริงๆนะก็คือมีคุณตาคุณปู่ค่ะอันนี้เป็นเคสจริงนะคะเมื่อประมาณเดี๋ยวนะน่าจะปีที่แล้วชื่อคุณปู่สมศักดิ์นะคะอายุ80ปีแล้วลื่นล้มสะโพกหักแล้วลูกหลานและตัวคุณปู่เองไม่ผ่าตัดเพราะว่ากลัวคุณปู่เจ็บแล้วก็อายุเยอะไม่คุ้มเสี่ยงคุณปู่ก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอยู่บ้านเฉยแค่3เดือนแรกฟังดีๆนะนอนติดเตียงแค่3เดือนแรกคุณปู่เริ่มมีเบื่ออาหาร
นะในเคสเนี้ยเบื่ออาหารมีภาวะซึมเศร้าแล้วเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดสาเหตุที่ติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือเกิดจากการที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับนะคะเป็นแผลกดทับที่ก้นกบและมีภาวะปอดบวมค่ะมีภาวะปอดบวมนะซึ่งอันนั้นอ่ะช่วงแรกเข้าไปอยู่ใน ICU ด้วยนะคะก็อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็เกือบก็ยังโชคดีที่ยังไปโรงพยาบาลเร็วแต่หลังจากที่พอประมาณอยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนกว่าแล้วก็เจอค่าใช้จ่ายไปเยอะมากทีนี้ทางลูกๆหลานๆและคุณปู่ก็บอกว่าถ้าผ่าตัดตอนนี้จะได้ไหมซึ่งหมอไหนบอกได้เลยว่าการที่ผ่าตัดทันทีนะคะภายในไม่เกิน48ชั่วโมงเนี่ยหลังจากที่หกล้มเนี่ยจะกลับมาลุกเดินได้อย่างรวดเร็วนะช่วยเหลือตัวเองได้ลุกเดินได้แต่ถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยของเคสของคุณปู่นี่คือประมาณ3เดือนผ่าตัดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะในแง่ของการฟื้นมากลับมาเดินได้ใหม่ไม่เหมือนเดิมนะคะก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะมีสถิติที่หมอไหนจะพูดให้ฟังนะว่าทำไมหมอไหนถึงได้พูดแบบนี้ว่าแนะนำว่าถ้าหกล้มนะคะไปพบแพทย์ถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดเลยแต่ถ้าร้าวก็ถือว่าโชคดีไปจากสถิตินะทั้งทั่วโลกนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะไทยเท่านั้นนะคะพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้มแล้วกระดูกสะโพกหักมีอัตราการเสียชีวิตในปีแรก 30% มีโอกาสตายในปีแรกเลย 30% เพราะอะไรรู้ไหมนะคะสถิติง่ายๆ 30% แปลว่าอะไรใน10คนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3คนที่จะเสียชีวิตหลังจากที่หกล้มซึ่งในปีแรกด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นสถิติที่เยอะมากสาเหตุที่ทำไมถึงตายภายในปีแรกเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าคนไข้จะเป็นแผลกดทับแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสี่ยงต่อเกิดภาวะติดเชื้อในปอดเป็นภาวะปอดบวมน้ำท่วมปอดและตายนะคะและตายอันนี้ไม่ได้ขู่แต่เรื่องจริงอันนี้เป็นสถิติจากทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศไทยก็พอๆกันเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี้ยนะคะสถิติอันเนี้ยน่ากลัวกว่าการที่คนไทยเสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งเสียอีกเยอะมากดังนั้นก็คืออย่างที่บอกให้ลุกขึ้นมาผ่าตัดแล้วก็หลังจากกลับมาบ้านนะคะพักฟื้นที่บ้านก็ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตแล้วก็ทานตัวโคนไซคิวเทนตามที่หมอไหนบอกแล้วก็ใช้น้ำมันเขียวหลังจากที่ตัดไหมเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนบอกเป็นไหมละลายเอาเป็นว่าต้องผ่านไปประมาณสัก10วันขึ้นไปนะ10ถึง12วันขึ้นไปน้ำมันเขียวทาเฉพาะตรงกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อต้นขาไม่ทาตรงบริเวณใกล้กับแผลผ่าตัดนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอสักครู่สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีภาวะจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรือมีภาวะอาการเบาหวานขึ้นจอตาบวมอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะคะโดยเฉพาะโรคกระดูกโรคกล้ามเนื้อหรือมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่ายึดติดงอเข่าไม่ได้เหยียดขาไม่ได้ข้อไหล่ยึดติดยกแขนไม่ขึ้นหยิบจับของหล่นนะคะหรือมีอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นนะคะโพรงกระดูกตีบแคบเบียดกดทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังคดนะกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือว่ามีปัญหาปวดสะโพกร้าวโรงขากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทอาการก็จะคล้ายๆกันเริ่มตั้งแต่ปวดหลังแบบเรื้อรัง
นะคะ2สัปดาห์ขึ้นไปกินยาก็ไม่หายขาดหลังจากนั้นก็จะเริ่มชานะคะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้ามีอาการเจ็บร้าวไปตามปลายแขนปลายขาแล้วกล้ามเนื้อขาก็จะค่อยๆเหลวค่อยๆรีบแล้วก็เริ่มอ่อนแรงหลายๆท่านเนี่ยก็เดินไป19 29แล้วรู้สึกว่าเมื่อยน่องหรือเป็นตะคริวหรือปวดน่องบางคนเนี่ยเดินแล้วหกล้มนะข้อพับลงไปแล้วหกล้มนะจนต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้ตัวช่วยใช้วอล์กเกอร์หรือนั่งรถเข็นคุณสามารถมีโอกาสเนี่ยกลับมานะคนไหนที่ขาอ่อนแรงมีโอกาสที่จะสามารถกลับมาฟื้นแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากนั่งรถเข็นก็ขึ้นมาใช้วอล์กเกอร์สี่ขาจากใช้วอล์กเกอร์สี่ขาแล้วก็ค่อยๆกลับมาเดินได้นะคะยิ่งเป็นเร็วแล้วกินทันทียิ่งฟื้นเร็วนะคะแต่ถ้าหากว่านั่งรถเข็นหรือป่วยติดเตียงไป2ปีแล้วอันนี้ก็บอกว่าช่วยไม่ได้แต่ถ้าถามว่าช่วยไม่ได้ก็คือไม่สามารถที่จะกลับมาเดินได้เป็นปกติแต่ถ้าถามว่าจากคนไข้ที่นอนติดเตียงก็อาจจะลุกขึ้นมานั่งได้นะคะลุกขึ้นมาพอพยุงได้แต่ให้เป็น 100% เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าปลายประสาทเซลล์ประสาทต่างๆก็ถูกทำลายไปเป็นปีๆแล้วนะแต่ถ้าอย่างที่หมอไหนเล่าให้ฟังถ้าเราฟังรายการหมอไหนอ่ะถ้ามีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะที่เดินไม่ได้หรือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพอหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลรีบฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยหมอไหนจัดเป็นชุดนะคะไว้ให้อยู่แล้วนะคะเป็นชุดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ที่มีปัญหาอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเดินไม่ได้ขาอ่อนแรงนะคะจัดเป็นเซตไว้แล้วแล้วโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยกับทางทีมผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะหรือแม้แต่ท่านที่ปวดเมื่อยทั้งเนื้อทั้งตัวปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วล็อกกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวีวิทค่ะ086 355-0761 086-355-0761 081-353-8734 081-353-8734 พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

086 355 0761 086 355 0761 081 353 8734 081 353 8734อ่ะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสำคัญวันนี้ที่หมอในพูดถึงนะคะเป็น13สัญญาณเตือนที่สามารถตรวจเช็คได้บนอวัยวะบนร่างกายของเรานะคะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องไปใช้เครื่องมือไม่ต้องตรวจเลือดไม่ต้องตรวจสุขภาพเลยนะตัวเราเองนี่แหละเป็นหมอสัญญาณเตือนนะคะซึ่งอาการของโรคสัญญาณเตือนอ่ะมันไม่ได้มีแค่อาการเจ็บหน้าอกอย่างที่หมอไหนเคยเล่าให้ฟังเนาะร่างกายของเราเนี่ยมันจะสร้างระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้านะวางไว้บนอวัยวะต่างๆทั้งหมด13จุดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงผิวหนังตรงเล็บตรงตาตรงหูตรงเท้าตรงผิวต่างๆซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด13จุดซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวหมอไนจะค่อยๆให้ไล่ไปทีละอวัยวะทีละจุดแล้วทุกคนก็ตรวจเช็คสุขภาพของตัวเองนะคะตามที่หมอไนแนะนำโซนที่1หมอไนแบ่งออกเป็น3โซนนะสำหรับตรวจเช็คโรคหัวใจโซนที่1ให้สำรวจตรงบริเวณใบหน้ากับแถวศีรษะเราเนี่ยมีจุดเช็คอินสำหรับโรคหัวใจอยู่6จุดด้วยกันเป็น6สัญญาณเตือนนะคะแล้วก็โซนที่2ก็คือให้ดูที่มือกับเล็บของเราทั้งหมด4สัญญาณเตือนนะคะรวมเป็น10แล้วนะและโซนที่3ให้เราสำรวจที่ผิวหนังให้ดูที่ผิวหนังที่ขาที่ชีพจรทั้งหมด3สัญญาณเตือนรวมทั้งหมดเป็น13สัญญาณเตือนในการตรวจเช็คโรคหัวใจเริ่มตั้งแต่จุดที่1ก่อนดูที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะให้ทุกคนเนี่ยลองเช็คตามที่หมอไนพูดไปแต่ละจุดเลยนะคะจุดแรกให้เราดูที่หูของเราก่อนค่ะสังเกตที่ใบหูของเราเลยนะคะตรงติ่งหูให้ดูตรงติ่งหูเอากระจกมาดูเลยค่ะเพราะว่าเอากระจกมาแล้วก็เดี๋ยวจะสำรวจที่ตาสำรวจที่รอบดวงตานะสำรวจที่ติ่งหูแล้วก็จุดอื่นๆที่ติ่งหูเนี่ยถ้าคนไหนมีรอยพับหรือเป็นรอยย่นย่นนะคะนะเป็นรอยย่นลงลึกเข้าไปอ่ะแล้วเป็นรอยพาดเฉียงระหว่างติ่งหูเป็นรอยพาดเฉียงระหว่างบริเวณติ่งหูตรงบริเวณติ่งหูเลยนะคะถ้ามันเป็นรอยบากเฉียงอะค่ะนะเฉียงจากข้างในหูตรงติ่งหูเราเนี่ยนะแบบ45องศาถ้าคนไหนมีรอยติ่งเฉียงแบบเนี้ยนะคะเป็นรอยย่นลึกๆเนี่ยถ้าเป็นทั้งสองข้างติ่งหูทั้งสองข้างอันเนี้ยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็ตรวจเช็คปัญหาโรคหัวใจโดยเร่งด่วนนะคะต่อมาก็คือออธิบายเพิ่มเติมทำไมจุดเนี้ยเวลาที่ติ่งหูของเราแล้วมีรอยย่นลึกลงไปพาดเฉียง45องศาทำไมถึงเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพราะอย่างนี้ติ่งหูของเราเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่ปกติเนี่ยไม่มีไขมันมาสะสมปกติไม่มีไขมันสะสมแต่ว่าบนติ่งหูตรงเนี้ยเขาจะอาศัยหลอดเลือดฝอยค่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นหลอดเลือดฝอยเท่านั้นเป็นจำนวนมากๆเลยถ้าเมื่อไรก็ตามเริ่มมีรอยย่นก่อนวัยอันควรจะบ่งบอกถึงความเสื่อมของเส้นเลือดฝอยก็คือเส้นเลือดฝอยมันเริ่มตีบเนี่ยพอตีบปุ๊บเนื้อเยื่อตรงติ่งหูเนี่ยมันก็ค่อยๆตายไปมันก็เลยเป็นผลเนี่ยทำให้เกิดเป็นรอย
รอยย่นลึกลงมานี่คือสัญญาณเตือนข้อที่1 นะคะมาเช็คต่อค่ะทีนี้มาตรวจที่ตรงตาของเรานะคะดูพร้อมๆไปกันเลยนะคะเอากระจกมาส่องเลยนะคะจุดที่2ค่ะของสัญญาณเตือนการเป็นโรคหัวใจก็คือคนไหนอ่ะมีก้อนไขมันสีเหลืองๆที่ตรงบริเวณเปลือกตาถ้าคนไหนมีก้อนไขมันสีเหลืองที่บริเวณเปลือกตาอันเนี้ยเราเรียกว่าซันติลาสมาตรงบริเวณหัวตานะเปลือกตาแล้วก็หัวตาถ้ามีก้อนไขมันสีเหลืองจะถือว่าเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าก้อนสีเหลืองตรงเนี้ยมันเป็นการสะสมของเซลล์ที่มีคอเลสเตอรอลเป็นจำนวนมากๆถ้าเราไปพบที่ตาเนี่ยก็คือมันแสดงว่ามันมีคราบสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะคือมันถึงกับหลุดมาตรงที่บริเวณหัวตาเนี่ยแสดงว่ามันมีพลักเนี่ยสะสมอยู่ที่หลอดเลือดหัวใจค่อนข้างเยอะนะคะจุดที่3ค่ะทีนี้มาดูจุดที่3ยังอยู่ที่ตาอยู่เลยยังอยู่ที่ตาอยู่ให้ดูเข้าไปตรงบริเวณตาดำของเราขอบตาดำกับตาขาวของเรานะคะถ้าเห็นเป็นวงแหวนสีเทาๆที่ตรงบริเวณขอบตาดำใน

คือสัญญาณเตือนเลยเป็นโรคหัวใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยวงแหวนสีเทาที่ขอบตาดำเนี่ยนะคะสามารถพบได้ค่ะในผู้สูงอายุเกิน45ขึ้นไปเนี่ยถ้าเห็นเป็นวงแหวนสีเทานะคะตรงขอบตาดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดในอายุน้อยไม่เกิน45เนี่ยอันนี้คือสัญญาณเตือนเลยโรคหัวใจนะคะเพราะว่าไอ้ตรงที่เป็นเทาดำเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกนะว่าเรามีระดับไขมันคอเลสเตอรอลสูงนะคะต่อมาครบไปสัญญา3สัญญาณแล้วเนาะต่อมายังอยู่บนหน้าเราอยู่นะให้มาดูที่ตรงบริเวณตรงแถวคอกับดวงตาของเรานะที่คอหรือที่ตาของเราถ้าเห็นเป็นตุ่มนูนใสๆตรงบริเวณรอบๆดวงตาของเรานะถ้าเห็นเป็นตุ่มนูนใสๆตรงบริเวณรอบดวงตาของเราหรือตุ่มนูนใสๆที่คอของเราอันเนี้ยคือสัญญาณเตือนบ่งบอกว่าเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็จุดที่5ค่ะจุดที่5นะจุดที่5คือลองแลบลิ้นออกมาค่ะถ้าลิ้นของเราเนี่ยคับโตลิ้นเราบวมโตอ่ะมันคับปากคนไหนที่มีลิ้นบวมๆโตคับปากนะคะแล้วดูที่ข้างลิ้นถ้าเห็นเป็นรอยหยักๆเหมือนกับเป็นรอยฟันกัดอ่ะนะคะตรงด้านข้างอันเนี้ยค่ะเป็นสัญญาณเตือนโรคหัวใจต่อมาจุดที่6ค่ะสัญญาณเตือนจุดที่6นะคะให้ดูที่ตาของเรารอบรอบดวงตานะรอบรอบดวงตาถ้าคนไหนมีรอยช้ำๆรอบดวงตานะซึ่งเกิดจากการที่เราชอบขยี้ตาเบาๆอันเนี้ยแสดงว่าอะไรเวลาเราขยี้ตาปุ๊บนะถ้าคนไหนเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดฝอยที่ตรงบริเวณรอบๆดวงตาของเราเนี่ยมันเปราะบางเพราะฉะนั้นพอเราขยี้ปุ๊บเส้นเลือดฝอยมันก็เปราะแตกรั่วซึมบ่งบอกถึงการที่ร่างกายของเรามีไขมันแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยมันเริ่มตีบหรืออุดตันนะคะเสี่ยงที่จะตีบหรืออุดตันอันนั้นถ้าคนไหนมีรอยช้ำรอบดวงตาจะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนโรคหัวใจอันนี้ผ่านมาทั้งหมด6สัญญาณแล้วนะคะผ่านมาทั้งหมด6สัญญาณบนใบหน้าเรานะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยแค่มองที่หน้าปุ๊บรู้เลยคนไหนเป็นโรคหัวใจนะคะซึ่งสัญญาณที่3สัญญาณที่4 5 6ก็คือรอยตุ่มนูนใสรอบดวงตาหรือที่คอกับลิ้นโตคับปากนะคะกับเป็นรอยช้ำรอบดวงตาเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของระบบร่างกายค่ะซึ่งมันเกิดจากการที่โปรตีนในร่างกายของเราเนี่ยมันมีการผิดปกติมันเกิดความผิดปกติซึ่งโปรตีนในร่างกายอยู่ดีมันไปสะสมนะทำงานแบบผิดปกติกำจัดเซลล์แบบผิดปกติแล้วก็ไปสะสมไอ้เจ้าโปรตีนเนี่ยที่มันมีการฝังตัวแบบผิดปกติเนี่ยค่ะมันไปเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อหัวใจแล้วทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจมันแข็งตัวขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีอาการที่4 5 6นะคะต่อมาเราผ่านไปแล้ว6อวัยวะ6จุดนะมาดูโซนที่2ซึ่งเป็นโซนที่ให้สังเกตเกี่ยวกับมือของเราแล้วก็เล็บของเราค่ะนะคะวิธีการในการตรวจเช็คมือกับเล็บของเรานะอย่างแรกเลยนะคะให้ดูว่าสีของฐานเล็บเล็บของเราเนี่ยนะคะเล็บของเราเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากสีแดงเนี่ยเป็นซีดสีเนี่ยเป็นซีดตามจังหวะการเต้นของหัวใจหรือเปล่านะคะอย่างเช่นปกติเนี่ยถ้าคนปกติทั่วๆไปนะคะเราจะมีสีชมพูถูกไหมคะเล็บจะมีสีชมพูอ่อนๆแต่ถ้าสมมติว่าสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยจะสังเกตว่าพอหัวใจเนี่ยจะเต้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ย
เออ

สังเกตที่เล็บของเราเนี่ยเล็บของเราเนี่ยสัญญาณเนี่ยตอนแรกๆมันจะเป็นสีแดงแล้วค่อยๆซีดลงซีดลงซีดลงอันนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่า บ่งบอกถึงว่าการที่เส้นเลือดเนี่ยมันเริ่มตีบนะคะเพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่เล็บเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดฝอยซะเยอะนะคะซึ่งเราสามารถดูสัญญาณเตือนเราที่คอของเราก็ได้นะคะดูที่คอของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเล็บจากสีแดงเปลี่ยนเป็นสีซีดลงอันนี้คือสัญญาณเตือนบอกเหตุละว่าเราเป็นโรคหัวใจต่อมาเป็นสัญญาณเตือนที่ส่วนของโซนเล็บนะคะแล้วก็มือของเราเนี่ยนะสัญญาณที่2ให้ดูว่าอ่ะทีนี้เอานิ้วมือเราขึ้นมาดูนะคะถ้าเราเห็นว่านิ้วมือของเราเนี่ยเป็นจุดแดงๆหรือมีตุ่มนูนๆที่ฝ่ามือนะคะถ้ามีจุดแดงๆหรือเป็นตุ่มนูนๆที่ฝ่ามือนะคะและฝ่าเท้าถ้าเป็นจุดแดงๆหรือตุ่มนูนๆที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าอันนี้คือสัญญาณเตือนโรคหัวใจค่ะนะคะแล้วก็สัญญาจุดต่อมานะคะก็คือจุดที่3ของมือแล้วก็เล็บให้ดูที่เล็บของเราละตอนนี้มาดูที่เล็บเรากลับมาดูที่เล็บเราถ้าที่เล็บเรามีรอยเส้นเลือดแตกอยู่ใต้เล็บคนไหนที่มีเส้นเลือดแตกอยู่ใต้เล็บนะคะเหมือนสังเกตคล้ายๆกับเป็นเสี้ยนไม้สีน้ำตาลแดงอยู่ใต้เล็บอันเนี้ยนะคะแสดงว่าเป็นโรคหัวใจนะคะสรุปก็คือหมอไหนพูดไปทั้งหมดเนี่ยผ่านไปทั้งหมด6สัญญาณที่ใบหน้านะคะกับ3สัญญาณที่เล็บทั้งหมดเป็น9แล้วนะคะเหลืออีก4สัญญาณถูกไหมให้ดูที่ผิวหนังนะตอนนี้มาดูที่ผิวหนังต่อมานะคะสัญญาณเตือนต่อมาจุดที่เกิดจากเล็บเนี่ยส่วนหนึ่งนะเขาบอกว่ามีโอกาสที่ลิ้นหัวใจอาจจะมีพวกแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยนะคะหลุดเข้าไปในลิ้นหัวใจแล้วมันทำให้แบคทีเรียเนี่ยมันกระจายไปตามกระแสเลือดแล้วก็ไปอุดตันที่ตามปลายมือปลายเท้าได้เป็นลักษณะของก้อนแบคทีเรียนะคะต่อมาทีนี้สัญญาณเตือนที่10ถึง13ให้ดูที่ผิวหนังจุดแรกเลยมาดูว่าถ้าใต้ผิวหนังของเราเนี่ยนะคะมีลักษณะโดยเฉพาะที่น่องนะคะโดยเฉพาะที่น่องหรือที่แขนหรือที่มือให้ดูว่าผิวหนังของเรามีลวดลายคล้ายๆกับตาข่ายสีแดงๆต้องเป็นตาข่ายสีแดงด้วยนะแล้วอมน้ำเงินนะนะคะเป็นผิวหนังที่เป็นลวดลายคล้ายๆตาข่ายสีแดงอมน้ำเงินซึ่งตรงนี้มันเกิดจากหลอดเลือดหดตัวหรือเกิดหลอดเลือดมันอุดตันซึ่ง อันเนี้ยมีวิธีการตรวจเช็คอีกอย่างหนึ่งลายตาข่ายเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในห้องหนาวมากๆหรืออากาศหนาวมากๆสามารถเห็นลายตาข่ายได้แต่ถ้าอยู่ในที่อบอุ่นในห้องที่อุ่นมากๆแล้วเห็นลายตาข่ายและมีอาการปวดนะของน่องของแขนของขาเนี่ยร่วมด้วยอันนี้เป็นสัญญาณเตือนลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดซึ่งเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจต่อมาสัญญาณเตือน11สัญญาณเตือน12แล้วค่ะเดี๋ยวนะ12ก็คือสัญญาณต่อมานะให้มีวิธีทดสอบอย่างนี้ค่ะให้เรากดไปที่ใช้นิ้วนะคะให้ใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยนะกดให้แน่นๆตรงบริเวณหน้าแข้งก็ได้กดไปที่หน้าแข้งก็ได้แล้วก็อีกจุดนึงให้ตรงบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยข้อเท้านะอาจจะใช้นิ้วเนี่ยกดให้แน่นตรงบริเวณหน้าแข้งหรือตรงบริเวณข้อ
ข้อเท้าก็ได้นะบนข้อเท้าของเราแล้วค้างเอาไว้ประมาณ5ถึง15วินาทีทีนี้พอเราปล่อยแล้วเนี่ยถ้ายังมีรอยบุ๋มค้างอยู่แสดงว่ามันมีของเหลวคั่งอันนี้บ่งบอกถึงการที่หัวใจเริ่มไม่มีแรงในการบีบตัวปั๊มเลือดก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะคะก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจต่อมาสัญญาณเตือนข้อที่13ให้เช็คที่ชีพจรค่ะให้เช็คที่ชีพจรนะคะก็คือว่าวิธีการทดสอบนะให้เราจับชีพจรที่ข้อมือของคุณนะคะจับถ้าจังหวะเต้นสม่ำเสมอนะคะก็โอเคแต่บางคนเนี่ยการเต้นเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอแสดงว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่บ่งบอกถึงภาวะโรคหัวใจที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นก็พบแพทย์เหมือนกันทั้งหมด13สัญญาณเตือนนะสรุปง่ายๆว่าหลายคนก็ถามมาว่าเอ๊ะคุณหมอมันเกี่ยวอะไรกับการที่มันบ่งบอกออกมาตรงตามอวัยวะของเรานะสรุปง่ายๆก็คือในกรณีที่อย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นก้อนไขมันที่ตามีวงแหวนที่ตาหรือผิวเป็นลายตาข่ายเนี่ยบ่งบอกถึงอวัยวะภายในนะว่ากลไกในร่างกายของเรามีการสร้างคอเลสเตอรอลและมีคราบพลักสะสมอยู่ตามเส้นเลือดนะกับถ้าหากว่ามีเลือดออกที่บริเวณใต้ลิ้นใต้เล็บไม่ใช่ใต้ลิ้นใต้เล็บและมีจุดแดงๆที่มือหรือเท้าบ่งบอกถึงมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณลิ้นหัวใจแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยนะคะและถ้าหากว่ามีอาการบวมน้ำนะคะกดแล้วบุ๋มตรงบริเวณที่หน้าแข้งหรือตรงบริเวณที่ตรงเหนือข้อเท้านะคะกับมีสังเกตเล็บเป็นสีแดงแล้วซีดลงตามชีพจรของเราอันนี้บ่งบอกถึงภาวะลิ้นหัวใจล้มเหลวหรือภาวะลิ้นหัวใจรั่วหรือเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสัญญาณเตือนทั้งหมดที่เมื่อกี้หมอไนพูดให้ฟังนั่นคือคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วและตัวช่วยนะคะสำหรับคนไข้คนไหนที่เป็นโรคหัวใจหลังจากที่ไปพบแพทย์และเมื่อทานยาตามที่คุณหมอสั่งจะมีตัวช่วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอย่าลืมข้อแรกนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือข้อที่หนึ่งนะคะให้ทาออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วสลับเดินช้าทานอาหารพืชทุกสีนะคะธัญพืชทุกสีแล้วก็ถั่วเมล็ดเปลือกแข็งหลายๆชนิดประมาณ5เม็ดถึง10เม็ดต่อวันในทานดื่มน้ำนะคะที่เป็นน้ำอุ่นนะคะหรือน้ำธรรมดาน้ำเปล่าเนี่ยให้ได้8ถึง12แก้วต่อวันด้วยการจิบทั้งวันยกเว้นตอนเช้าให้ดื่มน้ำ2แก้วติดต่อกันอาจจะใส่ตัวบีบน้ำมะนาวเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะแนะนำว่าให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวโคเอนไซม์คิวเทนสำหรับคนที่เริ่มเป็นหัวใจแล้วให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนนะคะมีสัญญาณเตือนหลังจากที่ตรวจเช็คยังไม่เจ็บหัวใจให้ทาน4แคปซูลต่อวันเช้า2เม็ดกลางวัน2เม็ดค่ะแต่ถ้ามีอาการเจ็บหัวใจนะคะให้ทาน6เม็ดต่อวันนะคะ6เม็ดต่อวันก็คืออาจจะ2เม็ดตอนเช้า2เม็ดตอนกลางวันและ2เม็ดตอนเย็นๆนะคะส่วนให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนอันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเป็นโรคหัวใจนะคะก็ขอให้แฟนๆทุกท่านเนี่ยนะสบายใจได้ในส่วนของอีกจุดนึงนะคะเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยมีคนสอบถามอะไรเข้ามาว่าคุณหมอคะโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงแล้วก็ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวบำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยช่วยได้ไหมอาการที่จะสังเกตง่ายๆก็คือเราเห็นเส้นตรงกลายเป็นเส้นโค้งหรือเส้นบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวหรือเส้นขาดวิ่นวิ่นนะคะกับ2เรามองเห็นตรงกลางเนี่ยมืดตรงกลางภาพเนี่ยมืดหรือมัวนะคะ
หรือเป็นหลุมดำเลยแต่รอบนอกยังเห็นภาพชัดอยู่นี่คืออาการของจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วก็มองต้องเวลาเราอ่านหนังสือต้องการแสงสว่างมากๆนะคะต้องการแสงสว่างมากๆแล้วพอเข้าไปในที่มืดจะตาจะปรับแสงในที่มืดได้ช้าลงซึ่งอันเนี้ยอาการจะคล้ายๆกับต้อกระจกนะมันจะมีความคล้ายกันนะแต่ถ้าเส้นตรงเป็นบิดๆเบี้ยวๆเนี่ยชัวร์เลยค่ะแล้วก็ตรงกลางภาพเนี่ยมืดตรงรอบนอกยังเห็นภาพชัดเนี่ยอันนี้คือจอประสาทตาเสื่อมแน่นอนนะคะแล้วก็อ่านตอนเนี้ยนะคะก็คือจำหน้าคนได้ยากขึ้นคือบางคนมองไม่เห็นหน้าคนนะแต่มองเห็นอวัยวะส่วนอื่นๆแต่มองไม่เห็นหน้าคนนี่ก็คือลักษณะของโรคจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ทุกๆออเดอร์สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของทางรายการของหมอไนท์นะคะหมอไนท์จะแจกตารางทดสอบจอประสาทตาเสื่อมให้ท่านสามารถตรวจเช็คได้เดือนละ1ครั้งได้เผยแพร่แจกจ่ายได้นะคะแล้วก็ท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวE1 นะคะบำรุงสุขภาพดวงตาเบอร์โทรค่ะ0853550761 0853550831 0813538734

0: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้น